0: สร้างร่ำรวยเนี่ยแต่ไม่สอนศีลธรรมให้ลูกพอลูกเต้าโตมามันเล่นมันกินผลาญสมบัติจนหมดตระกูลก็มีพ่อแม่ไม่ดีลูกมันก็ไม่ดีแต่ศีลธรรมมันพัฒนาได้ขอให้มีพระดีญาติโยมดีก็แล้วกันพอพระดีญาติโยมก็ดีพอศีลธรรมมันเข้ามาก็ช่วยกันหลายฝ่ายช่วยกันดีกันทุกคนอย่าทะเลาะกันแล้วกันทำงานก็ทะเลาะกันจงรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องจะทะเลาะอะไรกลับไปบ้านก่อนเป็นตะโกนด่าไกลๆมันด่าไกลๆไม่มีอะไรเราอยู่กันเนี่ยมีก็ช่วยกันไปเราค่อยทำคนเข้ามาเราก็ดีใจพวกเราก็ดีกันเองจะไปทำงานนี่จะไปแตกของกันเองทุกคนก็ช่วยกันคือคนทำงานแบบนี้ ที่ไปกันได้นะหมายถึงว่าคนเนี้ยคนที่เป็นอย่างเงี้ยถึงว่าเรามาทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงเขาเนี่ยนะผมก็ทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงกันเลยไอ้คนที่สั่งอะไรเนี่ยไอ้คนนั้นก็เอาตามไอ้คนที่ทำตามก็ตามเอาไม่ขัดกันจะเอาน้ำร้อนน้ำเย็นเอากันยังไงไงว่าไงจะทำเส้นให้อ่อนให้แข็งอะไรว่าตามกำหนดไม่ขัดกันเนี่ยเดี๋ยวมันก็สนุกทำงานสนุกคนมาทานพวกเราก็สบายใจแล้วก็ทุกคนก็สบายใจในเมื่อทุกคนทำงานไม่ขัดกันคนเราถ้าทำงานไม่ขัดกันมันเข้ากันได้สนุกดีทำเสร็จแล้วก็ปลื้มใจโอ้โหงานทั้งนั้นแหมขายดีจังยิ่งคนมาทานเยอะเลยที่ดีใจมากขึ้นแม่ครัวนี่ถือจะเหนื่อยก็ปลื้มใจใช่ไหมแม่ครัวนี่บุญมากตื่นเต้นเลยก็ปลื้มใจเพราะมีคนมาทานเราเยอะคนนั่งเฉยๆไม่ได้อะไรเลยคนมาวัดนั่งเฉยๆไม่ได้อะไรคนทำโน่นทำนี่มันได้ทุกอย่างคนล้างชามยิ่งได้บุญมากใหญ่เลยโอ้โหเขากินเรามากล้างมากใหญ่ใช่ไหมแต่คนเราไม่ชอบล้างชามให้คนล้างชามต้องปลื้มใจเลยโอ้ยล้างไม่ไหวเลยกินกันจังเลยดีใจใหญ่หรือทาร่าแบบดีใจฮะ กินกันใหญ่ไม่ใช่แบบล้างไปด่าไป ไม่ได้บุญเลยล้างไปด่าไปนะแหมกินไม่ล้างกินกันยกใหญ่ อดตายไปตรงไหนไม่คิดเงินไม่ได้หรอกต้องคิดบุญดีใจกินกันใหญ่เลยโอ้โหเราสนานได้ล้างเช้าบุญก็เราวันนี้ยิ่งล้างไปก็ยิ่งได้บุญมากต้องทำแบบดีใจในงานของเราตามหน้าที่ที่เราทำจะไปฝืนใจฝืนใจทำก็เป็นนั้นฝืนใจทำฝืนใจทำก็ไม่ดีใจกินมากเท่าไหร่ยิ่งลำบากใจมากเท่านั้นถ้าฝืนใจทำใช่ไหมถ้าไม่ฝืนใจทำโอ้ยแหมดีจริงชอบใจวันนี้คนมาวัดเราเยอะมากินไม่อั้นเราก็ล้างไม่อั้นเหมือนกันนะต้องคิดอย่างนั้นใช่ไหมจริงจะสนุกแต่มากงานพอกินมากมากทำหน้าหงอนะคือคุยจะล้างวัดไหวเลยเขาต้องล้างให้เขาล้างไม่สะอาดประโยชน์ถ้าให้คนกินมาล้างเนี่ยไม่สะอาดหรอกเพราะคนบางคนล้างไม่จุ่มทิ้งจุ่มทิ้งเราต้องล้างต้องมีคนล้างแล้วพวกเราจึงจะสะอาดพวกแก้วพวกอะไรเนี่ยเราต้องล้างเลยนะคนกินปุ๊บเราจะต้องมีที่ล้างเลย
1: ทานบารมีที่พระองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นประตูแรกที่จะเปิดไปสู่ทางมนุษย์สมบัติคนจนก็จนจากการไม่มีทานคนรวยก็รวยจากการรู้จักให้ทานคนสวยก็รู้จักการรักษา

ศีลทำใจให้ไม่โกรธทำใจให้มีเมตตา ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นเชื่อว่าคนสวยแสดงว่ารวยเนี่ยเป็นเบื้องต้นสวยงามนี่ทุกคนต้องปรารถนาและที่สุดของความดีเนี่ยคือความสะอาดใจความบริสุทธิ์ใจคือทำสมาธิเพื่อเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รอบรู้ความจริงเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะนำมาจากปัญญาทั้งหมดจะเป็นทานถ้าไม่ฉลาดก็ทำทานไม่เป็นศีลถ้าไม่ฉลาดก็รักษาศีลไม่เป็น

านถ้าไม่ฉลาดก็ทำทานไม่เป็นศีลถ้าไม่ฉลาดก็รักษาศีลไม่เป็นดังนั้นจึงว่าถ้ามีปัญญาแล้วย่อมนำทรัพย์ทั้งปวงให้เกิดขึ้นได้ นี่คนเราถ้ามีฐานแล้วมีศีลแล้วมีภาวนาถือว่ามีปัญญาตั้งมั่นแล้วปัญญาตั้งมั่นยังไงรู้จักให้ทานรู้จักรักษาศีลให้ถูกต้องทานก็มีหลายทานศีลก็มีเจตนาหลายเจตนาทานมีให้เพื่อเสียสละมีให้เพื่อต้องการจะเอากลับคืนมาให้เพื่อเสียสละให้หมดไปสิ้นไปซึ่งอาสวะกิเลสเป็นฐานปรมัตถ์เป็นฐานที่เสียสละไม่หวังสิ่งตอบแทนกลับมาทานที่ให้เหมือนทานขยืมเหมือนทานหวังเอาดอกให้แล้วหวังจะเอากลับคืนมาคือทานไม่ปราศจากทุกทานและอยากได้มากกว่าเก่าเช่นทำบุญแล้วปรารถนาจะให้ถูกหวยรวยโพอยากจะได้มากๆอันนี้ก็ทานเป็นการปรารถนาเอากลับคืนมาทานที่ให้แล้วไม่ปราศจากให้แล้วปราศจากที่ว่าไม่ต้องการกลับคืนเรียกว่าทานบารมีเช่นให้แก่พ่อแม่ให้แก่ลูกให้แก่คนที่เรารักหรือให้แก่พระสงฆ์องค์เจ้าทุกสมณะทีพามให้อย่างนี้เราไม่ต้องการเอากลับคืนคือให้เขาสบายแล้วเราก็เป็นสุขสบายด้วยแต่ทานที่หวังว่าทำแล้วบุญกุศลนี่จะให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราให้มากกว่าเก่านี่ทานที่เราปรารถนาจะเอาคืนมาทานยังมีวัฏฏะเวียนวนอยู่แต่ทานด้วยปราศจากทุกข์คือทานอภัยทานคือทานแล้วให้อภัยเช่นไม่โกรธไม่พยาบาทไม่ผูกเวรทานที่ทำใจให้สงบทานที่ปราศจากความโกรธความพยาบาทอาฆาตจองเวรทานไม่มีศัตรูเรียกว่าอภัยทานธรรมทานคือทานดวงตาธรรมทานนี่เป็นทานดวงตาฐานดวงตาคือให้ตาสว่างคือคนเราเนี่ยยังหลงว่าร่างกายเป็นของเราทรัพย์สมบัติเป็นของเราอายุวัยเป็นของเราเงินทองแก้วแหวนทุกสิ่งบ้านเรือนก็คิดว่าเป็นของเรายังยึดมั่นถือมั่นติดว่าเป็นของเราถ้าอยู่กับเราได้ไปตลอดเราก็สบายใจถ้าทุกสิ่งทุกอย่างนี้แปรปรวนไปจากเราก็ดีเราแปรปรวนไปจากสิ่งนี้อันดีเราจะเกิดความสลดหดหู่ใจเกิดความผิดหวังเกิดความเศร้าหมองน้อยเนื้อต่ำใจคร่ำครวญเศร้าโศกฉะนั้นคนเราที่ตายจากกันย่อมเป็นทุกข์อย่างนั้นเพราะไม่ได้เสียสละไม่ได้ปลงใจไว้ก่อนฉะนั้นทานขั้นปรมัตถ์คือธรรมทานคือให้ดวงตาคือให้ความสว่างว่าคนเราเกิดมาในโลกนี้มาอาศัยทำคุณธรรมความดีให้เกิดมนุษย์สมบัติในหัวใจให้เปิดทางสวรรค์สมบัติในหัวใจให้เปิดทางนิพพานสมบัติในหัวใจคือทำให้เกิดปัญญาการที่เราฝึกสมาธิทำให้ใจไม่โกรธทำให้ใจสงบเราต้องการเปิดประตูใจเราให้สงบให้เข้าถึงมรรคผลเบื้องสูงเรียกว่าธรรมธรรมทานคือให้ความรู้ความเข้าใจนี่เรียกว่าทานสุดยอดทุกวันนี้เราไม่ค่อยได้ทำทานอันนี้กันพระสงฆ์ก็เป็นแต่ผู้รับอย่างเดียวไม่เคยให้ทานแก่ตัวเองให้ได้ความรู้ไม่เคยให้แก่คนอื่นได้ความรู้คนก็เลยเข้าใจว่าทำทานนี่มีอย่างเดียวคือตักบาตรทำบุญอย่างเดียวให้ข้าวให้น้ำอย่างเดียวคือสร้างโน่นสร้างนี่อย่างเดียวแต่ไม่หารู้ไหมว่าทานที่ประเสริฐขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะที่จะเป็นเรื่องครองใจตัวเองได้คืออภัยทานและธรรมทานถ้าคนเราทำบุญสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็เรียกว่าได้ทรัพย์สมบูรณ์

0: รับแล้วไม่ถูกใครโกงไม่ถูกใครลักใครปล้นใครจี้ไม่มีน้ำท่วมไม่มีไฟไหม้ไม่ถูกยึดก็เป็นของราชของหลวงคือเป็นทรัพย์ที่ติดตัวเราที่อยู่กับเราแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองได้ใช้จ่ายทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ไม่มีโทษในการใช้จ่ายทรัพย์เพราะตัวเองรู้จักใช้ปัญญาในการทำทานทั้ง3ประการแล้วก็เป็นคนใจเย็นใจดีไม่เป็นคนขี้โกรธไม่เป็นคนพยาบาทอาฆาตไม่มีศัตรูเพราะอะไรเพราะอัยภัยทานอยู่ตลอดเวลาอยู่ครอบครัวใดก็มีความร่มเย็นเพราะไม่มีใครโกรธกันไม่มีใครเกลียดกันไม่มีใครทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะมีอภัยทานในบ้านเราในหัวใจเราตอนนี้เมื่อธรรมทานเกิดขึ้นอีกขั้นหนึ่งคือแสดงว่าคนนั้นมีความฉลาดรู้ว่าบุญเป็นอย่างไรรู้ว่าบาปเป็นอย่างไรสอนให้คนละบาปบำเพ็ญบุญสอนให้สวดมนต์ภาวนาสอนให้ทำดียิ่งขึ้นไปจนถึงสภาพจิตที่สูงแล้วเรียกว่าธรรมทานแต่นี้ศีลเนี่ยศีลเป็นยังไงศีลก็รักษาไม่จริงรักษานี่คือรักษาตัวเราพุทธเจ้าท่านบอกให้รักษาตัวเราไม่ให้มีเรื่องมีราวกับใครศีลเนี่ยคือรักษา2อย่างเจตนา2อย่างศีลรักษาเพื่อให้ถึงซึ่งพระนิพพานศีลรักษาเพื่อให้ไปสวรรค์เพื่อให้ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์รักษาเพื่อให้ได้ไปเป็นเทวดานี่ศีลรักษาแล้วเพื่อกลับมาศีลกลับมาศีลเวียนว่ายจะเกิดคือศีลกลับมาแต่อานิสงส์ศีลเนี่ยก็ได้ดังที่ตนเองต้องการมีเจตนา2อย่างศีลที่หวังจะไปมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีและเป็นเทวดานี่คือศีลรักษาแล้วเพื่อจะให้มีอานิสงส์ในการให้ผลประโยชน์แก่ตัวเองในอนาคตแต่ศีลที่รักษาแบบพรหมจรรย์ล้วนศีลนั้นคือรักษาเพื่อจะไปพระนิพพานไม่เอาอะไรแล้วใครให้รวยก็ไม่เอาสวยก็ไม่เอายากดีมีจนแล้วก็ไม่ขอเป็นขอดับทุกข์ซึ่งอาสวะกิเลสขอให้ใจเราเนี้ยปลอดโปร่งโล่งจากความห่วงความใหญ่อะไรอาวรณ์รู้ทุกข์ศีลละคือเรียกว่ารักษาศีลตัวเนี้ยรู้จักวิธีดับทุกข์แล้วก็รู้ทุกข์ว่ารักษาไปแล้วจะได้พ้นทุกข์พอรู้ว่าความรักเป็นทุกข์ความห่วงเป็นทุกข์ความกังวลเป็นทุกข์มีอะไรมากเท่าไรใจก็ยังห่วงยังติดยังยึดอยู่รักษาศีลเพื่อต้องการให้หลุดพ้นไปสิ้นไปให้มีพรหมจรรย์ในใจนี่เรียกรักษาศีลเพื่อไปพระนิพพานให้คนเกิดความบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปเนี่ยนั้นศีลจึงมีเจตนา2อย่างรักษาเพื่อได้สมบัติในวันข้างหน้าแล้วรักษาเพื่อไม่เอานิพพานสมบัติเพื่อไม่ต้องการมีอะไรทั้งหมดและภาวนาก็เช่นเดียวกันภาวนาก็เจตนาบางคนก็ภาวนาเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะภาวนาให้หายโรคและภาวนาเพื่อจะได้บางคนเขาก็ภาวนาแล้วจะร่ำรวยจะทำมาค้าขายดีจิตใจดีบางคนก็ภาวนาเพื่อจะให้เกิดลาภเกิดผลกับตัวเองให้มากขึ้นแต่ภาวนาอีกชั้นสุดท้ายคือภาวนาเพื่อให้ทิ้นอสวะกิเลสให้เราเลิกโกรธเลิกโลภเลิกหลงให้ใจของเราเนี่ยเย็นเหมือนน้ำเพื่อให้ปราศจากทุกข์ในการกินเดินนั่งนอนเพื่อภาวนาเพื่อดับทุกข์ทางใจฉะนั้นคนเราจึงว่าเมื่อมีปัญญาแล้วก็ย่อมทำอะไรได้ทุกอย่างการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเราจึงต้องใช้ปัญญา
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะพระจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชน ทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
2: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
1: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
3: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
4: นะคนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
5: ๆเป็นจะเป็นไร่สิบขอสิบขอกับไม้ถึงราชการที่สิบค่ะแล้วก็เพิ่นกับป่าปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกคนบ่เคยทิ้ง
6: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านนะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
7: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากนะคะ
1: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
8: น้ำพระทัยอันใหญ่ล้วงอาพื้นดินจริง
9: เราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบกรณิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยง

0: ชุมชนที่อุดมสมบูรณ์
1: ซึ่งได้เข้ามาทำในงานฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็ได้เงินไปจุนเจือครอบครัวแล้วก็มีความรู้ต่างๆที่จะเอาไปทำสวนอยู่บ้าน
2: ดีใจหลายขอขอบคุณราชการที่ซีฟค่ะสิทธานต่อให้ประชาชนของพี่น้องพวกเข้ามีงานทำ
3: ดีใจมากนะคะที่ได้มาทำงานที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณสมเด็จย่าที่ได้ตั้งฟาร์มขึ้นมาค่ะแล้วขอขอบคุณข้าราชการที่สิบและพระราชินีนะคะที่ได้สืบสานต่อยอดทำให้มีฟาร์มตัวอย่างจากสมเด็จย่าทุกคนจะได้มีงานทำและจะได้อยู่กินพอเพียงนะคะขอบคุณค่ะ
4: การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
0: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงามตราบจนปัจจุบันพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยยังคงสร้างคุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

0: โอนสุดยอดการแสดงชั้นสูงที่มีคุณค่าแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งและเพื่อให้การแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาติต้องสูญหายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชเสวนีให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนให้กลับคืนสู่ความนิยมของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งนาฏศิลป์และร่วมแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศ
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: กำจัดยุงลายตัวร้ายนำโรค
2: ยุงลายแค่เสียงบินยังรู้สึกรำคาญเลยคนที่ถูกกัดยิ่งเสี่ยงที่จะป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกโรคเนี้ยคนที่ป่วยจะมีทั้งไข้สูงเบื่ออาหารปวดศีรษะหน้าแดงคลื่นไส้อาเจียนบางรายยังปวดท้องร่วมด้วยและอาจมีจุดเลือดสีแดงขึ้นตามลำตัวแขนขามีเลือดกำเดาหรือเลือดออกตามไรฟันถ่ายอุจจาระดำตัวเย็นอาจช็อกและหมดสติจนถึงขั้นเสียชีวิตได้โรคนี้เป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่แถมยังไม่มียารักษาเฉพาะโรคที่คิดดูแล้วเนี่ยคงไม่มีใครอยากป่วยด้วยโรคนี้แน่ๆ
1: ไม่อยากป่วยก็ต้องป้องกันไม่ให้ยุงลายกัดสิครับเวลานอนก็ต้องนอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวดป้องกันยุงหลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณมุมอับชื้นทายากันยุงที่สกัดจากพืชธรรมชาติกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้หมดไปเช่นโอ่งน้ำถ้วยรองขาตู้กันมดแจกันดอกไม้ยางรถยนต์ภาชนะที่ใช้เก็บน้ำต้องมีฝาปิดมิดชิดใส่ทรายอเบททำลายไข่ยุงในภาชนะที่มีน้ำขังรวมทั้งการพ่นละอองยาทำลายยุงลายทำได้ไหมครับแค่นี้เองเทน้ำขังระวังยุงกัดกำจัดลูกน้ำไม่มองข้ามยุงลายฆาตกรร้ายในบ้านคุณ

ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับคราวที่แล้วเรารู้จักคำถาม Do you require หมายถึงคุณต้องการอะไรบางอย่างไหมซึ่งเป็นวิธีเสนอการให้บริการที่ถือว่าสุภาพมากเลยนะครับในภาษาอังกฤษ require มีความหมายคล้ายกับ want หรือ need คือต้องการวันนี้เรามาฝึกการใช้ประโยคนี้สักหน่อยครับเพราะว่าน่านำไปใช้ครับคุณต้องการปากกาไว้จดอะไรบางอย่างไหมภาษาอังกฤษจะถามว่า do you require a pen อีกครั้งหนึ่งครับ do you require a pen คุณต้องการความช่วยเหลือบ้างไหม do you require any help คำถามนี้น่าจะจดจำไว้นะ do you require any help หรือคุณต้องการอะไรอีกไหม do you require anything elseอีกครั้งหนึ่งครับ Do you require anything else? Do you require ค่อนข้างจะเป็นภาษาทางการนะครับแต่สุภาพดีสุภาพมากกว่า Do you want ซึ่งมีความหมายเดียวกันนะครับ Do you require สุดท้ายนี้นะครับการออกเสียงคำนี้ไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าเน้น require เน้นพยางค์ที่สองนะครับ Do you require ครับ requireผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: สำนวนชวนคิดพาสิสอนใจ
1: เข็นครกขึ้นภูเขาทางขึ้นเขาสูงชันนั้นแสนยากยังลำบากเข็นครกขึ้นภูเขาเข็นขึ้นไปกลิ้งกลับทับตัวเรางานหนักเขาเปรียบเป็นไว้เช่นกันเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าเข็นครกขึ้นภูเขาหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเป็นการทำงานที่เป็นไปได้ยากเป็นงานหนักมากเหมือนเข็นครกใบใหญ่ๆขึ้นเขาซึ่งเป็นทางชันก็ต้องออกแรงมากกว่าเข็นไปบนที่ราบค่ะ

0: ึงเป็นผู้ต่อสู้ความไม่รู้ด้วยการแสวงหาความรู้จงอย่ากลัวการเรียนรู้เพราะความรู้เกิดขึ้นได้หากหัวใจอยากเรียนรู้อ่านโดยเด็กหญิงแทนหทัยสุเทศค่ะเรียนอยู่ชั้นป.2/2ค่ะโรงเรียนบางเขนไว้สารีอนุสรณ์ค่ะ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะโดยเด็กหญิงธนวรรณศรีสุขค่ะ

0: นิทานบันเทิงธรรมเรื่องมะม่วงขมพระเจ้าทัตถิวาหนะกษัตริย์แห่งเมืองพาราณสีแคว้นกาสีทรงได้ผลมะม่วงชนิดรสดีมาผลหนึ่งเมื่อพระองค์เสวยแล้วทรงรับสั่งให้เพาะเมล็ดไว้ในพระอุทยานของพระองค์อีก3ปีต่อมามะม่วงก็เติบโตให้ผลมีรสอร่อยแต่ต่อมาเกิดมีรสขมขึ้นชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นอำมาตย์ผู้สอนธรรมะแก่พระเจ้าทัตถิวาหนะและได้กราบทูลถึงสาเหตุที่มะม่วงมีรสขมพระเจ้าทัตถิวาหนะเดิมทีเดียวพระองค์เป็นคนสามัญทำงานเป็นกรรมกรอยู่ที่ท่าเรือแห่งหนึ่งมีอยู่คราวหนึ่งพระองค์ได้ขึ้นเรือออกทะเลเรือเกิดอับปางกลางทะเลนั่นเองพระองค์ทรงเกาะกระดานแผ่นหนึ่งลอยเข้าหาเกาะหลังจากขึ้นเกาะได้แล้วพระองค์ก็เที่ยวหาผลไม้กินต่างข้าวไปพบหมูตัวหนึ่งหลับอยู่ใกล้ๆกับหมูตัวนั้นมีแก้วมณีอยู่ดวงหนึ่งแก้วมณีดวงนี้มีอานุภาพมากใครมีแล้วจะทำให้เหาะได้หมูตัวนั้นเหาะข้ามน้ำข้ามทะเลมาเที่ยวเกาะนี้ได้ก็เพราะฤทธิ์ของแก้วมณีดวงนี้หมูตัวนี้มาถึงนี่ได้ยังไงกันนี่ท่านอะไรที่ข้างหมูมีแก้วมณีนี่นะเอ๊ะแก้วดวงนี้ทำอะไรได้บ้างนะจะเหาะได้หรือเปล่าเนี่ยลองดูเราเหาะขึ้นไปนั่งบนต้นมะเดื่อดูดีกว่าเอาละฮึบเราเหาะได้จริงๆวิเศษเลยแก้วมณีที่แท้หมูตัวนี้เหาะไปไหนมาไหนได้ก็เพราะแก้วมณีดวงนี้นี่เองทางที่ดีตอนนี้เรานำแก้วมณีนี้ไปซะแต่ก่อนไปควรจะฆ่าหมูตัวนี้และกินเนื้อซะก่อนดีกว่าท่อนไม้ท่อนนี้ล่ะเหมาะมือมากเอาละหลับอยู่ก็หมูเอ๋ยอโหสิด้วยเถิดนี่นะเสร็จละชายคนนั้นนั่งอยู่บนต้นมะเดื่อคอยดูเหตุการณ์สักพักใหญ่หมูตัวนั้นก็ฟื้นขึ้นมาเมื่อไม่เห็นแก้วมณีอยู่ข้างกายมันเดินเที่ยวหาทั่วบริเวณเมื่อไม่พบก็เกิดความโมโหโกรธาวิ่งเอาหัวฟาดต้นไม้ตายชายคนนั้นก็ได้ลงจากต้นไม้มาก่อไฟย่างเนื้อกินจนอิ่มหนำสำราญแล้วก็คว้าแก้วมณีเหาะไปทางภูเขาหิมพานต์ณภูเขาหิมพานต์มีอาสมตั้งเรียงรายกันอยู่สี่หลังตามลำดับอาสมสี่หลังนั้นเป็นอาสมของฤาษีพี่น้องสี่คนซึ่งเมื่อออกบวชพร้อมกันแล้วได้ปลูกอาสมแยกกันอยู่เรียงรายตามลำดับดังกล่าวมาต่อมาฤาษีพี่ชายคนโตตายไปเกิดเป็นท้าวสักกะและได้กลับมาเยี่ยมฤาษีน้องชายทั้งสามอยู่เป็นประจำฤาษีน้องชายคนแรกป่วยเป็นโรคผอมเหลืองมีอาการหนาวสั่นวันหนึ่งพระอินทร์ได้ทรงถามฤาษีน้องชายคนนั้นว่าท่านต้องการสิ่งใดจงบอกเรามาเถิด
1: ข้าพเจ้าต้องการไฟ
0: ถ้าอย่างนั้นเราจะให้พระเจ้าเล่มหนึ่งพระเล่มนี้มีฤทธานุภาพมากหากเจ้าต้องการไฟจงเคาะและตั้งจิตอธิษฐานแล้วพระก็จะนำฟืนมาให้เจ้าพร้อมทั้งก่อไฟให้ด้วย จ้าลองทำดูสิ
1: ขอให้เราได้ไฟด้วยเถอะสาธุวิเศษไปเลยขอบคุณท่านมาก
0: คราวต่อมาพระอินทร์ได้เข้าไปเยี่ยมฤาษีน้องชายคนที่สองอาสมของฤาษีน้องชายคนนี้อยู่ใกล้ทางช้างผ่านจึงรู้สึกไม่สบายนักถูกช้างรบกวนตลอดเวลาพระอินทร์จึงเข้าไปหาหลังจากสนทนากันแล้วจึงได้ถามขึ้นว่าท่านต้องการอะไรบ้าง
1: ต้องการให้ช้างหนีไปเดินทางอื่นนะ
0: งั้นเราจะให้กลองไว้หนึ่งใบกลองใบนี้มีฤทธานุภาพมากหากตีแล้วเสียงกลองจะช่วยขับไล่ศัตรูให้หนีไปและหากตีอีกหน้าหนึ่งจะเกิดมีกองทัพใหญ่แวดล้อมเจ้าลองดูสิ
1: วิเศษจริงๆขอบพระคุณท่านมาก
0: คราวต่อมาพระอินทร์ได้เข้าไปเยี่ยมฤาษีน้องชายคนที่สามฤาษีน้องชายคนนี้เป็นโรคผอมเหลืองเช่นกันท่านต้องการอะไร
1: ต้องการนมส้ม
0: นมส้มถ้าอย่างนั้นเราจะให้หม้อนมส้มไว้หนึ่งใบหม้อนมส้มใบนี้มีอนุภาพมากหากเทออกมาแล้วจะมีนมส้มไหลออกมาไม่มีวันหมดและนมส้มนั้นสามารถกลายเป็นแม่น้ำใหญ่ท่วมคนให้ตายได้เจ้าลองดูสิ
1: วิเศษวิเศษมากเลย
0: ผลปรากฏว่าด้วยฤทธานุภาพของพระอินทร์ทำให้ฤาษีทั้งสามได้สิ่งที่ตนเองต้องการและนำมาใช้ประโยชน์ได้นานับประการกล่าวถึงชายคนที่ได้แก้วมณีจากหมูและเหาะมาทางป่าหิมพานต์เมื่อได้เห็นอาสมตั้งเรียงรายอยู่สี่หลังจึงลงไปที่อาสมหลังแรกแต่เห็นรกร้างว่างเปล่าเนื่องจากเจ้าของอาสมมรณภาพไปแล้วจึงมุ่งไปที่อาสมหลังที่สองฤาษีเจ้าของอาสมหลังที่สองได้เชิญชวนหลังจากที่ชายคนนั้นขอเข้าไปพักอาศัยด้วยเขาอยู่กับฤาษีรูปที่สองนั้นได้ไม่กี่วันก็ได้เห็นฤทธานุภาพของพระที่ช่วยก่อไฟให้ฤาษีเขาจึงคิดอยากได้จึงได้นำแก้วมณีออกมาเพื่อขอแลกกับพระฤาษีเห็นว่าแก้วมณีมีฤทธานุภาพทำให้เหาะได้จึงยอมแลกด้วยครั้นชายคนนั้นได้พระจากฤาษีแล้วเขาก็ทำทีเป็นขอลาจากไป
1: ท่านฤาษีถ้างั้นข้าต้องขอลาก่อนแล้วนะ
2: โชคดีเถอะ
1: เอาละได้พระมาแล้วนี่ดีละเราจะเคาะมันซะเลยไฟจงมาจงฆ่าฤาษีซะ
3: เฮ้ยอะไรกันเนี่ยอย่า
0: ชายคนนั้นสั่งฆ่าฤาษีตายด้วยไฟแล้วกลับมานำแก้วมณีกลับคืนเป็นอันว่าตอนนี้เขามีของวิเศษอยู่ในมือสองสิ่งคือพระกับแก้วมณีจากนั้นเขาก็เข้าไปหาฤาษีรูปที่มีกลองวิเศษโดยซ่อนพระที่ชิงมาจากฤาษีรูปแรกไว้อย่างมิดชิดเขาอยู่กับฤาษีนั้นได้ไม่กี่วันก็ได้เห็นฤทธานุภาพของกลองจึงทำเหมือนตอนอยู่กับฤาษีรูปก่อนโดยการนำแก้วมณีมาแลกกับกลองแล้วก็ทำเหมือนเดิมอีกคือทำทีเป็นลาแต่คล้อยหลังไปไม่เท่าไหร่ก็สั่งให้พระมาฆ่าฤาษีแล้วชิงเอากลองไป
1: จากนั้นเขาก็เข้าไปหาฤาษีรูปที่มีหม้อนมส้มแล้วใช้อุบายอย่างเดียวกันชิงเอาหม้อนมส้มไปหลังจากพักอยู่ไม่กี่วันจึงเป็นอันว่าขณะนี้ชายผู้นี้มีของวิเศษอยู่ในมือ4อย่างคือแก้วมณีพระกลองและหม้อนมส้มเขาจึงคิดการใหญ่ต่อไปหมายจะชิงเอาสมบัติ

ของพระเจ้าพาราณสีจึงได้สั่งแก้วมณีให้พาหอกไปลงที่เขตเมืองพาราณสีแล้วยื่นสารพารบให้พระเจ้าพาราณสีมอบราชสมบัติให้แก่ตนมิฉะนั้นแล้วจะยกกองทัพเข้าบุกขยี้พระเจ้าพาราณสีพิโรธมากทรงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมเพื่อจะปราบโจรโดยพระองค์จะนำกำลังไปปราบเองฝ่ายชายผู้ท้าทายเห็นพระเจ้าพาราณสีไม่ยอมเช่นนั้นจึงตีกลองด้านที่หนึ่งขึ้นทันใดนั้นเองก็เกิดมีกองทัพช้างกองทัพม้ากองทัพรถกองทัพทหารราบพร้อมสับซึ่งพร้อมจะอยู่ในอำนาจของเขาเขาได้สั่งกองทัพทั้งหมดให้ล้อมพระเจ้าพาราณสีไว้จากนั้นเขาก็คว่ำหม้อนมส้มแล้วทันใดนั้นเองก็เกิดมีแม่น้ำใหญ่ไหลมาที่บริเวณกองทัพของพระเจ้าพาราณสีมีผลทำให้นักรบของพระเจ้าพาราณสีนั้นต้องตะเกียกตะกายแหวกว่ายอยู่ในสายน้ำชายผู้ท้าทายเห็นว่ากองทัพพระเจ้าพาราณสีสูญเสียหมดสิ้นแล้วจึงเคาะพระให้ไปตัดพระเศียรของพระเจ้าพาราณสีมาให้ตนจากนั้นเขาก็ยกพลบุกเข้าไปยึดราชสมบัติแล้วตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์ครองราชสมบัติในเมืองพาราณสีมีพระนามว่าพระเจ้าทัตติวาหนะพระเจ้าทัตติวาหนะทรงครองราชสมบัติโดยธรรมดูแลไพร่ฟ้าประชาชนให้อยู่ดีมีสุขและทรงเกื้อหนุนเมืองอื่นๆที่อยู่ในอำนาจของพระองค์ให้อยู่ดีมีสุขไปด้วยพระองค์รับสั่งให้แจกผลมะม่วงที่มีรสอร่อยที่พระองค์ทรงปลูกนั้นมอบแก่พระราชาเมืองอื่นด้วยแต่เพื่อมิให้เมืองอื่นนำเม็ดไปเพาะปลูกได้พระองค์จึงรับสั่งให้เอาหนามแหลมแทงเจาะลงไปในเม็ดเพื่อทำลายหน่อที่จะแตกออกมามีพระราชาเมืองหนึ่งพยายามที่จะนำเม็ดมะม่วงนั้นไปเพาะแต่ก็ไม่สำเร็จจึงวางแผนสั่งคนสวนของพระองค์ให้ไปทำลายรถมะม่วงของพระเจ้าทัตติวาหนะคนสวนนั้นเดินทางไปยังเมืองพาราณสีสมัครเป็นคนเฝ้าสวนของพระเจ้าพาราณสีขณะพระเจ้าพาราณสีทรงต้องการคนเฝ้าสวนจึงทรงรับไว้ให้ทำงานร่วมกับคนเก่าคนเฝ้าสวนที่มาใหม่แสดงฝีมืออย่างเต็มความสามารถทำให้ดอกไม้ผลในพระอุทยานผลิดอกออกผลนอกฤดูกาลได้ทำให้พระอุทยานรื่นรมน่าอยู่พระเจ้าพาราณสีทรงพอพระทัยมากในผลงานคนเฝ้าสวนคนเก่าก็ไว้ใจในความสามารถของเขาในที่สุดงานดูแลพระอุทยานทั้งหมดก็ตกเป็นหน้าที่เขาโดยที่คนเก่าเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือเท่านั้นเมื่องานสวนตกอยู่ในมือหมดแล้วเขาก็เริ่มแผนการตามที่มีมาคือทำลายรถมะม่วงของพระเจ้าทัตติวาหนะโดยปลูกต้นเสดาล้อมต้นมะม่วงแล้วบำรุงรักษาอย่างดีจนกระทั่งต้นเสดางามและโตขึ้นตามลำดับรากของต้นเสดาแทงลึกลงไปเกี่ยวพันกับรากมะม่วงและดูดซึมอาหารให้แก่กันและกันผลปรากฏว่าถึงคราวที่มะม่วงออกผลกลับกลายเป็นมีรสขมคนเฝ้าสวนที่มาจากต่างเมืองนั้นเมื่อได้ทราบว่างานของตนที่ได้รับมอบหมายมาสำเร็จแล้วเมื่อได้โอกาสจึงรีบหนีกลับไปบ้านเมืองของตนฝ่ายพระเจ้าทัตติวาหนะเมื่อได้เสวยผลมะม่วงต้นเดิมนั้นก็ให้รู้สึกแปลกพระทัยเพราะรสชาติไม่เหมือนกันจึงรีบให้เชิญอำมาตย์ผู้ทำหน้าที่สอนธรรมะของพระองค์เข้าพบแล้วตรัสสั่งให้ค้นหาสาเหตุที่ทำให้มะม่วงมีรสขมอำมาตย์นั้นค้นหาสาเหตุแล้วก็พบว่าเป็นเพราะมีต้นเสดาขึ้นล้อมอยู่รากของต้นมะม่วงกับรากของต้นเสดาจึงเกี่ยวพันกันทำให้รสของต้นไม้ทั้งสอง
ดูดซึมเข้าหากันพระเจ้าทัตติวาหนะเมื่อได้ทราบความจริงจากอมาตย์แล้วก็รับสั่งให้ถอนต้นเสดาทิ้งและให้ดูแลต้นมะม่วงอย่างดีดุจเดิมแล้วไม่ช้าผลมะม่วงก็มีรสชาติอร่อยกลับคืนอย่างเดิมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านิสัยของคนนั้นอาจแปรเปลี่ยนได้ตามสภาพแวดล้อมที่เข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนต้นมะม่วงมีรสเปลี่ยนไปเพราะมีต้นเสดามาเกี่ยวข้องฉะนั้นทางที่ดีเมื่อได้เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างใดก็ขอให้ตั้งสติให้มั่นคงเพื่อจะได้รู้ตัวและรู้เท่าทันกับสภาพแวดล้อมนั้น

สุธามากล้นของใดเล่าจักหาเทียบเท่าแม่เฮยแม่มากคุณค่าล้นมากกว่าฟ้าดินบุตรทั้งหลายจงตั้งมั่นกตัญญูหมั่นเทิดชูคุณท่านอย่าบ่ายเบียงเข้าพรรษาถือศีล5อย่าเอ็นเอียงจงหลีกเลี่ยงหนทางแห่งอบายกุศลนี้จะเกิดแก่ตัวท่านถือให้มั่นนอกพรรษาอย่าสลายจะห่างทุกข์พบแต่สุขสบายถึงสำปรายอย่าพบหน้าถ้ายังมีคติธรรมคำกลอนจากหนังสือธรรมะจากสวนพุทธธรรม

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสหอหรือไม่ใช้กัสหอกัสหอนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสหอใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยอย่างมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% รถยืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงปึ้มปึ้มปึ้มปึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น

ันนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนา

ถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลา

ได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวส่งสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ส่งเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถส่งมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยวิธีเพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้น

0: ก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายกับความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูซ่อมแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
1: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสักแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวันพจน์สมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ทีปาธโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลา สำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: นั่งสมาธิฟังธรรมนั่งเท้าขวาวางเท้าซ้ายมือขวาวางมือซ้ายผมมีโป้งมือชนกันภาวนาว่าพุทลมเข้าโทลมออกทำใจให้สบายทำใจให้สงบหลับตาเห็นตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระสมาธิยึดหลักพุทลมเข้าโทลมออกทำใจเราให้สงบจะได้มีใจเป็นหนึ่งจะได้ทำใจของเราให้เป็นสมาธิเพียงภาวนาว่าหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทใจเราก็จะสงบไม่ปล่อยใจไปคิดเรื่องราวต่างๆตัดใจให้รู้เนื้อรู้ตัวรู้ร่างกายของเรารู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าเราก็นึกพูดหายใจออกเราก็นึกโทจิตเราจะได้เป็นธรรมจิตที่สงบนั้นเป็นธรรมธรรมคือความสงบธรรมคือความว่างการที่เรามาทำบุญมาปฏิบัติธรรมมาแสวงหาความพ้นทุกข์มาแสวงหาความดับทุกข์เพราะต้องการให้ใจของเรานั้นให้ดับทุกข์ต้องการให้ใจของเรานั้นมีความสงบสุขเพื่อจะทำใจของเราให้เย็นทำใจของเราให้สบายเราก็ต้องเอาหลักของพระเข้ามาภาวนาจึงจะมีความสงบได้ถ้าไม่เอาหลักของพระมาภาวนาใจเราก็จะไม่สงบใจของเราก็จะวุ่นวายปุ่งซ่านจับหลักไม่ได้ไม่รู้ว่าสงบเป็นอย่างไรไม่รู้ว่ามันไม่สงบเพราะเหตุใด เราก็ยังไม่เคยพบความสงบทางใจเราสักทีเดียวดังนั้นการที่เข้ามาศึกษาธรรมะจึงต้องรู้จักคำว่าสงบใจเป็นอย่างไรสงบกายเป็นอย่างไรเราเริ่มรู้แล้วว่าสงบกายคือสํารวมกายสงบวาจาคือสํารวมวาจาที่ไม่กล่าวสงบใจคือการภาวนาพุทโธของเราไว้เพื่อจะให้ใจของเราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวนี่เป็นที่วิธีที่ศึกษาการศึกษาและการปฏิบัติจึงควบคู่กับการกระทำใจของเราเราค่อยๆเปิดความไม่รู้รู้ทีละน้อยมันเปิดม่านที่มันปิดบังไว้ภายในบ้านเราเหมือนเอาม่านกั้นไว้เราก็ค่อยๆเปิดแย้มม่านออกมาก็จะเห็นภายในสว่างรู้ว่าอะไรนั่นอยู่ภายในจิตที่เป็นสมาธิจิตที่ผ่องใสจิตใจที่เบิกบานก็เหมือนเราภาวนาเปิดความหลงไม่มีอยู่ในใจเราก็เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญามองเห็นใจเราว่าขณะนี้ใจของเราเบิกบานขณะนี้ใจของเราผ่องใสขณะนี้ใจของเรามีผู้เข้ามาถึงแล้วด้วยการรู้เห็นรู้ว่าใจของเรานั้นสงบหรือไม่สงบเมื่อก่อนสงบก็ไม่รู้ว่าจะทำให้สงบเป็นอย่างไรไม่สงบก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรจึงไม่สงบเราก็ไม่เคยรู้ใจของเราสักทีเดียวทั้งที่อยู่กันมาต้องนานเราแพ้ความรู้สึกของเราตลอดมาซึ่งมันก็สร้างความสงบและ

งบให้จิตใจเราอยู่ทุกวันทุกคืนจนเราไม่รู้จะเอาอะไรเป็นหลักของชีวิตจริงๆจนไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรได้ให้ใจของเราสบายได้หาที่พึ่งหาที่ยึดเหนี่ยวไม่ได้เราก็ต้องมาปฏิบัติธรรมมาประพฤติธรรมที่จะได้เข้าถึงความสงบใจเพียงภาวนาว่าพุทโธนั้นเราจะรู้ได้ตามหลักคำสอนการทำความดีเหมือนกับเราจดบัญชีให้แก่ตัวเองจดบัญชีบุญเรามาถือปากกานำทองสมุดเป็นเนื้อทองซึ่งเราจะจดลายลักษณ์อักษรไว้ในใจเราใจเราทำอะไรบ้างวันนี้เราก็จดจำใจเรามานั่งสมาธิตัวเรามานั่งสมาธิเรามาตักบาตรเรามารับศีลเรามาฟังธรรมเรามาปฏิบัติธรรมเราก็จดใส่กระดาษบันทึกสมุดบันทึกชีวิตของเราประจำวันวันนี้เราได้ภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกนี่เป็นบุญเป็นกุศลพุทลมเข้าโทลมออกนี่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุญมากขึ้นบุญมากขึ้นบุญมากขึ้นบุญจะนับไม่ถ้วนไม่รู้ว่าลมเข้าภาวนากี่ครั้งลมออกภาวนากี่ครั้งชั่ว5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงนี้เราภาวนาไม่รู้บุญมีมากแค่ไหนเพราะใจเรามาเพลิดเพลินกับการภาวนาอันนี้หมายถึงเราบันทึกบุญไว้ในใจเราวันนี้กายวาจาใจของเราสงบเราสร้างบุญให้กับตัวเองอันนี้เนี่ยเรามาบันทึกจดจำอันความดีที่เราทำไว้ในวันนี้มันมากกว่าทุกวันทุกวันเราไม่เคยจดเลยไม่เคยจำเลยไม่เคยบันทึกไว้เลยวันนี้เรามาบันทึกบุญให้เราก็ลบบัญชีบาปที่บัญชีบาปที่เราจำเรื่องไม่ดีไว้คนเราจะจดจำเรื่องไม่ดีมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเพราะได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีได้ยินสิ่งที่ไม่ดีได้กระทำสิ่งที่ไม่ดีทั้งตัวเราและตัวเขามันก็จดจำเรื่องไม่สบายใจทำอย่างไรเราจะให้มันลบบัญชีบาปนี้ได้ทำผิดด้วยกายก็ดีทำผิดด้วยวาจาก็ดีทำผิดด้วยใจก็ดีสร้างสมมามากมายจนเป็นอเนกอนันต์จนสะสมไว้จนเป็นความยุ่งยากลำบากใจบางคนสาวไม่จบสาวไม่สิ้นชำระไม่หมดก็มีความคิดแต่เรื่องที่ไม่ดีในหัวใจเราก็เติมบัญชีบุญเติมพุทโธเข้าไปเติมธรรมโมสังโฆเข้าไปในบัญชีบุญบันทึกไว้ให้มากขึ้นบันทึกเรื่องบุญกุศลไว้ในใจเราให้มากขึ้นอย่างนั้นเราก็ทำดีไว้อย่างนี้เราก็ทำดีไว้เราเคยให้ทานกี่ครั้งรักษาศีลกี่ครั้งภาวนากี่ครั้งทำมากี่ปีเราค่อยๆเพิ่มพูนความดีของเราจนนึกแล้วเกิดปีติเกิดอิ่มใจเกิดสุขใจว่าโอ้เกิดมาชาตินี้เราทำบุญกุศลพอแล้วถือเราจะมีบาปมันก็อดีตที่แล้วมาเราเลิกทำแล้วปัจจุบันนี้เขาเข้าวัดหาศีลหาธรรมหาความสงบทางใจแล้วเราไม่ไปทำบาปแล้วบัญชีบาปก็เก่าชำรุดหมดไปบัญชีบาปมันก็ค่อยๆเก่าค่อยชำรุดเพราะเราไม่

ไม่เขียนไม่ปรุงแต่งมันก็กลายเป็นบัญชีเก่าที่ค่อยๆขาดหายหมดลบล้างเลือนลางเพราะตัวหนังสือมันเก่าพอเราทอดทิ้งมันไม่เคยเอามาเขียนไม่เคยเอามาท่องไม่เคยเอามาจดจำบัญชีบาปที่เราทำไว้มันก็ค่อยๆเสื่อมกระดาษมันก็ค่อยผุค่อยเก่าค่อยๆจืดค่อยๆจางลบลางหายไปจนไม่เหลือบัญชีเก่านั่นเรียกว่าทำบุญชนะกรรมทำบุญชนะบาปหรือทำบุญพ้นบาปเพราะมีแต่บัญชีใหม่บัญชีใหม่ก็จดทุกวันทำบุญกี่ครั้งก็จดจำทำความดีใจสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตากุศลมากเท่าใดที่เราเป็นคนชอบช่วยเหลือเกื้อกูลคนตกทุกข์ได้ยากอนุเคราะห์คนให้มีความดีเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็เริ่มบัญชีใหม่จดจำไว้จดจำไว้รักษาไว้ไม่ให้มันขาดไม่ให้มันทะลุไม่ให้ทำลายไม่ให้มันเสื่อมเพราะบัญชีทองคำเมื่อเราจำจดบุญกุศลเรามากขึ้นถึงว่าเป็นปีติเป็นสมาธิเป็นปัญญาจึงว่าเวลาลมหายใจเข้าก็ทำความระลึกรู้ดีใจในว่าเราทำความดีลมหายใจออกก็ระลึกรู้ถึงความดีที่เรามีลมหายใจออกการปฏิบัติธรรมจึงต้องเริ่มต้นโดยการศึกษาและหาความรู้ที่ความสงบใจถ้าเราไม่มาทางนี้เราจะไปทางไหนเราไม่มาทางบุญแล้วเราจะไปทางไหนเราไปทำอะไรมันก็เป็นบาปเป็นกรรมอยู่กับคนที่เขาโกหกหลอกลวงกันเราก็ต้องโกหกหลอกลวงกับเขาอยู่คนไร้ศีลธรรมเราก็ต้องไร้ศีลธรรมกับเขาเราก็ไม่มีที่พึ่งทางใจไม่มีความสบายใจอะไรเลยในเมื่อเราอยู่กับคนไม่มีศีลธรรมแต่ในเมื่อเรามาอยู่กับคนมีศีลไม่ทำเราไม่เอาหรือเขาสวดมนต์เขาภาวนาเขาชวนเรานั่งสมาธิเราไม่ปฏิบัติหรือเราจะปล่อยให้ชีวิตของเราสิ้นไปทำไมเราก็ต้องทำทำทั้งๆที่มันไม่อยากจะทำหรือทำทั้งๆที่มันยุ่งยากลำบากใจทำเพื่อมันอดความยุ่งยากลำบากใจทำทั้งๆที่มันมีปัญหาเพื่อต้องการให้มันหมดปัญหาเพราะใครๆจะเกิดมามีปัญหาหัวใจทำให้ใจมันราบลื่นทั้งเราทั้งครอบครัวเราทั้งหมู่ญาติของเราชีวิตมันจะได้ราบลื่นเพราะทุกคนต้องการชีวิตที่ราบลื่นโรคทุกวันนี้มีความเดือดร้อนเราก็เห็นกันอยู่แย่งกันกินแย่งกันใช้เอารัดเอาเปรียบไม่มีใครให้กันโดยเมตตาไม่มีใครเกื้อกูลกันเพราะโลกนี้ไร้ศีลธรรมจะเกื้อกูลกันอยู่ก็พวกมีศีลธรรมเราก็ต้องสร้างศีลธรรมให้เกิดขึ้นในใจเราจะได้อยู่กับโลกอย่างมีศีลธรรมเราก็จะได้พบสิ่งที่ดีมีความสุขอย่างคนเรานั้นไม่ใช่ไม่กลัวเกิดมามีความกลัวติดมาในหัวใจกลัวความเจ็บกลัวความแก่กลัวความตายกลัวการพลัดพรากจากของรักเสียดายหวงแหนเกาะกุมไว้ทุกคนไม่มีใครอยากจะหนีที่ตนเองสร้างไว้ตนเองปรารถนาไว้ตนเองต้องการได้ความสมหวังทุกคนต้องการความปรารถนาที่สมหวังไม่มีใครอยากผิดหวังเลยเกิดมาแต่กรรม
ของมนุษย์ก็ยังไม่หมดไม่สิ้นมันก็มีความผิดหวังเข้ามาประดังในชีวิตของเราอยู่ทุกวันทุกเวลาเดี๋ยวยังนอนได้มาเย็นอย่างนี้เสียไปไม่มีอะไรอยู่คงที่ชีวิตคนเราเหมือนคลื่นน้ำหรือเหมือนที่มันซัดอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันจบสิ้นไม่มีวันนิ่งนอนได้ชีวิตคนเราจึงประสบพบกับปัญหา108ปัญหานี้หมดไปปัญหาโน้นก็ตามมาปัญหาโน้นหมดไปปัญหานี้ก็ตามมามันจะผุดเกิดขึ้นมาในตัวเราทุกวันทุกเวลาไม่มีใครจบปัญหาหนาแค่กินอิ่มนอนหลับนี่ก็มีปัญหาเช้านี้กินอิ่มหมดปัญหาไปแล้วกลางวันหิวอีกแล้วมีปัญหาต้องกินอีกกินจบไปแล้วตอนเย็นหิวอีกต้องกินอีกพอหมดปัญหาเรื่องอิ่มท้องมีปัญหาเรื่องอยากนอนอีกนอนไปจบแล้วเอาตื่นขึ้นมาต้องทำงานหากินอีกหากินเสร็จแล้วก็ต้องหาต่อไปอีกจนจบวันหนึ่งคืนหนึ่งเราไม่หมดปัญหาสักทีเดียวปัญหาปากเราก็ดีปัญหาปากคนอื่นก็ดีปัญหาใจเราก็ดีปัญหาใจคนอื่นก็ดีปัญหาตัวเราก็ดีปัญหาคนอื่นก็ดีปัญหาครอบครัวเราก็ดีปัญหาคนอื่นก็ดีไม่มีวันจบสิ้นชำระปัญหาไม่หมดเหมือนกับศาลที่ตั้งตุลาการตั้งตุลาการว่าความวันนี้ต้อง 2,000 3,000 ปีนะยังมีตุลาการอยู่ตลอดเวลาตัดสินปัญหาไม่จบสักทีพิพากษาตายแล้วตายอีกคนยังไม่เลิกทะเลาะกันสักทีคนยังไม่เลิกมีปัญหาสักทีเป็นพิพากษาเป็นทนายความเป็นอัยการขึ้นลงขึ้นศาลทุกวันไม่มีวันหยุดสักทีคนก็มีปัญหาทะเลาะกันทุกวันไม่มีวันจบสักทีเพราะอะไรอันนี้เราจะรู้เลยว่าโลกนี้มันไม่สงบมันวุ่นวายเพราะเราไม่ได้ศึกษาธรรมะกันเราไม่ได้ศึกษาธรรมะกันจึงต้องหนีปัญหาแก้ไม่ตกพวกเรามหาศีลธรรมเนี่ยจะเป็นบุคคลที่มีปัญหาน้อยเพราะคนไม่ค่อยเอาเรื่องวุ่นวายใครมาใส่ใจเพราะไม่อยากทะเลาะกับใครไม่อยากมีเรื่องราวกับใครไม่อยากโต้ตอบกับใครพยายามที่จะมีความมะมีธรรมะคือคุณธรรมคือทำใจให้สันโดษอยู่ทุกวันอันนี้เราก็ต้องพยายามหลีกเล้นหาที่สงบใจถ้าเราคล่องใจอะไรเราก็มาเรียนรู้ทางนี้มาศึกษาทางนี้เสียทางโลกถึงเราจะรู้เท่าไหร่ก็แก้ปัญหาหัวใจไม่ตกมันก็ยังวุ่นวายอยู่ทางธรรมรู้แล้วมันดับทุกข์ทางธรรมรู้แล้วสงบใจรู้แล้วมันปล่อยวางเป็นบางคนเนี่ยพอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นช่างมันเถอะมันเกิดขึ้นมันมาพอแล้วอะไรๆมันก็ต้องเกิดถึงคราวมันจะดับมันก็ต้องดับเราจะไปบังคับมันคงไม่ได้แล้วชีวิตนี้ไม่มีใครบังคับได้ตัวเรายังบังคับเราไม่ได้ใจเรายังบังคับใจเราไม่ได้แล้วเราจะไปบังคับใครให้เป็นไปตามที่เราต้องการก็เมื่อพิจารณาก็ปลงใจก็ทำให้เราได้สบายใจแต่ต้องประพฤติปฏิบัติไปศีลธรรมอันนี้ที่จะเป็นเครื่องชูชีวิตพวกเราเป็นปุ๋ยชีวิตของเราให้เราเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมมาทุกวันนี้คนเราเริ่มกลัวอีกกลัวหนักขึ้นมาอีกเมื่อก่อนกลัวโรคมะเร็งกลัวเหลือเกินโรคมะเร็งใครบอกว่าคนเป็นโรคมะเร็งก็ถ่ายเวลาตายกันได้แค่ไม่ตกหาสาเหตุไม่ได้กลัวกันทุกวันนี้กลัวมากกว่าโรคมะเร็งอีกกลัวโรคเอดส์อีก
โอ้คนนี้กินน้ำก็ไม่ได้อาบน้ำก็ได้ขึ้นรถเมล์ถูกตัวใครก็ไม่ได้กลัวโรคเอดส์จะติดตายเลยยังไม่ทันเป็นคนก็เป็นกันทุกคนเลยคนนี้ใครๆก็กลัวกันหมดเลยเพราะโรคมันร้ายแรงทำไมพระพุทธเจ้ามีไหมไม่มีเลยมันมีแต่โรคอย่างอื่นเพราะคนสมัยนี้มีกรรมผิดศีลผิดธรรมกันเยอะผิดศีลข้อกรรมเองนะผิดกันมากไม่กลัวบาปเลยหญิงก็เป็นหญิงก็อยากเป็นชายชายก็อยากเป็นหญิงบางคนเป็นมันต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นทั้งทอมเป็นทั้งดี้อะไรเป็นมันยุ่งเป็นทั้งควีนเป็นทั้งคิงคนสมัยนี้มันเป็นแปลกโลกมันก็แปลกขึ้นมาเออมึงเป็นทอมเป็นดี้ได้กูก็เป็นเอ็ดได้มึงเป็นควีนได้เป็นคิงได้กูก็เป็นเอ็ดควีนเอ็ดคิงขึ้นมาอีกนะเข้ามาโลกเอ็ดมาโลกโอดมาอีกโลกครวนมาอีกโอ้โลกซับน้ำตาหมอก็กลัวคนนี้ติดกันทุกอย่างเพราะคนไม่มีศีลนั่นเองสรุปแล้วคนไม่มีทางสงบใจเพราะพวกต่างประเทศเขาเป็นคนนิยมเป็นคนนิยมทางกรรมคุณรุนแรงพอเมื่อเขานิยมทางกรรมคุณรุนแรงเราก็ไปตามเขาพอไปตามแล้วก็ได้เชื้อสิ่งที่ไม่ดีมาเพราะไม่มีประตูของศีลธรรมมันจึงได้แพร่ระบาดมาสู่พวกบ้านเราเราจะปิดประตูยังไงโลกกลัวนี้ก็ต้องสมาธิต้องมีศีลพรหมจรรย์วันพระ8ค่ำ15ค่ำหรือวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็สมาทานพรหมจรรย์วัน1คืน1แล้วก็ทำสมาธิหรือก็มีศีล5ประจำใจไม่ไปผิดลูกเขาเมียใครไม่ไปเป็นควีนเป็นคิงกับใครสามีเดียวภรรยาเดียวปัญหาก็จบไอ้โลกวันนี้เราแสดงให้ดูแล้วว่าผลกรรมทุกคนไม่มีสมาธิคนไร้ศีลธรรมมันก็จะเป็นสำหรับคนมีกรรมอย่างเดียวคนไม่มีกรรมไม่เป็นหรอกไม่ต้องไปกลัวพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าไม่ต้องกลัวเกิดมาแล้วต้องตายทุกคนต้องเจ็บทุกคนต้องแก่ทุกคนกลัวไปทำบาปกลัวไปนรกกลัวเศษบาปเศษกรรมที่เราทำไว้เราจะหยุดทำบาปได้นั่นแหละเราจะไม่กลัวอะไรแต่ถ้าเราหยุดทำบาปไม่ได้เราจะน่ากลัวที่สุดในตัวเราคนที่น่ากลัวคือตัวเราคือใจเรามันหลอกเรามันทำลายจิตใจเราคือเรานี่แหละกลัวจะนอนไม่หลับใครเป็นคนทำให้เรากลัวตัวเราสิโกรธจนทนไม่ได้โกรธจนนอนไม่หลับโกรธจนเจ็บปวดหัวใจใครเป็นคนทำเราเป็นคนทำเราเองเสียใจจนเจ็บปวดหัวใจจนไม่มีอะไรจะเปรียบใครเป็นคนทำเราใครเป็นคนทำให้เราเสียใจตัวเราทำเราเองอันนี้เราจะต้องพยายามเข้าใจธรรมะคำสอนพุทธเจ้าว่าตัวเราเท่านั้นแหละที่จะเป็นที่พึ่งในการช่วยตัวเองให้เป็นสุขสงบเราก็ต้องหาศีลธรรมไว้ในใจเรามีความรื่นเริงเบิกบานกล้าหาญนิยมธรรมะคนนิยมธรรมะจะรื่นเริงเบิกบานกล้าหาญไม่หวาดกลัวเพราะศีลธรรมเป็นเครื่องคำจุนเหมือนดาบอายาสิทธิ์มันย่อมป้องกันได้ทุกอย่างย่อมมีความกล้าหาญคนมันเหมือนคนมีอาวุธอยู่ในมือคนที่มีอาวุธอยู่ในมือย่อมทรนงย่อมไม่กลัวต่อศัตรูคนที่ไม่มีอาวุธอยู่ในมือพอมีศัตรูมาก็กลัวเพราะไม่มีอะไรจะสู้กับเขาศีลธรรมนี่เหมือนอาวุธศีลสมาธิปัญญานี่เหมือนอาวุธที่อยู่ในมือจะไม่กลัวกับต่อข้าศึกจะไม่กลัวต่อศัตรูเรารักษาโรคหัวใจเรารักษาโรค
ือเอาศีล

มาธิก็ไปรักษาใครจะกลัวไงเราก็ยิ้มได้โอ้ไม่เห็นน่ากลัวอะไรเลยเราทำกรรมดีเราก็ต้องได้รับผลดีอดีตชาติที่แล้วมาเราไม่เคยทำบาปถ้าเราเคยทำบาปก็เอาไปชาตินี้เราไม่ได้ทำบาปเราก็ต้องไม่มีกรรมอันนั้นมันก็เกิดความสบายใจธรรมะคำสอนพุทธเจ้าได้สอนให้พวกเราเนี่ยต่อสู้อดทนมีสติมีปัญญามีความเพียรที่จะทำคุณธรรมความดีที่โดยไม่ต้องท้อถอยเริ่มต้นเราก็มาปฏิบัติกันอย่างเงี้ยรู้จักคำว่าพุทโธเท่านั้นแหละพุทโธไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องกลัวโลก108ถ้าเราปฏิบัติได้มันก็จะให้ผลเราได้ในชาตินี้ทีนี้คนเราไม่ได้ส่งจิตส่งใจไว้กับตัวเองไม่มีความมั่นใจในตัวเองเพราะไม่เคยอบรมตัวเองไม่เคยทำใจให้สงบมันก็เกิดความหวั่นไหวหวาดกลัวฉะนั้นเราต้องสร้างบุญของเราไว้อย่าให้คนอื่นก็เอาไปหมดเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องศึกษาทางนี้บ้างเพราะทางโลกได้ช่วยเราไม่ได้ช่วยเราไม่ได้ทุกอย่างช่วยเราดับทุกข์ทางใจไม่ได้ถ้าทุกข์ทางใจเกิดเอาโลกมาดับไม่ได้เลยจะไปกินเหล้าจะไปเต้นรำจะไปร้องเพลงจะไปเที่ยวไหนก็ทุกข์หัวใจคนเคยมีความรักแล้วหลอกกันจนเสียใจเนี่ยคือคนเราพัดพรากจากกันตายจากกันและเสียใจเนี่ยจะไปทำอะไรมันก็ไม่หายทุกข์ถ้าใจสงบไม่ได้จะไปกินจะไปเต้นไปรำไปเปลี่ยนอารมณ์ยังไงไงมันก็ไม่คลายแต่ถ้าเราเข้ามาหาทางสมาธิเนี่ยมาปฏิบัติเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างไม่คิดเรื่องเก่าพุทโธพุทโธไม่คิดเรื่องอะไรนะเข้าเถียงกับมันเถียงกับใจที่มันคิดมึงคิดกูไม่คิดมึงคิดกูไม่คิดมึงทุกข์กูไม่ทุกข์มึงโศกกูไม่โศกมึงแค้นกูไม่แค้นมึงหลงกูไม่หลงมึงรักกูไม่รักมึงชังกูไม่ชังเถียงกับมันในใจนะเข้านะเข้าพุทโธพุทโธมันดับไปได้ไม่ใช่ไม่น่าทำเราเลยนะเราอุตส่าห์ดีกับเขาทุกอย่างก็ไปเรื่อยเลยเสียใจก็แค้นใจก็แล้วแหมอุตส่าห์ทำความดีมาเอาใจเขาทุกอย่างคิดอย่างนั้นทุกตลอดเวลาเลยเรามาอยู่กันไม่กี่วันทำไมมาตายจากกันอีกเอานั่นคือการตัดไม่ได้ไม่เถียงใจตัวเองมันกลัวคุณไม่กลัวมันทุกข์กูไม่ทุกข์ถ้าเราพยายามเถียงแล้วไม่ยอมรับฟังการปรุงแต่งของใจอย่างนั้นมันก็จะไม่มีทุกข์ก็สามารถจะดับทุกข์ได้ทุกคนแต่ในมากเราจะยอมแพ้มันหมดพอมีอะไรเราก็ตามมันหมดทุกอย่างไม่เคยชนะมันได้เลยใจของเราถ้ามันกลัวก็กลัวซะจนปรุงแต่งซะจนหลอกหลอนเราเลยกลายเป็นคนหวาดสะดุ้งไปหมดถ้ามันโกรธก็โกรธซะจนพยาบาทเข็นฆ่ากันไปเลยเพราะอะไรเพราะปรุงแต่งซะจนรุนแรงไปเลยฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงใช้ชีวิตที่สงบใช้ชีวิตที่ถูกต้องใช้ชีวิตที่เยือกเย็นใช้ชีวิตที่ทำให้ไม่มีปัญหามากมายเป็นชีวิตที่จะแก้ปัญหาในหัวใจตัวเองได้ด้วยตัวเองโดยปัญญาตัวเองไม่ต้องร้องขอให้ใครมาแก้เราเพราะตัวเราทำเราเองทุกเองสุขเองโศกเองดีใจเองแต่ถ้าเราเอาศีลธรรมเข้ามาเป็นที่พึ่งเป็นที่เกาะแล้วทุกคนจะมีรัตนตรัยมีแก้วไว้ในดวงใจจะสบายใจได้ทุกคนแต่เราต้องยึดเหนี่ยวหลักภาวนาและปฏิบัติธรรมเช่นเพียงคำว่าพุทโธเนี่ยจะทำให้เราตื่นขึ้นมาได้
จากห่วงของความทุกข์ทั้งปวงทำให้เรายกฐานะจิตใจของเราได้ทุกคนทำไมเราไม่เอาอะไรมากมายเพราะของที่มันมีมากมายนั้นมันเป็นภาระจึงให้ยึดเพียงพุทโธอย่างเดียวพุทโธไว้นั้นในลมหายใจของเราอย่างเดียวแล้วมันก็จะตัดความกังวลต่างๆออกไปจนหมดเหลือแต่ใจดวงเดียวพอทำใจดวงเดียวได้ทุกคนสบายใจทุกคนคนที่ทำใจดวงเดียวไม่ได้ลำบากใจทุกคนไม่รู้จะเอาใจไว้ที่ไหนเดี๋ยวก็คิดอย่างโน้นเดี๋ยวก็คิดอย่างนี้เดี๋ยวก็เรื่องโน้นเข้ามาเดี๋ยวก็เรื่องนี้เข้ามาฉะนั้นเรามาวัดเราเข้ามาหัดฝึกสงบจิตสงบใจวันละเล็กวันละน้อยไปจนถึงที่พึ่งทางใจของเรารู้ว่าโอ้เราสงบใจได้บ้างแล้วเราก็พบทางสว่างพบทางสันติสุขในหัวใจเราก็จะได้เอาหลักเนี้ยไปประพฤติปฏิบัติตลอดไปเพื่อเป็นแนวทางชีวิตของเราฟังเข้าใจไหมโยมมาวัดแล้วยังกลัวอะไรไหมที่วัดได้ไม่มีเชื้อโรคหรอกนะถ้ากลัวเจ็บกลัวเจ็บกลัวแก่กลัวตายก็รีบมาภาวนาให้มากๆมาภาวนาให้เก่งภาวนาให้มันให้ใจมันหลุดพ้นบ้างมันจะได้สบายใจเราจะได้แก้ปัญหาหัวใจเราได้ทีนี้คนเราเกิดความหวาดกลัวไม่มั่นใจอ่ะหาที่พึ่งหาที่คุ้มครองกันไม่ได้เนี่ยมาอยู่วัดนี่ไม่กลัวอะไรใช่ไหมโยงเข้ามาขึ้นรถเมย์มาถึงวัดเอาน้ำเอามือล้างน้ำล้างเชื้อโรคโอ้โหทำมือล้างเชื้อโรคแสดงเขากลัวกันมากเลยคนนี้บอกทำไมขึ้นรถเมย์ไม่ใส่ถุงมือแล้วงั้นใส่ถุงมือเอาผ้าหน้าไหมปิดจมูกอะผ้าอะไร ผ้าอะไรนะที่แบบญี่ปุ่นมันปิดนะ เรียกผ้าอะไรนะ ผ้าปิดจมูกแบบหนังพยาบาลนะ ไม่ใช่พยาไม่ใช่ผ้าอนามัยแบบนั้นนะหมายถึงผ้ากันเชื้อโรคอ่ะใส่ถุงมือใส่ถุงเท้าบอกไว้กลัวโรคเอดส์แต่เขาต้องขุดรูอยู่โผล่มาก็โรคเต็มเมืองหมดก็ต่อไปคนมันก็เป็นงานจริงๆเข้าใจคนในนี้มันไม่ดีอ่ะใจคนในนี้มันลายมันไม่มีศีลธรรมโลกมันก็ตามมาที่จริงโลกมันมาตามใจคนนะครับไม่ใช่มันมาเพราะคนสร้างโลกขึ้นมาไม่ใช่โลกมันมาเพราะอะไรเพราะคนไปเรียกร้องมันมาเองคนไปสร้างมันขึ้นมาเองเหมือนอย่างโรคปอดเนี่ยโรคมะเร็งในปอดอะไรเงี้ยเป็นตับแข็งอะไรเงี้ยคือเป็นโรคกระเพาะนั่นไม่ใช่อะไรก็เราไปสร้างขึ้นมาเองไอ้กินเหล้ามากๆก็ตับก็แข็งสร้างโรคขึ้นมาเองดูดบุหรี่มากๆก็เป็นโรคปอดเนี่ยเราก็สร้างขึ้นมาเองจากการที่เราไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าทำไมจึงเป็นเพราะเราไม่รู้จักรักษาอุณหภูมิเองไม่รู้จักกินอาหารให้ถูกต้องไม่รู้จักในที่อยู่ที่อาศัยในอากาศไม่รู้จักใช้อากาศให้ถูกต้องอากาศเป็นพิษสูดดมเข้าไปก็ทำให้ร่างกายเป็นพิษหรือการที่อยู่กับคนที่เป็นโรคอะไรเงี้ยมันก็เรื่องเราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองโรคตรงนี้ไม่ใช่ใครสร้างอย่างพวกโรคเอดส์นี่คนก็สร้างขึ้นมาเองไม่ใช่โรคมันสร้างหรอกโรคมะเร็งคนก็สร้างขึ้นมาเองท
ุกสิ่งทุกอย่างคนสร้างขึ้นมาเองคนที่ไม่ดีมันสร้างขึ้นมาแล้วก็แพร่เชื้อต่อไปมันเกิดจากสิ่งที่ไม่ดีอันนี้ศีลธรรมเนี่ยเป็นการทำลายเชื้อโรคศีลธรรมไม่ทำลายเชื้อโรคแต่คนไม่มีศีลธรรมมากถ้ามีศีลธรรมก็ทั้งหมดก็โรคเอดส์ก็ตายหมดเลยใช่ไหมไม่มีธรรมไม่มีดีไม่มีเกไม่มีควีนเลยโรคนี้ไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดใช่ไหมโรคนี้มันเกิดขึ้นเพราะคนพวกวิปริตแก้ปัญหาไม่ยากเลยแต่ก็แก้ไม่ได้เพราะคนมันวิตฐานใจมันวิตฐานใจคนมันวิปริตจึงแก้โรคไม่ตกแต่พุทธเจ้าเนี่ยสอนวิธีการแก้โรคมาตั้ง 2,500 กว่าปีแค่มีศีล5เนี่ยไม่มีแล้วกรรมผัวใครก็เมียใครก็เมียคนนั้นผัวใครก็ผัวคนนั้นไม่นอกใจกันแค่นี้รับรองไม่มีโรคไม่กินเหล้าเป็นพนันคนก็ไม่จนคนไม่กินเหล้าก็ไม่เดือดร้อนคนไม่เล่นการพนันก็ไม่เดือดร้อนคนไม่รักไม่ขโมยก็ไม่เดือดร้อนไม่มีใครเดือดร้อนสักคนเดียวนายโยมมาวัดเนี่ยถ้าขโมยในเมืองไทยไม่มีนายโยมมาสัก7 วันโดยไม่ต้องปิดประตูเพียงแต่ระวังให้สุนัขแมวมันจะมาย่องกินอะไรเท่านั้นเองก็ไม่ยากอะไรเกิดสุนัขแมวมันไม่ขโมยก็อีกก็สบายใหญ่เลยคนนี้มันมีศีลขึ้นมาอีกถ้าคนมีธรรมไม่โกรธกันอยู่ในบ้านไม่เคยทะเลาะกันเลยคนมีธรรมมีศีลไม่ผิดไม่เบียดเบียนกันทางกายวาจาพอมีธรรมไม่เบียดเบียนกันทางใจพอคนไม่โกรธกันมันก็ไม่ทะเลาะกันคนไม่อิจฉากันก็ไม่กันแกล้งกันคนที่กันแกล้งกันเพราะใจไม่อิจฉาริษยากันคนที่โกรธกันมันจึงทะเลาะกันเพราะไม่โกรธกันก็ไม่ต้องทะเลาะกันสามีภรรยาไม่ทะเลาะกันเลยก็สบายลูกครอบครัวทุกคนไม่มีความโกรธกันก็ไม่ต้องทะเลาะกันแต่เรามันขาดสติที่ขาดสตินี้เพราะเราไม่มีธรรมะไม่มีสมาธิไม่มีศีลธรรมเราจึงขาดสติควบคุมใจเราไม่ได้เราก็ต้องทะเลาะกันทุกวันด่ากันทุกวันถึงว่ากูว่ามึงไม่จบสักทีเดียวใครมีลูกสัก2-3 คนก็โอ้ยไล่ไม่จนเลยทีนี้เราก็ต้องฝึกกันมาทางนี้จิตใจมันจึงจะโอนเอียงมาสู่ทางสงบ

ือศีลมาปฏิบัติมาฟังธรรมจุดมุ่งหมายของเราก็คือการสร้างจิตใจของเราให้เป็นบุญเป็นกุศลเพื่อจะได้เกิดความสุขสงบทางจิตใจจะได้เป็นบุญจะได้เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางใจของเราเพราะคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องการหาที่พึ่งหาที่พึ่งหาที่อาศัยหาที่พักพิงทางด้านจิตใจเพราะทุกคนไม่อยากจะอยู่คนเดียวไม่อยากจะกินคนเดียวไม่อยากจะนอนคนเดียวไม่อยากจะตายคนเดียวแล้วก็ไม่อยากจะไปคนเดียวทุกคนต้องการมีที่พึ่งมีญาติมิตรมีบริวารมากๆแม้จะเกิดก็ไม่ได้คิดจะเกิดอยู่คนเดียวเจ็บก็ไม่ได้คิดจะเจ็บคนเดียวแก่ก็ไม่ได้คิดจะแก่อยู่คนเดียวตายก็ไม่คิดว่าจะตายคนเดียวก็อยากมีคู่ตายมีคู่แก่มีคู่เจ็บมีคู่ที่ให้กำลังใจพูดกันแล้วก็คือต้องการที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวที่เกาะทางใจอันนี้เป็นความปรารถนาสุขของคนทั่วไปที่เกิดมาแล้วไม่ได้คิดว่าจะตายคนเดียวจะอยู่ในโลกนี้คนเดียวแต่กำลังที่พึ่งทางเพียงภายนอกนี้บางทีมันก็ไม่สมหวังไม่ได้สมดังที่เราตั้งใจว่าเราจะอยู่ด้วยกันจะแก่ด้วยกันจะเจ็บด้วยกันจะทุกข์สุขด้วยกันบางทีก็ไม่ใช่เป็นการดับทุกข์บางครั้งก็เป็นการเพิ่มทุกข์ให้กันและกันเป็นความห่วงเป็นความกังวลจึงทำให้เป็นข้อสัญญาผูกมัดไม่สามารถจะสลัดหลุดในอารมณ์ได้ง่ายก็กลายเป็นทุกข์เมื่อกลายผูกพันและกลายเป็นทุกข์ก็ทำให้จิตใจของเราไม่สามารถจะปล่อยละวางอะไรได้คุณธรรมความดีที่จะมีในใจมันก็หมดไปสิ้นไปเพราะใจของเราไม่สามารถจะทำใจให้สงบหรือว่าละความห่วงกังวลได้เมื่อเป็นอย่างนั้นนะโลกจึงให้ความสุขเราไม่เพียงพอให้ความอบอุ่นทางใจเราไม่เพียงพอให้ความสมหวังยังไม่เพียงพอเราจะต้องแสวงหาความเพียงพอมากกว่านั้นคือเราจะต้องแสวงหาทางสงบใจคือเข้าหาศีลธรรมการที่เรามีศีลธรรมนั่นแหละที่เรียกว่าตนมีที่พึ่งของตนได้คือใจเราก็มีที่พึ่งทางใจเราได้คือเรารู้จักคำว่าสงบใจรู้จักคำว่าทำใจที่เราอยู่กันสองคนถ้าเขาว่าเราในทางที่ไม่พอใจในทำให้เราไม่พอหูไม่พอใจสองคนก็ทำให้กันเป็นทุกข์หรือเขาห่วงใยเรามากๆไปเขาก็เป็นทุกข์เราก็เป็นทุกข์เพราะทุกข์ที่เห็นว่าในอนาคตเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดไปเราจะต้องแยกตายจากกันไปจากกันเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะทำยังไงเราก็จะต้องหาธรรมะหาการประพฤติปฏิบัติใจของเราเนี่ยให้มีหลักของเราเสียก่อนที่เราอยู่สองคนเราก็ยังเป็นทุกข์กันแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวโลกเขาไม่ต้องการแต่ธรรมะก็สามารถอยู่ได้ถึงไม่ต้องการแต่ธรรมะก็สามารถจะอยู่คนเดียวอย่างสบายใจอย่างสงบใจไม่ว้าวุ่นไม่ว้าเวแต่บุคคลนั้นจะต้องหาที่พึ่งทางใจคือห
ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจึงจะเป็นที่พึ่งของตนได้ฉะนั้นบุญกุศลที่เราสร้างกันเนี่ยเพื่อจะต้องการให้ใจของเราเนี่ยมีที่พึ่งมีที่ยึดเหนี่ยวให้มากขึ้นเพื่อจะได้รับความอบอุ่นความสุขทางใจตลอดชีวิตเพราะเรื่องราวต่างๆที่โลกมันเกิดขึ้นมานี้เราก็เห็นอยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มั่นคงไปตามที่เราตั้งใจเลยมีการเปลี่ยนผันมีการเปลี่ยนแปลงมีสภาพคนโน้นเป็นอย่างโน้นสภาพคนนี้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวเรื่องบ้านนั้นเจ็บเดี๋ยวเรื่องบ้านนั้นตายเดี๋ยวเรื่องบ้านนั้นเสียเงินเสียทองเดี๋ยวเรื่องของเราเดี๋ยวเรื่องคนอื่นเราก็เห็นว่าทุกข์นี่มันมีประจำขันจริงๆทุกข์นี่ไม่มีประจำวิญญาณจริงๆเพราะทุกคนจะต้องประสบพบสิ่งที่ไม่ปรารถนาทั้งนั้นเลยบางคนก็เสียใจร้องไห้คิดกินไม่ได้นอนไม่หลับตรอมตมบางคนก็ถึงกับตัดสินใจฆ่าตัวตายบางคนก็ถึงกับต้องแยกจากกันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะอยู่แล้วก็ไม่เข้าใจกันเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่มีที่พึ่งทางใจเพราะผู้ที่ไม่มีที่พึ่งทางใจก็

ิ้นรนต่อสู้ไปในทางผิดๆออกไปในทางผิดๆตัดสินผิดๆกินเหล้าเล่นการพนันแยกหนทางกันไปแต่งงานใหม่อะไรเป็นแบบนั้นเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีความรู้ทางด้านธรรมะเขาไม่รู้ศีลทานภาวนาคนเราถ้ารู้เรื่องศีลทานภาวนาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยบุคคลจะไม่ผิดพลาดเท่าไรเลยตัวเองก็จะไม่เดือดร้อนลูกหลานก็จะไม่เดือดร้อนเพราะคนเราเนี่ยมาพิจารณาแล้วถ้าคนเราเนี่ยมีศีลธรรมเสียอย่างเดียวอะไรๆมันก็จะมารวมอยู่ที่ศีลและธรรมหมดการพัฒนาชีวิตการพัฒนาครอบครัว

อะไรๆมันก็จะมารวมอยู่ที่ศีลธรรมหมดการพัฒนาชีวิตการพัฒนาครอบครัวมันก็จะมาแก้ตรงด้านศีลธรรมนี่เองทำให้ทุกคนอยู่กันอย่างสงบสุขไม่ยากไม่จนไม่เดือดร้อนในชีวิตเพราะว่าทางเสียไม่มีมีแต่ทางดีทางได้จึงว่ากุศลเกิดขึ้นความชราเกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลนั้นย่อมเอาตัวเองรอดเพราะบุญเป็นผู้นำมากุศลเป็นผู้พาไปเมื่อพาไปสู่ที่ดีพาไปพบคนดีพาไปรู้สึกในทางที่ถูกต้องอันนี้จึงย่อมนำความสุขมาให้แก่เรามากมายฉะนั้นการที่เรามาเข้าวัดเนี่ยเราได้มากมายเราได้อย่างมหาศาลบุญกุศลอันนี้เราได้ที่สามารถมากระทำจิตใจของเราให้เยือกเย็นให้สงบให้รู้จักหยุดยั้งชั่งจิตเราได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้เข้ามาหาทางสงบใจฉะนั้นเรื่องนี้เราจะมองเห็นด้วยปัญญาเราจะมองเห็นด้วยการพิจารณานอกจากผู้ที่มีธรรมจากผู้ปฏิบัติธรรมจึงเห็นคุณค่าของชีวิตที่เราถ้าไม่มาพบคำสอนพุทธเจ้าเราคงจะไม่รู้อะไรเลยเราคงจะหลงคงจะงมงายอยู่กับโรคภายนอกซิเจนไม่ได้คิดสร้างความดีอะไรได้เลยไม่ได้สร้างกุศลบารมีให้เราเลยจึงว่าคนเราจะได้รับความสุขเนี่ยท่านบอกว่าต้องสร้างบารมีท่านบอกว่าบารมีทั้งหมดเนี่ยมี10อย่างที่จะได้สำเร็จได้ไม่ใช่ว่าบารมีนี้มีอย่างเดียวท่านบอกว่าบารมีบันไดขั้นต้นที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้ก็คือเริ่มต้นจากการเสียสละให้คนอื่นมีความสุขคือทำอย่างไรจะให้คนที่เกิดมาร่วมโลกกับเราเนี่ยที่อยู่ใกล้เราก็ดีไกลเราก็ดีเขามีความสุขถ้าเราเสียสละอะไรไปได้ทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวเราหรือในทรัพย์สมบัติของเราเนี่ยเราให้เขาได้เนี่ยเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขตอนนี้ถ้าเราสร้างบารมีของเราได้โดยการเสียสละได้ทุกอย่างท่านก็ถือว่าเป็นการสร้างบารมีขั้นต้นที่จะไปสู่จุดเป็นตัวเองมีความสุขขึ้นเมื่อเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเนี่ยเกิดมาเนี่ยเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่ยอมเสียสละอะไรเลยศีลทานภาวนาก็ไม่ยอมที่เราให้อะไรไม่ได้เลยเนี่ยเหมือนกับคนที่มีทรัพย์มากๆแต่ก็นึกว่าของตัวเองทั้งหมดเดี๋ยวก็ทำบุญไม่ได้ในการเสียสละไม่ได้เลยเนี่ยเราก็ไม่เป็นที่พึ่งของตัวเองได้เลยเพราะเราก็จะเป็นคนมีความตนีมีความเสียดายอยู่ตลอดชีวิตเราก็ไม่พบความสบายใจไม่พบความสุขเพราะเราไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับใครเลยทรัพย์สมบัติพวกนั้นเราก็แค่กินอิ่มเท่านั้นเองเราก็เอาไปไหนไม่ได้แต่ท่านบอกว่าคนที่จะมีบารมีได้จะมีบุญกุศลมากก็คือการเสียสละให้ความสุขกับทุกคนที่เราควรจะให้ได้เพราะการที่คนอื่นได้รับความสุขจากเราเนี่ยจะเป็นการเสียสละอะไรในตัวเราทุกอย่างก็ดีจะเป็นแค่แหวนเงินทองหรือเพียงแต่ร่างกายของเราที่ช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นได้ถือว่านั่นเนี่ยเป็นการทานบารมีถ้าบอกบารมีอันนั้นเนี่ยเป็นบารมีที่จะหนุนนำทำให้เราเนี่ยเกิดความสบายใจเกิดความสุขใจและเกิดความสบายใจสุขใจนั้นถือว่าบารมีเราได้เกิดขึ้นแล้วบุญได้เกิดขึ้นแล้วความสบายใจเกิดขึ้นกุศลความฉลาดก็มีขึ้นที่เราจะทำความดีต่อไป

0: ทานการเสียสละทุกอย่างให้คนอื่นมีความสุขก็แล้วกันอย่าทำให้คนอื่นมีความทุกข์เราไม่ทำให้คนอื่นมีความทุกข์กายไม่ทำให้คนอื่นมีความทุกข์ใจไม่ทำให้คนอื่นวิบัติได้นี่ท่านไหนถือว่าสร้างบารมีทีนี้คนเราทุกวันนี้ถ้าไม่ได้ทำอย่างนี้ก็ถือว่ายังไม่มีบารมีที่จะทำให้ตนเองยกฐานะตัวเองให้สูงขึ้นได้ฉะนั้นถึงว่าเรามาอยู่กันเป็นมนุษย์เนี่ยพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เป็นพุทธเจ้าได้เนี่ยเพราะท่านได้เสียสละเลือดเนื้อกายใจของท่านให้เป็นทานบารมีเราจะอ่านตำรับตำราพระไตรปิฎกเห็นว่าพระเจ้า500ชาติเนี่ยแต่ละชาติของพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นผู้ให้อย่างเดียวเพียงเกิดมาชาติหนึ่งก็อาศัยกินอาศัยอยู่แต่ว่าสิ่งอุปกรณ์ต่างๆนะพุทธเจ้าเป็นผู้ให้อย่างเดียวไม่เคยเป็นคนเห็นว่าชาตินี้เกิดมาแล้วเราจะไม่ตายชาตินี้เกิดมาแล้วเราจะไม่พบความทุกข์พระองค์เกิดมาแล้วก็เห็นว่าทุกคนเราจะต้องการอะไรถ้าทุกคนต้องการข้าวต้องการน้ำต้องการผ้าผ่อนต้นสบายก็รู้ว่าสิ่งนั้นทุกคนต้องการพระองค์มีพระองค์ก็เสียสละให้แล้วก็ต้องการความสุขใจต้องการความสุขใจนี้ก็เป็นคำสอนซึ่งแนะนำบอกให้รู้จักหลักของศีลธรรมให้รู้จักไม่เบียดเบียนตัวเองและคนอื่นให้รู้จักเป็นนักเสียสละเมื่อพระพุทธเจ้ามาเกิดในภพภูมิใดพระองค์ก็เสียสละหมดไปเช่นเหลือไว้แต่มนุษย์สมบัติอยู่ในหัวใจสวรรค์สมบัติไว้ในหัวใจนิพพานสมบัติไว้ในพระองค์เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วทานให้ไปแล้วเราก็ศีลนี้ทำให้ทุกคนเราเนี่ยรู้จักสงบใจได้ศีลคือตั้งแต่ศีล5ศีล8ศีล10 227ศีลเนี่ยก็เป็นบารมีเป็นบุญถ้าใครเข้าถึงศีลแล้วก็ถึงความบริสุทธิ์ใจใจก็สบายขึ้นใจก็ไม่ฟุ้งซ่านใจก็ไม่เล่าร้อนมีทางที่สงบได้มากขึ้นทานก็ทำให้เราปลื้มใจปีติสบายใจศีลก็ทำให้เราปลื้มใจปีติสบายใจไม่ค่อยวุ่นวายกับใครไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วคนไม่ศีลไม่คิดจะเข่นฆ่าไม่คิดจะด่าไม่คิดจะนินทาให้ร้ายใครมีใจสงบแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้จึงว่าบารมีเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นเป็นบารมีสองตอนนี้ฐานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีพระองค์ถือว่าการออกบวชเช่นการออกบวชนี่คือการออกจากกามคือไม่หลงติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะธรรมลมก็หมายถึงว่าออกบวชถ้าเป็นคนศีลห้าก็ยินดีในภรรยาตนสามีตนถ้าเป็นคนมีศีลห้าก็ออกบวชก็คือการถืออุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งการที่เราออกอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งนั้นถือว่าเป็นการเสียสละเป็นการออกบวชเหมือนกันออกจากกามออกเทวเนกขัมมะออกบวชคือประพฤติพรหมจรรย์นั่นเองชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งก็ถือว่าประพฤติพรหมจรรย์ตอนนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วบารมีก็เกิดขึ้นทำให้บุคคลนั้นไม่หมกมุ่นมีความเบามีความสบายใจเรื่องราวต่างๆที่เคยปรงตัดอะละอะไรไม่ได้ก็ทำให้สงบได้ง่ายเพราะทานบารมีมีแล้วศีลบารมีมีแล้วเนกขัมมะก็ถือพรหมจรรย์ได้บ้างแล้วทีนี้ก็เกิดปัญญาบารมีปัญญาบารมีนี้พระองค์ก็สร้างคือการเรียกว่าเราก็ดีพระองค์ก็ดีที่สร้างมานี้ท่านบอกว่าปัญญาบารมีนี้ได้ความคิดเห็นที่ดีซึ่งว่าเช่นคนทะเลาะกันคนแย่งที่ไร่ที่นากันคนมีปัญหาเรื่องทรัพย์สินกันคนตกลงกันไม่ได้หรือแก้ปัญหาไม่ตกเราจะใช้ปัญญาบารมีคือการว่า ทำยังไงที่เราจะไปบอกทั้งสองคนนั้นให้เลิกทะเลาะกันให้เลิกอิจฉาริษยากันเลิกเบียดเบียนกันหรือว่าจะทำยังไงคนที่ไม่มีทางดำรงชีวิตให้ดีมีปัญหาชีวิตเรามีปัญญาที่ไปแนะนำชักจูงคนนั้นให้เข้าหาศีลธรรมให้หาทางแก้ไขชีวิตเองให้ราบรื่นหรือให้พบความสุขในชีวิตการที่เรามีปัญญาไปช่วยชี้แนะคนอื่นให้มีความสุขใจได้ให้รู้จักเอาตัวเองรอดได้นั่นถือว่าเป็นปัญญาบารมีการที่พระพุทธเจ้าให้พวกเราเนี่ยทำงานสร้างปัญญาบารมีคือการได้ศึกษาธรรมะศึกษาปฏิบัติเมื่อเกิดสติปัญญาแล้วเราก็ไปชักแนะนำคนอื่นให้เขาคิดดีทำดีประพฤติดีมีจิตใจดีด้วยปัญญาของเราเรียกว่าปัญญาบารมียิ่งด้วยปัญญาคือการแนะนำตนเองและคนอื่นนั้นให้เลิกทำบาปนั่นเองให้มีศีลธรรมนั่นเองเขาเรียกว่าปัญญาบารมีนั้นจึงว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยเราจะต้องทำให้เกิดตัวเองอันนี้เมื่อมีปัญญาบารมีก็มีสัจจะบารมีมีสัจจะบารมีมีขันติบารมีท่านบอกว่าขันติอันนี้ก็คือการอดทนอดกลั้นต่อความอดอดกลั้นต่อจิตใจที่มันทำให้เราเนี่ยท้อแท้ต่อชีวิตหรือว่าคนอื่นมาทำให้เราต้องเจ็บเนื้อร้อนใจอย่างเงี้ยเราก็อดกลั้นอดกลั้นต่อชีวิตนั้นได้โดยที่ไม่โต้ตอบโดยที่ไม่พยาบาทโดยที่ไม่คิดจะแก้แค้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นขันติบารมีเป็นสัจจะบารมีสัจจะคือว่าเราจะทำความดีเนี่ยเราตั้งใจว่าพรรษานี้เราจะถืออุโบสถให้ได้ตลอดพรรษาหรือว่าวันนี้เราจะถือความดีของเรามีศีลให้ได้ตลอดวันอะไรเงี้ยตั้งใจจะทำอะไรให้ทำได้อย่างนั้นเขาเรียกสัจจะบารมีมันก็กลายเป็นคนที่มีจิตใจเนี่ยแน่วแน่มันคงไม่หวั่นไหวต่อบุญกุศลไม่หวั่นไหวใครจะมาชักจูงว่าให้ไปทางโน้นทางนี้เราก็ไม่ไปเรามั่นอยู่ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศีลทานภาวนาเนี่ยเป็นของดีเราตั้งใจจะทำความดีของเราตลอดไปเมื่อเป็นสัจจะเป็นขันติก็เป็นอธิษฐานขึ้นมาการอธิษฐานจิตของเราเนี่ยทำให้เราสำเร็จผลได้อธิษฐานตั้งใจจะทำอย่างไรเราก็ตั้งใจอธิษฐานอย่างนั้นให้ปรากฏในใจของเราแรงอธิษฐานของเราเนี่ยมันจะทำให้เราไปได้อธิษฐานบารมีเราตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็พยายามเอาคำอธิษฐานของเราเนี่ยอธิษฐานจนเราได้ทำสำเร็จได้ตอนนี้เมื่อเราอธิษฐานบารมีแล้วเราก็มีเมตตาบารมีเมตตาบารมีที่ท่านบอกว่าเมตตาบารมีนี้สร้างให้เต็มเปี่ยมด้วยการรักใคร่สงสารตัวเองว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรให้ดีพอเราก็ต้องพยายามช่วยตัวเองแล้วเมตตาตอนนี้เมื่อเกิดขึ้นกับเรามากๆเนี่ยหมู่สัตว์ทั้งหลายก็จะได้รับความสุขจากเราเราไม่คิดจะเบียดเบียนใครแล้วชีวิตนี้เกิดมาเพื่อประโยชน์คนอื่นแล้วก็เพื่อประโยชน์ตนเมื่อเรามีเมตตามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใจเราก็เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมคนเรานี้ถ้ามีเมตตาแล้วอยู่เป็นสุขกินก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขหลับก็ฝันดีเพราะใจเราไม่มีพยาบาทใจเราไม่ผูกความโกรธเมื่อความโกรธดับไปได้นี่ก็อาศัยแรงเมตตาบารมีนี่เองเมื่อบารมีของเราแก่กล้ามามากขึ้นไปก็ถึงอุเบกขาวางเฉยต่อการกระทำของคนอื่นที่ด่าว่าเรากันแกล้งเราเอาเปรียบเอารัดเราเราก็ไม่ต่อต้านไม่คิดจะเป็นคนอย่างนั้นเมื่อไม่คิดจะเป็นคนอย่างนั้นเราก็เป็นคนมีอุเบกขาวางเฉยต่อการกระทำความชั่วได้ ไม่โต้ตอบเขาเมื่อถึงที่สุดเป็นอย่างนี้จึงว่าบารมีคือมาอยู่ที่ใจเราตั้งไว้ที่ใจเราเป็นอุเบกขาบารมีถึงที่สุดพุทธเจ้าได้สร้างมาถึงสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปปพวกเราที่จะทำความสุขให้แก่ชีวิตเราได้ก็ต้องมีบารมีคือเริ่มต้นจากการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทำได
1: ้การทำสมาธิภาวนาทำใจของเราให้เป็นหยุดยั้งความคิดของเราเพื่อจะรวมใจเป็นหนึ่งรวมจิตของเราเป็นหนึ่งเดียวคือประคองจิตของเราให้อยู่กับร่างกายของเราให้จิตของเรามารู้จักตัวเราว่าเรานั่งอยู่ในรูปลักษณะอย่างใดนั่งกายตรงก็รู้ว่าตรงหลับตาก็รู้ว่าหลับตาลืมตาก็รู้ว่าลืมตาหลับลืมตาในหลับเปลือกตานอกแต่สว่างในแก้วตาดำน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดก็ระลึกเห็นรูประลึกรู้รูปตัวเองนั่งอยู่ในลักษณะอาการสงบจำใบหน้าจำตัวเองให้ได้ไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่กายหนักกายเบาพิจารณาตัวเองตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าไปถึงเบื้องบนคือปลายผมระลึกรู้อยู่ที่กายอาการ32พิจารณาลมหายใจของเราวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจพิจารณาว่าลมหายใจเราเข้าอย่างไรหายใจเราออกอย่างไรเขาเรียกว่าอัสสาสะปัสสาสะเป็นธรรมที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้เบื้องต้นที่พุทธเจ้าทรงนั่งอยู่ที่โคนโพธิ์สำเร็จการทำสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจรงทรงพิจารณาลมสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นหายใจเบาหายใจแรงที่กระทบสองช่องจมูกของเราพิจารณาจนรู้จักลมตัวเองได้จนเห็นลมตัวเองได้นี่เรียกว่าสติเกิดขึ้นดังนั้นถ้าลมตัวเองเห็นชัดมากขึ้นก็เป็นสมาธิได้หรือเราจะใช้บริกรรมภาวนาว่าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพุทลมเข้าโทลมออกสมัยก่อนพระพุทธเจ้าท่านเปรียบให้พิจารณาลมหายใจตัวเองเหมือนกับช่างกลึงช่างกลึงเขาใช้หนังเนี่ยกลึงดึงลูกกลึงก็จะกลึงเป็นกำเป็นเกวียนลูกกลงให้กลึงก็ใช้หนังเนี่ยไปดึงแล้วก็เหยียบให้เป็นล้อหมุนก็จะหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาช่างกลึงก็จะชำนาญในการกลึงให้ลูกแก้วลูกกันนั้นเกิดความสวยงามขึ้นมาก็รู้จังหวะรู้จังหวะว่าจะเอาเหล็กที่แหลมๆนั้นน่ะไปเจียระไหนไม้หรือแก้วหรือหินหรือเพชรอะไรก็สุดแล้วแต่ให้เข้าไปเนื้อนั้นได้โดยคงที่พระองค์ก็บอกว่าให้สังเกตลมหายใจของตัวเองเหมือนช่างกึ่งช่างชักจ จนเพลิดเพลินเห็นชัดในลมหายใจเข้าเห็นชัดในลมหายใจออกท่านบอกนั่นแหละการกระทำที่ถูกต้องเป็นสัมมาสติเป็นสัมมาสมาธิจิตเราก็จะสงบเย็นลงเพราะจิตคนเราจะร้อนถ้าคิดมันจะร้อนสงบมันจะเย็นก็พยายามดูลมหายใจที่กระทบปลายจมูกสองช่องหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดจนจำลมหายใจตัวเองได้ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งจนชำนิชำนาญคิดอะไรคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจคอยดูลมหายใจเราจะดูที่ท้องของยุบก็ได้ไม่จะดูที่ปลายจมูกก็ได้หรือจะพิจารณาจิตตัวเองคิดอะไรกำหนดรู้เฉยก็ได้คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ก็ได้จนจิตนั้นไม่คิดออกนอกห้องเมื่อจิตไม่ออกนอกห้องจิตก็เข้ามาอยู่ที่ตัวเองเพราะจิตไปคิดออกนอกห้องเราก็ดึงกลับมาพุทโธกลับมาเห็นตัวเองนั่งอยู่จนไม่กังวลจนไม่กระสับกระส่ายไม่ทรนทุรายไม่คิดจะไปโน่นไม่คิดจะไปนี่จนจิตนั้นเบาสบายหรือเฉยหรือรู้ทันก็ถือว่าเป็นสติควบคุมตัวเองได้เกิดความสงบเข้ามาที่ลมที่จิตของเราการทำสมาธิคิดอะไรแล้วก็กลับมาตั้งต้นใหม่กลับมาตั้งตนพุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นผู้เบิกบานใจถ้าเราไม่สงบเราก็หัดนับลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งพุทลมเข้าโทออกนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับสี่พุทโทนับห้าพุทโทนับหกพุทโทนับเจ็ดพุทโทนับแปดพุทโธนับ9พุทโธนับ10แล้วก็พุทลมเข้าโทออก9พุทลมเข้าโทออก8พุทลมเข้าโทออก7 6 5 4 3 2 1แล้วก็ขึ้นไปทีละคู่ละคู่ไปจนถึง20แล้วก็ลงมาใหม่19 18 17 16 15 14 13 10สองสิบเอ็ดแล้วก็ลงมาเป็นทีละคู่คู่ขึ้นไปจนร้อยครั้งพันครั้งนับไปทีละคู่ละคู่จนชำนิชำนาญก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งที่ใช้นับลมแต่บางคนดูเพียงลมหายใจก็สงบบางคนก็ใช้ภาวนาบริกรรมประกอบก็สงบ ก็สุดแล้วแต่เราจะใช้อุบายอย่างใดขอให้จิตของเราอยู่กับกายเราอยู่กับลมหายใจของเราให้ทันความคิดของเราคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่การทำสมาธินี้ถ้าเราทำอยู่ทุกวันทุกวันจิตจะเย็นลงจะไม่ร้อนแต่ถ้าเรานานๆทำทีจิตเราจะร้อนจิตเราจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายกว่าจะสงบได้ต้องใช้เวลาหลายนาทีแต่ถ้าเรานั่งอยู่ทุกวันทุกวันจิตเราจะสงบง่ายเพราะจิตเราได้ฝึกคนเราที่ไม่ฝึกจิตเนี่ยจะนั่งไม่ได้จะนั่งไม่เป็นสุขนั่งแล้วเป็นทุกข์นั่งแล้วกังวลนั่งแล้วร้อนนั่งแล้วปวดแล้วเมื่อยทุรนทุรายบางคนผุดลุกผุดนั่งฉะนั้นการฝึกจิตให้เย็นลงสงบลงก็คือต้องการฝึกประจำทุกวันจนจิตรวมแล้วจึงค่อยเลิกนั่งถ้าจิตยังไม่รวมยังไม่เลิกจิตรวมเมื่อไรจึงจะเลิกนั่งจิตต้องเข้าสมาธิเป็นการเข้าสมาธิไม่เป็นนี่คือคนหาความสุขไม่ได้ชีวิตนี้เขาไม่เจอความสุขหรอกถ้าเขาไม่เคยรวมจิตตัวเองให้เป็นสมาธิเขาก็คงจะสุขแต่เพียงภายนอกทางกายสุขทางใจคงไม่ได้รับ เรามานั่งสมาธิเรา

จึงจะรู้ว่าสุขทางใจนั้นต้องสงบต้องรวมจิตเป็นหนึ่งต้องละนิวรณ์ได้ขณะหนึ่งพอจิตสงบแล้วจึงจะเห็นความสุขทางใจถ้าไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยว่าความสุขมันอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความสงบการภาวนาเราก็จะตามจิตของเราอยู่ได้จิตเราไปไหนเราก็กลับมารู้จิตเราว่าคิดอะไรคิดเรื่องเก่าก็กลับมาตั้งต้นใหม่พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ก็รู้ทันไม่ปล่อยใจคิดออกนอกห้องนอกตัวเองให้กลับมาหาตัวเองพิจารณาตัวเองด้วยก็ได้ พิจารณาเกศาผมโรมาขนนาคาเล็บทันตาปันตะโจหนังตะโจหนังทันตาปันนาคาเล็บโรมาขนเกศาผมพิจารณาเกศาโรมานาคาทันตาตะโจตะโจทันตานาคาโรมาและเกศาผมโรมาขนนาคาเล็บทันตาปันตะโจหนังหรือพิจารณาอะไรเป็นอารมณ์ก็ได้เกศาผมอย่างเดียวก็ได้โลมาขนอย่างเดียวก็ได้นาคาเล็บอย่างเดียวก็ได้ทันตาฟันก็ได้ตะโจหนังก็ได้พิจารณาอย่างเดียวก็ได้หรือจะเอาทันตาฟันนาคาเล็บหรือตะโจหนังตะโจหนังนึกเห็นตัวเองส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้จะนึกถึงเนื้อก็ได้โครงกระดูกก็ได้บางคนนึกถึงตรงกระดูกท่อนใดท่อนหนึ่งก็ได้จนเป็นอารมณ์จิตก็จะสงบเป็นการผูกจิตไว้ในกายตัวเองไม่คิดออกนอกกายนั่งนั้นจะห้ามความปวดเมื่อยไม่ได้เราจะห้ามไม่ได้ความปวดเมื่อยเพียงแต่เราเอาจิตไว้อุเบกขาเฉยเจ็บก็รู้ว่าเจ็บเฉยที่เจ็บเอาเจ็บเป็นอารมณ์เมื่อยเป็นอารมณ์แล้วก็สมาธิก็จะเกิดปัญญาก็จะเกิดไม่ใช่เมื่อยแล้วกลัวแล้วก็ทรนทุรายเมื่อยแล้วก็รู้เฉยรู้เฉยเมื่อยก็รู้ว่าปวดเมื่อยทุกขเวทนาแล้วก็เฉยไว้เอาความปวดเมื่อยเป็นอารมณ์สมาธิก็เกิดขึ้นในความปวดเมื่อยไม่หายก็ไม่เป็นไรถึงหายแล้วก็รู้ว่าหายทำอย่างนั้นไปนะเข้าจิตก็จะเข้มแข็งแกร่งสามารถที่จะรักษาโรคตัวเองได้ทุกโรคจะเกิดขึ้นในกายตัวเองจิตเราก็จะมีพลังในการรู้จักทุกขเวทนาแล้วก็ไม่กลัวไม่ท้อถอยไม่เลิกปฏิบัติทำจนข้ามเวทนาการภาวนาต้องติดต่อกันพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลตัวเองนานเกินไปคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรปุ๊บ ก็ทักปุ๊บคิดอะไรปุ๊บ ก็ทักปุ๊บไม่ใช่ปล่อยคิดเพลินไปแล้วค่อยกลับมาตั้งต้นใหม่ก็ช้าเกินไปพยายามคิดอะไรก็ให้รู้ทันคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่พุทโธพอพุทโธแล้วจิตก็กลับมาก็รู้ลมหายใจรู้ตัวเองทุกครั้งอ่ะพอคิดแล้วก็พุทโธก็จะกลับมาตั้งต้นใหม่ตลอดนั่งสมาธินี่ก็เป็นความดีสุดยอดเป็นความดีสุดยอดในการทำสมาธิไม่มีความดีใดเท่ากับการนั่งสมาธินั่งสมาธิเดินจงกรมภาวนาในสติปัฏฐาน4นี่ถือว่าทำบุญสุดยอดทำความดีสุดยอดไม่มีความดีใดจะเท่ากับการทำจิตใจให้สงบเป็นยอดบุญ
ฉะนั้นพุทธเจ้าจึงได้มาปฏิบัติธรรมตัสสรูเรื่องสมาธิปัญญาศาสนามีทุกวันนี้ก็มีจากการนั่งสมาธินี่เองเกิดปัญญาขึ้นมาก็เป็นคำสอนเป็นพระไตรปิฎกก็ออกมาจากสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็ปฏิบัติตามก็ออกจากสมาธิของพระสงฆ์ฉะนั้นไม่มีอะไรหรอกในพุทธศาสนาก็มีเรื่องการประพฤติปฏิบัติจิตใจให้เข้าไปสู่พุทธะที่ใจธรรมะที่ใจสังฆะที่ใจเรียนรู้จิตใจตัวเองก็คือเข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระธรรมเจ้าเข้าถึงพระสงฆ์เจ้าฉะนั้นถ้าเราไม่เรียนสมาธิก็เท่ากับเราไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าโดยตรงหลักคำสอนพระเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์ก็มาลงรวมอยู่ที่ใจสงบนี่เองก็ขอให้ทำไปแล้วก็จะสงบไปรู้ไปเข้าใจไปทีละขั้นทีละตอนจนซึ้งในพระพุทธเจ้าซึ่งในพระธรรมเจ้าซึ่งในพระสงฆ์เจ้าซึ่งในการประพฤติปฏิบัติจิตใจตัวเองให้เกิดความสงบเยือกเย็นลงที่ใจของเราอันนี้เราต้องพยายามภาวนาให้เป็นรวมจิตให้เป็นปฏิเสธความคิดนึกต่างๆบ่อยๆไม่ให้ไปเพลินเกินไปกลับมารู้จิตรู้ใจว่าสงบเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไรไม่สงบก็รู้สงบก็รู้เนี่ยคือว่าเข้าใจตัวเองจะเข้าถึงความสงบได้เป็นยอดบุญกุศลไม่มีบุญกุศลใดเกินกว่าการทำใจให้สงบการทำสมาธิเป็นการหยุดจิตที่กังวลหยุดจิตที่เร่าร้อนหยุดจิตที่เป็นทุกข์หยุดจิตที่อะไรอาวรจิตใจที่ร้อนหล่นก็พยายามกลับมาตั้งตนเป็นจิตดวงเดิมเป็นจิตที่สงบเป็นจิตที่ผ่องใสเป็นจิตที่เบาสบายเป็นจิตที่วางเฉยการฝึกจิตนี่เป็นการพัฒนาจิตใจของเราให้เกิดขึ้นไปในทางที่สงบสุขไม่ให้จิตเราวุ่นวายนั้นพอเราเพียรพยายามทำไปเรื่อยๆจิตเราก็จะค่อยพัฒนาเย็นลงสงบลงไปเรื่อยๆที่จะไม่ทำที่ไม่ทำมันก็ไม่ได้แต่ที่ทำในจิตมันจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะค่อยๆสงบได้ทุกคนคนมาใหม่ๆก็อาจจะหงุดหงิดอาจจะไม่ถูกขัดข้องอาจจะได้บ้างเสียบ้างแต่ขอให้อย่ากังวลให้ดูลมให้ใจของเราไปเรื่อยๆได้บ้างเสียบ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างแล้วเขาก็เป็นไปเองไม่ใช่จะนั่งปุ๊บให้สงบปุ๊บเป็นไปไม่ได้แต่พระพุทธเจ้ายังต้องใช้ความเพียรต้องนานจึงจะสำเร็จแต่ว่าท่านรู้ทางแล้วว่าเอาจิตไว้ที่ลมให้ใจเนี่ยสงบเร็วถ้าคนใดมีสติผูกพันกับลมให้ใจได้จิตก็จะไม่ไปคิดอะไรมาก ที่ว่าพุทธเจ้าตรัสรู้สรู้ธรรมคือการตรัสรู้ธรรมก็คือรู้ทางของจิตนี่เองหรือว่าจิตสงบแล้วจะเป็นอย่างไรพระองค์รู้แจ้งจิตทั้งหมดธรรมะที่แสดงนี่แสดงด้วยจิตทั้งหมดเลยจะเป็นบุญเป็นบาปเป็นสวรรค์เป็นนรกเป็นนิพพานเป็นรึกชาติเป็นรู้จิตตัวเองรู้จิตคนอื่นก็มาจากเรื่องสมาธิจิตทั้งหมดปัญญาจิตทั้งหมดไม่ใช่เรื่องอื่นเลยพุทธศาสนาเรื่องจิตโดยตรงการปฏิบัติก็เรื่องจิตก็แก้ที่จิตอย่างเดียวพุทธเจ้าท่านรู้ว่าโรคนี้มีปัญหาเรื่องจิตพอให้แก้เรื่องจิตแล้วก็สำเร็จปัญหาทั้งหมดก็อยู่ที่จิตไม่ได้แก้คนไหนแก้จิตตัวเองได้ก็คือจบจิตเข้าใจจิตตัวเองก็ปัญหาก็คือหมด
ที่มีปัญหาทุกวันก็เพราะว่าจิตยังไม่ได้แก้ให้เข้าสู่ความว่างความ

0: งบยังไม่มีตัวรู้ทันการทำสมาธิเราก็พิจารณาร่างกายตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกมีหัวใจปอดตับไตน้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสร็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายของเราทั้งภายในภายนอกกายของเรามีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนอุ่นเป็นไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนธาตุรู้คือวิญญาณชั่วในร่างกายก็เป็นอากาศคนเราก็มีร่างกายก็เป็นอากาศฉะนั้นพิจารณาตัวเองให้มันปล่อยวางให้เป็นปล่อยวางเป็นในความรู้สึกทุกข์ใจจะน้อยลงคนเราปล่อยวางไม่ได้ก็ทุกข์มากเพราะเราไปยึดว่าเราเป็นเราเขาเป็นเขาฉะนั้นการทำใจแล้วก็หัดปล่อยวางให้จิตมันละเป็นถ้าจิตละเป็นก็จะสบายสบายถ้าจิตละไม่เป็นก็จะทุกข์จะแบกหนักแบกของหนักก็ยังวางได้แต่แบกใจหนักใจนี่ทุกข์มากทุกข์ทั้งวันทั้งคืนก็ขอให้ไปพิจารณาจิตของเราแล้วเราก็จะเบาวางใจได้ก็จะมีความสุขขึ้นมาตามฐานะของเราก่อนจะเลิกสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปุญญาตญาณมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลกับลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขสุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างนอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งทัศน์อธิษฐานท่านจิตใจตั้งมั่นที่สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจที่ฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจทุกอย่างเสื่อที่ฐานไว้สมความพัฒนาของเรามนุษย์เนี่ยเกิดมาทำไมมีคำถามนะมีคำถามว่าเกิดมาทำไมตอบได้หรือเปล่าเกิดมาทำอะไรเกิดมาทำอะไรเกิดมาทำไมเกิดมาจากไหนและจะไปไหนแล้วจะอยู่อย่างนี้ต่อไปมีคำตอบหรือยังมาจากไหนมาทำอะไรแล้วไปนี่จะไปไหนตอบได้ไหมเรียนจบมันด็อกเตอร์แล้วตอบได้ไหมโยมได้ว่าไงจะไปไหน
1: เกิดมาเพื่อตาย
0: เหรอตายเลย
1: ตายแล้วก็เพื่อเกิด
0: อันนี้ตอบแบบนี้ใครตอบไงอีกเกิดมาทำไมโยมเก็บมานานแล้วเติบมาทำไมนะโยมใช้กรรมใช้หมดแล้วยังนะใช้หมดแล้วใช้ได้สร้างขึ้นมาใหม่ใช้มั่งสร้างมั่งพุทธเจ้าท่านให้ปัญญาของเราไว้แต่พุทธเจ้าเป็นผู้ตอบได้พระอรหันต์ผู้ตอบได้มีคนตอบได้นะโยมนะไม่ใช่ตอบไม่ได้แต่เราก็ลองผิดลองถูกกันอยู่เนี่ยเห็นไหมฮะมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยตอบไม่ถูกนะมนุษย์เนี่ยตอบไม่ได้เพราะไม่รู้ธรรมไม่รู้ธรรมไม่รู้ทางนั่นเองแต่ถ้าพวกที่สำเร็จสมาธิขั้นโสดาบันไปแล้วจะตอบได้ว่าเกิดมาทำไมและจะไปไหน

แต่ถ้าพระเป็นพระอรหันต์น่ะจะตอบในตัวแล้วฉะนั้นถึงว่าเรามนุษย์เนี่ยก็เกิดมาแล้วอ่ะใช่ไหมฮะมันเกิดมาแล้วจะทำยังไงที่ตอนนี้มันเป็นคนมาแล้วมันมีต้องดิ้นรนต่อสู้แล้วมนุษย์มาตรงนี้ฉะนั้นมนุษย์นี่จึงมีภูมิธรรมต่างกันมนุษย์มีต้องสี่ประเภทปัญญาต้องสี่ประเภทความเป็นอยู่ก็ต้องสี่ประเภทสุขเสมอไปหาไม่หาได้ยากใช่ไหมสุขให้ราบเป็นเสมอไปเนี่ยหาได้ยากสุขดิบเนี่ยหาได้นะสุขมั่งทุกมั่งเนี่ยหาได้นะหาได้ไหมโยมบางคนสุขมั่งทุกมั่งพอๆกันเนี่ยหาได้แต่สุขนิดหน่อยแต่ทุกมากเนี่ยหาได้เยอะใช่ไหมเป็นงั้นไหมแต่ทุกยาวนานเมื่อไรจะหมดตัวทีมีทุกตลอดชีวิตก็มีไหมเกิดมานี่ไม่มีแต่ทุกตลอดชีวิตเลยไม่เคยเจอสุขเลยแต่พวกเราที่นี่คงไม่เจอมั้งคงไม่เป็นงั้นไหมทุกสุขใช่ไหมทุกสุขตอบเราไม่มีใครสุขเสมอไปเลยมีใครไหมเพราะเกิดมาไม่เคยมีทุกมีไหมมีไหมไม่มีเลยตอนเด็กๆนี่เราไม่รู้เรารู้สึกเราจะไม่ค่อยมีทุกใช่ไหมตอนไร้เดียงสารู้สึกเราไม่มีทุกข์แต่เราก็ทุกข์เราก็ร้องไห้ปวดท้องหิวข้าวหิวนมอะไรคิดถึงแม่อะไรต่ออะไรไม่อยากเรียนหนังสืออะไรเงี้ยไปโน่นเราก็ทุกข์แต่เราไม่เห็นเจ็บแค่ได้แบบแต่โตแล้วเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยลืมทุกข์ไปพักหนึ่งใช่ไหมโยมพอสุขไปอยู่กับอีกคนหนึ่งที่ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวสุขก็ไปอยู่กับไอ้สาวไอ้หนุ่มก็ไปใจก็ไปอยู่กับสาวก็เลยว่าสุขไอ้สาวก็ใจก็ไปอยู่กับหนุ่มก็เลยว่าสุขนะหรือไปอยู่กับเพื่อนก็เลยว่าสุขแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกทุกข์ไม่ยอมทำไม่ได้มันทุกข์เลยนะไอ้ที่ไปอยู่นั้นคิดว่าได้ก็เลยใจก็ไปอยู่ตรงนั้นแต่พอไม่ได้แต่ทุกข์เลยแต่ตอนเนี้ยทุกข์คือมีครอบครัวทุกข์คือมีงานทำเนี่ยทีแรกเราไม่มีงานทำเราก็ทุกข์จังเลยพอมีงานทำทุกข์อีกแล้วพอมีเงินใช้ก็ทุกข์อีกใช่ไหมที่แรกบอกว่ากูถ้ามีเงินใช้กูจะสุขหน้าดูเลยพอมีเงินใช้ก็ทุกข์อีกแหละทุกข์ไม่ยอมทุกข์ไม่พอใช้ทุกข์ไม่ได้ดังใจดังนั้นไม่มีอะไรเลยที่จะปฏิเสธได้ว่าเกิดมาแล้วสุขเสมอไปพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ว่าสมุทัยนิโรธมรรคธรรมที่พุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องใจของเราที่ทุกข์นี่เองและพระองค์สามารถจะแก้ทุกข์ตรงนี้ได้ด้วยปัญญาพุทธเจ้าฉลาดไม่ยอมเราฉลาดยังเราฉลาดยังโยมยังนะยังไม่ยอมรับตัวเองฉลาดนะแต่เดี๋ยวนี้มีคนบอกตัวเองฉลาดพวกที่ไม่เข้าวัดไม่นั่งสมาธิบอกกูฉลาดแล้วพวกนี้เกิดจะคิดว่าเขาฉลาดแล้วเขาไม่ปฏิบัติแล้วเขาคิดว่าเขาฉลาดแต่เขาไม่รู้จักทุกข์เขาก็ตอบมั่วๆไปว่ากูไม่เห็นทุกข์อะไรเลยจะทุกข์ทำไมทุกข์ไปทำไมให้มันลำบากใจกินได้นอนได้เลยเที่ยวสนุกแต่เขาไม่รู้หรอกทุกนั้นมันประจำขันห้าทุกนั้นมาประจำในร่างกายเราทุกคนเกิดมาเขามีทุกใช่ไหมโยมคนแรกที่ทุกก็คือแม่เราทุกทับตายเลยกุมทองต้อง8-9 เดือนทุกทับตายเลยแต่เรากลับไปไม่เห็นทุกของพ่อแม่แต่เรามามีลูกเราจะรู้ว่าทุกจริงๆมีลูกทุกแล้วก็ในความแก่นี่เราก็ยกให้คนแก่ไปคนแก่เป็นทุกเราไม่เอาหรอกใช่ไหมคนเจ็บก็ยกให้โรงพยาบาลเป็นทุกข์เนี่ยหมอแก้ปัญหาไปแต่เรายังไม่ยอมรับความทุกข์อันนั้นเลยทุกข์ของคนแก่เราไม่ยอมรับทุกข์ของคนเจ็บไม่ยอมรับทุกข์ของคนจนเราก็ไม่ยอมรับทุกข์ของคนหมดเนื้อประดาตัวเราก็ไม่ยอมคือทุกข์อีกหลายๆคนเราไม่ยอมรับทุกคนพิการทุกข์ของคนที่มีความผิดหวังเรายังไม่เคยเจอเราก็ไม่ยอมรับแต่ถ้าสิ่งใดที่เราเจอเนี่ยเรายอมรับใช่ไหมยอมโดยมากพอเจอเรายอมรับคนไม่ยอมรับมีไหมถ้าไม่มีก็ถือว่ามันก็ไม่ยอมรับความจริงแต่ถ้ายอมรับนั่นถือว่าคนนั้นที่จะหาทางดับทุกข์ตัวเองฉะนั้นถึงว่าถ้าเราแก้สวรรค์นี้ไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมแก้สวรรค์นี้ไม่ดีกว่าเราหัด
แก้ใจเราตะวันนี้ไม่ดีกว่าหัดดูทุกตะวันนี้ไปว่าเออทุก108ทุกคนหนีไม่พ้นแต่คนที่แก้ทุกเนี่ยคือคนเหมือนหมอกินยาหมอรู้จักใช้ยานั่นเองเขาเป็นไข้เขาก็รู้จักใช้ยาแต่คนที่ไม่รู้จักแก้ทุกเนี่ยก็คือคนไม่มีปัญญาปัญญาในที่นี้เนี่ยก็คือว่าที่ปัญญาที่เราแสวงหากันได้เนี่ยปัญญาทางโลกเนี่ยใครก็แสวงหาได้แต่ปัญญาทางธรรมเนี่ยแสวงหายากอย่างที่เรามานั่งตั้งนานจะเอาจิตรวมเป็นหนึ่งอย่างยากใช่ไหมโหดิ้นอยู่เนี่ยจิตมันดิ้นใช่ไหมจิตมันดิ้นจะออกไปนอกห้องอยู่ไปโน่นไปนี่มันวางแผนยุ่งยากหมดเลยที่แล้วมาก็มาคิดที่จะไปใหม่ก็คิดจิตคนเราเนี่ยมันไม่หยุดนิ่งจิตนี้ยิ่งกว่าลิงจิตนี้ยิ่งกว่าน้ำเคลื่อนไหวตลอดเวลาดังนั้นจึงว่าถ้าเราฝึกจิตของเราได้เนี่ยควบคุมจิตของเราได้เป็นตัวรู้ขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวรู้เป็นพุทธะเป็นตัวรู้เป็นวิชาขึ้นมาเราจะรู้สึกว่าเรารู้จักทุกข์ที่จะดับทุกข์ทางใจจะคิดถึงใครก็คิดถึงไม่นานจะโกรธใครก็โกรธไม่นานจะเกลียดใครก็เกลียดไม่นานจะโรคกวนหลงก็ไม่นานเพราะเรารู้ว่ามันนานแล้วมันร้อนใจนานแล้วมันนอนไม่หลับใช่ไหมคนที่กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับคือเขาควบคุมจิตเขาไม่ได้นะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะทุกข์มากๆก็โยมคนที่ต้องคดีโทษประหารเนี่ยกินได้ไหมโยมไม่ได้เลยขอบุหรี่สูบอย่างเดียวปีนี้กับประหารชีวิตพวกยามาเนี่ยเยอะเลยพวกนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะโทษมันจะต้องตายใครกินได้โยมกินประชดชีวิตได้มั้ยทั้งที่ไหนจะตายกูกินให้อิ่มเนี่ยใจมันไม่ยอมรับอ่ะใจไม่ยอมทิ้งฉะนั้นคนเราเมื่อทุกข์เราจึงดับไม่ได้ขั้นนี้ดับไม่ได้ฉะนั้นถึงว่าเรามีปัญญาตามพุทธเจ้าแล้วเนี่ยทุกดับได้ถ้าทุกตามปัญญาพุทธเจ้าทุกดับได้ไม่มีดับไม่ได้ไม่มีดับได้ไอ้คนที่โทษทหารมันก็ดับได้นะโยมนะถ้าเขายอมรับว่าเออตายแล้วก็ไม่ใช่ของกูเพราะเราทำเราก็ยอมรับมันจะต้องตายแล้วพรุ่งนี้กูจะต้องตายแล้วไปก็เออช่างมันตายแล้วก็ไม่มีเราเขายอมรับได้เขาก็ดับได้แต่เขายอมรับไม่ได้เหมือนทุกอย่างเราได้จับเข้ามาเป็นของเราแล้วมันจะทุกข์หมดเลยโยมอะไรที่ว่ามันเป็นของเราแล้วมันเป็นของเราหมดเลยนะโยมนะมันทุกข์หมดเลยเหมือนกระเป๋าใบนี้เป็นของเราปุ๊บเนี่ยใครจะมาเอาไปทุกทันทีเลยมันต้องเป็นของกูอยู่ตรงนี้เนี่ยใช่ไหมฉะนั้นมันละเอียดอ่อนมันละเอียดอ่อนฉะนั้นพวกนักปฏิบัติธรรมพวกเข้าใจจิตของตัวเองคือเป็นการแก้ปัญหาโดยตรงที่พุทธเจ้าสอนเราไม่ใช่มาเรียนโง่เลยไม่ใช่มาเรียนไม่รู้เรื่องอะไรเลยมานั่งหลับตาไม่ใช่ไม่รู้เรื่องอะไรมารู้เรื่องอย่างพุทธเจ้าเนี่ยหนึ่งในโลกนะโยมหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งในจักรวาล นะการเรียนรู้เรื่องจิตในหนึ่งในจักรวาลตอนนี้คนเราที่มีปัญหาทุกวันเนี่ยไม่เคยสอบสวนจิตตัวเองแล้วก็ไม่เคยปฏิบัติแล้วก็น่าสงสารโยมเคยเห็นใครร้องไห้7วัน7คืนไหมแสดงว่าไม่อยู่ใกล้คนมีทุกข์บางคนร้องไห้จนไม่มีน้ำตาเลยก็มีคนที่ร้องไห้จนร้องไม่มีน้ำตาเลยทำให้เข้มแข็งขึ้นมาเพราะว่าร้องไปก็ไม่มีน้ำตาที่สุดทุกข์มันมากตั้งใจใหม่เลยสู้เลยคนนี้พอสู้ปุ๊บเขาก็เปลี่ยนชีวิตนั้นเลยเปลี่ยนชีวิตมาเป็นคนละอย่างเขาสู้ตัวนี้เขาไม่มีน้ำตาให้เขาก็ชนะความทุกข์กันนั้นเขามีที่ขนาดนั้นก็มีแสดงว่าโยมเนี่ยไม่เจอขนาดนั้นใช่ไหมยังร้องไห้แค่นิดๆหน่อยๆฉะนั้นถึงว่าการฝึกจิตเนี่ยเป็นยอดบุญอย่าคิดว่าไม่ดีนะฝึกไปเถอะมันเป็นของกายสิทธิ์เป็นสิ่งที่ติดตัวเราจะไปคุ้มครองเราทุกเห็นทุกคนทุกแห่งที่ว่าพุทธเจ้าท่านบอกว่ารัตนตรัยมีที่ประเสริฐอยู่3อย่างนะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเท่านั้นที่เป็นแก้วรัตนตรัยแต่สิ่งที่อยู่ในพระรัตนตรัยนี่ก็คือศีลคือสมาธิคือปัญญาที่เมื่อคนเรามีศีลมีสมาธิ
มั่นใจแล้วในปัญญารู้จักใจตัวเองแล้วเนี่ยก็คือมีแก้วรัตนตรัยที่จะเป็นธรรมที่เครื่องอยู่หรือเครื่องไปหรือเครื่องดับทุกข์นี่จึงว่าเกิดมาได้ตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมเกิดมาได้นะแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปสรุปแล้วก็เกิดมาหาสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็ได้สิ่งเหล่านี้ไปนี่คือกำไรชีวิตแต่ถ้าหาตรงนี้ไม่ได้ก็ถือว่าเกิดมาไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรไปก็ไม่ได้กำไรชีวิตนะเข้าใจใช่ไหมทุกคนก็แสวงหาทุกวันนี้คนก็แสวงหาเขาก็แสวงหานะทีนี้แต่ว่าบางคนก็แสวงหาไม่เจอบางคนก็ไม่มัวแสวงหาอย่างอื่นเสียอย่างเงี้ยแสวงหาจนเสียเวลาเขามีบางคนไปแสวงหาสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ได้อะไรเลยเขามีแสวงหาจนไม่ได้อะไรเลยที่สุดแล้วก็ไม่ได้อะไรไปแต่คนทั้งหลายก็บอกโอ้คนนี้ได้เยอะแยะเลยมีเงินมีทองมีสมบัติเยอะแต่เขาแสวงหาไม่ได้อะไรไปเพราะเขาไม่ได้เชื่อในพระพุทธเจ้าเขาไม่เชื่อในพระธรรมเจ้าเขาไม่เชื่อในพระสงฆ์เจ้าเขาอยู่กับสิ่งโลกีเขาต้องกินเหล้าเมาสุราเขาทุกอย่างเขาถือว่าเป็นความสุขที่เขาจะได้รับแต่สิ่งเหล่านั้นเขาจะไม่ได้รับไปเขาเอาไปไม่ได้เขาเอาทุกไปฉะนั้นจึงว่าเรามาเจอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถือว่าคนโชคดียังเหลืออยู่นะศาสนายังเหลือไว้ให้เราเอาสิ่งดีอยู่ทุกอย่างยังดีอยู่นะในโลกของความดียังมีอยู่ในโลกของความบริสุทธิ์ในโลกของความดีในโลกของแสงสว่างทุกอย่างยังมีสิ่งที่ดีอยู่ไม่ใช่ไม่มีโลกนี้ยังขาดไม่ขาดอะไรเลยโยมขาดเพียงว่าเรายังไม่ได้ทำใจให้เข้าถึงเท่านั้นเองฉะนั้นขอให้เข้าใจพุทธศาสนาเนี่ยเป็นโลกอันประเสริฐเป็นโลกอันเจริญเป็นโลกอันบริสุทธิ์เป็นโลกอันสดใสที่ไม่มีโลกไหนจะดีเท่ากับโลกที่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เดี๋ยวนี้เขาแสวงหากันแล้วนะโยมนะเขาแสวงหากันสองทางแสวงหาความเป็นเจ้าโลกเพื่อจะยิ่งใหญ่ในโลกนี้แล้วคนที่มีปัญญาก็มันไม่มีอะไรมันมายาของโลกก็แสวงหาธรรมะสิว่าธรรมะเนี่ยเป็นธรรมที่ไม่วุ่นวายใจเป็นธรรมที่เราจะเอาไปได้เขาก็แสวงหาแต่นั้นคนที่ฉลาดสมัยนี้ฉลาดทางโลกเขาก็แสวงหาทางโลกฉลาดทางโลกหมดแล้วเขาไม่รู้ว่าโลกจะเอาอะไรไปได้เขาก็แสวงหาทางธรรมคนหาทางธรรมเพื่อจะเอาธรรมะในใจเขาก็เอากันไปมันจะเป็นยุคนี้สมัยนี้หรือยุคไหนสมัยไหนมันก็แสวงหากันยังไงโยมสมัยพุทธเจ้าก็แสวงหาอย่างเงี้ยสมัยนี้ก็แสวงหาต่อไปรุ่นลูกหลานมันก็แสวงหาอะไรเงี้ยเพราะคนเราต้องการความสบายใจต้องการความจริงต้องการความบริสุทธิ์ใจเขาไม่แสวงหาคนที่ไม่ได้ความสุขนะทุกคนเราคุยเรื่องคนอื่นเนี่ยเราคุยเรื่องทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยใช่ไหมแต่ถ้าคุยคนนั้นรวยคนนั้นสวยคนนั้นฉลาดคนนั้นมีโน่นมีนี่รู้สึกเราเขาแสวงหาได้เราก็รู้สึกมันสบายใจก็เหมือนกันนะถ้าไปคุยสิ่งที่มันแสวงหาไม่ได้มันไม่มีอะไรดีฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยจึงต้องมีอยู่ในหัวใจของเราขาดไม่ได้โยมจะว่ากระใสก็ไม่ใช่เป็นเนื้อแท้เลยใช่ไหมเป็นเนื้อแท้เลยคนเราไม่รู้ความตายสุดท้ายคือไม่รู้ความตายของเราว่าเราจะตายอายุเท่าไหร่จะอยู่ได้ร้อยปีมันไม่ผินหรือเปล่าไปผินเมื่อฉลองวันพระที่แล้วเนี่ยอยู่ได้ร้อยปีฉลองไปแล้วโยมอยู่ได้ร้อยปีมันนอนรอตายที่วัดสังฆทานไม่ตายสักสิบ10ปีเนี่ยนอนตัวพองอยู่นั่นน่ะผลสุดยันนี้ฉลองร้อยปีแล้วโยมไม่ตายไม่รู้จะอยู่คงจะอยู่ร้อยกว่าร่วม2เดือนแล้วโยมกล่าวว่า100ปีจะทำบุญนี่เกินเพราะเขาปฏิบัติธรรมตั้งแต่สมัยจะมาเป็นเด็กๆแต่มันสมัยจะมาเป็นเด็กๆเขาปฏิบัติกันแหละหลวงพ่อทองบานไปสอนสมาธิพวกชาวบ้านชาวไร่ชาวนาเนี่ยเขาก็หาปูหาปลาหาอะไรทำบาปกันแต่พอหลวงพ่อไปสอนทุกคนก็เข้าวัดถือศีลเลิกกันไอ้บางทีผัวไม่เลิกเมียไม่เลิกบางทีเมียเลิกผัว
บางคนก็เลิกทั้งสองคนก็พวกนี้มันได้สมาธิ

สมาธินี่ผัวไม่ให้ทำนะโยมนะพอไปหลวงพ่อไปทางวานไปสอนสมาธิพอไปเข้าขึ้นกรรมฐานเขาไม่ขึ้นกรรมฐานไปเงี้ยพอขึ้นเสร็จแล้วก็กลับไปบ้านไปนั่งพุทโธพุทโธไอ้สามีก็ห่วงไปมึงไปหลงพระเสร็จเลยกูเสียเมียไปคนหนึ่งกูเสียเมียสวยๆไปคนหนึ่งเมาอารวาสด่ามันไออาจารย์ทางวานมันดีอะไรวะมันดีไงเดี๋ยวกูจะไปลองด่าทุกวันทุกวันนี่ครับแม่กำลังขึ้นของขึ้นพุทโธทุกวันยั่วไอ้ตาผัวใหญ่เลยผัวก็ทำไงวะกูจะปราบอีคนนี้ได้วันนั้นเหมาจัดเอาปืนมาเลยนะเดี๋ยวกูจะลองพุทโธถ้าไม่ออกกูจะนับถือเอาปืนไปยิงเลยนะยมพินบอกกูตายแน่วันนี้เอาพุทโธช่วยแล้วไม่มีทางหนีแล้วแกพุทโธพุทโธปืนยิงเลยเปี้ยงเลยโยมหน้าตานี่แตกมาเลยปืนแตกใส่แต่สามีนี่แตกหน้าโอ้โหแตกมาเลยพุทโธปืนแตกได้ตั้งแต่บัดนั้นแต่คนนี้ก็เลยด่าข้างนอกไม่กล้ามาหลงแต่ก็ผลที่สุดคนนี้ก็ได้บวชชีปฏิบัติตอนหลังก็ศึกไปอีกบวชชียังตามมาไล่บนกุฏินะโยมมาโดดกุฏิหนีนะห่วงเมียขนาดนั้นพอสุดตอนหลังแกก็เข้าพอที่สุดสามีก็ตายแกก็ได้ปฏิบัติแล้วหลานชายมาบวชนี่มาได้หลานชายบวชหลานชายก็อยู่10กว่าปีก็ตามมาอยู่ที่โรงพยาบาลคีราเภสัชที่สังฆทานอยู่100ปีแกใจก็มีแต่ธรรมะเพราะมันเข้าถึงแล้วจิตมันก็คิดถึงตรงนั้นนั้นถึงว่าใจคนเราเนี่ยสำคัญที่สุดพอเราเกิดมาแล้วเราก็จะต้องเอาบารมีเราไปพอพระเวสสันดรเนี่ยที่เคยเล่าแล้วเล่าอีกท่านสร้างบารมีแบบใช้ญาณปัญญารู้เลยว่าท่านสร้างเนี่ยที่ท่านให้เนี่ยท่านจะได้นิพพานในชาติต่อไปทำบุญแล้วรู้นะพระพุทธเจ้านี่ทำบุญแล้วรู้นะเราทำแล้วเรารู้ไหมเนี่ยดาวองรู้ไหมครึ่งกลางนะแต่ดาวดูแล้วทำบุญเราจะได้อะไรยังไม่รู้นั่นแหละที่ยังไม่แต่พระเวสสันดรเนี่ยทำบุญบอกกับมัทสีบอกกับลูกเลยลูกก็รู้นะลูกสาวลูกชายรู้ลูกสาวเมียรู้ทำบอกกับนางมัทสีอย่าเสียใจนะที่จะให้ลูกไปเนี่ยเธอเขารู้ดีอยู่ว่าฉันเกิดมาในครั้งนี้เรารู้อยู่ว่าเรามาเพื่อให้อย่างเดียวเพราะเราจะต้องไปเป็นพระพุทธเจ้าข้างหน้าเราไม่ได้อยู่นี้คู่โลกเราจะอยู่คู่โลกไม่ได้เราจะต้องจากโลกนี้ไปแต่ที่เราสร้างบารมีให้ลูกไปเนี่ยนางจะเสียใจนะนางจะโมทนานะจะได้ไม่ขัดขวางบุญเราให้เราจะไปได้ลูกแก้วเราจะได้นิพพานได้เป็นพุทธเจ้าการสร้างบารมีถ้าไม่ให้อ่ะเราไม่เป็นพุทธเจ้าไม่ได้นางมัทสีบอกไม่ได้เสียดายเลยนะพอขอให้พระองค์ทรงบอกว่าทำบุญครั้งนี้เพื่อจะไปนิพพานทำบุญครั้งนี้เพื่อจะไปเป็นพุทธเจ้าเพียงจะสงสารเด็กเท่านั้นเองว่าไปไหนมืดค่ำอย่างนี้แต่ถ้ารู้ว่าทำเพื่อไปนิพพานเนี่ยตัดใจได้โมทนาเลยโมทนาเลยแล้วทำไมเราใจเด็กขนาดนั้นเชื่อโยมโยมใจเด็กขนาดนั้นอยู่เลยลูกเดินหลงทางไปแล้วเนี่ยแค่6-7ขวบแล้วไม่กลับบ้านในโยมรับไหมเนี่ยยอมรับไหมตามตายเลยนะชีวิตนี้ต้องให้ได้ลูกกลับคืนมาแต่เพราะเขารู้ว่าลูกคนนี้มีบุญเทวดารักษาด้วยรู้ได้ไงว่าเทวดารักษาพวกเรานี่เพียงแต่เชื่อว่าเทวดามีจริงหรือเปล่าจริงคู่มาไม่แต่ไม่เคยเห็นตั้งทีผีสางแต่มัทสีเนี่ยกับพระเวสสันดรเนี่ยเข้ามาจากเทวดาแล้วเขาก็ติดต่อกับเทวดาได้โยมติดต่อเทวดาได้เขาสื่อกับเทวดาได้เขาก็รู้เลยว่าลูกคนเนี้ยเทวดาจะคุ้มครองเขาไม่ต้องกลัวเขาไม่ลำบากแล้วตกพอมืดปุ๊บเนี่ยเทวดาก็มาเลยจำแรงแปลงร่างมาเป็นมัทสีอุ้มกันหาก็อุ้มมาเป็นพระเวสสันดรอุ้มชาลีแล้วก็มีนมพริบให้กินด้วยนะเหมือนแม่กับลูกเหมือนพ่อกับลูกเลยก็

กัณหาก็กินนมเทวดาที่แปลงเป็นมัทสีมาชาลีก็อยู่ในตักพ่อหลับไปนอนหลับเทวดาก็มาพอสว่างก็ทวันนั่นก็มาผันมืออย่างดังเดิมเหมือนเท้าที่ตาจุชกแต่ชกไม่รู้นะว่าเทวดามาว่ามาเทวตาจุชกก็ผูกเด็กไว้ที่โคนไม้เนี่ยตัวเองก็ขึ้นไปยืนนอนยอดไม้กลัวเสือกลัวงูกลัวสัตว์เทวดารักษาพอเทวดาพอมืดมาเท้าชกนอนปุ๊บก็เข้ามาเครื่องพันธนาการก็หลุดมาสีก็เอ้ยมาสีตัวเทวดาเวทมนต์ตัวเทวดาตัวปลอมก็มาคุ้มครองจนยันออกจากป่าไม่ต้องห่วงลูกเลยบุญเนี่ยทำมาแล้วไม่ต้องห่วงกัน

นยันออกจากป่าไม่ต้องห่วงลูกเลยบุญเนี่ยทำไปแล้วไม่ต้องห่วงนะโยมนะไอ้ที่ห่วงทุกวันมันไม่มีบุญน่ะมันไปทางไหนก็ไม่รู้อ่ะมันจะกลับบ้านถูกหรือเปล่ามันจะมาที่จริงทุกวันเนี่ยจะมาว่าเราห่วงกันเพราะเราไม่มีบุญยิ่งไม่มีบุญมากยิ่งห่วงกันมากยิ่งทำใจยากแต่ถ้ามีบุญแล้วไม่น่าห่วงกันเลยใช่ไหมโยมนะเหมือนสามีโยมสามีโยมมีบุญในโยมห่วงไหมกลัวมันมีบาปที่จะไปเอาเมียน้อยเข้ามาเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้ารู้ว่าสามีโยมเนี่ยมีบุญใครไม่ถึงเลยละใครตาใครเข้าไม่ถึงแน่นอนสามีนี่มีบุญมีเราคนเดียวที่มีบุญที่จะคุ้มครองสามีเราได้สบายใจไปไหนไปเลยเพราะเราเชื่อว่าสามีเรามีบุญทุกวันนี้เรามันไม่เชื่อมันมีบุญนะจึงต้องห่วงมันไม่เชื่อว่าลูกมีบุญไม่เชื่อว่าสามีมีบุญไม่เชื่อว่าภรรยาแต่ถ้าเชื่อว่ามีบุญเนี่ยมันคุ้มครองได้หมดเลยนะเหมือนกันเนี่ยบริวารเราเหมือนกันคนของเราเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยถ้าเราเชื่อว่ามีบุญนะเขาก็คุ้มครองตัวเขาเองสมัยก่อนเขาบอกว่าเขาใช้วิชาวิชาผูกไปไหนเนี่ยจะคุ้มครองคนได้7คนไม่มีอันตรายเขาจะผูกผ้าอธิษฐานใช้คาถา7คนไปกลับจะไม่มีอันตรายจะไม่มีอันตรายคมหอกคมดาบจะปลอดภัยเขามีธรรมคุ้มครองได้7คนเกินกว่านั้นก็ไม่ได้มันก็มีธรรมะอันนี้ก็คุ้มครองฉะนั้นนึกว่าบารมีเนี่ยจำเป็นจะต้องสร้างไว้ให้สมบูรณ์ให้มีในกระแสจิตของเราคนอื่นเขามีเนี่ยเขาก็ทำได้ใช่ไหมเหมือนในหลวงใช่ไหมในหลวงเมื่อสมัยพอก็คอมาในหลวงหอไปลงตรงไหนไม่มีปืนยิงในหลวงได้เลยนะในหลวงจะไปหมดเลยตรงไหนอันตรายไงในหลวงเอาหอไปรับท่านไม่ได้กลัวอะไรเลยเข้าไปในป่าเพราะท่านมีบารมีคุ้มครองใครทำอะไรท่านไม่ได้ต้องเชื่ออย่างนั้นผู้นำเชื่อผู้นำเนี่ยผู้นำจะต้องเชื่อบารมีตัวเองแล้วตัวเองก็ต้องเชื่อผู้นำว่าผู้นำมีบารมีที่จะนำเราไปได้ถ้าเราไม่มั่นใจมันก็ไปไม่รอดถ้าเรามั่นใจว่าต้องนำกันไปรอดเหมือนกับเราลงเรือลำเนี้ยมันไม่จมแน่ข้ามฝั่งได้เราก็ลงมันจะจมหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยกัปตันมันเป็นยังไงแต่ถ้าเรามั่นใจว่ามันไม่ล่มมันไม่รั่วก็ไปได้เพราะนั้นจึงว่าสิ่งที่เราสร้างบารมีเนี่ยเราจะต้องมีทุกคนมันจะเป็นกระแสของคนแต่ว่าถ้าคนและสัตว์มันยังมีบารมีเลยโยมสัตว์มันยังมีบารมีคุ้มครองตัวเองเลยนะอย่างก็อย่างม้าขันตกะเนี่ยเขามีบารมีลงมาจากเทวดาเขามาเกิดไม่มาเกิดอะไรมาเกิดเป็นสัตว์มาเกิดเพื่อจะมาเป็นม้าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าขี่ไปบวชเขามีบารมีเขามาเกิดเขาก็ไม่เหมือนใครเขามาเกิดพร้อมกับพุทธเจ้าได้ดูสิสัตว์อื่นเกิดพร้อมไหมคนที่เขามาเกิดพร้อมพุทธเจ้าล่ะเกิดวันเพ็ญกลางเดือนหกเขาเกิดพร้อมเวลาเดียวกันยามเดียวกันเลยผูกดวงเดียวกับพุทธเจ้าเราคิดสินะดวงเดียวกราบเดียวกับพุทธเจ้าแล้วมาเป็นม้าขันตกะแล้วพอตายปุ๊บเขาก็ไปเป็นเทวดาเขาก็ไปรอฟังธรรมพุทธเจ้าสัตว์ทั้งหลายมีบารมีเพราะว่ายังก็พวกสัตว์บางตัวเนี่ยวันนั้นคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าเขามีตาภาพมาเข้าฝันก็ให้เขาไปช่วยตัวใหญ่มากมาเข้าฝันบอกให้ไปช่วยเขาก็มาขยืมเงินอาตมาไปซื้อบอกว่าฉันไม่มีตังค์นะตัวนั้นเป็นหมื่นเลยตาภาพตัวเนี่ยสองตัวต้องเกิดเป็นหมื่นบอกฉันไม่มีตังค์อยากซื้อนะแต่มันอยู่ไกลกันบอกว่าถ้ามีตังค์อยากซื้อแต่มันไกลด้วยเขาบอกว่ามาเข้าฝันให้เขาไปช่วยนั่นแหละแสดงตาภาพตัวนี้มีบารมีเขาต้องเป็นโพธิสัตว์เขาจึงมาเข้าฝันเราให้ไปช่วยแล้วเขาก็พยายามช่วยจนได้นะคนนี้เขาไม่มีสตังค์เขาตกงานอยู่บอกว่าช่วยได้ราบนะตาภาพตัวนี้ช่วยได้ราบระวังกันนะไปช่วยเถอะแล้วเขาก็มีเซนในการไปเขาก็ไปหาอีกคนหนึ่งเขาดูคนนี้บอกคุณฉันรู้ว่าคุณเนี่ยช่วยได้รู้ไงบอกฉันเข้าใจว่าฉันฝันแล้วฉันคิดว่าคุณช่วยได้ไม่รู้จักกันเลยบอกมันมีตาภาพสองตัวมาเข้าฝันเนี่ยให้ช่วยชีวิตเขาทีก็ตอนนี้เขาอยู่ที่ตลาดอยู่ในกะละมังอยู่ที่ตลาดไปช่วยเขาเร็วๆเขาวางเขาก็ไปตามนั้นไอ้คนนั้นเขาก็ไปเชื่อกันได้ยังไงไม่รู้

0: ไปซื้อแต่เจอตะภาพตัวเบลอตัวใหญ่เขาก็ปล่อยเลยผู้ชายคนนั้นปล่อยเลยซื้อเป็นหมื่นนะโยมพอนั่นเขาก็ไปเสี่ยงหวยท่านมานึกใจแล้วช่วยสัตว์พวกนี้จะได้ราบเขาก็ไปซื้อหวยถูกโยมคุ้มไหมที่ลงทุนมันได้คุ้มไอคนนี้ไม่ได้หรอกไอคนนี้ได้แต่เพียงไปบอกไอคนฝันเนี่ยไม่ได้แทงหวยหรอกไอคนซื้อนั้นปล่อยตภาพมันได้ขึ้นบ้านใหม่ให้เป็นมงคลแก่บ้านเราและครอบครัวเราจะได้อยู่กันยังมีความสุขพระพุทธเจ้าท่านถือว่าทานเป็นบันไดเบื้องต้น ที่เป็นพุทธเจ้าได้ก็อาศัยทานบารมีเคยสร้าง การให้ทานมาจนสำเร็จการให้ทานอย่างเดียวก็ยังไม่เต็มอิ่ม ก็ต้องรักษาศีล5ด้วยจึงจะเต็มให้ศีล5แล้วก็ยังเต็มไม่พอก็ต้องมีสมาธิมีสมาธิในที่นี้ก็คือการเป็นคนรู้จักความสงบไม่โกรธไม่เป็นคนขี้โกรธไม่เป็นคนตระหนี่ที่หวงแหนจนเป็นทุกข์รู้จักการให้ทานแล้วก็ไม่เป็นคนริษยาคนไม่กลั่นแกล้งคนใครได้ดีก็ชอบอยู่กับคนดีชอบคบคนดีชอบเห็นคนรวยชอบเห็นคนมีความสุขสงสารคนมีทุกข์ไม่เป็นคนผ่านไม่ก้าวร้าย เพื่อนบ้านไม่นินทาชาวบ้านไม่กล่าวร้ายชาวบ้านไม่อิจฉาชาวบ้านใครดีก็ขอให้เขาดียิ่งขึ้นไปใครร้ายก็ขอให้ลดละให้เข้าถึงพระธรรมขอให้พระธรรมคุ้มครองทุกคนขอให้พระธรรมจงรักษาทุกคนจงอยู่เย็นเป็นสุขอย่าได้มีทุกข์กายอย่าได้มีทุกข์ใจอย่าได้เจ็บกายอย่าได้เจ็บใจขอให้ทุกครอบครัวจงรักใคร่สามัคคีกันอย่าล้างอย่าแยกแตกกันอย่าแย่งผัวแย่งเมียกันอย่าทะเลาะเบาะแว้งก็ขอให้เมตตาเราเนี่ยตั้งอยู่อยากให้โลกนี้มีความสุขเราจะได้ไปไหนจะได้มีความสุขเหมือนเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเรามีแต่มิตรมีแต่มิตรศัตรูไม่มีขโมยไม่มีนอนก็นอนหลับอย่างสบายไปไหนก็ไม่ต้องห่วงกังวลบ้านทุกคนเป็นรั้วเป็นคนเป็นประตูหน้าต่างให้เราสบายใจถ้าโลกนี้อยู่กันอย่างอาศัยธรรมะคือความดีซึ่งกันและกันโลกนี้ก็อยู่อย่างสบาย บ้านเป็นมงคลได้ก็อาศัยคนอยู่คนอยู่เป็นคนมีน้ำใจคนอยู่มีศีลธรรมบ้านก็เจริญคนที่จะรวยได้ก็ต้องขยันแล้วก็ประหยัดก็ฉลาดแล้วก็อดทนแล้วก็มีศีลธรรมคนจะอยู่บ้านให้มีความสุขได้ก็ต้องมีศีลธรรมบ้านที่มันไม่มีความสุขนั่นก็เพราะว่าบ้านมันร้อนเพราะว่าใจคนไม่ค่อยมีความรักกันพูดไม่เข้าใจกันภาษาใจไม่มีภาษาใจไม่มีก็คือไม่รู้ใจกันการไม่รู้ภาษาใจก็ต้องทะเลาะกันต้องมีเรื่องกันเนี่ยร้อนใจในบ้านแต่ถ้าภาษาใจมันมีคนก็ไม่ทะเลาะกันคนก็อยู่กันอย่างพี่น้องอยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย คนสมัยพระพุทธเจ้าสมัยก่อนนั้นอยู่กันแบบรู้ใจกันเพราะเขาเรียนใจเขาเรียนทุกข์ที่ใจสุขที่ใจบุญที่ใจบาปที่ใจสวรรค์นรกนิพพานที่ใจเกิดมาเขาเอาใจมาเขาก็เรียนใจไปไหนเขาก็เอาใจไปสมบัติภายนอกเขาก็แบ่งออกไป ทำความดีสมบัติภายในก็คือใจก็คิดได้ว่าตายแล้วก็อะไรไปไม่ได้จะรวยแค่ไหนก็ไปไม่ได้แต่เอาไปได้ก็คือฉลาดทำบุญกุศล ติดใจไปฉะนั้นบ้านเราจะเจริญได้ก็ต้องอาศัยคนดีมีศีลธรรมอยู่ที่ไหนก็เจริญที่นั่นคนเออะโวยวายคนไม่มองตัวเองคนไม่พิจารณาตัวเองเอาแต่อารมณ์หุนหันพันแล่นกล่าวจาวาจาหยาบคายก็บ้านก็ไม่มีความสุขเพราะเขาไม่มีสติเขาไม่สงบฉะนั้นบ้านอาศัยเราอยู่อาศัยคนมีบุญอยู่เราคนมีบุญบ้านก็อยู่ได้สบายบ้านก็อาศัยเราเหมือนกันที่เกิดขึ้นมานี่ก็อาศัยบุญเราสร้างขึ้นมาถ้าไม่มีบุญก็สร้างไม่ได้บางคนมรดกของพ่อแม่มีบุญสร้างมาใหญ่โตร้อยล้านพันล้านพอถึงลูก หมดบุญพอลูกมันหมดบุญบ้านมันก็เลยอยู่กันไม่ได้ก็ต้องรื้อต้องถอนต้องขายจำนองจองจำถูกยึดถูกล้างไปเพราะว่ามันหมดบุญที่จะรักษาบ้านนั้นไว้ฉะนั้นเรียกว่าคนเราก็ต้องอาศัยบุญเก่าทำมาดีชาตินี้ก็อาศัยบุญใหม่ทำดีต่อไปความดีทั้งในชาติเนี้ยสำคัญที่สุดชาติเนี้ยต้องทำต้องสะสมบารมีให้มากขึ้นแล้วก็จะสำเร็จทุกอย่างที่ตั้งใจพระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีมาจนสำเร็จด้วยฐานศีลภาวนาก็ขอให้คิดว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นของจริงเป็นของประเสริฐเลิศที่สุดไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบได้เท่ากับพระพุทธธรรมพระสงฆ์ศีลฐานที่เราทำไว้ก็ขอให้จงสถิตไว้ในหัวใจเราก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่กันอย่างเข้าใจซึ่งกันและกันอยู่กันอย่างมีศีลธรรมอยู่กันอย่างใจเย็นสวดมนต์ไหว้พระให้มันเป็นนิจศีล สวดมนต์ไหว้พระจนจิตใจของเราเย็นแล้วอยู่ที่ไหนก็มีความสุขถ้าคนเราใจเย็นลงแต่คนเราใจร้อนแล้วอยู่ที่ไหนก็ร้อนหาความสุขไม่ได้แม้แต่เปิดแอร์ให้เย็นฉ่ำใจก็ร้อนอยู่ไม่ได้แต่คนบ้านร้อนๆเนี่ยพัดโบกแล้วโบกอีกก็ยังร้อนแต่มันอยู่ได้เพราะใจมันเย็นนั้นจึงว่าจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงก็ขอให้สร้างบารมีต่อไปแต่ได้ประมาท คนเราก็จะเจริญตรงใจเรานี่เองไม่มีใครเอาไปได้หรอกบุญที่ทำไปก็เจ้าของเท่านั้นที่จะเป็นผู้นำมาอันนี้เป็นเครื่องวัดกันตรงใจบางคนเกิดมาเนี่ยหาบ้านอยู่ไม่ได้เช่ากันชั่วลูกชั่วหลานเพราะไม่เคยทำฐานบารมีไว้ดีไม่เคยขุดบ่อก่อศาลาไม่เคยสร้างถนนน้นดังไม่เคยสร้างวัดสร้างบาไม่เคยบุญนะปฏิสังขรณ์ไม่เคยกตัญญูรู้คุณเขาไม่ได้สร้างบุญกุศลเกิดมาก็ไม่มีบ้านอยู่บางคนเกิดมาต้องไปขอทานเขากินเนี่ยแม้แต่ไปดินสักคืบเดียวก็ไม่มีอันนี้เพราะฐานบารมีไม่ดีที่พุทธเจ้าท่านบอกถ้าไม่ให้ทานเราจะเป็นคนจนคนให้จะเป็นคนรวยทุกชาติฉะนั้นทานศีลภาวนาจึงเป็นอนิสัยปัจจัยของคนเราทางไปแล้วใครเอาไปไม่ได้เราเป็นเจ้าของเป็นทรัพย์ภายใน เกิดมาในชาตินี้จะให้มันเปล่าประโยชน์ขอให้ตั้งใจทำบุญกุศลให้เพียงพอแล้วก็จะมีความสุขทุกคนทุกครอบครัวก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเถิด
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

วันนี้หรือวันหน้ามรณาแน่ในวันนี้มีโชคดีที่เป็นอยู่วันข้างหน้าไม่รู้อยู่หรือไม่แม้วันนี้ที่เวลาเดินหน้าไปมองอะไรไม่เห็นเช่นเรื่องลับในตอนเช้าเราเป็นอยู่ดูสุขสันต์ตกตอนสายวายชีวันพลันดิ้นดับในตอนเย็นเห็นหน้าค่ำลาลับสุดจักนับคำหนึ่งหมายตายเมื่อไหร่

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัทสีในสมัยพุทธกาลได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของกุฎุมพีอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังเรื่องของกุฎุมพีอุบาสกเป็นเรื่องที่กล่าวถึงการเสียใจร้องไห้อย่างมากของพ่อด้วยคิดถึงบุตรผู้ตายจากไปจนไม่อาจจะหักห้ามความเสียใจที่เกิดขึ้นนั้นได้นี่เป็นรักที่พ่อมีต่อลูกๆจะหาได้จากพ่อแม่เท่านั้นที่เป็นความรักจากใจที่มีจิตใจจริงจังพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ในวัดพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีได้ทรงปรารภกุฎุมพีผู้นี้ให้เป็นต้นเหตุจึงตรัสพระธรรมเทศนาตามที่มีบันทึกไว้ในอรรถกถาคัมภีร์ธรรมบทดังนี้กุฎุมพีนั้นครั้นบุตรของตนตายไปแล้วเขาถูกความโศกเศร้าเข้าครอบงำทำให้เสียใจจึงไปที่ป่าช้าเป็นที่เผาบุตรของตนร้องไห้คร่ำครวญรำพันโดยไม่มีทางที่จะหักห้ามความโศกเศร้าถึงบุตรของตนได้เลยพระบรมศาสดาทรงพิจารณาดูสัตวโลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นอุปนิสัยคือคุณความดีที่เป็นทุนหรือเป็นพื้นอยู่ในจิตใจที่จะได้สำเร็จโสดาปัตติมรรคของกุฎุมพีนั้นพอพระองค์ทรงกลับจากทรงจาริกบิณฑบาตและสวยพระตาหารเสร็จแล้วได้ทรงพาพระภิกษุผู้เป็นปัจฉาสมณะคำว่าปัจฉาสมณะก็คือพระผู้ติดตามหนึ่งรูปเสร็จไปที่ประตูเรือนของกุฎุมพีนั้นกุฎุมพีพอรู้ว่าพระบรมศาสดาเสด็จมาจึงคิดว่าพระบรมศาสดาจักทรงประสงค์เพื่อจะตรัสปราศัยกับเราเขาจึงกราบทูลรัตนาพระบรมศาสดาให้เสด็จเข้าไปในเรือนและเขาปูอาสนะไว้ในท่ามกลางเรือนและหลังจากพระบรมศาสดาประทับนั่งแล้วเขาเข้ามาถวายบังคมและนั่งอยู่ในที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระบรมศาสดาตรัสถามกุฎุมพีนั้นว่าดูก่อนอุบาสกท่านต้องมีความทุกข์เพราะเหตุอะไรหรือหนอกุฎุมพีนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์มีความทุกข์เพราะความพลัดพรากจากบุตรของข้าพระองค์ได้ตายจากไปแล้วพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนอุบาสกท่านอย่าคิดเลยความตายนี้ไม่ได้มีในที่แห่งเดียวและไม่ใช่มีจำเพาะแก่บุคคลผู้เดียวเท่านั้นด้วยเหตุว่าความเป็นไปแห่งภพคือชาติหรือการเกิดยังมีอยู่ตราบใดความตายของสัตว์ก็ยังมีแก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ตราบนั้นแม้สังขารอันหนึ่งที่ชื่อว่าเที่ยงยั่งยืนไม่มีเลยเพราะเหตุนั้นท่านพึงพิจารณาโดยอุบายอันแยบคายคำว่าแยบคายก็หมายถึงเหมาะกับเหตุผลว่าธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นมีขึ้นและเป็นอยู่ตามธรรมดาของสิ่งนั้นมีความตายเป็นธรรมดาก็ได้ตายไปแล้วสิ่งที่มีความแตกเป็นธรรมดาก็แตกไปแล้วใครๆไม่ควรโศกเศร้าเพราะบัณฑิตทั้งหลายในปางก่อนไม่มีความโศกเศร้าในเวลาบุตรอันเป็นที่รักตายไปได้เจริญแต่มรณสติการเจริญมรณสติก็ระลึกถึงความตายคือพิจารณาเห็นความตายที่จะต้องมีมาถึงตนเป็นธรรมดาเพื่อให้ใจสงบจากบาปได้ว่าสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ตายไปแล้วสิ่งที่มีความแตกเป็นธรรมดาก็แตกไปแล้วไม่มีความเศร้าโศกเสียใจกุฎุมพีกราบทูลอ้อนวอนว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าบัณฑิตพวกไหนได้กระทําแล้วอย่างนั้นและได้กระทําไว้ในการไรขอพระองค์ทรงพระกรุณาตรัสบอกแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงทรงนําอดีตนิทานที่มีอยู่ในอรรถกถาชาดกที่ขยายความบาลีโอรุงคชาดกแห่งปัญจกนิบาตชาดกคัมภีร์ขุททกนิกายชาดกว่าสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งสังขารโลกหมายถึงโลกคือสังขาร
ได้แก่ชุมนุมแห่งสังขารทั้งปวงที่ต้องเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยคือเหตุที่เป็นทางให้เกิดผลในอดีตกาลคือเวลาที่ล่วงแล้วครั้งพระเจ้าพรหมทัตทรงครองราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพราหมณ์อยู่ในหมู่บ้านปากทางในเมืองพาราณสีทำการเลี้ยงชีวิตด้วยอาชีพกสิกรรมกสิกรรมก็คือการทำไร่ไถนาพราหมณ์นั้นมีภรรยาหนึ่งคนมีลูกชายหนึ่งคนมีลูกสาวหนึ่งคนมีลูกสะใภ้หนึ่งคนและมีทาสีหนึ่งคนรวมเป็น6คนด้วยกันและครอบครัวของพราหมณ์เป็นครอบครัวที่มีความรักและความเริงรื่นชื่นบานเรียกว่ามีความรักสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นอย่างดีทีเดียวส่วนพราหมณ์นั้นได้เจริญมรณสติคือระลึกถึงความตายอยู่เสมอและเขาได้ส่องสอนบุคคลทั้ง5ให้บริจาคทานรักษาศีลทั้งรักษาอุโบสถศีลและนอกจากนั้นก็ยังให้เจริญมรณสติคือหมั่นระลึกถึงความตายอยู่เป็นนิดโดยให้กำหนดอาการตายของตนเองเป็นหลักเพราะความตายของสัตว์ทั้งหลายนี้แน่นอนชีวิตไม่แน่นอนสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงมีความสุดโทรมเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านอย่าประมาททั้งกลางคืนและกลางวันบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้ฟังคำสอนของพราหมณ์ที่มาแนะนำให้รู้จักประพฤติดีปฏิบัติชอบดำเนินชีวิตไปในทางที่บริจาคทานบ้างรักษาศีล5บ้างรักษาศีลอุโบสถบ้างแล้วก็ให้เจริญมรณสติระลึกถึงความตายบ้างทุกคนก็ได้พร้อมใจกันรับเอาคำสั่งสอนของพราหมณ์นั้นมาปฏิบัติตามโดยได้ตั้งใจเจริญ

ณสติคือระลึกถึงความตายโดยมิได้ประมาทโดยเอามรณสตินี้เป็นที่ตั้งในการที่จะทำให้จิตใจมีที่ยึดเหนี่ยวคือระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์ทำใจให้อยู่กับความตายไม่กลัวความตายทำให้ความตายเหมือนเป็นเพื่อนที่จะร่วมเดินทางไปกับเราในการไปสู่โลกหน้าอยู่มาวันหนึ่งพราหมณ์ออกไปไถนากับลูกชายของตนลูกชายเมื่อไปถึงที่นาแล้วก็ได้ไปนำขยะมารวมไว้ที่จอมปลวกแห่งหนึ่งแล้วก็จุดไฟเผาแต่เผอิญที่จอมปลวกนั้นได้มีอสรพิษอยู่ตัวหนึ่งพอได้กระทบกับฟันไฟที่พาเข้าไปในตาของเขาอสรพิษก็จึงโกรธออกจากรูที่อยู่ในจอมปลวกนั้นมากัดลูกชายของพราหมณ์เข้าสีเขี้ยวด้วยงูเข้าใจว่าเรามีภัยจากควันเพราะอาศัยคนผู้นี้อันนี้ก็เป็นความคิดของงูนะคิดว่าบุคคลที่มาสมไฟเนี่ยก็เป็นผู้ที่ทำให้เกิดภัยแก่เราลูกชายของพราหมณ์ได้รับพิษร้ายจากอสรพิษอย่างร้ายแรงมากจนกระทั่งล้มลงนอนตายในที่นั้นทันทีคือไม่ต้องมีการมาปฐมพยาบาลหรือมีการเยียวยารักษาเลยรักษาไม่ทันเพราะว่าพิษที่ได้รับเข้าไปนั้นเป็นพิษที่ร้ายแรงมากพราหมณ์พอเห็นลูกชายเดินโซเซโซเซแล้วก็ล้มลงจึงหยุดโคจากการไถนาเดินไปหาลูกชายและรู้ว่าลูกชายตายแล้วก็ไม่ได้แสดงความโศกเศร้าเสียใจอะไรเลยเมื่อเห็นลูกชายตายก็จึงอุ้มศพลูกชายไปนอนใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งแล้วใช้ผ้าคลุมศพลูกชายไว้โดยเขาไม่ได้แสดงอาการเสียอกเสียใจหรือร้องไห้คร่ำครวญอะไรออกมาให้คนได้เห็นเลยและเขากลับไปไถนาต่อไปตามเดิมดูมาหนึ่งว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ใจของพราหมณ์นั้นก็ไม่ได้ลืมมรณสติหรือความเปลี่ยนแปลงของชีวิตสังขารเหล่านี้ชีวิตทุกชีวิตสังขารทุกสังขารมีแต่การเปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับไม่มีอะไรคงที่หรือไม่มีอะไรถอยหลังการจะไปถอยหลังเริ่มต้นใหม่ของชีวิตและสังขารนี้ไม่มีแม้แต่คงที่ก็ไม่มีมีอย่างเดียวคือเดินรุดหน้าไปหาความตายเท่านั้นฉะนั้นการพิจารณาความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอันเป็นความไม่เที่ยงที่ทุกคนต้องประสบอยู่นั้นก็ขอให้ทุกท่านได้ทำใจให้ถูกกับความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็แล้วกันว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงมีเพียงอย่างเดียวเป็นหลักของชีวิตว่าสิ่งที่มีความแตกไปเป็นธรรมดาก็แตกไปแล้วสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ตายไปแล้วสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงย่อมถึงความตายอย่างแน่แท้ในขณะที่พราหมณ์กำลังไถนาได้เห็นบุรุษผู้คุ้นเคยกันคนหนึ่งเดินผ่านมาใกล้กับที่เขาไถนาก็จึงร้องถามบุรุษนั้นว่าพ่อคุณจะไปในหมู่บ้านหรือและเมื่อพราหมณ์ได้ฟังคำตอบของบุรุษนั้นแล้วเมื่อจะสั่งฝากให้บุรุษผู้นั้นนำเอาข่าวไปบอกให้ทางบ้านได้ทราบเนี่ยก็จึงได้ร้องสั่งไปว่าถ้าหากท่านเข้าไปในหมู่บ้านก็ขอให้ท่านช่วยบอกกับภรรยาของข้าพเจ้าว่าวันนี้จงนำอาหารมาเพียงหนึ่งส่วนเพื่อคนคนเดียวเท่านั้นนะบุรุษนั้นรับคำของพราหมณ์แล้วก็นำคำสั่งฝากนั้นไปบอกกับภรรยาของพราหมณ์ให้ทราบว่าพราหมณ์สั่งฝากมาให้บอกว่าวันนี้ให้นำอาหารไปให้เพียงหนึ่งส่วนเท่านั้นความจริงในวันก่อนๆมานางทาสีคนเดียวเป็นผู้นำอาหารมาส่งให้แก่พราหมณ์และลูกชายแต่ในวันนี้บุคคลทั้งสี่ได้นุ่งขาวห่มขาวถือของหอมและดอกไม้เป็นต้นด้วยนางพรามณีคิดว่าลูกชายของเราตายแล้ว
นี่เป็นความคาดคิดนะที่นางพรามณีก็ไม่ได้แสดงความเสียอกเสียใจอะไรเลยเพียงแต่คิดถึงเหตุการณ์ที่ได้ฟังคำบุรุษมาบอกว่าสามีสั่งให้นำเอาอาหารไปเพียงส่วนเดียวก็นึกได้ทันทีว่าลูกชายของเราคงเสียชีวิตแล้วเมื่อนางคิดถึงความตายของลูกชายนางก็ไม่ได้มีความหวั่นไหววิตกในเรื่องความตายนั่นเลยเพราะว่านางมีจิตใจอบรมมรณสติคือระลึกถึงความตายดีแล้วรู้จักความตายดีก็เลยไม่ได้หวั่นกลัวต่อความตายที่จะมาถึงตนและคนอื่นแล้วนางก็ให้ทาสีถืออาหารออกไปที่นาพร้อมกันทั้ง4คนเพราะบ้านนี้มีด้วยกัน6คนพราหมณ์กับลูกชายออกไปไถนาอยู่ที่นา2คนก็เหลืออยู่ทางบ้าน4คนเมื่อบุคคลทั้ง4ไปถึงที่นาแล้วก็ได้ให้ทาสีนำอาหารไปให้แก่พราหมณ์เมื่อพราหมณ์รับภาชนะอาหารจากทาสีก็นั่งบริโภคอาหารภายใต้ร่มไม้ที่ลูกชายนอนตายอยู่นั้นจนกระทั่งอิ่มหนำสำราญแล้วและทุกคนจึงพากันเก็บฟืนมากองเป็นกองฟอนขึ้นแล้วช่วยกันยกศพนั้นขึ้นวางบนกองฟืนที่ทำเป็นเชิงตะกอนหรือกองฟอนต่างคนต่างก็บูชาด้วยของหอมและดอกไม้แล้วจุดไฟเผาศพบุตรชายของพราหมณ์นั้นในการเผาศพครั้งนี้ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งเลยจักแสดงความเสียใจร้องไห้แม้คนเดียวไม่มีคนน้ำตาไหลเลยทุกคนทำใจได้ในการเสียชีวิตของลูกชายของพราหมณ์ไปทั้งนี้ก็เนื่องด้วยว่าบุคคลเหล่านั้นทุกคนได้ฝึกหัดอบรมจิตใจระลึกถึงความตายมาเป็นอย่างดีแล้วรู้จักความตายได้ดีแล้วถือว่าความตายเป็นสิ่งที่มีติดตัวเราอยู่ทุกคนทุกแห่งที่เราจะไปทางไหนก็ตามความตายก็ตามเราไปด้วยนี่เป็นหลักสัจธรรมอย่างหนึ่งที่เราควรจะนำมาพิจารณาให้มองเห็นถึงชีวิตของเรามีความตายเป็นเพื่อนหรือถ้าคิดอย่างสูงศักดิ์ศรีหน่อยก็ว่าชีวิตนี้มีความตายเป็นเจ้านายคอยบังคับบัญชาเราอยู่ที่จะไม่ให้เรารอดพ้นไปจากอำนาจของมัจจุราชคือความตายได้ปรากฏว่าในการเผาศพครั้งนั้นที่ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งจักเสียใจร้องไห้เลยสักคนเดียวก็ดังที่กล่าวแล้วว่าทุกคนรู้จักความตายดีเพราะได้เจริญมรณสติคือระลึกถึงความตายไว้แล้วและด้วยอนุภาพแห่งศีลธรรมของบุคคลทั้ง5คนที่มีตาพราหมณ์ภรรยาลูกสะใภ้คนใช้ลูกสาวก็ทำให้พบคือที่ประทับนั่งของท้าวสักกะเทวราชแสดงอาการเร่าร้อนขึ้นมาพระองค์ทรงใคร่ครวญว่าใครเนาะพอใจให้เราเคลื่อนจากที่นั่งครั้นทรงทราบถึงพระอาการเร่าร้อนพระราชอาจด้วยอำนาจแห่งศีลธรรมของบุคคลเหล่านั้นก็ทรงมีพระทัยทรงเลื่อมใสพระองค์จึงเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาอย่างสถานที่ที่บุคคลเหล่านั้นกำลังเผาศพกันอยู่และตรัสถามว่าดูก่อนท่านทั้งหลายพวกท่านเผาอะไรอยู่บุคคลเหล่านั้นตอบว่าพวกเราเผามนุษย์คนหนึ่งนายพระอินทร์ตรัสถามแย้งว่าพวกท่านคงจะไม่ได้เผามนุษย์แต่คงฆ่าเนื้อนำมาเผากระมังพราหมณ์ตอบว่าพวกเราไม่ได้ฆ่าเนื้อมาเผาแต่พวกเราเผามนุษย์จริงๆนายพระอินทร์ตรัสถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นคงเป็นมนุษย์ผู้ที่จองเวรกับพวกท่านใช่หรือไม่พราหมณ์ตอบว่าไม่ใช่มนุษย์ผู้ที่จองเวรกันแต่ผู้ตายนั้นเป็นบุตรผู้เกิดจากอกของข้าพเจ้านายพระอินทร์ตรัสถามว่าคงไม่ใช่บุตรผู้เป็นที่รักของท่านกระมังพราหมณ์ตอบว่าเป็นบุตรสุดที่รักยิ่งของข้าพระเจ้านายพระอินทร์ตรัสถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรท่านจึงไม่ร้องไห้เล่าเมื่อพราหมณ์จะบอกถึงเหตุผลที่ไม่เสียใจร้องไห้ในการเผาศพลูกชายนั้นจ
ึงกล่าวคาถาคำว่า

าในภาษาบาลีนี่ก็หมายถึงคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองในภาษาบาลีเป็นคาถาที่มีอยู่ในบาลีโอรคชาดกแห่งปัญจกนิบาตชาดกคัมภีร์ขุททกนิกายชาดกความว่าบุตรของข้าพเจ้าละทิ้งร่างกายของตนไปเหมือนงูลอกคราบคืองูที่ลอกคราบเก่าทิ้งไปฉะนั้นเมื่อร่างกายแห่งบุตรของข้าพเจ้าใช้อะไรไม่ได้และเมื่อบุตรของข้าพเจ้าตายไปแล้วอย่างนี้เขาถูกเผาอยู่ย่อมไม่รู้สึกถึงการร้องไห้ของพวกญาติเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศกถึงเขาคติคือทางไปของตนมีอย่างใดเขาย่อมไปตามคติของเขาอย่างนั้นพระอินทร์ทรงสดับคำตอบของพราหมณ์แล้วจึงตรัสถามนางพราหมณีบ้างว่าท่านเล่าเขาเป็นอะไรกับท่านนางพราหมณีตอบว่าเขาเป็นบุตรที่ดิฉันอุ้มท้องประคองครรภ์มาตั้ง10 เดือนและให้ดื่มน้ำนมทั้งประคบประงมอบรมมาเป็นอย่างดีจนเจริญเติบโตมาโดยลำดับนายพระอินทร์ตรัสถามว่านี่แน่แม่คุณบิดาไม่ร้องไห้เพราะเขาเป็นผู้ชายก็ตามแต่มารดาย่อมใจอ่อนกว่าผู้ชายเหตุฉะนั้นท่านจึงไม่ร้องไห้เล่านางพราหมณีจะชี้แจงเหตุผลที่ไม่ร้องไห้กับพระอินทร์จึงกล่าวคาถาว่าบุตรของดิฉันนี้ดิฉันไม่ได้เชื้อเชิญเขามาจากปรโลกปรโลกก็คือโลกอื่นเขาก็มาเองแม้เมื่อเขาจะไปจากโลกมนุษย์นี้ดิฉันก็ไม่ได้อนุญาตให้เขาไปเขามาอย่างใดเขาก็ไปอย่างนั้นความเสียใจคร่ำครวญถึงบุตรของดิฉันผู้ไปจากมนุษยโลกนั้นจะเกิดประโยชน์อะไรบุตรของดิฉันถูกเผาอยู่ก็ไม่รู้สึกถึงการร้องไห้ของพวกญาติเพราะฉะนั้นดิฉันจึงไม่โศกเศร้าถึงเขาคติของตนมีอย่างใดเขาก็ไปตามคติของตนอย่างนั้นพระอินทร์ทรงสดับคำของนางพราหมณีผู้เป็นมารดาแล้วจึงตรัสถามความรู้สึกของน้องสาวว่านี่แน่แม่หนูคนตายนั้นเป็นอะไรกับเธอหรือนางตอบว่าข้าแต่นายเขาเป็นพี่ชายของดิฉันจ้ะพระอินทร์ตรัสถามต่อไปว่าธรรมดาน้องสาวย่อมรักพี่ชายเพราะเหตุไรเธอจึงไม่ร้องไห้เล่าฝ่ายนางจะชี้แจงเหตุผลที่ไม่ร้องไห้แด่พระอินทร์จึงกล่าวคาถาคือคำประพันธ์ความว่าเมื่อพี่ชายตายแล้วถ้าดิฉันจะร้องไห้ดิฉันก็จะพึงสู้ผอมไปเมื่อดิฉันร้องไห้อยู่จะมีผลอะไรทั้งญาติมิตรและสหายของดิฉันก็ไม่พึงพอใจยิ่งขึ้นพี่ชายของดิฉันถูกเผาอยู่ก็ไม่รู้สึกถึงความคร่ำครวญร่ำไห้ของพวกญาติเพราะฉะนั้นดิฉันจึงไม่โศกเศร้าถึงพี่ชายนั้นคติของตนมีอย่างใดเขาก็ไปตามคติของตนอย่างนั้นครั้นพระอินทร์ทรงสดับคำของน้องสาวแล้วจึงตรัสถามภรรยาว่าดูก่อนแม่คุณเขาเป็นอะไรกับเธอนางตอบว่าข้าแต่นายเขาเป็นสามีของดิฉันจ้ะพระอินทร์ตรัสถามต่อไปว่าธรรมดาสตรีทั้งหลายเมื่อสามีตายไปแล้วก็ต้องตกเป็นหญิงไม้ไร้ที่พึ่งเหตุไรเล่าเธอจึงไม่ร้องไห้ภรรยาของผู้ตายจะชี้แจงเหตุผลที่ไม่ร้องไห้จึงกล่าวคาถาว่าเด็กร้องไห้ขอพระจันทร์ที่โคจรไปในท้องฟ้าชั้นใดการที่บุคคลมาโศกเศร้าถึงผู้ที่ไปในปรโลกแล้วก็ฉันนั้นสามีของดิฉันถูกเผาอยู่ย่อมไม่รู้สึกว่าญาติทั้งหลายคร่ำครวญถึงเขาเพราะฉะนั้นดิฉันจึงไม่โศกเศร้าถึงสามีนั้นคติของตนมีอย่างใดเขาก็ไปตามคติของตนอย่างนั้นพระอินทร์ทรงสดับคำชี้แจงของภรรยาแล้วจึงตรัสถามนางทาสีว่านี่แม่ทาสีเขาเกี่ยวข้องเป็นอะไรกับเธอหรือนางทาสีตอบว่าเขาเป็นนายของดิฉันเจ้าค่ะพระอินทร์ตรัสถามต่อไปว่า

องค์เบียดเบียนโบยตีและใช้งานเธอหนักใช่ไหมเพราะเหตุไรเธอจึงไม่เสียใจร้องไห้โดยคิดว่าเราพ้นจากทุกข์จากคนนี้ไปเสียทีนางทาสีกล่าวแย้งว่าท่านอย่ากล่าวอย่างนั้นการกระทำของนายผู้นี้เหมาะสมนายของดิฉันประกอบด้วยขันติคือความอดทนอดกลั้นมีเมตตาคือความรักคิดจะให้เป็นสุขและมีกรุณาคือความเอ็นดูคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์คล้ายดังบุตรผู้เกิดในอกเจ้าค่ะพระอินทร์ถามว่าเมื่อเป็นฉะนั้นเพราะเหตุใดเธอจึงไม่ร้องไห้เล่านางทาสีจะชี้แจงเหตุผลที่ไม่ร้องไห้แด่พระอินทร์จึงกล่าวคาถาว่าหม้อน้ำที่แตกแล้วเชื่อมต่อให้สนิทอีกไม่ได้ชั้นใดการที่บุคคลมาโศกเศร้าถึงผู้ที่ตายไปสู่ปรโลกนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันนายของดิฉันถูกเผาอยู่ย่อมไม่รู้สึกว่าญาติร้องไห้คร่ำครวญถึงเขาเพราะเหตุนั้นดิฉันจึงไม่โศกเศร้าถึงนายนั้นคติของตนมีอย่างใดนายของดิฉันก็ไปตามคติของตนอย่างนั้นครั้นพระอินทร์ได้ทรงสดับถ้อยคำที่ประกอบด้วยธรรมะของทุกๆคนแล้วทรงเลื่อมใสในการประพฤติปฏิบัติที่บุคคลเหล่านั้นสามารถกระทำจิตใจไว้ในมรณสติคือระลึกถึงความตายอันเป็นเหตุที่ทำให้หักห้ามจิตใจให้หายโศกเศร้าเสียใจได้จึงได้ทรงเลื่อมใสและตรัสว่าท่านทั้งหลายอบรมมรณสติโดยไม่ได้ประมาทแล้วจำเดิมแต่นี้ไปพวกท่านไม่ต้องกระทำการงานเราเป็นท้าวสักกะเทวราชเราจักบรรจุรัตนะ7ประการอันนับไม่ถ้วนไว้ในเรือนของพวกท่านขอพวกท่านจงให้ทานรักษาศีลรักษาอุโบสถศีลจงอย่าประมาทและหลังจากพระองค์ประทานกล่าวสอนแล้วทรงบันดาลให้เรือนของพราหมณ์เต็มบริเวณแก้วแล้วก็สินทรัพย์นับไม่ถ้วนและต่อจากนั้นพระองค์ก็เสด็จจากไปเมื่อพระบรมศาสดาตรัสเล่าอดีตนิทานจบแล้วจึงตรัสต่อไปอีกว่าบัณฑิตในการก่อนเมื่อลูกรักตายแล้วไม่กระทำอย่างท่านผู้ทอดทิ้งการงานไม่บริโภคอาหารที่ร้องไห้อยู่ในบัดนี้ไม่ทำความโศกเศร้าด้วยอำนาจแห่งการอบรมมรณสติคือระลึกถึงความตายได้บริโภคอาหารตั้งใจกระทำการงานเพราะฉะนั้นท่านอย่าคิดว่าลูกรักของเราตายแล้วแท้จริงความโศกก็ดีภัยคือความกลัวก็ดีเมื่อจะเกิดย่อมอาศัยความรักทั้งนั้นแล้วพระองค์จึงตรัสพระคาถาธรรมนี้ว่าความโศกย่อมเกิดจากของที่รักภัยย่อมเกิดจากของที่รักความโศกย่อมไม่มีแก่ผู้พ้นจากของที่รักภัยจักมีมาจากไหนพระอัตถกถาจารย์อธิบายความในพระคาถานี้ไว้ว่าคำว่าจากของที่รักคือความโศกก็ดีภัยก็ดีมีวัฏฏะคือความหมุนเวียนเป็นรากเหง้าเมื่อจะเกิดก็อาศัยสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักที่เราพอใจทั้งนั้นเกิดขึ้นแต่ผู้พ้นจากความรักนั้นแล้วความโศกหรือภัยก็ไม่มีในเวลาพระบรมศาสดาทรงเทศนาจบลงกุฎุมพีอุบาสกก็ได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นในพระพุทธศาสนาพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แก่ประชุมชนผู้อยู่ในสถานที่นั้นก็เป็นอันว่าชีวประวัติของกุฎุมพีอุบาสกที่นำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้จบเพียงเท่านี้แต่ก่อนจะจบเรื่องนี้ไปก็อยากจะขอฝากข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องการเจริญมรณสติว่ามีผลดีอย่างไรตามคัมภีร์ที่บัณฑิตท่านอธิบายไว้ว่าผลแห่งการเจริญมรณสติคือระลึกถึงความตายนี้
มีอย่างต่ำอยู่ถึง9อย่างด้วยกันอันเป็นผลดีที่นับว่าเป็นอย่างต่ำ9ประการนั้นมีอะไรบ้างท่านผู้ฟังครับเวลาของรายการสิ้นสุดแล้วก็ต้องขอยุติและลาจากไปเพียงนี้สวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ทีปัตถโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-496-1240ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิตตังรักเขทะเมธาวีตีณบัดนี้อาตมาภาพจะได้บรรยายแสดงพระธรรมเทศนาในวันสวดอภิธรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่514ใช่ไหมอาตมาก็จะแสดงพอสมควรแก่การเวลาดีใจที่ได้รับกิจนิมนต์ให้มาแสดงธรรมอาตมาภาพมาครั้งนี้เป็นผู้มาครั้งที่สองครั้งแรกนั้นมาช่วงเย็นๆแต่คงประมาณ7-10ปีมาแล้ว ที่ลูกศิษย์ผ่านมาแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ท่านได้ล่วงหลวงพ่อได้ล่วงลับไป ก็ได้ยิงข่าวอยู่ตลอดเวลาที่วัดของอาตมาก็เป็นตำหนักปฏิบัติลูกศิษย์ลูกหาหรือผู้ปฏิบัติจะกล่าวขวัญถึงอยู่เสมอแม้แต่รถรับจ้างคนสิบล้อรถประจำทางก็จะเล่ากล่าวขานถึงธรรมะวัดสังฆทานอยู่เป็นประจำ อาตมาก็ฟังจากญาติโยมมีญาติโยมมาเล่าให้ฟังอาตมาหมุนคลื่นเพื่อฟังแล้วก็เกิดความประทับใจในส่วนที่วัดสังฆทานได้เผยแผ่ธรรมะให้แก่ญาติโยมพุทธบริษัททั่วประเทศได้รับฟังแม้แต่คนสิบล้อรถบัสรถประจำทางยิ่งคนสิบล้อเขาก็ฟังกลางคืนเขาก็มาเล่าให้ฟัง ซึ่งมีความปลาปลื้มใจที่

มีพระสงฆ์องค์ขเจ้าท่านเผยแผ่ธรรมแม้แต่ญาติโยมก็ยังที่ไปปฏิบัติยังเล่าว่าเคยเดินธุดงค์กับหลวงพ่อสนองไปสร้างวัดสร้างวาแล้วพูดถึงคุณธรรมที่พระคุณท่านหลวงพ่อพาเดินธุดงค์อาตมาก็ดีใจแต่มารู้สึกที่เสียดายที่หลวงพ่อใช้สังขารให้คุ้มโดยไม่สนใจว่ากายสังขารจะเป็นอย่างไรทราบข่าวว่าท่านใช้สังขารของท่านเผยแผ่พุทธศาสนาเดินทุดงธรรมญาตราไปหลายสถานที่ทั้งไทยทั้งประเทศอินเดีย นี่แหละคือหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ผู้ประกาศธรรมไม่ว่าเวนยสัตว์จะอยู่ที่ไหนที่ไหนท่านก็ไปเผยแผ่ประกาศสัจธรรมให้แก่พุทธบริษัทที่ยังรอโปรดเมตตาแก่ผู้ที่มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นก็สอนให้ทุกคนนั้นรักษาจิตรักษาใจ ให้รักษาภายในไม่ให้มองไปทางนอกที่อาตมายกขึ้นภาษาบาลีที่เป็นอุเทศหัวข้อว่าจิตตังรักเคทะเมธาวีนั่นแหละผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตทำไมต้องมารักษาจิตกันด้วยเล่าแต่สมัยก่อนก็ไม่เท่าไหร่ยิ่งโลกาภิวัตสังคมรุ่นใหม่สิ่งที่คอยควบคุมและรบเร้าทางด้านจิตใจมีมากมายถ้าเราไม่รู้จักในการรักษาจิตของตัวเองเราก็อาจจะเป็นถูกอวิชชาเข้าครอบคุมจิตของตัวเองได้หลงไปตามกระแสแห่งโลกนิยมยิ่งสังคมปัจจุบันนี้เป็นสังคมที่ต้องใช้โยนิโสมนสิการใครครวญโดยอุบายที่ชอบถ้าไม่ใช้พิจารณาไตรตรองให้ดีก็หลงไปตามกระแสสิ่งเหล่านั้นได้มากเพราะทุกอย่างต้องใช้พินิจพิเคราะห์ไตรตรองให้ดีว่าอะไรควรหรือไม่ควรควรเหมาะสมอย่างไรจะอยู่ตรงไหนให้มันถูกบทถูกแบบถ้าเล่นไม่ถูกบทไม่ถูกแบบก็จะมีปัญหาเพราะสังคมปัจจุบันนี้มันรุ่มร้อนกระวนกระวายหาที่พึ่งยากตื่นเช้ามาฟังข่าวก็ทำให้จิตใจรุ่มร้อนไม่ค่อยสบายใจดูหนังสือพิมพ์หรือเกิดการรุ่มร้อนเหมือนเราจะไปอยู่ตามกับสภาวะตามกับเขาไปด้วย ยิ่งเสพมากๆใจก็เราก็รุ่มร้อนมีความโกรธมีความไม่พอใจตามมาด้วยถ้าสติตามไม่ทันทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเราตามไม่ทันก็ถูกอวิชชาเข้าครอบงำได้อวิชชานี้แปลว่าความไม่รู้ตามสภาวะธรรมตามคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือไม่รู้ตามความเป็นจริงนั่นแหละคือไม่รู้ในทุกข์

ไม่รู้ในสาเหตุแห่งทุกข์ไม่รู้ในความดับทุกข์ไม่รู้ในข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์ไม่รู้ในอดีตไม่รู้ในอนาคตไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทว่าธรรมทั้งหลายอาศัยกันและกันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะความไม่รู้นี่แหละมันปิดบังดวงจิตใจของเราทำให้จิตเรานั้นมืดบอดมีโลภะโทสะโมหะเข้ามาครอบงำขาดสติสัมปชัญญะ

โลภะโทสะโมหะเข้ามาครอบงำขาดสติสัมปชัญญะเมื่อขาดสติสัมปชัญญะแล้วโลภะโทสะเข้ามาเกิดขึ้นในจิตอย่างนี้เราจะทำอย่างไรฉะนั้นเราก็ต้องใช้อะไรเป็นที่พึ่งล่ะที่นี่ก็เหมือนกันใช้คำว่าพุทโธภาวนาว่าพุทโธพุทหายใจเข้าโธหายใจออกพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ในที่นี้คือรู้อริยสัจสี่มีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่ต่างหากที่เราจะต้องรู้แต่ว่าสังคมปัจจุบันไม่ค่อยจะศึกษารู้ตัวนี้คือไปรู้อย่างอื่นจนหมดรู้เป็นด็อกเตอร์ระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็รู้อย่างนั้นจนหมดแต่การจะรู้ภายในนั้นมันรู้ยากรู้ยากแสนเข็ญจริงๆจะทำให้รู้ภายในเห็นส่วนภายในของความไม่จีรังยั่งยืนมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปจะให้รู้อย่างนี้มันรู้ยากแล้วคนก็ไม่ค่อยอยากจะรู้รู้แล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรก็มักจะอ้างว่ารู้ก็เท่านั้นไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาความมั่งมีสีสุขของตัวเองได้ทุกคนก็ขวนขวายในส่วนที่มันเป็นภายนอกทรัพย์สมบัติภายนอกนั้นเป็นสังคมโลกที่เขาต้องการส่วนทรัพย์ภายในอริยทรัพย์ภายในนี้เป็นของผู้ประเสริฐหวังผลของนิพพานเขาต้องการฉะนั้นความต้องการมันทวนกระแสกันเมื่อความต้องการมันทวนกระแสมันต่างคนต้องการคนละแบบผู้ใฝ่ธรรมปรารถนาความสงบแห่งจิตเพื่อหวังความพ้นทุกข์อีกฝ่ายหนึ่งปรารถนาความต้องการแบบโลกียชนคืออยากได้อยากมีสารพัดอยากมันจึงถูกอวิชชาเข้าครอบงำปิดในดวงจิตไม่สามารถรับรู้ความคิดไม่สามารถยอมรับความเห็นต่างทั้งหลายความเห็นต่างคือเป็นศัตรูจนหมดความคิดเห็นอย่างนี้มันปิดบังดวงจิตไม่ยอมรับแสงสว่างแห่งความเป็นจริงของธรรมชาติเพราะสัตว์โลกและธรรมชาติทั้งหลายทุกฝ่ายต้องอยู่ร่วมกันเพื่อจันโลงโลกให้เกิดความแสงสว่างเจอความเจริญรุ่งเรืองแต่ทำไงได้สิ่งที่จะเปิดในดวงจิตให้เกิดความแสงสว่างได้ก็ต้องอาศัยคำว่าพุทโธนั่นแหละผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ในที่นี้คือรู้อริยสัจสี่นะคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคำว่าทุกนี้ก็มีอยู่สองแบบทุกกายทุกจิตนี่ต่างหากถ้าทุกกายเราไปที่ไหนทุกกายความเจ็บป่วยเราก็ไปโรงพยาบาลส่วนทุกจิตนั้นเราก็หาธรรมโอสถธรรมโอสถโอสถของคือยาแห่งธรรมะแล้วจะฝึกได้อย่างไรก็ฝึกดูลมหายใจเข้าออกนั่นแหละหายใจเข้าก็ภาวนาว่าพุทธหายใจออกก็ภาวนาว่าโทดูลม

หายใจเข้าหายใจออกญาติโยมที่อยู่ทางบ้านได้ยินเสียงกำหนดดูเสียงกำหนดไปดูลมหายใจเข้าหายใจออกลมกระทบที่ปลายจมูกก็ดีริมฝีปากเบื้องบนก็ดีหรือโพรงจมูกทั้งสองข้างก็ดีตรงไหนมันชัดเจนเราก็ตรงนั้นแหละเป็นจุดสูงกลางลมหายใจเข้าออกใหม่ๆก็ดึงลึกๆยาวๆเสียก่อนจะ9ครั้ง10ครั้งดึงยาวๆแล้วก็ปล่อยตามปกติของธรรมชาติคือธรรมหมายความว่าธรรมชาตินั้นลมหายใจเข้าออกหายใจอย่างไรหายใจตามปกตินั่นแหละเพียงแต่ว่าเอาจิตตั้งอยู่ที่ปลายจมูกพร้อมเอาสติคอยควบคุมจิตไว้ไม่ให้จิตสัดสายไปทางไหนธรรมชาติของจิตนั้นจอมสัดสายไปสู่ในอดีตอนาคตอดีตเป็นเครื่องร้อยรัดพันผูกรันทดรันทนใจเวลาคิดไปมันก็กระวนกระวายเราร้อนอยู่เสมออนาคตสิ่งยังไม่มาถึงเกิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจจิตมันก็จะไปสองทางนี้ผู้ฉลาดผู้เป็นบัณฑิตเมื่อสติรู้เท่าทันก็ต้องรีบดึงจิตมาอยู่อารมณ์ปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันคืออารมณ์กรรมฐานเนี่ยเช่นพัดลมมากระทบที่กายที่แขนที่ศีรษะที่ใบหูมีความรู้สึกว่าเย็นนั่นแหละความรู้สึกว่าเย็นนั่นแหละเป็นอารมณ์ปัจจุบันชั้นใดก็ชั้นนั้นผู้ใคร่ปฏิบัติหรือโยคีบุคคลผู้การปฏิบัติให้เห็นรูปนามให้เกิดขึ้นก็ต้องดูเรื่องของปัจจุบันเพ่งดูไปแต่เพ่งดูภายนอกไม่เห็นการที่จะเพ่งดูนั้นต้องดูภายในมันก็จะเกิดการเห็นรูปนามนามรูปนั้นจะเห็นได้และเข้าใจได้อยู่สามทางคือเข้าใจได้ก็มีสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังจากครูบาอาจารย์จากท่านผู้รู้ทั้งหลายฟังแล้วก็พิจารณาไปเกิดความรู้ขึ้นประการที่สองจินตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดตามเรื่องที่เขาที่เราพิจารณาคิดไปคิดตามนั้นนะแล้วก็ฟังแล้วก็เข้าใจนะเข้าใจเฉยๆไม่ใช่เกิดจากการปฏิบัติจริง คือคิดเอาหรือวิปัสสนึกเอานึกสิ่งนั้นนึกสิ่งนี้แต่ไม่ใช่วิปัสสนาคือนึกคือจินตนาการมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้ฟังแล้วก็ผงึกศีรษะเข้าใจ ส่วนภาวนามายปัญญานี้ปัญญาเกิดจากการลงมือปฏิบัติจริงจะนั่งก็ทำจริงเดินก็เดินจริงเหมือนหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดเจ้าวาดวัดสังฆทานอดีตเป็นเจ้าวาดวัดสังฆทานนี่แหละอาตมาติดตามหนังสือพิมพ์สังฆทานเขียนว่าท่านเดินเท้าน่ะ
จนแตกมั่งหนาเตอะมั่งมีความอดทนสูงถึงสุขภาพเจ็บป่วยอย่างไรท่านก็พาเดินยัตราธรรมอยู่เรื่อยๆฟังแล้วเกิดหน้าศรัทธาความเลื่อมใสญาติโยมแถวโซนโคราชกล่าวขานถึงอยู่เสมอ นี่เพราะว่าใช้ภาวนามายปัญญาเกิดขึ้นจริงทำจริงสามารถมองเห็นรูปนามได้ชัดเจนพิจารณาของความไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารู้เท่าทันในของอวิชชาทั้งหลายอวิชชาคือความไม่รู้ในทุกข์นั่นแหละไม่รู้ในสาเหตุแห่งทุกข์ไม่รู้ในสาเหตุแห่งทุกข์นั้นก็คือสมุทัยเหตุก่อปัญหาที่เราต้องทำความเข้าใจในเรื่องของสมุทัยเสียก่อนท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายทำไมเราต้องมาเรียนเรื่องสมุทัยเหตุตัวปัญหาตัวปัญหาคือความทยานอยากคือตัวตัณหานั่นแหละแบ่งออกมาก็มีกามตัณหาความพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมรมที่เราแสวงหาอยู่นี้ติดอยู่นี้ก็เพราะว่าพอใจในรูปพอใจในเสียงไอ้ความอยากมันมีตรงนี้ถ้าเป็นหญิงชายพอใจในรูปสวยรูปงามบางทีพอใจในรูปหล่ออย่างยุคไทยสังคมปัจจุบันอดีตพอใจรูปหล่อพอมาปัจจุบันพอใจรูปสวยไม่ได้ใช้โยนิโสมนสิการพอได้มาแล้วก็อยากจะเปลี่ยนใหม่ตามความพอใจเพราะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันไม่เที่ยงไม่จีรังยั่งยืนบางทีมันอยากได้เสียงอยากได้สัมผัสถูกต้องสัมผัสมันมีไปหมดถ้าจิตตามไม่ทันมันก็อยากไปตามกิเลสของมันนั่นแหละ แม้แต่ตัวผู้เทศมันก็ยังมีวันไหนจิตตามทันรักษาจิตมันก็อยู่ในรมปัจจุบันแต่มันวันไหนเผลอมันก็ไปอดีตมั่งมันไปอนาคตมั่งเพราะมันวุ่นวายไปหมดบางทีเราทำแล้วมันก็ยังเผลอไปจนได้มันก็จะวิ่งไปของมันมันไม่ทีมันไม่ค่อยไปตรงที่ปัจจุบันเท่าไหร่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์เกจิอาจารย์ต่างๆท่านอยากจะสอนไปในปัจจุบันตรงเส้นทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทานั่นแหละทางสายกลางมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิถ้าใครเดินได้ทำได้เส้นทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทานี่แหละ มันมีความสุขไม่ต้องเป็นหนักซ้ายเป็นหนักขวามันไม่ต้องไปสุดตรงข้างใดข้างหนึ่งแต่ว่ามันปัจจุบันนี้มันสุดตรงคนละข้างเลยซ้ายกลางก็ไม่เอาอันนี้บางคนก็จะเอาซ้ายเอาขวาไม่มีใครอยากจะเดินเส้นทางสายกลางเพราะเส้นทางสายกลางมีความเข้าใจว่ามันช้า
มันต้องเดินลัดเลาะสอดแทรกไปมันไปไวอันนี้แล้วแต่นักปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลายจะใคร่ควรวิเคราะห์เอาว่าเราจะเดินทางสายไหนแต่อาตมาภาพมีความเชื่อมั่นในคำสอนขององค์พระศาสดาของเราว่าท่านให้เดินทางสายกลางสายกลางนั่นแหละมรรค8แต่เราจะเดินหรือไม่เดินก็เรื่องของเราอีกแต่ใครเชื่อคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อครูบาอาจารย์ที่นำในทางความสงบแห่งจิตแล้วเราต้องเดินตามท่านเพราะครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นหลวงพ่อสนองกตปุญโญเนี่ยท่านผู้เป็นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสร้างวัดสังฆทานมาจนเรื่องเรืองมานี้ก็เพราะท่านเดินทางสายกลางสร้างญาติธรรมสร้างญาติโยมมามากมายด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขใครเข้าใครเข้ามาก็เกิดความสงบปราความประทับใจอยากจะปฏิบัติอยากจะให้จิตใจมันสงบเหมือนพระคุณท่านเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อเหมือนอยากจะอยู่ในที่นี่นานๆอย่างนี้เขาเรียกว่าเดินทางสายกลางทางสายกลางสามารถไปสู่จุดหมายปลายทางได้แล้วเราจะเดินกันไหมเนี่ยหรือเราจะเดินข้างซ้ายหรือข้างขวาถ้าเดินข้างซ้ายข้างขวามันก็เถียงกันไม่ลงเพราะทุกคนมันก็เถียงว่าข้างขวาดีกว่าทุกคนก็บอกว่าข้างซ้ายดีกว่าคนถนัดขวาก็บอกว่ามือขวาดีกว่าคนถนัดซ้ายก็บอกว่าซ้ายดีกว่ามันก็อยู่อย่างนี้เพราะเถียงคนละข้างแต่หาไม่ว่าร่างกายสังขารนั้นมันมีความจำเป็นเท่าๆกันนั่นแหละมือซ้ายมือขวาก็เท่าๆกันความสำคัญมันเท่ากันนอกจากว่าเราจะใช้ต่างระยะเวลาเหมือนนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้หัวแม่มือมันก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนต่อกันนิ้วโป้นิ้วชี้ก็มีประโยชน์ตอนเขียนหนังสือจับปากกานิ้วนางอาจจะสวมแว่นสวมแหวนนิ้วก้อยอาจจะสวมแหวนนิ้วชี้ไว้ชี้งานชี้ส่วนนั้นชี้ส่วนนี้ถ้ารวมกันก็ลองดูว่ามันต้องดูให้ตีปัญหาออกนะเวลาแบมือก็บอกว่าฝ่ามือเวลาชี้นิ้วก็ว่าเป็นนิ้วชี้นิ้วก้อยนิ้วกลางหัวแม่มือเวลากำมือก็บอกว่ากำปั้นก็อยู่ที่การมองว่าเราจะมองอย่างไรจะบอกให้มันเป็นนิ้วมือหรือว่ากำปั้นก็เอาให้มันลงตัวกันซะมันก็อันเดียวกันนั่นแหละมันก็คือมือแต่มันเปลี่ยนมาเป็นกำปั้นคนอยากจะเป็นคนอยากจะพูดแบบกำปั้นทุบริงก็ทุบไปทุบไปมันก็ถ้าเวลาแบมือมันก็เป็นฝ่ามือเป็นนิ้วมือมันก็อันเดียวกันแต่คนเรามันเข้าใจคนละอย่างเพราะเข้าใจมันคนละแบบความคิดคนหนึ่งบอกว่ามันน่าจะเป็นกำปั้นแต่ความคิดคนหนึ่งมันน่าจะเป็นนิ้วมือผลสุดท้ายมันก็ไม่ลงรอยเดียวกันมันไปคนละเส้นทางความคิดอย่างนี้มันไม่ใช่สัมมาทิฏฐิมันเป็นมิจฉาทิฏฐิ
พราะฟังแล้วมันไม่เกิดจิตเป็นสมณฉันท์จิตไม่เป็นสามัคคีความรักสามัคคีเกิดขึ้นในดวงจิตมันไม่เกิดถ้าจะให้จิตมันสามัคคีดวงจิตมันเกิดมันต้องทำจิตเป็นตัวผู้รู้การจะรู้ได้นั้นมันต้องภาวนานะญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายไม่ใช่ภาวนาแค่ 2-3 นาทีมันต้องเป็น30นาทีขึ้นไปพอจิตนิ่งแล้วสงบมันจะมองเห็นชัดเลยตัวนี้มันยังอยู่ไอ้ตอนยังไม่ภาวนานั้นยังไม่มา ความรักความโกรธไอ้ตอนเรายังไม่ภาวนามันยังไม่เกิดแต่เวลาเรานั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือซ้ายวางขวาหัวไม่มือชนกันนั่งดูลมหายใจเข้าออกเอาแล้วไม่รู้อะไรเกิดขึ้นความโกรธความรักความโลภความหลงเกิดตัณหาความทยานอยากได้อยากมีอยากเป็นเกิดมันมารบเร้าอยากให้ออกจากสมาธิอยากจะออกไวๆเวลาครูบาอาจารย์พานั่งก็นั่ง10นาทีเหมือนเป็นชั่วโมงดูเอาเถอะนี่เพราะว่าจิตมันส่งออกนอกถ้าจิตมันอยู่ทางภายในนั้นมันจะมีแต่ความสุขจิตมีพลังมันก็สามารถเข้าใจในเรื่องเขาว่าตัณหาความทยานอยากมีกามตัณหาภวตัณหาแล้วก็รู้ตัวภาวะตัณหาเนี่ยความอยากได้อยากมีอยากเป็นรู้ทันทีเลย ไอ้ความอยากเป็นนี่ก็มันเป็นตัณหาด้วยเลยก็เหมือนสัตว์บางสัตว์ชนิดเช่นนกมีเสรีภาพว่าบินได้ไม่ต้องนั่งเครื่องบินอยากจะไปเขาไหนไปได้มึกข้ามทวีปไปได้หมดไม่ต้องโดยสารเสียเรื่องรถเรื่องวาราอะไรมันก็ปรารถนาอยากจะเป็นนกนั่นแหละถ้าเป็นหมูหมาเป็ดไก่มันก็พอจะในเป็นภพภูมิของเขาก็คิดว่าตัวเองไม่เดือดร้อนทำมาหากินเขาก็ไม่ปรารถนาอยากจะขึ้นสวรรค์นิพพานเพราะเป็นมนุษย์ มันลำบากต้องมาทำมากินแกงแย่งชิงดีชิงเด่นกันต้องมารบราฆ่าฟันเรื่องลาภยศสรรเสริญมีฝ่ายข้านมีฝ่ายสนับสนุนมันวุ่นวายสู้เป็นสัตว์เดรัจฉานดีกว่าพอใจซะอย่างนั้น นั่นเขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมีความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสัตว์ดีกว่าแต่หารู้ไม่ว่าการเป็นมนุษย์นั้นมีโอกาสได้สร้างบารมีสามารถรักษาศีลเจริญภาวนาพ้นจากสภาวะของความเป็นมนุษย์เข้าสู่มรรคผลนิพพานได้แต่การที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้นั้นต้องตัดของกามตัณหาภวตัณหาเสียก่อนเพราะภวตัณหานี้ก็ยังมีตัวสำคัญอยู่อีกเรื่องบางทีมันติดลาภยศสรรเสริญถ้าเป็นยศถาบรรดาศักดิ์ติดตำแหน่งหน้าที่ไม่อยากจะไปไหนไม่อยากจะเคลื่อนย้ายถ้าเคลื่อนย้ายก็เสียดายจึงนั่งอยู่อย่างนี้ไม่ยอมไม่ยอมลงผู้ไม่ยอมเมื่อไม่ยอมลงคนก็อยากจะมาแทนที่คนอื่นเขาก็อยากจะมานั่งยิ่งโต๊ะสวยโต๊ะงามเมื่อไรใครๆก็อยากจะนั่งเพราะนั่งแล้วมีสง่าบารมีอำนาจอาสนะบารมีผู้อยากนั่งก็มีโมหะโทสะความไม่รู้

คนอื่นนั่งได้ก็อยากจะนั่งมันก็มีปัญหาเหมือนนั่งคนนั่งไม่ยอมลุกไม่ยอมออกก็หาวิธีโยกเข้าไปเท่าที่จะโยกได้ถ้าโยกยังไม่ออกก็หาวิธีเรื่อยขาก็ยืดไปทำตามความโทสะโมหะทุกตัวเองเท่าที่จะทำได้นี่แหละภาวะตัณหามันร้ายแรงอย่างนี้ คนไม่เข้าถึงธรรมก็บอกว่ามันดีฐานะมีแล้วมันทำให้มีวาสนาบารมีสามารถจะทำอะไรได้ทุกอย่างแต่หารู้ไหมว่าสิ่งที่ทำได้มันไม่ใช่โลกุตระมันเป็นฝ่ายโลกิยะที่สร้างเจ้ากรรมในเวรซึ่งกันและกันหาพ้นจากสภาวะทุกข์ไม่สภาวะจิตนั้นมันมีความร้อนทุกข์กระวนกระวายมีเอาความอาฆาตแค้นเคียดแค้นชิงชังสร้างศัตรูแต่ละฝ่ายตัวเองเคียดแค้นชิงชังไม่พอคนรอบข้างก็มีจิตใจโทสะโมหะเหมือนกันพลอยเต้นไปด้วย ก็เหมือนไม้กระบอกนะเหมือนหุ่นกระบอกหุ่นกระบอกมันตอนนั้นมันไม่มีการปรุงแต่งมันวางเฉยๆมันมีหลายตัวถ้าไม่มีนักศิลปินไปตกแต่งหรือไปเล่นมันก็นอนเฉยๆมันก็ไม่มีความสำคัญอะไรแต่มีนักศิลปินผู้ฉลาดในการที่จะชักหุ่นกระบอกให้เต้นไปตามบทตามแบบเล่นแบบตัวโกงบ้างเล่นแบบพระเอกบ้างเล่นแบบตัวตลกบ้างเล่นแบบคนหัวเราะเฮฮาสนุกสนานเล่นไปตามนั้นถ้าจะมาก็มันนึกว่าเอสังคมเรานี้คงจะเหมือนหุ่นกระบอก ถูกนักศิลปินผู้ฉลาดกว่าใช้วิชาศิลปะในการยักย้ายถ่ายเทเต้นไปเต้นมาเล่นตามบทตามแบบแต่เขาให้เล่นแบบเป็นพระเอกมันก็ดีมีคนชอบมีคนรักคนชอบ เล่นนางเอกก็สวยดีมันก็เล่นตามนั้นเพราะถ้าเล่นแบบตัวโกงแล้วก็มีคนไม่ค่อยชอบถ้าเล่นแบบตัวตลกแล้วมีคนเฮฮามนุษย์เราก็คงจะเป็นอย่างนี้แหละเล่นไปตามบทตามแบบเหมือนโรงลิเกที่เขาให้เขาเล่นถ้าตราบใดเรายังเข้านิพพานไม่ได้เราก็ต้องไปเล่นตามนั้นแหละ เล่นอย่างไรที่ไม่ให้เขาว่าเราเล่นอย่างไรที่ไม่ให้ตัวของตัวเองตกนรกคนอื่นเขาจะตกก็เรื่องของเขาไปแต่ดูตัวของเรานั่นแหละอย่าให้มันตกอย่าเป็นผู้ประมาทดวงจิตของเราให้พระประคองให้สดใสปราศจากอกุศลมูลทั้งหลายเพราะสังคมปัจจุบันนี้มีที่สิ่งแวดล้อมทำให้จิตมันใฝ่ลงไปกระแสต่ำอยู่เสมอวันเวลาผ่านไปมันก็จะไหลลงต่ำเป็นธรรมชาติของจิตที่จะไหลไปอย่างนั้นแต่นักปราชญ์นักบัณฑิตผู้ฉลาดนั้นต้องรู้เท่าทันสิ่งที่จะเกิดขึ้นต้องหัดดึงมาอย่าให้เขาชักยายให้เราไปเต้นไปตามแรงตามกาตามจังหวะมันหรือว่าเล่นตามบทตามละครโลกเหล่านี้เป็นละครลงใหญ่เราคือตัวละครเล่นไปตามบทตามแบบถ้าเราเอาแบบศีล5มันก็ดีเอาแบบศีล8ก็ดีแบบศีล227ก็ดีถ้าเล่นนอกบทนอกแบบนอกเป้าหล่อพระก็ไม่มีใครอยากได้มันเป็นเศษทองเหลืองเศษโลหะที่คนอื่นเขาไม่อยากได้ส่วนที่เขาอยากได้คือโลหะที่หล่อล้อมขัดชวีวันปิดทองคำเปลวแล้วหน้ากราบหน้าไหว้ไอ้นี้ต่างหากที่
คนอื่นเขาอยากได้แม้แต่ตัวผู้แสดงธรรมเองก็ยังอยากได้ อยากได้ที่มันเหมาะเจาะถูกบทถูกแบบฉะนั้นพยายามรักษาดวงจิตของตัวเอง ให้ปราศจากภวตัณหาอยากเข้ามาในจิตส่วนวิภวตัณหาในปราศไม่ปรารถนาไม่อยากได้ไม่อยากเป็นเอ๊ะไม่อยากได้ไม่อยากเป็นนี้มันทุกข์ด้วยหรือทำไมมันทุกข์บางทีมันน่าจะเบื่อหน่ายมันน่าจะเข้านะแต่มันเบื่อหน่ายคนละแบบคือเบื่อหน่ายทำอะไรไม่ได้อย่างใจนึกอยากจะให้คนนั้นเป็นอย่างที่เรานึกคิดมันก็ทำไม่ได้มันเกิดความเบื่อหน่ายตัวเราทำไม่ได้อย่างที่เรานึกคิดไว้ก็เกิดความเบื่อหน่าย ถ้าเป็นนักเรียนสอบไม่ได้ที่หนึ่งเกรดไม่สวยไม่งามไม่ได้เกรดสี่เขาไม่ได้เกียรตินิยมหรือไม่ได้รับการยกย่องเพื่อนๆก็เกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้ท้อถอยไม่อยากต่อสู้ชีวิตเลยฆ่าตัวตายกินยาตายโดดตึกตายหรือผู้ที่มีอำนาจวาสนาทั้งหลายอยากจะให้เป็นตามนึกคิดของตัวเองอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้เกรงคนอื่นให้มาตรงตามความนึกคิดของตัวเองคือคิดแทนของคนอื่นทั้งหมดก็เกิดความเบื่อหน่ายไม่ได้อย่างใจก็หาวิธีทำร้ายซึ่งกันและกันโดยไม่ใช้โยนิโสมนสิการใคร่ครวญโดยบาติชอบผลสุดท้ายก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรซึ่งกันและกันสร้างบาปกันเป็นคณะหมู่คณะเป็นสังฆกรรมกรรมร่วมกันสร้างจนมีปัญหามากเกิดปัญหาสังคมทำให้เกิดการไม่สงบขึ้นได้สิ่งที่จะให้มันสงบได้ก็คือพุทโธนี่แหละเหมือนวัดสังฆทานที่กำลังทำนี่แหละที่ญาติโยมนั่งฟังพระอภิธรรมสวดแปลอาตมาก็ฟังขึ้นหนึ่งฟังแล้วเข้าใจธรรมนะฉีกออกมานี่ใครคิดได้ทำได้คนนั้นได้เปรียบในเมืองก็สวดไม่ต้องแปลนี่แปลด้วยได้ข้อคิดเป็นข้อคิดจิตใจฟังตามฟังแล้วเกิดความสงบญาติโยมผู้ปฏิบัตินั่งฟังถึงจะเป็นการสวดอภิธรรมแปลยาวก็ฟังด้วยความสงบมีความราบรื่นจิตฟังตามจิตก็เป็นสมาธิฟังแล้วพิเคราะห์พิจารณานะแค่ฟังนี้ก็เกิดเป็นสมาธิได้นะเหมือนพระปิติเหมือนนายปิติมัลละกุมารปิติมัลละกุมารนี้เป็นลูกเศรษฐีคนมีฐานะในตระกูลหนึ่งชอบเที่ยวเหมือนกันเธอที่ไหนไปที่นั่นร้องรำทำเพลงไปที่ไหนที่นั่นเป็นเจ้าสำราญนี่ในสมัยอินเดียพระเจ้าปรินิพพานนานแล้ว ในตำราเขาว่าอย่างนั้น ถ้าตำราก็ว่าไปตามตำราตำราว่าอย่างไรแล้วก็ว่างั้นแต่น่าศึกษาพอสมควรว่าทำไมต้องเล่าปิติมัลละกุมารปิติมัลละกุมารนี่เป็นชำนาญพิเศษคือเป็นมวยปล้ำ การปล้ำนี้แกเก่งปล้ำกับใครนี้แกชนะหมดเพราะมีกำลังวังชามากถ้าไปเที่ยวงานบ้านชนบทเขาจะมีหนังลิเกลำวงมวยอย่างนี้แกก็จะไปถ้างานไหนไม่มีมวยปล้ำแล้ว
งานนั้นกร่อยไปทันทีไม่สนุกสนานฉะนั้นปีติมลนั้นก็ไปดูงานแล้วก็ชอบไปดูมวยปล้ำเมื่อไปดูแล้วเกิดประทับใจหรือสภาวะที่คนมันรักมากควบคุมสติไม่ได้เห็นเขาปั้มแล้วควบคุมไม่ได้ตัวเองก็โดดไปปั้มแทนพวกมวยอาชีพจริงๆนั้นปั้มสู้แกไม่ได้เลยปีติมละสามารถปั้มได้หักเข่าหักแขนล็อกคอยกขึ้นฟาดเหมือนกับยกเหมือนกับปั้มเด็กน้อยใครก็สู้ไม่ได้เนี่ยมีในชนบทหมู่บ้านนั้นใครสู้แกไม่ได้วันหนึ่งเขาก็ชวนเพื่อนไปสถานที่นู่นข้ามไปนี่ลังกาทวีปนะไปฝึกไปสมัครเข้าเป็นโยธาในพระราชวังกษัตริย์นั้นก็รับเป็นโยธารับราชการทำงานในสำนักราชวังมีวันหนึ่งอยากไปเที่ยวในเมืองในบ้านเมืองในสถานที่เป็นป่าเขาลำนาวภายในขณะที่เดินผ่านสำนักปฏิบัติธรรมสำนักหนึ่งบังเอิญพระรูปหนึ่งท่านสาธยายพุทธวจนะนะตุมหากวักอยู่หน้าต่างออกเสียงดังฟังชัดอาจจะแปลมั้งเขาไม่ได้บอกว่าสวดเฉพาะบาลีว่าสวดเสียงแปลด้วย ปีติมลกุมารนี่ฟังแล้วเกิดปีติเข้าผิวหนังวิ่งปาดเข้าสมองมีความซาบซ่านปีติน้ำหูน้ำตาไหลขึ้นมาโอ้จึงเข้าใจว่าวิญญาณขันรูปขันวิญญาณขันสัญญาขันรูปเวทนาสัญญาสังขารมันไม่เที่ยง อย่างนี้เองคำว่ามันไม่เที่ยงพระเจ้าท่านตรัสว่าเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนแต่คนอันธพาลคนโง่เขลากลับว่าเป็นของเที่ยงเป็นของยั่งยืนฉะนั้นเราเข้าใจแล้วว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นของไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปฉะนั้นเรามาหลงไหลมัวมาเมาในลาภยศสรรเสริญทำไมเราไม่เอาตามคำสอนของพุทธองค์อย่ากันนั้นเลยเราอยากบวชตอนนี้เรายังบวชไม่ได้เราเป็นข้าราชการต้องก็ไปเข้าไปเฝ้าพระมหากษัตริย์เสียก่อนฉะนั้นปีติมลกษัตริย์นี้จึงเดินทางเข้าวังไปพบพระมหากษัตริย์ไปกราบทูลให้พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์ข้าพระองค์มีความปรารถนาอยากจะบวชอุปสมบทในพระพุทธศาสนาขอให้พระองค์ทรงประทานอนุพระราชทานอนุญาตให้กระหม่อมได้ลาออกไปบวชอุปสมบทพระราชาก็ทรงพระราชอนุญาต เมื่ออนุญาตแล้วปีติมลกษัตริย์ที่ทรงดีพระทัยทรงดีใจจึงรีบไปในสำนักนั้นกราบพระเจ้าวาดสำนักสงฆ์แล้วก็ขออุปสมบทเจ้าวาดผู้เป็นเจ้าสำนักนั้นให้บวชแล้วก็ให้สวดสาธยายมาติกาให้ชำนิชำนาญแล้วก็เรียนวิปัสสนากรรมฐาน
เปลี่ยนวิปัสสนากรรมฐานนั้น

ท่านก็อธิษฐานจิตทำกรรมฐานสองอริยบทอริยบทเดินประการหนึ่งอริยบทยืนประการหนึ่งฉะนั้นมีสองอย่างคือยืนเดินนั่งไม่เอานอนไม่เอาเพราะต้องการปราบทีนิมิทะความง่วงเหงาหานอนที่มันจะครอบคุมจิตสันดานจิตที่มันชอบนอนหลับชอบง่วงเหงาหานอนท่านมีความเพียรใช้วิริยะอุตสาหะวิริเยทุกขมัจเจติคนล่วงทุกได้เพราะความเพียรถ้าเดินไปเดินไปเดินมาอย่างนั้นจะเดินยกหนอย่างหนอก็เหมือนกันยกหนอเหยียบหนอหรือว่าจะยกหนอย่างหนอเหยียบหนอถ้าภาษาอังกฤษเขาว่าไรโกสดัตตายก็เลฟโกสดัตยกหนอเหยียบหนอก็มันก็น่าคิดเลฟเลฟลิฟติ้งเทรดดิ้งก็น่าคิดเอ๊ะเขาจะว่าอย่างนี้หรือเปล่าฉะนั้นสติตามให้ทันนะมันมีหกจังหวะถ้าเราไม่ดับหกจังหวะเราก็เดินไปเดินมาก็ได้แต่สมัยนั้นเขาจะมีหกจังหวะเหมือนสมัยนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ถ้าเราไม่เอาหกเป็นจังหวะเราก็เอาสติกำหนดรู้ตามปัจจุบันเท้ายกเท้าย่างกล่าวเท้าสัมผัสเท้าสัมผัสพื้นสติเราอยู่ที่เท้าเท้าสัมผัสพื้นก็กำหนดรู้ว่ากำหนดสัมผัสเท้ายกให้รู้ว่ายกย่างก้าวไกลรู้ว่าย่างก้าวเหยียบให้รู้ว่าเหยียบอย่างนี้เป็นต้น เดินทำอย่างนี้ไปตลอดแหละเดินไปเดินไปเพียรจริงๆจนเท้าบวมเท้าแตกก็ยังไม่เลิกเลือดปิ่มซิบๆออกมาถ้าเดินไม่ไหวแกก็คุกเข่าเดินกูเข่าเดินโอ้เข่าแตกอีกแกก็คานเดินคานเอาเดินเดินจงกรมไม่รู้จะเดินจงกรมแบบไหนแกมีความเพียรมากเอาจนถึงขนาดไม่ต้องนั่งต้องนอนละ คานเดินจงกรมไม่มีที่ไหนกัน ในยุคปัจจุบันนี้อาตมาก็ยังไม่เคยเห็นใครคานเดินจงกรมเลย มีแต่ปีติมันละพระเถระองค์นี้แหละแกเอาถึงพิกถึงขิงจริงๆตายเป็นตายให้มันรู้กันไปว่าใครจะแน่กว่าใครถ้าภาวนาไปเดินไปบังเอิญเจ้ากรรมนายเวรก็ไม่รู้ละมันมาอย่างไรไม่รู้พรานล่าเนื้อก็เดินจงกรมกลางคืนมันเห็นเดินตะคุ่มตะคุ่มอยู่ก็นึกว่าเป็นโอชะอันใหญ่หลวงเจอสัตว์ใหญ่มันก็เตรียมลาวแหลมคมตามเตรียมหอกคมเก็บไว้เลยพุ่งเข้าไปนึกว่าสัตว์ไปทิ่มข้างของพระปิระมาพระปีติมันละเข้าทะลุแต่ไม่ถูกหัวใจนะถูกข้างๆทำให้ได้รับทุกขเวทนามากพระก็ร้องออกมาได้ความเจ็บปวดพอสมควรแต่ระงับเวทนาได้จึงถามไปว่านั่นใครทำไมมาแทงข้างมาแทงอาตมาภาพอย่างนี้มีความโกรธอันใดหรือที่อาตมาไปทำให้ด้วยเพราะเหตุอะไรจึงทำเช่นนี้ฝ่ายพรานล่าเนื้อพรานป่านั้นตกใจเลยพูดไม่ออกคิดว่าเป็นสัตว์ที่ไหนได้เป็นพระสงฆ์รู้ว่าตัวเองผิดพลาดแล้วขาดการวิเคราะห์เพียงนิดไม่ได้พิจารณาว่าเป็นอะไรเลยก็เหมือนสังคมปัจจุบันนี้แหละไม่ได้พิจารณาเลยว่ามันเป็นพระเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเนื้อ
เห็นกันก็จะฆ่ากันแล้วจะทำลายซึ่งกันและกันเหมือนทานตานี่แหละไม่ได้พิจารณาอะไรเลยโอ้เกือบจะฆ่าพระตายแต่พระเจ็บพานเห็นท่าไม่ดีกลัวความผิดรีบหนีไปส่วนพระปิติมลเทระนั้นร้องเรียกให้พระที่อยู่ในป่าปฏิบัติธรรมด้วยกันประมาณ30รูปให้รู้ว่าตัวเองถูกทำร้ายพระเหล่านั้นก็ดีเหลือหลายไม่ทิ้งสหธรรมิกด้วยกันก็มาประคับประคองหาใบไม้หาใบยาที่มันเป็นสมุนไพรมาแปะม้วนๆมาทาบังคับไม่ให้เลือดไหลดูแลประคองพระได้ให้ท่านคลายเวทนาท่านห้ามเลือดหยุดแล้วท่านก็บอกสหธรรมิกด้วยการที่มาปฏิบัติให้ออกไปไม่ต้องพะวงให้ประคองตัวท่านไปนั่งบนศิลานั้นให้ท่านได้นั่งปฏิบัติมีสติกำหนดดูเวทนาเห็นไหมดูรูปเวทนาสัญญาณสังขารแต่นี่มีรูปแล้วรูปความเกิดความเจ็บป่วยเวทนากล้าแข็งมากเกิดขึ้นทุกขเวทนาถ้าใครไม่เคยอยากจะมาเคยเจอนรกขุมลงไปโอ้เสียงตึมออกมาเราโยมเอาออกประคองมาเรายืนดูรถเพื่อจะเป็นจิตมันช็อกคือจิตเป็นเพราะอะไรเราก็คล้ายจะเป็นลมแล้วก็นอนแต่มีความรู้สึกว่าเจ็บปวดมากเราก็แยกกายกับจิตนะภาวนาปวดเนาะปวดเนาะก็ยังดีเราไม่รู้จะอะไรเป็นที่พึ่งเราคงตายแน่แน่จิตคิดหน่อยคงตายแน่แน่คงอะไรหักไปส่วนใดส่วนหนึ่งทำไมมันปวดมากไม่มีที่พึ่งเราก็เอาภาวนาเป็นที่พึ่งแต่มันช่วยได้เหมือนกันปวดน้อยลงกว่าจะถึงโรงพยาบาลโอ้ใช้เวลานานพอสมควร30นาที10นาทีแต่กว่าจะย้ายไปโรงพยาบาลที่เจริญก็เราก็ต้องอาศัยภาวนาพอมาถึงโรงพยาบาลแล้วตรวจเช็คนั้นเช็คนี้แล้วโอ้ไม่มีอะไรหักค่อยยังชั่วหน่อย พอรู้ว่าค่อยยังชั่วหน่อยไม่มีอะไรหักใจมันชื้นไอ้ที่ว่าคาดว่าจะหักคาดว่าตัวน้ำมันจะพัง เมื่อใจมีกำลังมันก็เหมือนกับหายปวดไปแต่มันก็ยังปวดอยู่อาศัยแผนแพทย์แผนโบราณมันนี่นวดให้จึงคืนสู่ปกติจึงรู้ว่าการแยกกายกับแยกจิตออกจากกันนี่มันก็ยากไม่ใช่ว่ามันจะง่ายง่ายต้องใช้พิจารณาพอสมควรใช้พิจารณามีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอาตาปีเพียรเผากิเลสที่มันจะขึ้นในจิตทบทวนดูจิตว่าชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเวทนาเสวยทุกขเวทนาหรือเสวยสุขเวทนาส่วนมากเราคนเราจะชอบในเรื่องสุขเวทนาทุกขเวทนาเนี่ยไม่ชอบถ้าเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วมันเกิดปริเวทนาทุกโอดโอยคร่ำครวญพระปีติมลเทระก็คงเหมือนกันแต่สติรู้เท่าทันก็เลยพิจารณาโอ้พิจารณาไปพิจารณามาสภาวะธรรมรู้แจ่มแจ้งเข้าใจเห็นนามรูปปริเฉทญาณบังเกิดไปเบื้องต้นญาณเบื้องต้นนี่สามารถมองเห็นความไม่เที่ยงแท้จีรังของรูปนามเกิดขึ้นได้แน่นอนท่านพิจารณาไปพิจารณาไปมันปรากฏจริงชัดนะภาวนามยปัญญานี้มันเกิดจากภาคปฏิบัติพิจารณาเพ่งลงไปไม่ให้หวั่นไหว ไม่ให้คลาดเคลื่อนสิ่งที่ปรากฏในรูปนามมันก็ขึ้นในจิตเมื่อเกิดขึ้นในจิตแล้วปั๊บมันสว่าง
ดำเนินจิตไปเรื่อยๆจิตของท่านก็เข้าสู่อริยมรรคผลท่านจึงชื่นได้อรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงในพระบวรพุทธศาสนาพร้อมด้วยพระปฏิสัมภิทาญาณเห็นไหมว่าการฟังธรรมการสาธยายฟังธรรมมันเกิดขึ้นจากความศรัทธาฟังแล้วซาบซึ้ง ถ้าวันนั้นท่านไม่ได้ออกจากราชวังไปเดินไปหรือจะไปด้วยศึกษางานหรือจะไปท่องเที่ยวอะไรก็แล้วแต่ถ้าบังเอิญผ่านสำนักปฏิบัติเห็นพระท่านสาธยายพุทธวจนะหน้าต่างก็สงสัยแค่ไปยืนฟังเท่านั้นเองคำว่ารูปเวทนาสัญญาณสังขารวิญญาณไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนไม่จีรังยั่งยืนการจะตัดได้ต้องอาศัยวิปัสสนาเท่านั้นตัดอย่างอื่นตัดไม่ได้พุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนี้ก็เกิดปัญญาขึ้นมาปฏิปื้มปฏิจินดีอยากจะมาบวชอยากปฏิบัติอยากจะพ้นทุกข์อยากจะรู้ว่าการพ้นทุกข์ทำให้ตัวเองไม่เมียเวียนว่ายตายเกิดคนละเวียนว่ายตายเกิดพบแล้วพบเล่าถ้ายังไม่จบก็ต้องมาเกิดมาสร้างมาทำเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อกตปุญโญเคยสร้างเคยทำตรงนี้มาก่อนท่านจึงทราบนั้นท่านจะมาทุ่มเทสร้างอะไรมากมายนอกจากคนมีบุญบารมีเท่านั้นแหละที่เคยสร้างเคยทำมาพบนี้ท่านก็มาสร้างมาทำให้บุตรลูกหลานญาติมิตรสหธรรมและญาติโยมทั้งหลายได้มาปฏิบัติได้อาศัยร่วมบุญบารมีอยู่สถานที่นี้ปฏิบัติธรรมให้เกิดความสงบสุขแห่งจิตสามารถที่จะเอาคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ไปนำไปปฏิบัติให้เกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุขได้ถ้าเป็นพระภิกษุสงฆ์ก็สามารถที่จะเผยแผ่ธรรมตามสถานที่ต่างๆเป็นประกาศพระศาสนาประกาศเกียรติคุณของครูบาอาจารย์ให้พุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองฉะนั้นขอให้ทุกท่านที่ฟังในที่นี้และฟังตามสถานีกระจายเสียงทั่วประเทศได้ฟังและก็ขอให้สาธุการได้อานิสงส์แห่งการฟังที่อาตมาภาพได้แสดงมาก็พอสมควรแก่การเวลาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: ตราดเป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆสุดด้านซ้ายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยต่อจากจังหวัดจันทบุรีมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในปี2522ได้มีชาวกัมพูชาขอเข้ามาอาศัยยังประเทศไทยในเขตพื้นที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยทรงห่วงใยในความทุกข์และความลำบากของชาวกัมพูชาจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
1: พระองค์ท่านให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชาพระองค์ท่านไม่แบ่งชนชั้นวรรณะพระองค์ท่านให้การช่วยเหลือรวมไปถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงท่านก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็เราทุกคนมีท่านไว้ในใจเสมอเลยค่ะสภาพต่างคนต่างอิดโรยหิวโหยแล้วก็ระหว่างทางเดินข้ามมาจากชายแดนนี่บางคนใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเล่าต่อกันว่าบอกต่อๆกันไปว่าให้เดินทางมาทางด้านนี้นะทางเดินทางมาทางนี้แล้วจะปลอดภัยซึ่งขณะนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่หัวหินพอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยพระองค์เองมาที่จังหวัดตราดท่านก็มีรับสั่งว่าจะต้องมาที่พื้นที่ศูนย์ราชการลุนให้ได้ทางจังหวัดก็พาพระองค์ท่านเสด็จมาที่ศูนย์ราชการลุนพอท่านมาเห็นเนี่ยเด็กคนชราท่านก็อุ้มมีภาพนะคะที่ท่านอุ้มเด็กแบบไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะให้นมให้ข้าวให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ถือพระองค์ท่านก็ให้การช่วยเหลือแล้วท่านก็มีรับสั่งให้ทางสภากาชาดไทยตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือชาวกัมพูชาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน
0: ับจากนั้นเป็นต้นมาสภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยเพื่อให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมโดยมีการจัดสร้างสถานที่ต่างๆทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมในการส่งเสริมความรู้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อมาในปี2535สภากาชาดไทยได้จัดตั้งเป็นศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระมหากรุณาธิคุณและใช้อาคารสถานที่เดิมให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและมอบพื้นที่ให้อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือโดยชุดควบคุมทหารผ่านนาวิกโยธินที่3ศูนย์ราชการุณนั้นนอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและฝายกั้นน้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเขาล้ามอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ส่งน้ำเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์แห่งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
2: ศูนย์ราชการุณครับเป็นหน่วยงานแพทย์ของสภากาชาดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมีมนุษยธรรมของชนชาติไทยผมเรียกอย่างนี้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้สภากาชาติเนี่ยดำเนินการเพื่อดูแลชาวเขมรอพยพนะครับมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยแล้วเราก็ดูแลปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของสภากาชาติเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษากับคนที่จะมาดูงานแล้วก็การกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ไม่เพียงแต่พระราชทานความห่วงใยและความอยู่ดีกินดีแก่ปวงประสบนิกรชาวไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ไปยังมิตรประเทศใกล้เคียงให้ได้สัมผัสถึงพระเมตตาที่เปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยยังความซาบซึ้งใจแก่ผู้ที่ได้รับพระมหากรุณา

ระยะเวลา70ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคียงคู่แบ่งเบา

ราชภาระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจพัฒนางานแผ่นดินทุกประการเพื่อที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงและในฐานะสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ได้ทรงวางรากฐานและแนวทางของงานพัฒนาแผ่นดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยดังได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปรากฏผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบนิกรชาวไทยในปัจจุบัน

0: ผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบนิกรชาวไทยในปัจจุบันและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ของแผ่นดินวันนี้จะนำพาปวงชนชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในสมเด็จพระบรมชนกนาถและทรงทำหน้าที่ในฐานะลูกกตัญญูทรงดูแลถวายความปลอดภัยสมเด็จพระบรมราชชนนีและเป็นอีกหนึ่งภาพในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: พระบาทสมเด็จที่หลวงฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะ
2: เป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้ตามเด็กเด็กพนักงานของโรงแรมในการในการเด็กท่านเดินหาการในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจและรู้สึกดีดีอย่างมากที่เด็กพนักงานได้รับการตั้งไหวรางวัลในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะเดินอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุด
0: ภาพความประทับใจตรึงใจและไม่มีวันลืมได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงทรงมีพระราชปฏิสันถานทรงทักทายสวัสดีจ้าด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนในการนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยทุกคนณที่นั่นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดได้เป็นส่วนหนึ่งในความรักความภักดีที่ทุกคนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความผูกพันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยในต่างแดนและในประเทศไทยที่ไม่มีวันเสื่อมคลายยิ่งกว่านั้นประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศยังได้มีโอกาสรับรู้ถึงความสำเร็จของเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ส่งทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรยากจนในทุกภูมิภาคได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นสินค้าโอท็อปในทุกท้องถิ่นไทยจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งแผ่นดินประกาศก้องถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันวิจิตรงดงามต่อสายตานานาชาติ
1: ออกแบบยินด้วยเด็กๆเขาบอกว่าเขาทำเป็นพัดแล้วก็มีห้อยตุ้งติ้งอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมจะเห็นเป็นเต็มไปหมดเป็นขันใหญ่แล้วก็เป็นกระเป๋ากลางคืนเป็นอะไรสวยๆแจกันอะไรเงี้ยใบหนึ่งนี่ก็ทำตั้งเจ็ดเดือนอย่างนี้แปดเดือนด้วยมือแต่สวยที่สุดคือละเอียดละเอียดใช่ถ้าพระเจ้าอยากเหลือเกินที่จะไปแสดงในต่างประเทศคือให้เห็นว่าเนี่ยถุงทองศิลปะไทยแท้เฉยมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยายังเป็นเมืองหลวงอยู่ให้เห็นว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเห็นด้วยหรือเปล่า
0: ถึงวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยและผืนแผ่นดินไทยได้ร่มเย็นเป็นสุขแต่ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์และจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงแต่ร่มพระบาร

มีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังได้ประจักษ์แก่หัวใจไทยถึงการทรงงานหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อคนไทยและผืนแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: พระราชปณิธานมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: ภาคภูมิใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับใหญ่โดยเฉพาะผ้าที่คอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่ายิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราและ
0: จุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่ถักทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่นร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจารึกไว้ถึงนามพระราชฤทัยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรงฟื้นคืนมรดกสินไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกก้าวแห่งพระราชจริยวัตรจากเหนือจรดกลางอีสานและใต้ทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์อันแน่วแน่ที่จะส่งฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิ่นให้กลายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักและอาชีพแห่งศักดิ์ศรีของลูกหลานไทยพระองค์ทรงงานอย่างไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อยทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในชุมชนต่างๆเพื่อทรงสอบถามทุกสุขและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองเวลาของการทรงงานเป็นไปอย่างยาวนานจากเช้าจรดค่ำจนถึงดึกดื่นหรือค่อนสว่างพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังกล่าวเป็นเวลานานหลายปีด้วยพระวิริยะอุตสาหะส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันพระองค์ได้พระราชทานหนทางในการประกอบอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรเพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติเนื้ออื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรงเลือกสรรอย่างวิจิตรลวดลายสีสันและเนื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่นี่คือพระราชดำริอันลึกซึ้งที่จะยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในประเทศและบนเวทีโลกโดยในปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆโดยทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งตัดเย็บเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุดอย่างงดงามการปรากฏพระองค์ในประเทศต่างๆเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทั้งในระดับราชวงศ์รัฐบาลและผูกใจประชาชนทั่วไปแล้วพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดนว่าทรงเป็นราชินีผู้ทรงพระสิริโฉมแห่งสยามประเทศและที่เห็นอยู่นี้ คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้พ้นจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณทำให้ผ้าทอมือกลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาชาวไร่แต่ยังสืบสานวิถีไทยให้คงอยู่เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอสายใยไหมให้ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินให้ความเป็นไทยมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีภายใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นนิรันดร์แห่งมรดกสินไทยตลอด

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยมีที่ช่วยลูกค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ พื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

รียมยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแต่เบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้อยทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้อยทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้อยทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่

ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอน

นอนกายบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราที่ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20

พระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยนั่นเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนตั้งเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ว วิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีอยู่ในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการ
ก็ไม่เคยชนะสักทีแต่นี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเออเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนั่นนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเนี่ยครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่จะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้
แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7 วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7 วันเดินอยู่ได้7 วันยืนอยู่ได้7 วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7 วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7 วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20 วานะฮะประมาณ20 วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7 วัน 7 คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7 วัน 7 คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7 วัน 7 คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7 สัปดาห์พอ7 สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตก7 คืน 7 วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำต้าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15 นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่น
ก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทําใจว่างๆทําใจสว่างทําใจเฉยๆกําหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกําหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับๆตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มนี่ยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่า
สนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการ

ที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื้อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน้นคิดนี่ท่านไม่นั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายความสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีเท่านั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอย
พิจารณาเรื่อยไปตามไททอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามไททอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อข้อข้อข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อข้อไปแล้วก็เรื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปสเต็ปสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนระลึกสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรนี่เรียกเป็นมรรคมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะ

มาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรูรูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมางั้นปฏิบัติในที่ก็ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนยังพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี้ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งที่ใส่มันต้องหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจในตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนการเดินของเราก็ถือว่าสิ้นสุดโดในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองอยู่

ได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูพุทธลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายๆแล้วเองว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

จิลมัฐานุโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรมพึงละเว้นเสียควรเดินทางสายกลางคือเดินตามอริยมรรคมีองค์8คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดชอบการกระทำชอบการประกอบอาชีพในทางสุจริตความพยายามในทางที่ชอบการตั้งสติชอบและการทำสมาธิชอบดูก่อนท่านทั้งหลายความทุกข์เป็นความจริงประการหนึ่งที่ชีวิตทุกชีวิตจะต้องประสบบ้างไม่มากก็น้อยความทุกข์ที่กล่าวนี้มีอะไรบ้างท่านทั้งหลาย

เป็นที่รักความต้องประสบกับบุคคลหรือสิ่งของอันไม่เป็นที่พอใจปรารถนาอะไรไม่ได้ดังใจ

ห้าด้วยตัณหาอุปาทานนั่นเองเป็นความทุกข์อันยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าความทุกข์ทั้งมวลย่อมสืบเนื่องมาจากเหตุก็อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นเรากล่าวว่าตัณหานั้นเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ตัณหาคือความทยานอยากดิ้นรนซึ่งมีลักษณะเป็นสามคือดิ้นรนอยากได้อารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาเรียกว่ากามตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากเป็นนั่นเป็นนี่เรียกว่าภวตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากผลักสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วเรียกว่าวิภวตัณหาอย่างหนึ่ง

สละคืนโดยไม่เหลือซึ่งตัณหาประเภทต่างๆดับตัณหาคลายตัณหาโดยสิ้นเชิงนั่นแลที่เราเรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์ได้ทางที่จะดับทุกข์ดับตัณหานั้นเราตถาคตแสดงไว้แล้วคืออริยมรรคมีองค์8ท่านทั้งหลายจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยเราตถาคตเองเป็นที่พึ่งแก่ท่านทั้งหลายไม่ได้ตถาคตเป็นแค่เพียงผู้ชี้บอกทางเท่านั้นส่วนความเพียรพยายามเพื่อเผาบาปอกุศลท่านทั้งหลายต้องทำเองทางมีอยู่เรา

ทุกชีวิตล้วนมีภัยภัยของชีวิตอาจเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีภัยที่เกิดจากภายนอกไม่ร้ายแรงเท่ากับภัยภายในภัยที่ผู้อื่นสร้างขึ้นกระทบเราน้อยกว่าภัยที่เราสร้างขึ้นเองบางคนทำผิดแล้วกลับมานั่งเสียใจในภายหลังก็บ่อยภัยทั้งหลายล้วนเป็นยาพิษที่ปลิดชีวิตจิตใจเราได้ทั้งสิ้นมนุษย์อื่นทำลายเราก็ทำได้เพียงขณะหนึ่งแต่จิตที่ตั้งไว้ผิดจะทำลายเราข้ามภพชาติด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนเรื่องอภัยทานคือการยกโทษแสดงอโหสิกรรมต่อกันไทยเรามีประเพณีอย่างหนึ่งคือเมื่อจุดธูปขอขมาศพก็จะขออโหสิกรรมต่อกันคืออย่าได้มีเวรต่อกันในภพหน้าให้ทุกอย่างจบลงที่ภพชาตินี้แม้ศัตรูคู่อาฆาตก็ต้องอโหสิกรรมต่อกันบางครั้งพิธีสำคัญในชีวิตเรามักจะไปขอพรผู้ใหญ่และกล่าวว่ากรรมใดที่เราได้ล่วงเกินขอให้ท่านยกโทษให้คือให้สิ่งที่เราทำเป็นอโหสิกรรมทำให้ใจเราว่างเพียงพอเพื่อรองรับความดีที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่เช่นพิธีบวชเป็นต้นการแสดงอภัยทานเป็นการชำระใจแม้จะดูพูดง่ายแต่ก็ทำได้ยากหากไม่ฝึกทำจนเป็นปกติเพื่อให้เข้าใจง่ายและอยากทำให้ได้ขอให้เรามาพิจารณาเหตุผลถึงความต่อเนื่องของผลกรรมที่มีผลข้ามภพข้ามชาติว่าให้ผลเผ็ดร้อนเพียงใดและยังเป็นผลที่เราหนีไม่ได้อีกด้วยเราต้องถามตนเองก่อนว่าเราต้องการยุติของกรรมกับคนคนนั้นเพียงภพนี้หรือต้องการจะพบเขาจะเจอเขาอีกต่อไปเราต้องการจะยุติปัญหาเหล่านี้เพียงภพชาตินี้หรือต้องการลากยาวไปถึงภพชาติข้างหน้าเรามีสิทธิเสรีในตัวเราบางคนรักมากหลงมากเพราะเขาดีมากก็ปรารถนาให้พบกันทุกภพทุกชาติบางคนก็อธิษฐานไม่ขอร่วมเดินทางแต่ก็ไม่ยกโทษในที่สุดผลของการไม่ยกโทษคือไม่ยอมให้อภัยก็เหมือนการผูกสิ่งที่เราไม่ชอบไว้ที่เอวตนเองตลอดเวลาการให้อภัยจะทำให้เราสามารถยุติปัญหาต่างๆได้เหมือนคนล้างแก้วน้ำสะอาดทำให้เหมาะสมที่จะรองรับน้ำบริสุทธิ์ที่เทลงไปใหม่เหมือนการโยนของที่เราไม่ชอบทิ้งเสียโดยไม่ต้อง

การให้อภัยคือการแสดงกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอภัยทานเวลาจะให้ไม่ต้องไปขอใครไม่เหมือนใครมาขอเงินเราเราต้องควักกระเป๋าให้แต่ให้อภัยเราไม่ต้องหาจากไหนและไม่รู้สึกว่าเป็นการสูญเสียขอให้เราภูมิใจเมื่อมีใครมาขอโทษเมื่อมีใครให้อภัยเราหรือเมื่อสำนึกได้ว่าเราได้ทำอะไรผิดพลาดไปก็ขอโทษกันการขอโทษหรือการให้อภัยไม่ใช่การเสียหน้าหรือเสียรู้ไม่ใช่การได้เปรียบเสียเปรียบแต่อย่างใดหากแต่เป็นการชำระใจให้สะอาดเหมือนภาชนะสกปรกก็ชำระล้างให้สะอาดใครจะคิดอย่างไรนี่ใช่ประเด็นแต่สำหรับเราผู้แสดงออกว่าเราให้อภัยในเรื่องนี้ต่อบุคคลผู้นี้แล้วนั่นเป็นสิ่งสำคัญเพราะสิ่งนั้นจะถูกบรรจุลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์คือจิตของเราทันทีการผูกอาฆาตความพยาบาทความอิจฉาโกรธเกลียดความคิดแก้แค้นทิฏฐิมานะเป็นต้นเป็นเสมือนเชื้อไวรัสอภัยทานคือเครื่องมือแอนตี้ไวรัสส่วนจิตของเราเหมือนคอมพิวเตอร์ในชีวิตที่เหลืออยู่นี้อาจจะดูเหมือนยาวแต่มีใครบอกได้ว่าเราจะอยู่ได้โดยปลอดภัยถึงวันไหนเราต้องการความทรงจำที่เลวร้ายหรือต้องการความทรงจำที่ดีในชีวิตความคิดเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากสุขหรือทุกข์ของมนุษย์อยู่ที่วิธีคิดคิดเป็นก็พ้นทุกข์คิดไม่เป็นแม้แต่เรื่องไม่ใช่เรื่องก็อาจเกิดเรื่องได้ขอให้เรามาคิดดูว่าในชีวิตของเราคนหนึ่งอย่างเก่งก็อยู่ได้90ปีเกินนี้ไปถือเป็นกำไรชีวิตทำไมเราจะเสียเวลามาครุ่นคิดเรื่องไร้สาระทำไมเราจะต้องมาเสียเวลามาทำเรื่องที่ทำให้เกิดทุกข์การยอมกันเสียบ้างก็เป็นความสุขได้ไม่ยากบางครั้งการยอมแพ้อาจเป็นชัยชนะยิ่งใหญ่ข้ามภพชาติการยกโทษอาจดูเหมือนเรายอมเราไม่ติดใจไม่เอาเรื่องแล้วเขาจะได้กำเริบส่วนเราเสียเปรียบความจริงไม่ใช่เรากำลังบำเพ็ญบารมีขั้นสูงคืออภัยทานอันเป็นทานบารมีที่สูงส่งขอให้สังเกตความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเวลาเราโกรธเกลียดพยาบาทใครสีหน้าของเราจะเปลี่ยนไปเลือดในร่างกายจะผิดระบบเช่นเวลาโกรธจัดจิตที่ถูกครอบงำโดยอารมณ์ร้ายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือหนักใจทำอะไรก็กังวลเป็นทุกข์แต่พอยกโทษให้ก็จะรู้สึกทันทีว่ายิ้มได้มีความเบาสบายใจเราอาจคิดว่าการให้อภัยบ่อยๆแก่คนบางคนเขาอาจจะไม่ปรับตัวยังก่อเหตุอยู่เสมอๆงานก็ไม่สำเร็จยังเหลวไหลอยู่เหมือนเดิมนั่นอาจเป็นเหตุผลในการทำงานแต่สำหรับเหตุผลของใจนั่นเมื่อให้อภัยใจเราก็เบาเพราะหมดห่วงหมดทุกข์หมดสนิมที่จะมากัดใจให้ผุกร่อนวิธีคิดมีความสำคัญมากสำหรับชีวิตของคนเรามักได้ยินเสมอๆว่าแพ้หรือชนะอยู่ที่กำลังใจแท้จริงแล้วคำว่ากำลังใจก็คือวิธีคิดนั่นเองพลังที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์คือการที่ใจมีกำลังมนุษย์เราจึงต้องสร้างกำลังใจให้แก่กันและกันกำลังใจเป็นสิ่งที่ให้ไม่รู้จักหมดยิ่งเราให้คนอื่นได้มากเท่าไรกำลังใจก็จะยิ่งเกิดขึ้นแก่เรามากเท่านั้นเหมือนวิชาความรู้ยิ่งให้ยิ่งพอกพูนยิ่งหวงไว้เฉพาะตัวก็ยิ่งหดหายการให้อภัยอาจพูดง่ายแต่ทำยากแม้จะเป็นเรื่องยากเพราะใจไม่อยากทำแต่ก็สามารถ

ได้เมื่อเราฝืนใจทำและจะเป็นความสุขใจในภายหลังเมื่อครวญคำนึงถึงมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่มีอุทาหรณ์และคติน่าคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ไม่ยอมให้อภัยใครและเป็นคนผูกโกรธผูกเกลียดผูกอาฆาตพยาบาทมองเห็นคนอื่นเป็นศัตรูคู่ต่อสู้ตลอดเวลากระทั่งวันหนึ่งตายไปพร้อมกับจิตใจที่ขุ่นมัวและผูกอาฆาตท่านเล่าว่าเขาอธิษฐานไปเกิดเป็นลูกของศัตรูเพื่อว่าจะได้ทำร้ายจิตใจอย่างใกล้ชิดแนบเนียนที่สุดจะได้เผาผลาญคนนั้นให้ถึงที่สุดให้ทุกข์ที่สุดให้สารวนอยู่กับเรื่องทุกข์ตลอดเวลาเขาเป็นลูกเกเร

านคนนั้นให้ถึงที่สุดให้ทุกข์ที่สุดให้สารวนอยู่กับเรื่องทุกข์ตลอดเวลาเขาเป็นลูกเกเรพลานทรัพย์ทำลายวงศ์สกุลนำความทุกข์เดือดร้อนเข้าบ้านทุกวันพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเป็นหลักใจว่าคนที่ตายขณะจิตเศร้าหมองย่อมไปสู่อบายแม้คนพวกนี้จะไม่เชื่อเรื่องอบายเรื่องนรกที่เป็นภพภูมิแต่เขาก็ปฏิเสธไม่ได้ถึงนรกคือความเร่าร้อนรุนแรงที่คุกรุ่นอยู่ภายในใจในขณะยังมีชีวิตอยู่ส่วนคนที่ตายขณะจิตผ่องใสจะไปสู่สวรรค์คือสภาพที่ใจปลอดโปร่งโล่งเบาก็จะมีแก่ผู้นั้นสิ่งที่น่าคิดก็คือได้ทราบจากนักปราชญ์บัณฑิตโบราณท่านพูดเอาไว้ว่าการที่เราโกรธใครเราไม่ให้อภัยเขาหรือเราไม่ไปขออโหสิกรรมความโกรธนั้นจะเป็นกรรมหนักติดตัวคือติดใจเราไปยาวนานข้ามภพข้ามชาติแปลว่าไม่ว่าเราจะไปเกิดภพใดชาติใดกรรมนั้นก็จะตามไปไม่สิ้นสุดยิ่งไปกว่านั้นการที่กรรมส่งผลข้ามภพข้ามชาตินั้นเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งนักเพราะเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเราได้ทำอะไรกับใครไว้บ้างในครั้งอดีตคนบางคนเกิดมามักถูกใส่ร้ายตลอดเวลาไม่ว่าจะหันไปทำอะไรจะมีแต่คนคอยจ้องจับผิดคิดร้ายนินทาลับหลังให้ต้องเสียใจอยู่เสมอบางคนคิดทำอะไรขึ้นมาพอจะสมหวังก็กลับมีอันต้องเป็นไปให้ผิดหวังพลาดหวังอยู่บ่อยๆเราก็คิดว่าเรื่องของโชควาสนาไปแต่ความจริงคือเรื่องอดีตกรรมที่เราไม่ยอมแก้ไขทั้งๆที่แก้ไขได้ยิ่งไปกว่านั้นบางคนต้องทุกข์เพราะคนใกล้ตัวทุกข์เพราะคนที่เรารักที่เป็นตัวชีวิตของเราเองเช่นมีลูกเกเรทำให้พ่อแม่เสียใจมีลูกผลาญทรัพย์มีลูกไม่อยู่ในโอวาทมีลูกอกตัญญูมีลูกทำลายชื่อเสียงวงตระกูลพ่อแม่คิดถึงลูกทีไรก็มีแต่เรื่องร้อนใจตลอดเวลาเราจะเห็นว่าบางครอบครัวญาติพี่น้องต้องทะเลาะกันเหมือนเป็นข้าศึกศัตรูกันมาหลายภพหลายชาติบางทีต้องฆ่ากันเป็นทอดๆถามว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรปัญญาธรรมดาของมนุษย์อย่างพวกเราพอจะทำความเข้าใจได้หรือไม่กฎหมายที่มีอยู่สามารถคลี่คลายปมปัญหาได้ไหมคำตอบคือยากเพราะนี่เป็นเรื่องของเศษกรรมที่ยังไม่ได้รับอโหสิระหว่างเราและเขาฉะนั้นถ้าไม่ต้องการเสวยวิบากกรรมอันเร็วร้ายข้ามภพข้ามชาติท่านต้องหัดให้อภัยแก่คนทุกคนแก่สัตว์ทุกชนิดให้อภัยแม้ศัตรูที่คิดจะทำร้ายหมายปองชีวิตเราอภัยต่อทุกอย่างที่เขาทำไม่ดีกับเราให้ทุกอย่างเป็นอโหสิกรรมทั้งหมดเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมีปัญหาในอนาคตบางครั้งเราเห็นเรื่องจริงในชีวิตจริงหรือแม้แต่ที่ปรากฏเป็นข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์หากเรามองย้อนคิดให้ดีสักนิดนิ่งคิดให้ละเอียดลึกซึ้งสักหน่อยเราก็จะเข้าใจได้ว่าการไม่ให้อภัยกันนั้นมีผลร้ายข้ามภพข้ามชาติได้ถึงเพียงนั้นบางคนเราไม่รู้จักกันมาก่อนแต่พอเห็นหน้าก็รู้สึกไม่ชอบทันทีเลยจะพูดจะคุยจะทำอะไรดูจะเกะกะลูกตาของเราไปหมดแม้แต่ความรู้สึกที่เขามีต่อเราก็เช่นกันนั่นเป็นเพราะอดีตเราไม่ยอมให้อภัยกันสิ่งที่มนุษย์เรารักมากที่สุดคือสามีภรรยาลูกแต่ทำไมบางทีเมื่อแต่งงานกันแล้วสามีสามารถฆ่าภรรยาได้หรือภรรยาก็สามารถฆ่าสามีทิ้งได้อย่างง่ายดายนั่นเป็นเพราะอะไรไม่มีสิ่งใดที่จะอธิบายได้ดีเท่ากับบอกว่านั่นคือผลกรรมที่เกิดจากการไม่ยอมให้อภัยกันในอดีตชาติและส่งผลมาถึงภพนี้จึงต้องมาแก้แค้น

ระโทษกันการที่เราไม่ยอมให้อภัยเหมือนเราไม่ยอมล้างสิ่งสกปรกออกจากร่างกายเราแม้เราจะไปที่ไหนสวมใส่เสื้อผ้าชิ้นใดงามเพียงไรร่างกายของเราก็ยังคงสกปรกและตามไปทุกคนทุกแห่งความงามของเรือนร่างที่ประดับด้วยเครื่องเพชรด้วยเสื้อผ้าก็ไม่อาจจะทำให้ร่างกายสะอาดได้การให้อภัยเปรียบเหมือนการอาบน้ำชำระร่างกายท่านทั้งหลายอาจลืมคิดไปว่าลูกหลานที่เกิดมาแล้วพลานทรัพย์ทำลายชื่อเสียงทำให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อนนอนทุกข์นั้นแท้จริงก็คือศัตรูในชาติที่แล้วที่เราไม่ได้อโหสิกรรมให้เขาเราไม่ได้ยกโทษให้เขาคือเราไม่ได้แก้ปมที่เคยผูกไว้ให้หลุดออกไปกรรมระหว่างเรากับเขาจึงติดตามกันมาให้เกิดผลถึงวันนี้บางทีคนที่เขาโกรธเราหากเราโกรธตอบก็จะเป็นเสมือนการตอบรับกระแสกันเช่นเราโทรศัพท์ถึงกันถ้าอีกฝ่ายไม่เปิดโทรศัพท์รับฝ่ายที่โทรศัพท์ถึงก็หมดสิทธิ์จะคุยกับเราการตอบรับซึ่งกันและกันถ้าเป็นความดีเป็นความน่ารักความอบอุ่นก็ดีไปแต่ถ้าเป็นความเกลียดความโกรธสิ่งที่จะตามมาคือการรับรู้และเก็บอารมณ์ทั้งโกรธและเกลียดนั้นไว้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเมื่อรู้แล้วก็ควรสละอารมณ์นั้นด้วยตัวเราเองก่อนเพื่อป้องกันจิตเรามิให้เป็นทุกข์เพราะคนนั้นเป็นเหตุเราอาจคิดเสมือนหนึ่งเขาไม่ได้มีอยู่ในโลกนี้เลยก็ได้การให้อภัยเขาคือคิดถึงเขาในฐานะเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายไม่สมควรจะไปยึดเป็นรักเป็นชังก็เมื่อแม้แต่รักท่านยังสอนให้เราละทิ้งเพื่อไม่ให้ยึดติดแล้วทำไมเราจะยังมองเห็นโกรธเป็นสิ่งที่ต้องยึดมั่นอยู่ได้การที่เราเห็นสิ่งผิดปกติในชีวิตเราบางครั้งเช่นมีแต่เรื่องให้เกิดทุกข์มีแต่คนทำให้ขุ่นมัวมีลูกไม่ดีมีหลานไม่สมประสงค์ทำให้เราต้องเก็บมาคิดเสมอขอให้เราถือว่านี่คือเศษเสี้ยวแห่งผลกรรมที่ติดอยู่ในความคิดตั้งแต่อดีตชาติซึ่งบัดนี้ได้เกิดผลงอกงามออกมาอยู่ใกล้ตัวเราที่สุดวิธีแก้คือต้องอภัยให้แก่ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่วินาทีนี้ทันทีเพื่อพบชาติต่อไปเราจะได้ไม่ต้องรับรู้ความทุกข์ของใครต่อใครอีกพึงทราบว่าคนที่ทำให้เราทุกข์ใจที่สุดคือคนที่เรารักที่สุดหรือผู้ที่อยู่ใกล้เราที่สุดบางครั้งศัตรูยอมอธิษฐานจิตแห่งความพยาบาทให้มาเกิดเป็นลูกของเราเป็นหลานของเราเป็นญาติของเราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเราก็มีเพื่อเขาจะได้ทำลายน้ำใจชื่อเสียงวงศ์สกุลของเราให้ถึงที่สุดนั่นเป็นเพราะเราไม่ได้อโหสิกรรมต่อเขาหรือไม่ได้แสดงอภัยทานต่อเขาจากชาติที่แล้วนั่นเองฉะนั้นทุกครั้งที่เราเห็นเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นกับชีวิตใครหรือแม้แต่เกิดกับเราเองแต่เราเองไม่สามารถจะวิเคราะห์ได้ด้วยปัญญาธรรมดาขอให้ลองมองผ่านกฎเกณฑ์แห่งกรรมดูบ้างก็จะช่วยให้จิตใจของเราโปร่งเบาขึ้นมาได้ความคิดถึงกฎแห่งกรรมหาใช่การคิดแบบทอดทุระหรือโยนบาปโดยไม่คิดจะแก้ปัญหาใหม่การคิดเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นหลักการสำคัญข้อหนึ่งในการแก้ปัญหาทางใจตามหลักพระพุทธศาสนาหลักกรรมเป็นกฎเกณฑ์ที่ให้ผลได้แยบยลทั้งในปัจจุบันและอนาคตปัญหาบางอย่างที่แก้ไม่ตกที่สลัดไม่ออกที่ไม่มีทางจะลบลี่หนีได้เป็นสิ่งที่เราต้องแบกรับด้วยชีวิตเราต้องพิจารณาความจริงย้อนหลังและยอมรับเหตุการณ์นั้นให้ได้สิ่งหนึ่งที่ควรคิดคือเรื่องผลกรรมที่เกิดขึ้นจากกรรมในอดีตที่เราไม่ได้ทำให้เป็นอโหสิกรรมคือไม่ยอมให้อภัยในภพชาติที่แล้วและวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราจึงเป็นสิ่งสมควรสมเหตุสมผล
วิธีแก้คือเราต้องยอมรับความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรานั้นให้ได้หากคิดได้เช่นนี้ก็จะทำให้จิตใจเราเยือกเย็นและอ่อนโยนลงได้ความทุกข์ส่วนใหญ่มักเกิดจากการไม่ยอมรับความจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ความทุกข์ของมนุษย์ส่วนมากมักเกิดขึ้นจากต้องการเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนไปไม่ได้หรือไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงแต่กลับเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นถามว่าการให้อภัยในความผิดพลาดของคนคนหนึ่งเป็นสิ่งที่ทำยากหรือง่ายคำตอบคือทำง่ายหากเราฝึกหัดทำเป็นประจำขอให้เราฝึกเสมอๆว่าไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรกับเราขอให้เราฝึกให้อภัยทุกวันทำเหมือนที่เราแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ขอให้เราทำทุกครั้งทำทุกวินาทีทำเหมือนกรวดน้ำหลังทำบุญทำอุทิศส่วนกุศลให้สรรพสัตว์น้อยใหญ่เมื่อเราสร้างอภัยทานให้เป็นลักษณะนิสัยตลอดเวลาได้แล้วเราจะรู้สึกว่าการให้อภัยแก่ใครนั้นเป็นเรื่องง่ายดายเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาคือทำได้โดยไม่ต้องฝืนใจทำขอให้เราทราบได้ว่าเมื่อเราหัดสร้างอภัยทานเป็นปกติแล้วเศษกรรมต่างๆแทนที่จะติดตามเราไปข้ามภพข้ามชาตินั้นก็จะถูกสลัดออกคือตามไปไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นกรรมอีกต่อไปหากแต่เป็นเพียงกริยาที่แสดงออกเพราะเราให้อภัยเสียแล้วเมื่อเราให้อภัยเสียแล้วใครๆที่ผูกพยาบาทอาฆาตเราไว้แรงพยาบาทของเขาก็หมดโอกาสติดตามเราเพราะกรรมนั้นหมดแรงส่งเนื่องจากเราได้อโหสิเสียแล้วจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายมาฝึกปฏิบัติอภัยทานและอโหสิกรรมตั้งแต่บัดนี้กันเถิดเพื่อยุติสนิมในใจคือความอาฆาตพยาบาทเพื่อยุติแรงส่งของกรรมที่ตามไปบังเกิดผลอันเผ็ดร้อนข้ามภพข้ามชาติพึงหลับตาให้ใจสงบครู่หนึ่งก่อนแล้วตั้งใจกล่าวคำแผ่เมตตาเบาๆดังนี้สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีฆาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงเป็นผู้มีสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

รายการนานาสาระตอนเล่าธรรมนำทางดำเนินรายการโดยจันเพ็ญพิริยบรรเจิดออกอากาศทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังได้เลยค่ะ

อัสมิมานัสสะวินโยเอตังเวปะระมังสุขขังถ้ากำจัดความมีตัวกูนี้ออกไปเสียได้นั่นแหละคือยอดแห่งความสุขขอกราบนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยเจ้าทุกๆรูปกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านค่ะเล่าธรรมนำทางดำเนินรายการโดยดิฉันจันเพ็ญพิริยบรรเจิดวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของธรรมะชนะทุกข์นะคะซึ่งเป็นหมวดหนึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งซึ่งอยู่ในคอลัมน์กรรมกำหนดที่เจ้าของคอลัมน์นะคะคุณมุนบุญเสมอแดงสังวานเนี่ยท่านรวบรวมเอาไว้จากหนังสือพิมพ์ข่าวสดเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะคะแล้วท่านก็รวบรวมมาทั้งที่ท่านเอามาเล่าเขียนขึ้นมาเพื่อให้คติเตือนใจกับเหตุการณ์จริงที่ผู้คนทางบ้านเขียนมาก็มีบางครั้งก็จะเป็นพระภิกษุสงฆ์ท่านเขียนมาให้ข้อคิดก็เยอะนะคะเรื่องนี้จากวัดอินทารามท่านไม่ได้ลงชื่อว่าเป็นท่านผู้ใดแต่ว่าอยู่แถววัดอินทารามกระมังท่านพูดถึงเรื่องของบัณฑิตบอกว่าบัณฑิตเนี่ยคือผู้ที่ได้รับการศึกษาจนจบนะที่เรารับปริญญานะคะลิ้นพันกันที่บอกรับปริญญาก็เป็นบัณฑิตนะเรียกว่าจบการศึกษาแต่คำว่าบัณฑิตในความหมายทางพระพุทธศาสนานั้นหมายถึงผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาดำเนินชีวิตด้วยปัญญานี่คือพิจารณาได้หลายแง่หลายมุมจะขอประมวลลักษณะของบัณฑิตในแง่มุมต่างๆที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเอาไว้นะคะก็คือว่าหนึ่งเลยบัณฑิตเป็นผู้ที่มีความสุจริตเป็นเครื่องหมายมีสุจริตทางการดำเนินชีวิตความขัดข้องอันตรายหรือว่าสิ่งที่น่ากลัวใดๆก็ตามย่อมไม่มาจากบัณฑิตปัญหาต่างๆย่อมไม่มาจากบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้มีปัญญาพอที่จะคิดพินิจพิจารณาได้ว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำเนี่ยแล้วก็สองบัณฑิตมีคุณลักษณะสองประการคือเมื่อล่วงเกินผู้อื่นย่อมขอโทษและเมื่อผู้อื่นขอโทษแล้วก็ย่อมให้อภัยไม่ผูกโกรธไม่จองเวรเนี่ยเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนะคะแล้วก็สามบัณฑิตย่อมทำความเข้าใจกันได้คือยามที่มีอะไรขัดแย้งกันก็พูดคุยเนี่ยแล้วก็สรุปปัญหาเรื่องความขัดแย้งนั้นด้วยสันติวิธีเนี่ยไม่มาลงไม้ลงมือเข่นฆ่ากันย่อมสามารถใช้วิธีการที่ยุติเรื่องราวต่างๆให้สงบนะคะแล้วก็นำมาซึ่งความสามัคคีความขัดแย้งนั้นก็ทำให้มันมาลายหายไปได้เนี่ยด้วยความเข้าใจ 4. บัณฑิตประกอบด้วยลักษณะก็คือรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนเองแล้วก็รู้จักประมาณรู้จักกาลและเวลาอันไหนเวลาไหนควรเวลาไหนไม่ควรรู้จักกลุ่มรู้จักบุคคลว่าคนนี้เราควรจะวางตัวกับเขาอย่างไรนะคะพูดคุยกับเขาแบบไหนนี่แหละนะคะ5เลยบัณฑิตย่อมประกอบด้วยลักษณะของการทูตก็คือรู้จักพูดรู้จักที่จะโน้มน้าวจูงใจให้เขาฟังรู้จักฟังผู้อื่นด้วยนะแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดและให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราพูดคือเจรจามีประโยชน์เจรจาชอบไม่เจรจาไปในทางที่ส่อเสียดอันก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทไม่พูดปดเว้นวจีทุจริตทั้งหมดนั่นคือบัณฑิต 6. บัณฑิตมีคุณลักษณะในการเสียสละ5ประการอันนี้ก็คือผู้จัดเล่าให้ฟังนะคะแล้วอาจจะขยายเข้าไปด้วยก็คือว่าลักษณะเสียสละ5ประการก็คือให้ทานด้วยความเชื่อมั่นว่าเป็นการทำความดีนะไม่ได้ทำชั่วและให้เกียรติแก่ผู้รับทานนั้นให้ทานตามการอันสมควรแล้วก็ให้ทานให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับให้ทานโดยไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนอย่างบางทีเราจะให้ทานใครคนที่เขาตาบอดนะมาร้องเพลงก็ถือว่าเขาก็ไม่ได้มาขอเราอย่างบังคับขู่เข็นนะคะให้ก็ให้อย่างให้เกียรติเขาด้วยหรือแม้แต่จะให้เงินขอทานก็เดี๋ยวนี้คนไทยน่ารักนะปกติคนไทยน่ารักอยู่แล้วนะคะ
ก็คือให้ทานอย่างว่าไม่ใช่ว่าโยนให้ก็วางให้อย่างเรียบร้อย 7. บัณฑิตต้องรู้จักฝึกฝนตนให้เหมาะสมเหมือนกับชาวนาที่เขาไถน้ำเข้านาเพื่อความงอกงามของต้นกล้าดุจช่างสอนดัดลูกศรตามความเหมาะสมและดุจช่างถากย่อมถากไม้ให้เรียบอันนี้คือข้อคิดที่ทำให้ท่านบัณฑิตสามเณรบรรลุธรรมนั่นแหละนะคะก็คือว่าใช้ปัญญาแล้วก็วางตนให้เหมาะสมตามเหตุตามผลนั่นเอง 8. บัณฑิตย่อมไม่หวั่นไหวในเสียงนินทาหรือว่าคำสรรเสริญเยินยอทำตนเหมือนดังภูเขาหินทึบอันเป็นแท่งเดียวไม่หวั่นไหวในลมและฝนไม่แสดงอาการขึ้นขึ้นลงลงอันนี้เนี่ยเป็นระลึกถึงพระสารีบุตรนะคะที่ท่านจะเขาเรียกอะไรอย่างท่านเคยกราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าในแนวนี้นะคะว่าท่านเองเนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะท่านก็เป็นเหมือนเป็นเพียงธุลีดินเป็นแผ่นดินให้เขาเหยียบเนี่ยเป็นเหมือนภูเขาที่ไม่หวั่นไหวเนี่ยประมาณนี้นะคะพระสารีบุตรนะคะท่านอ่อนน้อมถ่อมตนมากท่านเคยกล่าวว่าท่านเนี่ยคือมีเขาเรียกอะไรวะมีผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิจำไม่ได้ว่าเป็นพระสงฆ์หรือว่าเป็นพราหมณ์ที่ไปกราบทูลฟ้องกับพระพุทธเจ้าว่าพระสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้อวดรู้อวดอุตริประมาณนี้พระสารีบุตรนี่ท่านบอกเลยว่าท่านเองเนี่ยต้อยต่ำมากท่านเปรียบประดุจเหมือนแผ่นดินให้คนอื่นเขาเหยียบเขาเทน้ำสกปรกทุกอย่างลงไปท่านก็ไม่ได้หวั่นไหวเพราะว่าท่านเนี่ยเหมือนกับเป็นแผ่นดินต้อยต่ำขนาดนั้นเลยอ่ะนี่คือบัณฑิตนะคะนั่นก็เหมือนภูเขาที่เป็นแท่งทึบไม่หวั่นไหวต่อลมและฝนนี่แหละ 9. บัณฑิตย่อมไม่ทำความชั่วเพราะเพียงเพื่อประโยชน์ส่วนตนไม่ทำชั่วเพราะเหตุว่าทำเพื่อผู้อื่นไม่ทำชั่วโดยอ้างลูกหลานวงตระกูลไม่ทำชั่วเพราะอยากได้ทรัพย์ไม่ปรารถนาความสำเร็จที่ไม่ชอบทำให้เกิดแก่ตนก็คือไม่ทำไม่เห็นแก่ส่วนตัวนะคะไม่ทำชั่วทั้งปวงนั่นแหละแล้วประสิทธิ์บัณฑิตย่อมละอายนะคะละอกุศลเจริญกุศลธรรมเป็นผู้มีศีลมีธรรมมีปัญญาประกอบชื่นชมในพระธรรมของพระอริยเจ้าจะเห็นได้ว่าบัณฑิตตามแบบฉบับของพระพุทธศาสนาเนี่ยแตกต่างจากบัณฑิตทางโลกที่รับปริญญามานะคะคนที่เรียนจบปริญญาทางโลกเนี่ยที่เขาให้เกียรติเรียกว่าบัณฑิตเนี่ยก็คือคนละแนวกันถ้าหากว่าไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้ติดตัวบ้างก็ไม่สมควรที่จะเป็นบัณฑิตเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเรียกเราว่าเป็นบัณฑิตในวันรับปริญญาแล้วเราก็ควรจะมีคุณสมบัติทั้งหลายทั้งหมดอย่างเงี้ยท่านถึงได้ให้เกียรติเรียกว่าบัณฑิตไงล่ะนะคะอย่าใช้วิชาความรู้มาโกงกินบ้านเมืองหรือว่ามาคอร์รัปชันหรือว่ามาเบียดเบียนตั้งตนเป็นใหญ่เบียดเบียนใครนี่แหละหรือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยวันนี้วันที่12กันยายน2561นะคะที่เราเล่ากันเนี่ยเป็นวันจันทร์จะเห็นได้ว่ายุคของเรานี่บัณฑิตที่จบมาแล้วก็มีที่กู้เงินเรียนนะคะแล้วครูเนี่ยที่เป็นข่าวคลึกโครมก็คือว่าครูเนี่ยเซ็นค้ำประกันให้ลูกศิษย์ตั้ง60กว่าคนร่วม100เนี่ยร่วม100คนได้ซ้ำไปนะคะแล้วก็เหลืออีกประมาณ60กว่าคนด้วยไงนี่แหละครูเนี่ยต้องรับภาระผ่อนคืนให้รัฐบาลนี่เละเลยอ่ะพวกที่จบไปแล้วเรียกว่าเป็นบัณฑิตเนี่ยไม่ย้อนกลับมาผ่อนนะคะกู้เรียนน่ะเงินกู้เรียนนอกระบบในระบบของรัฐบาลน่ะนะคะก็บางคนนี่มีรถหรูนะถ่ายรูปลงเฟซนี่แหละแล้วครูก็เห็นครูคงช้ำใจหน้าดูนะเซ็นค้ำประกันแต่ละคนนี่คงคนหนึ่งเป็นแสนๆน่ะกว่าจะเรียนจบมานะคะนั่นแหละไม่น่าเรียกว่าบัณฑิตเลยถ้าหากว่าไม่มีคุณสมบัติของความกตัญญูแล้วก็เบียดเบียนครูซึ่งมีพระคุณนะก็เป็นบทเรียนนะคะเป็นข่าวคลึกโครมแต่เรื่องที่คนท่านจากวัดอินทารามท่านเขียนเกริ่นขึ้นมาเป็นหัวข้อเนี่ยก็คือท่านเขียนมาไว้นี่ไม่ได้ตกยุคเลยนะคะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เคยล้าสมัยเลย
เนี่ยท่านเขียนไว้ตั้งแต่เล่าไว้นะคะคือเหมือนกับว่าเขียนมาให้คติตั้ง20กว่าปีที่แล้วนะคะหนังสือชุดนี้ที่จัดได้มาก็ขอบคุณนะคะที่ท่านให้สติเราถัดไปจะเป็นเรื่องของเรื่องของการเจริญมรณะสติสมัยหนึ่งนะคะอันนี้เป็นพระท่านพระมหาพินท่านใช้ชื่ออย่างนี้ท่านเขียนมาเล่าให้ฟังบอกว่าเหมือนกับเขียนมาคุยนะคะแบ่งปันความรู้ท่านบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยประทับหน้าที่พักที่นาธิกะในสมัยหนึ่งในที่นั้นพระศาสดาได้ตรัส

ภิกษุทั้งหลายเนี่ยมานั่งฟังพระธรรมเทศนาตรัสบอกว่าภิกษุทั้งหลายมรณสติอันใครๆเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดหมายความว่าจิตจะน้อมไปเพื่อนิพพานมีนิพพานเป็นที่สุดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อมรณสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทําให้มากอย่างไรมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างสู่นิพพานเป็นดีที่สุดอันนี้พิจารณาก็คือปัจจัยแห่งการตายของคนเรามีมากมายนะคะอย่างเช่นรถชนตายเนี่ยงูกัดตายคนถูกมดกัดยังตายเลยนะคะบางคนแพ้พิษขนาดนั้นถูกมดกัดน่ะตายเฉยเลยเนี่ยอันนั้นก็ถือว่ามันเป็นไปได้นะคะแล้วถูกโรคร้ายเบียดเบียนเนี่ยก็เยอะยิ่งในยุคเรานี่สถิติของการฆ่าตัวตายจากการถูกบีบคั้นโดยสภาวะแวดล้อมคือกำลังใจมันถดถอยนะคะปีนึงนี่ตายกันไม่ต่ำกว่า 50,000 กว่าคนเขาสถิติบอกว่าในทุกๆ6ชั่วโมงประเทศไทยจะมีคนฆ่าตัวตาย1คนนี่อันตรายนะคะเพราะว่ามันเริ่มเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุแต่เท่าที่ทราบที่ทางข่าวบอกเนี่ยสถิติของผู้ที่ถ้าฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นคนแก่นะคะมักจะเป็นผู้ที่อยู่ในวัยทำงานก็คือขาดความยั้งคิดไม่ได้มีสติทางนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามายึดเหนี่ยวหรือว่ามาเนียมมาเหนี่ยวรั้งก็เป็นที่น่าสงสารนะครับและยิ่งเรื่องที่ฆ่าตัวตายกันผู้จัดเชื่อว่าเยอะก็คือเรื่องของชู้สาวอันนี้ท่านกล่าวต่อไปบอกว่าอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้จะเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายไปนั้นมีอยู่ภิกษุนั้นควรที่จะทำความพอใจมีความพยายามอุตสาหะภาคเพียรไม่ท้อถอยดำรงสติและสัมปชัญญะให้มั่นเพื่อละอกุศลกรรมทั้งหลายนั้นโดยเร็วพลันก็เหมือนคนที่ถูกไฟไหม้เสื้อผ้าหรือว่าไฟไหม้ศีรษะนะครับพึงทำความพอใจแล้วก็ทำความเพียรเพื่อความอุตสาหะเพียรอย่างไม่ท้อถอยที่จะดับไฟนั้นเสียโดยเร็วไฟในที่นี้คือพวกไฟกิเลสทั้งหลายนะคะรักโลภโกรธหลงนี่แหละราคะโมหะโทสะตัณหามันเป็นเหมือนไฟพอเวลาถูกพวกนี้ครอบงำเนี่ยมันเหมือนมันไฟลนนะทุกคนต้องเคยนะคะบางทีโกรธเนี่ยโหเหมือนไฟเลือดขึ้นหน้าใจมันเดือดปั๊บๆๆจัดเคยมาแล้วเดี๋ยวนี้ทุเลาเบาบางลงไปได้เยอะนะคะโกรธนี่ก็คือว่าจะเป็นคนปกติเป็นคนที่โกรธยากแต่หายยากด้วยนะคะก็เราก็ต้องหัดฝึกนี่แหละพระธรรมคำสั่งสอนเนี่ยวิเศษสุดที่จริงๆคือต้องนำมาใช้นะคะถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดอย่าเอาแต่ท่องความเข้าใจแล้วนำมาใช้พระท่านก็ว่าอย่างนั้นท่านบอกว่าถ้าหากว่าพิจารณาอยู่อย่างนี้อกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ก็จะเบาบางนะคะและที่เป็นอันตรายแก่เราผู้ที่จะเสียชีวิตลงไปนั้นก็จะไม่มีท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเราเจริญมรณสติอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างสู่อมตะเป็นที่สุดระลึกถึงความตายสบายใจนักมันมักรักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันธการทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจอันนี้ประพันธ์โดยท่านพระมหาพินนะคะก็ท่านเขียนมาเล่าไว้ในคอลัมน์กรรมกำหนดในหนังสือพิมพ์ข่าวสดก็20กว่าปีที่แล้วตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าท่านจะอายุมากเท่าไหร่แล้วนะคะเราไม่รู้จักท่านอันนี้ก็ถือว่าก่อนตายนะคะผู้จัดเล่านิดนึงโดยส่วนตัวเนี่ยก่อนตายก็จะสวดอิติปิโสไปเรื่อยๆจนกระทั่งหลับแล้วก็พิจารณานะคะว่ากายนี้ใจนี้มันก็ไม่ใช่ของเรามันไม่มีอะไรเที่ยงเราไม่รู้ว่าชั่วโมงไหนหรือว่าเราจะตื่นมาในอีกวันหนึ่งเราจะตื่นหรือเปล่าซ้อมตายนี่คือถ้าหากว่าจิตสุดท้ายนี้จะดับลงเนี่ยนอนก็เหมือนกับ
การตายอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะคือมันไม่ร่างกายมันไม่ได้รับรู้อะไรจิตมันจะอยู่ในภวังค์ก็สวดอิติปิโสไปเรื่อยๆขอให้จิตของข้าพเจ้า อยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็หลับจะหลับง่ายด้วยนะคะทำให้ใจเรามันสงบร่มเย็นเนี่ยกวาดขยะสิ่งที่ไม่ดีที่คิดไม่ดีทำไม่ดีเนี่ยอย่าไปใส่ใจนะคะแล้วก็ไม่ทำวันนี้ทำอะไรไม่ดีผิดพลาดไปบ้างก็พรุ่งนี้จะไม่ทำอีกอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเกี่ยวกับว่าบางทีวันนี้พูดแรงไปหรือเปล่าเนี่ยก็พินิจพิจารณาเป็นการซ้อมทำความสะอาดใจก่อนนอนแล้วก็ถ้าหากว่าคิดอะไรฟุ้งซ่านกังวลเรื่องงานเรื่องอะไรเรามีวิธีเลี่ยงนะคะส่วนตัวแล้วคือใช้การสวดมนต์นอนสวดมนต์ไปจนหลับบางทีมันจะแวบไปคิดอุ๊ยพรุ่งนี้จะต้องไปทำนั่นทำนี่เอาไม่เอาวกกลับมาใหม่นะคะแล้วก็สวดมนต์ทำให้ใจเรามันสงบและถือว่าซ้อมตายไปในตัวนะเรื่องถัดไปท่านกล่าวถึงเรื่องของแม่จ๋าเนี่ยก็ลองฟังดูนะคะผู้ที่เขียนมาเล่าจากทางบ้านชื่อคุณบรรจงบุญบรรจบนะชื่อดีจังท่านบอกว่ามีคุณยายข้างบ้านอายุร่วม70ปีแล้ววันๆไม่ค่อยได้โผล่ไปไหนนอกจากร้านของชำในหมู่บ้านอยู่บ้านคนเดียวตลอดทำงานจิปาถะเพราะไม่มีคนรับใช้คุณบรรจบนะคะไม่ใช่คุณบรรจบประทานโทษคุณแก้วพกาขออภัยค่ะคุณแก้วพกาบอกว่าเห็นแล้วรู้สึกว่าเวทนานึกถึงตัวเองยามแก่เท่าอย่างนั้นเลยเนี่ยเหมือนยุคเราเนี่ยนะคะคนที่สูงอายุเนี่ยปีผู้จัดก็54เข้าไปแล้วปีนี้นะคะแต่ก็พยายามที่จะแก่อย่างมีคุณค่านะคุณยายคนนี้ไม่ได้สิ้นไร้ไม้ตรอกนะคะคุณแก้วปากกาก็บอกว่าไม่ได้สิ้นไร้ไม้ตอกสักทีเดียวได้คุยกันหลายครั้งประสาเพื่อนบ้านก็ทราบว่าเป็นข้าราชการบำนาญมีรายได้เดือนละเป็นหมื่นใช่ข้าราชการบำนาญเนี่ยขนาด20กว่าปีที่แล้วนะคะก็รายได้เดือนเป็นหมื่นปัจจุบันถ้าเห็นก็เกือบ 20,000 กันละ 20,000 กว่าด้วยนะคะน่าจะเลี้ยงชีพได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพก็บอกคุณยาย70ท่านนี้มีลูกสาวคนเดียวรับราชการเหมือนสามีคือลูกชายเล็กๆสองคนคือลูกสาวนะคะเป็นข้าราชการแล้วก็ได้สามีเป็นข้าราชการมีลูกชายเล็กๆสองคนที่ติดรถพ่อแม่ไปโรงเรียนทุกวันก็ตอนแรกก็คิดว่าคุณยายคงเหงาไม่น้อยประหลาดที่ไม่ได้ยินเสียงวิทยุทีวีทุกครั้งที่คุณแก้วประการนี่อยู่บ้านนะคะก็ไม่เคยได้ยินเสียงวิทยุทีวีเลยด้วยคุณยายจะอ่านหนังสือธรรมะตามประสาคนแก่เพราะเห็นสวมแว่นตาเป็นประจำแต่คงจะไม่มีเวลาหรอกนะเธอก็คิดแบบนั้นไม่เคยเห็นคุณยายอยู่ว่างเลยก็คือทำนั่นทำนี่ตลอดงานบ้านจิปาถะกลายเป็นคนรับใช้ของลูกไปโอ้โหนึกถึงตัวเองจังเลยแล้วยิ่งแก่ก็ยิ่งอ่อนล้าเหน็ดเหนื่อยไหนจะเก็บเสื้อผ้าเข้าเครื่องตากผ้าทำกับข้าวซักรีดกวาดบ้านถูบ้านเคยถามคุณยายว่าทำไมไม่จ้างลูกจ้างมาช่วยคุณยายก็บอกว่ามันเปลืองและแค่นี้ลูกสาวก็บ่นแล้วว่าอะไรอะไรก็แพงไม่ว่าจะค่าน้ำค่าไฟคุณยายเองก็เรียกว่าเงินบำนาญออกก็ยกให้ลูกสาวหมดเลยแต่ลูกสาวเนี่ยกลับไม่ค่อยรักแล้วก็เคารพคุณยายเท่าที่ควรอย่างลูกที่ควรจะกระทำต่อแม่บางวันได้ยินเสียงดุว่าดังๆแรงๆไม่เกรงใจผู้เป็นแม่เลยเนี่ยไม่กลัวข้างบ้านได้ยินด้วยไม่พอใจก็กระแทกกระทันหน้าบึ้งหน้างอเอาแต่ใจตนเองแล้วก็เอาอกเอาใจแต่สามีและลูกของตนคุณยายนี่ไม่เคยปริปากบอกเลยแต่คุณแก้วปากกาซึ่งนะคะบอกว่าเห็นคุณยายงกงกเงินเงินออกมาเช็ดน้ำตานอกบ้านนะคือคนเป็นแม่เนี่ยไม่มีใครที่จะทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจได้มากไปกว่าลูกอีกแล้วเนี่ยเราทุกคนมีลูกนะคะก็เข้าใจลูกสาวกับลูกเขยแล้วก็หลานๆเนี่ยกินอาหารพูดคุยกันอย่างสนุกสนานบนโต๊ะอาหารแต่คุณยายเนี่ยหลบไปกินคนเดียวในครัว
วันหยุดบางครั้งพวกลูกหลานก็ออกไปเที่ยวนอกบ้านคุณยายก็จะอยู่เงียบเหงาคนเดียวเช่นเคยที่พิเศษก็คือคุณยายจะตื่นแต่เช้าหุงหาอาหารให้ลูกหลานแล้วก็ออกไปใส่บาตรใส่บาตรพระวันละหนึ่งองค์เป็นประจำเคยได้ยินลูกสาวบ่นเรื่องของการหมดเปลืองแต่คุณยายก็นิ่งเฉยไม่โต้ตอบยังคงทำบุญตักบาตรตลอดมาไม่เคยหยุดเว้นแต่จะลุกไม่ไหวเนื่องจากเจ็บไข้ได้ป่วยคุณแก้วพกาเล่าบอกว่าวันนั้นดิฉันพาลูกชายออกมาตักบาตรเนื่องในวันเกิดของแกมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณยายดิฉันก็พูดอ้อมๆว่าคุณยายรักลูกมากเลยนะคะแต่ลูกอ่ะดูจะไม่ค่อยรักแม่เท่าไหร่คุณยายก็ตอบเบาๆเหมือนกลัวใครได้ยินว่าช่างเถอะคุณยายทำบุญแล้วก็กรวดน้ำขอให้ลูกอย่าต้องรับเวรรับกรรมที่ได้ทำกับแม่แบบนี้เลยเมื่อเด็กๆเนี่ยเขาก็เคยทำเห็นยายเนี่ยทำกับแม่ของยายเหมือนที่เขาทำกับยายตอนนี้นั่นแหละก็คือสรุปว่าเวรนะคะมันเวียนมาก็คือลูกเนี่ยเห็นคุณยายคนนี้ทำกับแม่ของตัวเองแบบที่เขากำลังทำอยู่ปัจจุบันนี้คุณยายก็มารับกรรมโถน่าสงสารแต่ก็ยังดีนะคะคุณยายเนี่ยยังคิดได้คือเป็นกรรมย้อนมาเพราะคุณยายก็เคยทำแบบนี้กับแม่ตัวเองมาแล้วโดยการใช้แม่ทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็พูดไม่ดีกับแม่เพราะฉะนั้นลูกก็เลยมาทำไม่ดีกับตนเองแบบนี้โอ้นี่น่ากลัวจังเลยนะคะแล้วมันก็เป็นกรรมเขาเรียกว่าเป็นกรรมหนักนะคะเป็นกรรมหนักก็คือทำให้แม่น้ำตาไหลทำให้แม่ร้องไห้เนี่ยก็ต้องขอบคุณคุณแก้วประการนะคะเรื่องนี้20กว่าปีแล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้เราก็ยังเห็นนะคะเราก็ยังคงเห็นอยู่ผู้จัดเคยไปเห็นบ้านเพื่อนคนหนึ่งโอ้ยทุกคนแต่งตัวหรูหราแต่คุณยายเขาว่าตอนแรกนึกว่าเป็นคนใช้บอกตรงๆคือบ้านเขาก็เป็นบ้านเดี่ยวปกติเนี่ยนะคะแล้วก็มีห้องหับทุกคนก็อยู่นอนในห้องนอนของแต่ละคนแต่คุณยายเนี่ยเป็นเตียงแล้วนอนอยู่ซอกหนึ่งทางเดินหลังบ้านเรียกว่าถ้าฝนตกแรงๆมันเป็นคล้ายๆกับเป็นการสาดกั้นออกไปแล้วก็เป็นลูกกงเป็นรั้วเหล็กนะคะเป็นระแนงเหล็กกั้นเอาไว้คุณยายก็นอนติดกับระแนงเหล็กนั้นแล้วก็มีการสาดกั้นเป็นที่นอนเก่าๆเอาผ้าคลุมไว้คุณนอนคุณยายก็จะนอนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ซักผ้าทำกับข้าวทุกอย่างเลยอ่ะเราก็งงตอนแรกนึกว่าอุ๊ยทำไมคนใช้บ้านเธอแก่จังเปล่าคุณยายค่ะแล้วคุณยายใส่เสื้อผ้าเก่าๆแล้วก็มักจะนั่งอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเวลาลูกหลานเขากินอะไรกันเนี่ยเขาก็จะกินเหมือนในนี้เลยเขาก็จะกินในห้องอาหารที่โต๊ะกินข้าวแต่คุณยายก็จะไปนั่งกินคนเดียวในครัวก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะแต่ว่านะเราไม่เคยทำกับแม่เราแบบนั้นนะคะแต่ทริคอย่างหนึ่งที่เชื่อมั่นก็คือว่าอย่าแก่อย่างไม่มีเงินคือให้ลูกให้ตามกำลังให้บ้างแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีเก็บไว้ด้วยเพราะคุณยายเนี่ยเอาเงินให้ลูกหมดเลยอย่างเงี้ยเห็นหลายครั้งหลายที่นะคะที่แบบว่าถ้าหากว่าคนแก่ยังไม่มีเงินลูกหลานไม่เกรงใจบอกได้เลยยุคนี้แต่ถ้าเกิดว่าเรายังมีเงินอยู่โอ้ยคนแก่รวยๆเห็นไหมคะลูกหลานเอาอกเอาใจจะตายอันนี้ก็คือเหมือนกับมีไว้เป็นเกราะสำหรับเจ็บไข้ได้ป่วยผู้จัดที่กล่าวนี่ตัวเองก็ไม่ได้มีเยอะแยะนะคะแต่ก็คือกันเอาไว้บ้างนะคะกันเอาไว้บ้างถ้าเราให้เขาหมดแล้วเราต้องไปขอเขาเนี่ยเขาคงไม่อยากจะให้เราสักเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่าไปเจอในสภาวะที่ลูกเขาไม่พร้อมอย่างเงี้ยนะคะกันไว้ก่อนดีกว่าเรื่องถัดไปที่จะเล่าเป็นเรื่องของทุกข์ส่วนเกินนะทุกข์ส่วนเกินนี่คือมีผู้อ่านทางบ้านนะคะเขียนมาลงในคอลัมน์กรรมกำหนดก็คือคุณบรรจงบุญบรรจบนี่แหละที่บอกว่าชื่อดีจังเนี่ยท่านบอกว่าเมื่อเวลาที่เจ็บป่วยก็อยากจะให้หมอดูแลไม่ว่าจะเป็นคุณหมอในโรงพยาบาลรัฐหรือว่านางพยาบาลแต่ที่ไปพบมาท่านบอกว่าดุเหมือนเสือหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อท่านก็บอกว่ามันแพงมากนะคะทุกคนรักตัวกลัวตายเหมือนกันหมดบางคนก็ไปหาหมอตี
ซึ่งเป็นที่พึ่งของคนยากเอายาไปกินเนี่ย5 ชุด 50 บาทชุดหนึ่งมียา 6-7 เม็ดสารพัดสารพัด

สีนะราวกับลูกกวาดผู้จัดเคยเจอนะเคยไปร้านขายยาสามีเป็นเภสัชกรแต่ภรรยาเนี่ยไม่ได้เป็นเภสัชแต่ออกมาจ่ายยาอย่างหน้าตาเฉยอะแล้วเราเนี่ยเป็นผื่นคันแกก็จ่ายยาเนี่ยสารพัดแบบเนี้ยยาชุดเนี่ยคะแต่ว่าเราไม่กินเนี่ยเพราะกลัวเนี่ยแหละบ้านเรากฎหมายไม่ได้เคร่งครัดมากและอันนี้ยิ่งจะมีกฎหมายที่ออกมาเอื้อกับองค์กรหนึ่งซึ่งแบบมีร้านขายของชำทั่วประเทศเป็นพันๆแห่งกำลังจะมีนะคะก็คิดว่าคงจะต่อต้านกันพอสมควรให้พยาบาลสามารถที่จะจ่ายยาได้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าส่วนตัวคิดว่ามันยังไม่เหมาะเพราะพยาบาลเนี่ยเขาจบมาทางด้านการผู้ช่วยหรือว่ารักษาหมอบรักษาคนนะคะตามอาการของพื้นฐานแต่จะให้พยาบาลมาจ่ายยาแทนเภสัชกรเพราะฉะนั้นมันคงไม่จำเป็นต้องมีคณะเภสัชกรแล้วกระมังนะผู้จัดคิดอย่างนี้นะคะก็เนี่ยแหละจ่ายสารพัดยามานี่คุณบรรจบก็บอกว่าไม่หายก็ตายเนี่ยอันนี้ผมก็ว่าอย่างนั้นเขาว่าเองนะคะแล้วบอกว่าถ้าหากว่าเจ็บป่วยทางใจคงไม่มียาอะไรวิเศษเท่ากับธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากรรมกำหนดนะคะบางครั้งเนี่ยกำลังมีทุกข์แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะขับไล่มันออกไปได้นะบางทีก็อาจทำได้สำเร็จแต่ถ้าลองอ่านดูในเรื่องของข้อธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนก็ขับไล่ทุกข์อันเป็นส่วนเกินออกไปได้นะคะท่านก็บอกว่า พวกความทุกข์นะคะหลายๆอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาทางภายนอกอย่างเช่นรูปนะคะเสียงกลิ่นรสสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็อารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจทั้งหลายทั้งที่เราไม่ได้อยากมีมันเป็นอาคันตุกะกิเลสพระพุทธเจ้าเรียกอย่างนั้นท่านบอกว่าถ้าเราเปิดประตูรับมันอาคันตุกะกิเลสนั้นก็เข้ามาสู่ชีวิตทั้งทางหูตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละทำให้เกิดอาคันตุกะทุกส่วนเกินนี่คือเกิดขึ้นในชีวิตทันทีถ้าเรายอมรับมันเนี่ยทุกส่วนเกินก็คือแขกรับเชิญที่มาอาศัยอยู่นานๆเข้ามันก็จะมีอำนาจเนี่ยความทุกข์มีอำนาจบารมีแก่กล้าที่จะยึดครองจิตใจของเราได้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องทำตัวเป็นเสมือนเจ้าของบ้านซะเองแล้วขับไล่มันออกไปนะคะหรือว่าเราอาจจะใช้มันให้เป็นประโยชน์ความทุกข์ก็มาสอนมันก็อย่างนี้เทวดาเนี่ยไม่มีทุกข์นะคะก็อันตรายไปอีกเพราะว่าไม่เข้าใจถึงความทุกข์ว่ามันเป็นอย่างไรนั่นเองเพราะฉะนั้นบนโลกมนุษย์เนี่ยเรามีทุกข์ก็ถือว่าทุกข์ก็เป็นบทเรียนท่านบอกว่าสิ่งเดียวก็คือหัวใจหรือว่าจิตใจของเรานี่แหละเนี่ยที่จะดูแลแล้วก็รักษาให้มันปลอดภัยจากอาคันตุกะทุกข์การดูแลหัวใจขับไล่ส่วนเกินที่เป็นทุกข์โดยติดตั้งสติและสัมปชัญญะเอาไว้ตามทวารต่างๆหรือว่าตามบานประตูเข้าออกอันได้แก่อายตนะในทั้ง6ของเราอายตนะนี่คือเครื่องรับนั่นเองนะคะทางภาษาของพระอภิธรรมอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละส่วนสลายตนะก็จะเป็นเครื่องรับนะคะการสัมผัสหรือว่าการเชื่อมโยงฆานะวิญญาณโสตวิญญาณเนี่ยแหละนะคะท่านบอกว่าหมั่นตรวจตราพิจารณาอาคันตุกะกิเลสที่เข้ามาอย่างเข้มงวดกวดขันรู้เท่าทุกขณะถ้าเป็นทุกขณะนี่ต้องละเอียดนะก็อาจจะรู้เป็นช่วงเพราะว่าสติมันไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ตลอดชั่วกาลปวสานถ้าเรายังไม่บรรลุธรรมนะคะแต่ทำให้มันมีมากที่สุดระลึกได้ว่าลืมตัวเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็ได้คะแนน1คะแนนก็คือเผลอไผลไปตามโลกแต่พอระลึกรู้ขึ้นมาเนี่ยรู้ตัวก็ตั้งต้นตั้งสติระลึกรู้ใหม่นี่แหละท่านบอกว่ามันต้องมีหัวใจที่เด็ดเดี่ยวมีความเข้มแข็งอดทนแล้วก็มีความเพียรที่จะขับไล่กิเลสที่มันไม่ดีเนี่ยให้ออกไปจากใจจะเหลือเพียงทุกข์ที่ไม่ใช่ส่วนเกินก็คือเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นถ้าทำได้อย่างนั้นก็
พระอริยบุคคลนะคะหรือว่าเราๆเนี่ยถ้าหากว่ายังไม่ถึงอรหันต์ตราบใดก็ขอให้เข้าสู่กระแสพระอริยบุคคลระดับใดระดับหนึ่งตั้งแต่พระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีเนี่ยนะคะก็เป็นความฝันไม่ใช่ความฝันเป็นความหวังตั้งความหวังเอาไว้แล้วก็ไปให้ถึงได้ไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยเราได้ก็คือเราจะเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมให้ครบนั่นเองวันนี้หมดเวลานะคะชั่วโมงหน้าจะมาเล่ากันใหม่ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขนะคะเจริญทั้งในทางธรรมและในทางโลกชั่วโมงหน้าพบกันสวัสดีค่ะ

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนานาสาระตอนเล่าธรรมนำทางดำเนินรายการโดยจันเพ็ญพิริยะบรรเจิดออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารเวลา 14:30 น. ถึง 15:00 น.

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคารบีชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิราศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวันพศสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ทิปัฐโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคารบีชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680
2: ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและ

0: ฐานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: การทำสมาธิภาวนาทำใจของเราให้เป็นหยุดยั้งความคิดของเราเพื่อจะรวมใจเป็นหนึ่งรวมจิตของเราเป็นหนึ่งเดียวคือประคองจิตของเราให้อยู่กับร่างกายของเราให้จิตของเรามารู้จักตัวเราว่าเรานั่งอยู่ในรูปลักษณะอย่างใดนั่งกายตรงก็รู้ว่าตรงหลับตาก็รู้ว่าหลับตาลืมตาก็รู้ว่าลืมตาหลับลืมตาในหลับเปลือกตานอกแต่สว่างในแก้วตาดำน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดก็ระลึกเห็นรูประลึกรู้รูปตัวเองนั่งอยู่ในลักษณะอาการสงบจำใบหน้าจำตัวเองให้ได้ไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่กายหนักกายเบาพิจารณาตัวเองตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าไปถึงเบื้องบนคือปลายผมระลึกรู้อยู่ที่กายอาการ32พิจารณาลมหายใจของเราวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจพิจารณาว่าลมหายใจเราเข้าอย่างไรหายใจเราออกอย่างไรเขาเรียกว่าอัสสาสะปัสสาสะเป็นธรรมที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้เบื้องต้นที่พุทธเจ้าทรงนั่งอยู่ที่โคนโพสำเร็จการทำสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจพระองค์ทรงพิจารณาลมสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นหายใจเบาหายใจแรงที่กระทบสองช่องจมูกของเราพิจารณาจนรู้จักลมตัวเองได้จนเห็นลมตัวเองได้นี่เรียกว่าสติเกิดขึ้น

ดังนั้นถ้าลมตัวเองเห็นชัดมากขึ้นก็เป็นสมาธิได้หรือเราจะใช้บริกรรมภาวนาว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทลมเข้าโทลมออกสมัยก่อนพระพุทธเจ้าท่านเปรียบให้พิจารณาลมหายใจตัวเองเหมือนกับช่างกลึงช่างกลึงเขาใช้หนังเนี่ยกลึงดึงลูกกลึงก็จะกลึงเป็นกำเป็นเกวียนลูกกลงให้กลึงก็ใช้หนังเนี่ยไปดึงแล้วก็เหยียบ

รูปกรงให้กลึงก็ใช้หนังเนี่ยไปดึงแล้วก็เหยียบให้เป็นล้อหมุนก็จะหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาช่างกลึงก็จะชำนาญในการกลึงให้ลูกแก้วลูกกันนั้นเกิดความสวยงามขึ้นมาก็รู้จังหวะรู้จังหวะว่าจะเอาเหล็กที่แหลมๆนั้นน่ะไปเจียระไหนไม้หรือแก้วหรือหินหรือเพชรอะไรก็สุดแล้วแต่ให้เข้าไปเนื้อนั้นได้โดยคงที่พระองค์ก็บอกว่าให้สังเกตลมหายใจของตัวเองเหมือนช่างกึ่งช่างชักจนเพลิดเพลินเห็นชัดในลมหายใจเข้าเห็นชัดในลมหายใจออกท่านบอกนั่นแหละการกระทำที่ถูกต้องเป็นสัมมาสติเป็นสัมมาสมาธิจิตเราก็จะสงบเย็นลงเพราะจิตคนเราจะร้อนถ้าคิดมันจะร้อนสงบมันจะเย็นก็พยายามดูลมหายใจที่กระทบปลายจมูกสองช่องหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดจนจำลมหายใจตัวเองได้ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งจนชำนิชำนาญคิดอะไรคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจคอยดูลมหายใจเราจะดูที่ท้องของยุบก็ได้เราจะดูที่ปลายจมูกก็ได้หรือจะพิจารณาจิตตัวเองคิดอะไรกำหนดรู้เฉยก็ได้คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ก็ได้จนจิตนั้นไม่คิดออกนอกห้องเมื่อจิตไม่ออกนอกห้องจิตก็เข้ามาอยู่ที่ตัวเองพอจิตไปคิดออกนอกห้องเราก็ดึงกลับมาพุทโธกลับมาเห็นตัวเองนั่งอยู่จนไม่กังวลจนไม่กระสับกระส่ายไม่ทุรนทุรายไม่คิดจะไปโน่นไม่คิดจะไปนี่จนจิตนั้นเบาสบายหรือเฉยหรือรู้ทันก็ถือว่าเป็นสติควบคุมตัวเองได้เกิดความสงบเข้ามาที่ลมที่จิตของเราการทำสมาธิคิดอะไรแล้วก็กลับมาตั้งต้นใหม่กลับมาตั้งต้นพุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นผู้เบิกบานใจถ้าเราไม่สงบเราก็หัดนับลมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งพูดลมเข้าโทออกนับสองพูดลมเข้าโทออกนับสามพูดลมเข้าโทออกนับสี่พูดโทนับห้าพูดโทนับหกพูดโทนับเจ็ดพูดโทนับแปดพูดโทนับเก้าพูดโทนับสิบแล้วก็พูดลมเข้าโทออกเก้าพูดลมเข้าโทออกแปดพุทโธเข้าโทออก7 6 5 4 3 2 1ขึ้นไปทีละคู่ละคู่ไปจนถึง20แล้วก็ลงมาใหม่19 18 17 16 15 14 13 12 11แล้วก็ลงมาเป็นทีละคู่ละคู่ขึ้นไปจนร้อยครั้งพันครั้งนับไปถึงคู่ละคู่จนชำนิชำนาญก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งที่ใช้นับลมแต่บางคนดูเพียงลมหายใจก็สงบบางคนก็ใช้ภาวนาบริกรรมประกอบก็สงบ ก็สุดแล้วแต่เราจะใช้อุบายอย่างไรขอให้จิตของเราอยู่กับกายเราอยู่กับลมหายใจของเราให้ทันความคิดของเราคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่การทำสมาธิที่เราทำอยู่ทุกวันทุกวันจิตจะเย็นลงจะไม่ร้อนแต่ถ้าเรานานๆทำทีจิตเราจะร้อนจิตเราจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายกว่าจะสงบได้ต้องใช้เวลาหลายนาทีแต่ถ้าเรา

0: อยู่ทุกวันทุกวันจิตเราจะสงบง่ายเพราะจิตเราได้ฝึกคนเราที่ไม่ฝึกจิตเนี่ยจะนั่งไม่ได้จะนั่งไม่เป็นสุขนั่งแล้วเป็นทุกข์นั่งแล้วกังวลนั่งแล้วร้อนนั่งแล้วปวดแล้วเมื่อยทรนทุรายบางคนผุดลุกผุดนั่งฉะนั้นการฝึกจิตให้เย็นลงสงบลงก็คือต้องการฝึกประจำทุกวันจนจิตรวมแล้วจึงค่อยเลิกนั่งถ้าจิตยังไม่รวมยังไม่เลิกจิตรวมเมื่อไรจึงจะเลิกนั่งจิตต้องเข้าสมาธิเป็นการเข้าสมาธิไม่เป็นนี่คือคนหาความสุขไม่ได้ชีวิตนี้เขาไม่เจอความสุขหรอกถ้าเขาไม่เคยรวมจิตตัวเองให้เป็นสมาธิเขาก็คงจะสุขแต่เพียงภายนอกทางกายสุขทางใจคงไม่ได้รับเรามานั่งสมาธิเราจึงจะรู้ว่าสุขทางใจนั้นต้องสงบต้องรวมจิตเป็นหนึ่งต้องละนิวรณ์ได้ขณะหนึ่งพอจิตสงบเราจึงจะเห็นความสุขทางใจถ้าไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยว่าความสุขมันอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความสงบการภาวนาเราก็จะตามจิตของเราอยู่ได้จิตเราไปไหนเราก็กลับมารู้จิตเราว่าคิดอะไรคิดเรื่องเก่าก็กลับมาตั้งต้นใหม่พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ก็รู้ทันไม่ปล่อยใจคิดออกนอกห้องนอกตัวเองให้กลับมาหาตัวเองพิจารณาตัวเองด้วยก็ได้พิจารณาเกศาผมโรมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนาคาเล็บโรมาขนเกศาผมพิจารณาเกศาโรมานาคาทันตาตะโจตาโจทันตานาขาโรมาและเกศาผมโรมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังหรือพิจารณาอะไรเป็นอารมณ์ก็ได้เกศาผมอย่างเดียวก็ได้โรมาขนอย่างเดียวก็ได้นาขาเล็บอย่างเดียวก็ได้ทันตาฟันก็ได้ตะโจหนังก็ได้พิจารณาอย่างเดียวก็ได้หรือจะเอาทันตาฟันนาคาเล็บหรือตะโจหนังตะโจหนังนึกเห็นตัวเองส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้จะนึกถึงเนื้อก็ได้โครงกระดูกก็ได้บางคนนึกถึงตรงกระดูกท่อนใดท่อนหนึ่งก็ได้จนเป็นอารมณ์จิตก็จะสงบเป็นการผูกจิตไว้ในกายตัวเองไม่คิดออกนอกกายนั่งนั้นจะห้ามความปวดเมื่อยไม่ได้เราจะห้ามไม่ได้ความปวดเมื่อยเพียงแต่เราเอาจิตไว้อุเบกขาเฉยเจ็บก็รู้ว่าเจ็บเฉยที่เจ็บเอาเจ็บเป็นอารมณ์เมื่อยเป็นอารมณ์แล้วก็สมาธิก็จะเกิดปัญญาก็จะเกิดไม่ใช่เมื่อยแล้วกลัวแล้วก็ทรนทุรายเมื่อยแล้วก็รู้เฉยรู้เฉยเมื่อยก็รู้ว่าปวดเมื่อยทุกขเวทนาแล้วก็เฉยไว้เอาความปวดเมื่อยเป็นอารมณ์สมาธิก็เกิดขึ้นในความปวดเมื่อยไม่หายก็ไม่เป็นไรถึงหายแล้วก็รู้ว่าหายทำอย่างนั้นไปนะครับนะครับจิตก็จะเข้มแข็งแกร่งสามารถที่จะรักษาโรคตัวเองได้ทุกโรคที่เกิดขึ้นในกายตัวเองจิตเราก็จะมีพลังในการรู้จักทุกขเวทนาแล้วไม่แล้วก็ไม่กลัวไม่ท้อถอยไม่เลิกปฏิบัติทำจนข้ามเวทนาการภาวนาต้องติดต่อกันพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลตัวเองนานเกินไปคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ คิดอะไรปุ๊บก็ทักปุ๊บคิดอะไรปุ๊บก็ทักปุ๊บไม่ใช่ปล่อยคิดเพลินไปแล้วค่อยกลับมาตั้งต้นใหม่ก็ช้าเกินไปพยายามคิดอะไรก็ให้รู้ทันคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่พุทโธพอพุทโธแล้วจิตก็กลับมาก็รู้ลมหายใจรู้ตัวเองทุกครั้งอ่ะพอคิดอะไรก็พุทโธก็จะกลับมาตั้งต้นใหม่ตลอดนั่งสมาธินี่ก็เป็นความดีสุดยอดเป็นความดีสุดยอดในการทำสมาธิไม่มีความดีใดเท่าจะเท่ากับการนั่งสมาธินั่งสมาธิเดินจงกรมภาวนาในสติปัฏฐาน4นี่ถือว่าทำบุญสุดยอดทำความดีสุดยอดไม่มีความดีใดจะเท่ากับการทำจิตใจให้สงบเป็นยอดบุญฉะนั้นพุทธเจ้าจึงได้มาปฏิบัติธรรมตัสรู้เรื่องสมาธิปัญญาศาสนามีทุกวันนี้ก็มีจากการนั่งสมาธินี่เองเกิดปัญญาขึ้นมาก็เป็นคำสอนเป็นพระไตรปิฎกก็ออกมาจากสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็ปฏิบัติตามก็ออกจากสมาธิของพระสงฆ์ฉะนั้นไม่มีอะไรหรอกในพุทธศาสนาก็มีเรื่องการประพฤติปฏิบัติจิตใจให้เข้าไปสู่พุทธะที่ใจธรรมะที่ใจสังฆะที่ใจเรียนรู้จิตใจตัวเองก็คือเข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระธรรมเจ้าเข้าถึงพระสงฆ์เจ้าฉะนั้นถ้าเราไม่เรียนสมาธิก็เท่ากับเราไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าโดยตรงหลักคำสอนพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์ก็มาลงรวมอยู่ที่ใจสงบนี่เองก็ขอให้ทำไปแล้วก็จะสงบไปรู้ไปเข้าใจไปทีละขั้นทีละตอนจนซึ้งในพระพุทธเจ้าซึ้งในพระธรรมเจ้าซึ้งในพระสงฆ์เจ้าซึ้งในการประพฤติปฏิบัติจิตใจตัวเองให้เกิดความสงบเยือกเย็นลงที่ใจของเราอันนี้เราต้องพยายามภาวนาให้เป็นรวมจิตให้เป็นปฏิเสธความคิดนึกต่างๆบ่อยๆไม่ให้ไปเพลินเกินไปกลับมารู้จิตรู้ใจว่าสงบเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไรไม่สงบก็รู้สงบก็รู้เนี่ยคือว่าเข้าใจตัวเองจะเข้าถึงความสงบได้เป็นยอดบุญกุศลไม่มีบุญกุศลใดเกินกว่าการทำใจให้สงบการทำสมาธิเป็นการหยุดจิตที่กังวลหยุดจิตที่เร่าร้อนหยุดจิตที่เป็นทุกข์หยุดจิตที่อะไรอวรจิตใจที่ร้อนหล่นก็พยายามกลับมาตั้งตนเป็นจิตดวงเดิมเป็นจิตที่สงบเป็นจิตที่ผ่องใสเป็นจิตที่เบาสบายเป็นจิตที่วางเฉยการฝึกจิตนี่เป็นการพัฒนาจิตใจของเราให้เกิดขึ้นไปในทางที่สงบสุขไม่ให้จิตเราวุ่นวายนั้นพอเราเพียรพยายามทำไปเรื่อยๆจิตเราก็จะค่อยพัฒนาเย็นลงสงบลงไปเรื่อยๆที่จะไม่ทำที่ไม่ทำมันก็ไม่ได้แต่ที่ทำในจิตมันจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะค่อยๆสงบได้ทุกคนคนมาใหม่ๆก็อาจจะหงุดหงิดอาจจะไม่ถูกขัดข้องอาจจะได้บ้างเสียบ้างแต่ขอให้อย่ากังวลให้ดูลมให้ใจของเราไปเรื่อยๆได้บ้างเสียบ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างแล้วเขาก็เป็นไปเองไม่ใช่จะนั่งปุ๊บให้สงบปุ๊บเป็นไปไม่ได้แต่พระพุทธเจ้ายังต้องใช้ความเพียรต้องนานจึงจะสำเร็จแต่ว่าท่านรู้ทางแล้วว่าเอาจิตไว้ที่ลมหายใจเนี่ยสงบเร็วถ้าคนใดมีสติผูกพันกับลมหายใจได้จิตก็จะไม่ไปคิดอะไรมาก ที่ว่าพุทธเจ้าตรัสรู้สรู้ธรรมคือการตรัสรู้ธรรมก็คือรู้ทางของจิตนี่เองหรือว่าจิตสงบแล้วจะเป็นอย่างไรพระองค์รู้แจ้งจิตทั้งหมด ธรรมะที่แสดงนี่แสดงเรื่องจิตทั้งหมดเลยจะเป็นบุญเป็นบาปเป็นสวรรค์เป็นนรกเป็นนิพพานเป็นนรกชาติเป็นรู้จิตตัวเองรู้จิตคนอื่นก็มาจากเรื่องสมาธิจิตทั้งหมดปัญญาจิตทั้งหมดไม่ใช่เรื่องอื่นเลยพุทธศาสนาเรื่องจิตโดยตรงการปฏิบัติก็เรื่องจิตก็แก้ที่จิตอย่างเดียวพุทธเจ้าท่านรู้ว่าโลกนี้มีปัญหาเรื่องจิตพอให้แก้เรื่องจิตแล้วก็สำเร็จปัญหาทั้งหมดก็อยู่ที่จิตไม่ได้แก้คนไหนแก้จิตตัวเองได้ก็คือจบจิตเข้าใจจิตตัวเองก็ปัญหาก็คือหมดที่มีปัญหาทุกวันก็เพราะว่าจิตยังไม่ได้แก้ให้เข้าสู่ความว่างความสงบยังไม่มีตัวรู้ธรรมการทำสมาธิเราก็พิจารณาร่างกายตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกมีหัวใจปอดตับไตน้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายของเราทั้งภายในภายนอกกายของเรามีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนอุ่นเป็นไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนธาตุรู้คือวิญญาณชั่วในร่างกายก็เป็นอากาศคนเราก็มีร่างกายก็เป็นอากาศฉะนั้นพิจารณาตัวเองให้มันปล่อยวางให้เป็นปล่อยวางเป็นในความรู้สึกทุกข์ใจจะน้อยลงคนเราปล่อยวางไม่ได้ก็ทุกข์มากเพราะเราไปยึดว่าเราเป็นเราเขาเป็นเขาฉะนั้นการทำใจแล้วก็หัดปล่อยวางให้จิตมันละเป็นถ้าจิตละเป็นก็จะสบายสบายถ้าจิตละไม่เป็นก็จะทุกข์จะแบกหนักแบกของหนักก็ยังวางได้แต่แบกใจหนักใจนี่ทุกข์มากทุกข์ทั้งวันทั้งคืนก็ขอให้ไปพิจารณาจิตของเราแล้วเราก็จะเบาวางใจได้ก็จะมีความสุขขึ้นมาตามฐานะของเราก่อนจะเลิกสมาธิก็แผ่เมตตาแผ่บุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปุญญาตญาณมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวนาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสันใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สันใดมีสุขสุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างนอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งทัศน์อธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจทุกอย่างเสื่อธิษฐานไว้สมความพัฒนาของเรามนุษย์เนี่ยเกิดมาทำไมมีคำถามนะมีคำถามว่าเกิดมาทำไมตอบได้หรือเปล่าเกิดมาทำอะไรเกิดมาทำอะไรเกิดมาทำไมเกิดมาจากไหนแล้วจะไปไหนแล้วจะอยู่อย่างนี้ต่อไปมีคำตอบหรือยังมาจากไหนมาทำอะไรแล้วไปนี่จะไปไหนตอบได้ไหมเรียนจบเป็นด็อกเตอร์แล้วตอบได้ไหมโยมได้ว่าไงจะไปไหน
1: เกิดมาเพื่อตาย
0: เหรอตายเลย
1: ตายแล้วก็เพื่อเก
0: ิดอ๋ออันนี้ตอบแบบนี้ถ้าใครตอบไงอีก ตั้งเกิดมัน

มโยมเก็บมานานแล้วเตือนมาทำไมนะโยมใช้กรรมใช้หมดหรือยังนะยังไม่หมดนะใช้ได้ใช้ได้สร้างขึ้นมาใหม่อีกใช้มั่งสร้างมั่งพุทธเจ้าท่านให้ปัญญาของเราไว้แต่พุทธเจ้าเป็นผู้ตอบได้พระอรหันต์ผู้ตอบได้มีคนตอบได้นะโยมนะไม่ใช่ตอบไม่ได้แต่เราก็ลองผิดลองถูกกันอยู่เนี่ยใช่ไหมฮะมนุษย์ทั้งโลกยังตอบไม่ถูกนะมนุษย์เนี่ยตอบไม่ได้เพราะไม่รู้ธรรมไม่รู้ธรรมไม่รู้ทางนั่นเองแต่ถ้าพวกที่สำเร็จสมาธิขั้นโสดาบันไปจะตอบได้ว่าเกิดมาทำไมและจะไปไหนแต่ถ้าพระเป็นพระอรหันต์น่ะจะตอบในตัวแล้วฉะนั้นถือว่าเรามนุษย์เนี่ยก็เกิดมาแล้วอ่ะใช่ไหมฮะมันเกิดมาแล้วจะทำยังไงที่ตอนนี้มันเป็นคนมาแล้วมันมีต้องดิ้นรนต่อสู้แล้วมนุษย์มาตรงนี้ฉะนั้นมนุษย์นี่จึงมีภูมิธรรมต่างกันมนุษย์มีต้อง4ประเภทปัญญาต้อง4ประเภทความเป็นอยู่ก็ต้อง4ประเภทสุขเสมอไปหาได้ยากใช่ไหมสุขให้ราบไปเสมอไปเนี่ยหาได้ยากสุขดิบๆเนี่ยหาได้นะสุขมั่งทุกมั่งเนี่ยหาได้นะหาได้ไหมโยมบางคนสุขมั่งทุกมั่งพอๆกันเนี่ยหาได้แต่สุขนิดหน่อยแต่ทุกมากเนี่ยหาได้เยอะใช่ไหมเป็นงั้นไหมแต่ทุกยาวนานเมื่อไรจะหมดตัวทีมีทุกตลอดชีวิตก็มีไหมเกิดมานี้ไม่มีแต่ทุกตลอดชีวิตแต่ไม่เคยเจอสุขเลยแต่พวกเราที่นี่คงไม่เจอมั้งคงไม่เป็นงั้นไหมทุกสุขใช่ไหมทุกสุขตอบเราไม่มีใครสุขเสมอไปใช่ไหมมีใครไหมเพราะเกิดมาไม่เคยมีทุกข์มีไหมมีไหมไม่มีเลยตอนเด็กๆนี่เราไม่รู้เรารู้สึกเราจะไม่ค่อยมีทุกข์ใช่ไหมตอนไร้เดียงสารู้สึกเราไม่มีทุกข์แต่เราก็ทุกข์เราก็ร้องไห้ปวดท้องหิวข้าวหิวนมอะไรคิดถึงแม่อะไรต่ออะไรไม่อยากเรียนหนังสืออะไรเงี้ยไปโน่นเราก็ทุกข์แต่เราไม่เห็นเจ็บแค่ได้แบบแต่โตแล้วเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยลืมทุกข์ไปพักหนึ่งใช่ไหมโยมพอสุขไปอยู่กับอีกคนหนึ่งที่ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวสุขก็ไปอยู่กับไอ้สาวไอ้หนุ่มก็ไปใจก็ไปอยู่กับสาวก็เลยว่าสุขไอ้สาวก็ใจก็ไปอยู่กับหนุ่มก็เลยว่าสุขนะหรือไปอยู่กับเพื่อนก็เลยว่าสุขแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกทุกข์ไหมโยมทำไมได้มันทุกข์เลยล่ะไอ้ที่ไปอยู่นั้นมันคิดว่าได้ก็เลยใจก็ไปอยู่ตรงนั้นแต่พอไม่ได้แต่ทุกข์เลยแต่ตอนเนี้ยทุกข์คือมีครอบครัวทุกข์คือมีงานทำเนี่ยทีแรกเราไม่มีงานทำเราบอกทุกข์จังเลยพอมีงานทำทุกข์อีกแล้วพอมีเงินใช้ก็ทุกข์อีกใช่ไหมทีแรกบอกโอ้กูถ้ามีเงินใช้กูจะสุขหน้าดูเลยพอมีเงินใช้ก็ทุกข์อีกแล้วทุกข์ไม่ยอมทุกข์ไม่พอใช้ทุกข์ไม่ได้ดังใจดังนั้นไม่มีอะไรเลยที่จะปฏิเสธได้ว่าเกิดมาแล้วสุขเสมอไปพุทธเจ้าถึงตรัสรู้สมุทัยนิโรธมรรคธรรมที่พุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องใจของเราที่ทุกข์นี่เองแล้วพระองค์สามารถจะแก้ทุกข์ตรงนี้ได้ด้วยปัญญาพุทธเจ้าฉลาดไหมโยมเราฉลาดยังโยมยังนะยังไม่ยอมเราตัวเองฉลาดนะแต่เดี๋ยวนี้มีคนบอกตัวเองฉลาดพวกที่ไม่เข้าวัดไม่นั่งสมาธิบอกกูฉลาดแล้วพวกนี้เคยจะคิดว่าเขาฉลาดแล้วเขาไม่ปฏิบัติแล้วเขาคิดว่าเขาฉลาดแต่เขาไม่รู้จักทุกข์เขาก็ตอบมั่วๆไปว่ากูไม่เห็นทุกข์อะไรเลยจะทุกข์ทำไมทุกข์ไปทำไมให้มันลำบากใจกินได้นอนได้เลยเที่ยวสนุกแต่เขาไม่รู้หรอกทุกข์นั้นมันประจำขันห้าทุกข์นั้นประจำในร่างกายเราทุกคนเกิดมาก็มีทุกข์ใช่ไหมโยมคนแรกที่ทุกข์ก็คือแม่เราทุกข์ทับตายเลยกุมทองตั้ง8-9เดือนทุกข์ทับตายเลยแต่เรากลับไปไม่เห็นทุกข์ของพ่อแม่แต่เรามามีลูกเราจะรู้ทุกข์

จริงมีรูปทุกข์แล้วก็ในความแก่นี่เราก็ยกให้คนแก่ไปคนแก่เป็นทุกข์เราไม่เอาหรอกใช่ไหมคนเจ็บก็ยกให้โรงพยาบาลเป็นทุกข์เนี่ยหมอแก้ปัญหาไปแต่เรายังไม่ยอมรับความทุกข์อันนั้นเลยทุกข์ของคนแก่เราไม่ยอมรับทุกข์ของคนเจ็บไม่ยอมรับทุกข์ของคนจนเราก็ไม่ยอมรับทุกข์ของคนหมดเนื้อประดาตัวเราก็ไม่ยอมคือทุกข์อีกหลายๆคนเราไม่ยอมรับทุกคนพิการทุกข์ของคนที่มีความผิดหวังเรายังไม่เคยเจอเราก็ไม่ยอมรับแต่ถ้าสิ่งใดที่เราเจอเนี่ยเรายอมรับใช่ไหมยอมโดยมากพอเจอเรายอมรับคนไม่ยอมรับมีไหมถ้าไม่มีก็ถือว่ามันก็ไม่ยอมรับความจริงแต่ถ้ายอมรับนั่นถือว่าคนนั้นที่จะหาทางดับทุกข์ตัวเองฉะนั้นถึงว่าถ้าเราแก้ตะวันนี้ไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมเราแก้ตะวันนี้ไม่ดีกว่าเราหัดแก้ใจเราตะวันนี้ไม่ดีกว่าหัดดูทุกตะวันนี้ไปว่าเออทุกร้อยแปดทุกคนหนีไม่พ้นแต่คนที่แก้ทุกเนี่ยคือคนเหมือนหมอกินยาหมอรู้จักชายานั่นเองเขาเป็นไข้เขาก็รู้จักชายาแต่คนที่ไม่รู้จักแก้ทุกเนี่ยก็คือคนไม่มีปัญญาปัญญาในที่นี้เนี่ยก็คือว่าที่ปัญญาที่เราแสวงหากันได้เนี่ยปัญญาทางโลกเนี่ยใครก็แสวงหาได้แต่ปัญญาทางธรรมเนี่ยแสวงหายากอย่างที่เรามานั่งตั้งนานจะเอาจิตรวมเป็นหนึ่งอย่างยากใช่ไหมโหดิ้นอยู่ในจิตมันดิ้นใช่ไหมจิตมันดิ้นจะออกไปนอกห้องอยู่ไปโน่นไปนี่มันวางแผนยุ่งยากหมดเลยที่แล้วมาก็มาคิดที่จะไปใหม่ก็คิดจิตคนเราเนี่ยมันไม่หยุดนิ่งจิตนี้ยิ่งกว่าลิงจิตนี้ยิ่งกว่าน้ำเคลื่อนไหวตลอดเวลาฉะนั้นถือว่าถ้าเราฝึกจิตของเราได้เนี่ยควบคุมจิตของเราได้เป็นตัวรู้ขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวรู้เป็นพุทธะเป็นตัวรู้เป็นวิชาขึ้นมาเราจะรู้สึกว่าเรารู้จักทุกข์ที่จะดับทุกข์ทางใจจะคิดถึงใครก็คิดถึงไม่นานจะโกรธใครก็โกรธไม่นานจะเกลียดใครก็เกลียดไม่นานจะโลภโกรธหลงก็ไม่นานเพราะเรารู้ว่ามันนานแล้วมันร้อนใจนานแล้วมันนอนไม่หลับใช่ไหมคนที่กินข้าวคนที่กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับคือเขาควบคุมจิตเขาไม่ได้นะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะทุกข์มากๆก็โยมคนที่ต้องคดีโทษประหารเนี่ยกินได้ไหมโยมไม่ได้เลยขอบุหรี่สูบอย่างเดียวปีนี้ก็ประหารชีวิตพวกยาม าเนี่ยเยอะเลยพวกนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะโทษมันจะต้องตายใครกินได้โยมกินประชดชีวิตได้มั้ยแล้วที่ไหนจะตายกูกินให้อิ่มเนี่ยใจมันไม่ยอมรับอ่ะใจไม่ยอมทิ้งฉะนั้นคนเราเมื่อทุกข์เราจึงดับไม่ได้ขั้นนี้ดับไม่ได้ฉะนั้นถือว่าเรามีปัญญาตามพุทธเจ้าแล้วเนี่ยทุกข์ดับได้ถ้าทุกข์ตามปัญญาพุทธเจ้าทุกข์ดับได้ไม่มีดับไม่ได้ไม่มีดับได้ไอ้คนที่โทษทหารก็ดับได้นะโยมนะถ้าเขายอมรับเออตายแล้วก็ไม่ใช่ของกูเพราะเราทำเราก็ยอมรับมันจะต้องตายแล้วพรุ่งนี้กูจะต้องตายแล้วปืนก็เออช่างมันตายแล้วก็ไม่มีเราเขายอมรับได้เขาก็ดับได้แต่เขายอมรับไม่ได้เหมือนทุกอย่างเราได้จับเข้ามาเป็นของเราแล้วมันจะทุกข์หมดเลยโยมอะไรที่ว่ามันเป็นของเราแล้วมันเป็นของเราหมดเลยนะโยมนะมันทุกข์หมดเลยเหมือนกระเป๋าใบนี้เป็นของเราปุ๊บเนี่ยใครจะมาเอาไปทุกทันทีเลยมันต้องเป็นของกูอยู่ตรงนี้เงี้ยใช่ไหมฉะนั้นมันละเอียดอ่อนมันละเอียดนะฉะนั้นพวกนักปฏิบัติธรรมพวกเข้าใจจิตของตัวเองคือเป็นการแก้ปัญหาโดยตรงที่พุทธเจ้าสอนเราไม่ใช่มาเรียนโง่ๆเลยไม่ใช่มาเรียนไม่รู้เรื่องอะไรเลยมานั่งหลับตาไม่ใช่ไม่รู้เรื่องอะไรมารู้เรื่องอย่างพุทธเจ้าเนี่ยหนึ่งในโลกนะโยมหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งในจักรวาล นะการเรียนรู้เรื่องจิตในหนึ่งในจักรวาลตอนนี้คนเราที่มีปัญหาทุกวันเนี่ยไม่เคยสอบสวนจิตตัวเองแล้วก็ไม่เคยปฏิบัติแล้วก็น่าสงสารโยมเคยเห็นใครร้องไห้7วัน7คืนไหมแสดงว่าไม่อยู่ใกล้คนมีทุกข์บางคนร้องไห้จนไม่มีน้ำตาเลยก็มีคนที่ร้องไห้จนร้องไม่มีน้ำตาเลยทำให้เข้มแข็งขึ้นมาเพราะว่าร้องไปก็ไม่มีน้ำตาเลยที่สุด
ทุกข์มันมากเลยตั้งใจใหม่เลยสู้เลยคันนี้พอสู้ปุ๊บเขาก็เปลี่ยนชีวิตนั้นเลยเปลี่ยนชีวิตมาเป็นคนละอย่างเขาสู้ตัวนี้เขาไม่มีน้ำตาให้เขาก็ชนะความทุกข์กันนั้นเขามีที่ขนาดนั้นก็มีแสดงว่าโยมเนี่ยไม่เจอขนาดนั้นใช่ไหมยังร้องไห้แค่นิดๆหน่อยๆฉะนั้นถึงว่าการฝึกจิตเนี่ยเป็นยอดบุญอย่าคิดว่าไม่ดีนะฝึกไปเถอะมันเป็นของกายสิทธิ์เป็นสิ่งที่ติดตัวเราจะไปคุ้มครองเราทุกเห็นทุกคนทุกแห่งที่ว่าพุทธเจ้าท่านบอกว่ารัตนตรัยมีที่ประเสริฐอยู่3อย่างนะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเท่านั้นที่เป็นแก้วรัตนตรัยแต่สิ่งที่อยู่ในพระรัตนตรัยนี่ก็คือศีลคือสมาธิคือปัญญาที่เมื่อคนเรามีศีลมีสมาธิมั่นใจแล้วในปัญญารู้จักใจตัวเองแล้วเนี่ยก็คือมีแก้วรัตนตรัยที่จะเป็นธรรมที่เครื่องอยู่หรือเครื่องไปหรือเครื่องดับทุกข์นี่จึงว่าเกิดมาได้ตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมเกิดมาได้นะแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปสรุปแล้วก็เกิดมาหาสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็ได้สิ่งเหล่านี้ไปนี่คือกำไรชีวิตแต่ถ้าหาตรงนี้ไม่ได้ก็ถือว่าเกิดมาไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรไปก็ไม่ได้กำไรชีวิตนะเข้าใจใช่ไหมทุกคนก็แสวงหาทุกวันนี้คนก็แสวงหาเขาก็แสวงหานะทีนี้แต่ว่าบางคนก็แสวงหาไม่เจอบางคนก็ไปมัวแสวงหาอย่างอื่นเสียอย่างเงี้ยแสวงหาจนเสียเวลาเขามีบางคนไปแสวงหาสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ได้อะไรเลยเขามีแสวงหาจนไม่ได้อะไรเลยที่สุดแล้วก็ไม่ได้อะไรไปแต่คนทั้งหลายก็มองโอ้คนนี้ได้เยอะแยะเลยมีเงินมีทองมีสมบัติเยอะแต่เขาแสวงหาไม่ได้อะไรไปเพราะเขาไม่ได้เชื่อในพระพุทธเจ้าเขาไม่เชื่อในพระธรรมเจ้าเขาไม่เชื่อในพระสงฆ์เจ้าเขาอยู่กับสิ่งโลกีเขาต้องกินเหล้าเมาสุราเขาทุกอย่างเขาถือว่าเป็นความสุขที่เขาจะได้รับแต่สิ่งเหล่านั้นเขาจะไม่ได้รับไปเขาเอาไปไม่ได้เขาเอาทุกไปฉะนั้นจึงว่าเรามาเจอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถือว่าคนโชคดียังเหลืออยู่นะศาสนายังเหลือไว้ให้เราเอาสิ่งดีอยู่ทุกอย่างยังดีอยู่นะในโลกของความดียังมีอยู่ในโลกของความบริสุทธิ์ในโลกของความดีในโลกของแสงสว่างทุกอย่างยังมีสิ่งที่ดีอยู่ไม่ใช่ไม่มีโลกนี้ยังขาดไม่ขาดอะไรเลยโยมขาดเพียงว่าเรายังไม่ได้ทำใจให้เข้าถึงเท่านั้นเองฉะนั้นขอให้เข้าใจพุทธศาสนาเนี่ยเป็นโลกอันประเสริฐเป็นโลกอันเจริญเป็นโลกอันบริสุทธิ์เป็นโลกอันสดใสที่ไม่มีโลกไหนจะดีเท่ากับโลกที่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เดี๋ยวนี้เขาแสวงหากันแล้วนะโยมนะเขาแสวงหากันสองทางแสวงหาความเป็นเจ้าโลกเพื่อจะยิ่งใหญ่ในโลกนี้แล้วคนที่มีปัญญาก็มันไม่มีอะไรมันมายาของโลกก็แสวงหาธรรมะสีว่าธรรมะเนี่ยเป็นธรรมที่ไม่วุ่นวายใจเป็นธรรมที่เราจะเอาไปได้เขาก็แสวงหาแต่นั้นคนที่ฉลาดสมัยนี้ฉลาดทางโลกเขาก็แสวงหาทางโลกฉลาดทางโลกหมดแล้วเขาไม่รู้ว่าโลกจะเอาอะไรไปได้เขาก็แสวงหาทางธรรมคนหาทางธรรมเพื่อจะเอาธรรมะในใจเขาก็เอากันไปมันจะเป็นยุคนี้สมัยนี้หรือยุคไหนสมัยไหนมันก็แสวงหากันอย่างนี้โยมสมัยพุทธเจ้าก็แสวงหาอย่างเงี้ยสมัยนี้ก็แสวงหาต่อไปรุ่นลูกหลานมันก็แสวงหาอะไรเงี้ยเพราะคนเราต้องการความสบายใจต้องการความจริงต้องการความบริสุทธิ์ใจเขาไม่แสวงหาคนที่ไม่ได้ความสุขนะทุกคนเราคุยเรื่องคนอื่นเนี่ยเราคุยเรื่องทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยใช่ไหมแต่ถ้าคุยคนนั้นรวยคนนั้นสวยคนนั้นฉลาดคนนั้นมีโน่นมีนี่รู้สึกเราเขาแสวงหาได้เราก็รู้สึกมันสบายใจก็เหมือนกันนะถ้าไปคุยสิ่งที่มันแสวงหาไม่ได้มันไม่มีอะไรดีฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยจึงต้องมีอยู่ในหัวใจของเราขาดไม่ได้โยมจะว่ากระใสก็ไม่ใช่เป็นเนื้อแท้เลยใช่ไหมเป็นเนื้อแท้เลยคนเราไม่รู้ความตาย
สุดท้ายคือไม่รู้ความตายของเราว่าเราจะตายอายุเท่าไหร่จะอยู่ได้ร้อยปีเหมือนแม่พินหรือเปล่าแม่พินเมื่อฉลองวันพระที่แล้วเนี่ยอยู่ได้ร้อยปีฉลองไปแล้วโยมอยู่ได้ร้อยปีมานอนรอตายที่วัดสังฆทานไม่ตายสักสิบ10 ปีเลยนอนตัวพองไว้นั่นแหละผลสุดเย็นนี้ฉลองร้อยปีแล้วโยมไม่ตายไม่รู้จะอยู่คงจะอยู่ร้อยกว่าร่วม2 เดือนแล้วโยมกล่าวว่าร้อยปีจะทำบุญไม่เกินเพราะเขาปฏิบัติธรรมตั้งแต่สมัยจะมาเป็นเด็กๆแต่มันสมัยจะมาเป็นเด็กๆเขาปฏิบัติกันแล้วหลวงพ่อทรงบานไปสอนสมาธิพวกชาวบ้านชาวไร่ชาวนาเนี่ยเขาก็หาปูหาปลาหาอะไรทำบาปกันแต่พอหลวงพ่อไปสอนทุกคนก็เข้าวัดถือศีลเลิกกันไอ้บางทีผัวไม่เลิกเมียไม่เลิกบางทีเมียเลิกผัวไม่บางคนก็เลิกทั้ง2 คนก็พวกนี้มันได้สมาธิทำสมาธินี่ผัวไม่ให้ทำนะโยมนะพอไปหลวงพ่อทรงบานไปสอนสมาธิพอไปเข้าขึ้นกรรมฐานเขาไม่ขึ้นกรรมฐานอะไรเงี้ยพอขึ้นเสร็จแล้วก็กลับไปบ้านไปนั่งพุทโธพุทโธไอ้สามีก็หวงเลยมึงไปหลงพระเสร็จเลยกูเสียเมียไปคนหนึ่งกูเสียเมียสวยๆไปคนหนึ่งเมาอารวาสด่ามันไออาจารย์ทั้งวันมันดีอะไรวะมันดีไงเดี๋ยวกูจะไปลองด่าทุกวันนี่ครับแม่กำลังขึ้นของเป็นพุทโธทุกวันยั่วไอตาผัวใหญ่เลยผัวก็ทำไงวะกูจะปราบไอ้คนนี้ได้วันนั้นเหมาจัดเอาปืนมาเลยนะเดี๋ยวกูจะลองพุทโธถ้าไม่ออกกูจะนับถือเอาปืนไปยิงเลยนะยงพินบอกกูตายแน่วันนี้เอาพุทโธช่วยแล้วไม่มีทางหนีแล้วแกก็พุทโธปืนยิงเลยเปี้ยงเลยโยมหน้าตานี่แตกหมดเลยปืนแตกใส่แต่สามีนี่แตกหน้าโอ้โหแตกหมดเลยพุทโธปืนแตกได้ตอนประมาณนั้นแต่คนนี้ก็เลยด่าข้างนอกไม่กล้ามาหลงแต่ก็พอที่สุดคนนี้ก็ได้บวชชีปฏิบัติตอนหลังก็ศึกไปอีกบวชชียังตามมาไล่บนกุฏินะโยมมาโดดกุฏิหนีนะห่วงเมียขนาดนั้นพอที่สุดตอนหลังแกก็เข้าพอที่สุดสามีก็ตายแกก็ได้ปฏิบัติแล้วหลานชายมาบวชนี่มาได้หลานชายบวชหลานชายก็อยู่10 กว่าปีก็ตามมาอยู่ที่โรงพยาบาลคีราเภสัชที่สังฆทานอยู่100 ปีแกใจก็มีแต่ธรรมะเพราะมันเข้าถึงแล้วจิตมันก็คิดถึงตรงนั้นฉะนั้นถึงว่าใจคนเราเนี่ยสำคัญที่สุดพอเราเกิดมาแล้วเราก็จะต้องเอาบารมีเราไปเพราะพระเวสสันดรเนี่ยที่เคยเล่าแล้วเล่าอีกท่านสร้างบารมีแบบใช้ญาณปัญญารู้เลยว่าท่านสร้างเนี่ยที่ท่านให้เนี่ยท่านจะได้นิพพานในชาติต่อไปทำบุญแล้วรู้นะพระพุทธเจ้านี่ทำบุญแล้วรู้นะเราทำแล้วเรารู้ไหมเนี่ยเดาเอารู้ไหมคือครึ่งกลางนะแต่ เดาดูว่าทำบุญแล้วจะได้อะไรยังไม่รู้นั่นแหละที่ยังไม่แต่พระเวสสันดรเนี่ยทำบุญบอกกับมัตสีบอกกับลูกเลยลูกก็รู้นะลูกสาวลูกชายรู้ลูกสาวเมียรู้ทำบอกกับนางมัตสีอย่าเสียใจนะที่จะให้ลูกไปเนี่ยเธอเขารู้ดีอยู่ว่าฉันเกิดมาในครั้งนี้เรารู้อยู่ว่าเรามาเพื่อให้อย่างเดียวเพราะเราจะต้องไปเป็นพระพุทธเจ้าข้างหน้าเราไม่ได้อยู่ในคู่โลกเราจะอยู่คู่โลกไม่ได้เราจะต้องจากโลกนี้ไปแต่ที่เราสร้างบารมีให้ลูกไปเนี่ยนางจะเสียใจนะนางจะโมทนานะจะได้ไม่ขัดขวางบุญเราให้เราจะไปได้ลูกแก้วให้เราจะได้นิพพานได้เป็นพุทธเจ้าการสร้างบารมีถ้าไม่ให้อ่ะเราไม่เป็นพุทธเจ้าไม่ได้นางมัตสีบอกไม่ได้เสียดายเลยนะพอขอให้พระองค์ทรงบอกว่าทำบุญครั้งนี้เพื่อจะไปนิพพานทำบุญครั้งนี้เพื่อจะไปเป็นพุทธเจ้าเพียงจะสงสารเด็กเท่านั้นเองว่าไปไหนมืดค่ำอย่างนี้แต่ถ้ารู้ว่าทำเพื่อไปนิพพานเนี่ยตัดใจได้โมทนาเลยโมทนาเลยแล้วทำไมเราใจเด็กขนาดนั้นใช่ไหมโยมใจเด็กขนาดนั้นอยู่เลยลูกเดินหลงทางไป
ไปแล้วเนี่ยแค่6-7 ขวบแล้วไม่กลับบ้านนะโยมโยมย

0: รับไหมเนี่ยยอมรับไหมตามตายเลยนะชีวิตมันต้องให้ได้ลูกกลับคืนมาแต่เพราะเขารู้ว่าลูกคนนี้มีบุญเทวดารักษาด้วยรู้ได้ไงว่าเทวดารักษาพวกเรานี่เพียงแต่เชื่อว่าเทวดามีจริงหรือเปล่าจริงกูไม่ไม่แต่ไม่เคยเห็นทั้งทีผีสางแต่มัทสีเนี่ยกับพระเวสสันดรเนี่ยเขามาจากเทวดาแล้วเขาก็ติดต่อกับเทวดาได้โยมติดต่อเทวดาได้เขาสื่อกับเทวดาได้เขาก็รู้เลยว่าลูกคนเนี้ยเทวดาจะคุ้มครองเขาไม่ต้องกลัวเขาไม่ลำบากเราตกความมืดปุ๊บเนี่ยเทวดาก็มาเลยจำแรงแปลงร่างมาเป็นมัทสีอุ้มกันหาก็อุ้มมาเป็นพระเวสสันดรอุ้มชาลีแล้วก็มีนมพริบให้กินด้วยนะเหมือนแม่กับลูกเหมือนพ่อกับลูกเลยก็กันหาก็กินนมเทวดาที่แปลงเป็นมัทสีมาชาลีก็อยู่ในตักพ่อหลับไปนอนหลับเทวดาก็มาพอสว่างก็ทวันนั้นก็มาผันมืออย่างดังเดิมมือเท้าที่ตาจุชกตาชกไม่รู้นะว่าเทวดามาว่ามาตาจุชกก็ผูกเด็กไว้ที่โคนไม้เนี่ยตัวเองก็ขึ้นไปยืนนอนยอดไม้กลัวเสือกลัวงูกลัวสัตว์เทวดารักษาพอพระเทวดาพอมืดมาชาวชกนอนปุ๊บก็เข้ามาเครื่องพันธนาการก็หลุดมาสีก็เอ้ยมาสีตัวเทวดาเวสสันดรตัวเทวดาตัวปลอมก็มาคุ้มครองจนยันออกจากป่าไม่ต้องห่วงลูกเลยบุญเนี่ยทำไปแล้วไม่ต้องห่วงกันนะโยมนะไอ้ที่ห่วงทุกวันมันไม่มีบุญน่ะมันไปทางไหนก็ไม่รู้อ่ะมันจะกลับบ้านถูกหรือเปล่ามันจะมาที่จริงทุกวันเนี่ยจะมาว่าเราห่วงกันเพราะเราไม่มีบุญยิ่งไม่มีบุญมากยิ่งห่วงกันมากยิ่งทำใจยากแต่ถ้ามีบุญแล้วไม่น่าห่วงกันเลยใช่ไหมโยมนะเหมือนสามีโยมมีบุญในโยมห่วงไหมกลัวมันมีบาปที่จะไปเอาเมียน้อยเข้ามาเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้ารู้ว่าสามีโยมเนี่ยมีบุญใครไม่ถึงเลยแหละใครเข้าไม่ถึงแน่นอนนะสามีนี่มีบุญมีเราคนเดียวที่มีบุญที่จะคุ้มครองสามีเราได้สบายใจไปไหนไปเลยเพราะเราเชื่อว่าสามีเรามีบุญทุกวันนี้เรามันไม่เชื่อมันมีบุญนะดิจึงต้องห่วงมันไม่เชื่อว่าลูกมีบุญไม่เชื่อว่าสามีมีบุญไม่เชื่อว่าภรรยาแต่ถ้าเชื่อว่ามีบุญเนี่ยมันคุ้มครองได้หมดเลยนะเหมือนกันเนี่ยบริวารเราเหมือนกันคนของเราเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยถ้าเราเชื่อว่ามีบุญนะเขาก็คุ้มครองตัวเขาเองสมัยก่อนเขาบอกว่าเขาใช้วิชาผูกไปไหนเนี่ยจะคุ้มครองคนได้7คนไม่มีอันตรายเขาจะผูกผ้าอธิษฐานใช้กระถา7คนไปกลับจะไม่มีอันตรายจะไม่มีอันตรายคมหอกคมดาบจะปลอดภัยเขามีธรรมคุ้มครองได้จิตคนเกินกว่านั้นก็ไม่ได้มันก็มีธรรมะอันนี้ก็คุ้มครองฉะนั้นนึกว่าบารมีเนี่ยจำเป็นจะต้องสร้างไว้ให้สมบูรณ์ให้มีในกระแสจิตของเราคนอื่นเขามีเนี่ยเขาก็ทำได้ใช่ไหมเหมือนในหลวงใช่ไหมในหลวงเมื่อสมัยพอก็คอมาในหลวงคอไปลงตรงไหนไม่มีปืนยิงในหลวงได้เลยนะในหลวงจะไปหมดเลยตรงไหนอันตรายไงในหลวงเอาห่อไปรับท่านไม่ได้กลัวอะไรเลยเข้าไปในป่าเพราะท่านมีบารมีคุ้มครองใครทำอะไรท่านไม่ได้ก็ต้องเชื่ออย่างนั้นผู้นำเชื่อผู้นำเนี่ยผู้นำจะต้องเชื่อบารมีตัวเองแล้วตัวเองก็ต้องเชื่อผู้นำว่าผู้นำมีบารมีที่จะนำเราไปได้ถ้าเราไม่มั่นใจมันก็ไปไม่รอดถ้าเรามั่นใจว่าต้องนำกันไปรอดเหมือนกับเราลงเรือลำเนี้ยมันไม่จมแน่ข้ามฝั่งได้เราก็ลงมันจะจมหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยกัปตันมันเป็นยังไงแต่ถ้าเรามั่นใจว่ามันไม่ล่มมันไม่รั่วก็ไปได้เพราะนั้นจึงว่าสิ่งที่เราสร้างบารมีเนี่ยเราจะต้องมีทุกคนมันจะเป็นกระแสของคนแต่ว่าถ้าคนและสัตว์มันยังมีบารมีเลยโยมสัตว์มันยังมีบารมีคุ้มครองตัวเองเลยนะอย่างก็อย่างม้าขันตกะเนี่ยเขามีบารมีลงมาจากเทวดาเขามาเกิดไม่มาเกิดอะไรมาเกิดเป็นสัตว์ มาเกิดเพื่อจะมาเป็นม้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าขี่ไปบวชเขามีบารมีเขามาเกิดเขาก็ไม่เหมือนใครเขามาเกิดพร้อมกับพุทธเจ้าได้สิสัตว์อื่นเกิดพร้อมไหมคนนี้เขามาเกิดพร้อมพุทธเจ้าแล้วเกิดวันเพ็ญกลางเดือนหกเขาเกิดพร้อมเวลาเดียวกันยามเดียวกันเลยผูกดวงเดียวกับพุทธเจ้าเราคิดดินะดวงเดียวกราบเดียวกับพุทธเจ้าแล้วมาเป็นม้าทันตกะแล้วพอตายปุ๊บเขาก็ไปเป็นเทวดาเขาก็ไปรอฟังธรรมพุทธเจ้าสัตว์ทั้งหลายมีบารมีเพราะว่ายังก็พวกสัตว์บางตัวเนี่ยวันนั้นคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าเขามีตาภาพมาเข้าฝันก็ให้เขาไปช่วยตัวใหญ่มากมาเข้าฝันบอกให้ไปช่วยเขาก็มาขยืมเงินอาตมาไปซื้อบอกโอ้ฉันไม่มีตังค์นะตัวนั้นเป็นหมื่นเลยตาภาพตัวเนี่ยสองตัวสงสัยเป็นหมื่นบอกฉันไม่มีตังค์ไอ้อยากซื้อนะแต่มันอยู่ไกลกันบอกว่าถ้ามีตังค์อยากซื้อแต่มันไกลด้วยเขาบอกมาเข้าฝันให้เขาไปช่วยนั่นแหละแสดงตาภาพตัวนี้มีบารมีเขาต้องเป็นโพธิสัตว์เขาจึงมาเข้าฝันเราให้ไปช่วยแล้วเขาพยายามช่วยจนได้นะคนนี้เขาก็ไม่มีสตังค์เขาตกงานอยู่บอกไปช่วยได้ราบนะแต่ภาพตัวนี้ช่วยได้ราบระวังกันนะไปช่วยเถอะแล้วเขาก็มีเซนในการไปเขาก็ไปหาอีกคนหนึ่งเขาดูคนนี้บอกคุณฉันรู้ว่าคุณเนี่ยช่วยได้รู้ไงบอกฉันเข้าใจว่าฉันฝันแล้วฉันคิดว่าคุณเนี่ยช่วยได้ไม่รู้จักกันเลยบอกมันมีตภาพสองตัวมาเข้าฝันกันให้ช่วยชีวิตเขาทีก็ตอนนี้เขาอยู่ที่ตลาดอยู่ในกะละมังอยู่ที่ตลาดไปช่วยเขาเร็วๆเขาวางเขาก็ไปตามนั้นน่ะไอ้คนนั้นก็ไปเชื่อกันได้ยังไงไม่รู้ไปซื้อแต่เจอตะภาพตัวเบลอตัวใหญ่เขาก็ปล่อยเลยผู้ชายคนนั้นปล่อยเลยซื้อเป็นหมื่นนะโยมพอนั้นเขาก็ไปเสี่ยงหวยท่านมานึกใจแล้วช่วยสัตว์คนนี้จะได้ลาภเขาก็ไปซื้อหวยถูกโยมคุ้มไหมที่ลงทุนมันได้คุ้มไอ้คนนี้ไม่ได้หรอกไอ้คนนี้ได้แต่เพียงไปบอกไอ้คนฝันเนี่ยไม่ได้แทงหวยหรอกไอ้คนซื้อนั้นปล่อยสภาพมันได้ขึ้นบ้านใหม่ให้เป็นมงคลแก่บ้านเราและครอบครัวเราจะได้อยู่กันยังมีความสุขพระพุทธเจ้าท่านถือว่าทานเป็นบันไดเบื้องต้นที่เป็นพุทธเจ้าได้ก็อาศัยทานบารมีเคยสร้างการให้ทานมาจนสำเร็จการให้ทานอย่างเดียวก็ยังไม่เต็มอิ่มก็ต้องรักษาศีล5ด้วยจึงจะเต็มให้ศีล5แล้วก็ยังเต็มไม่พอก็ต้องมีสมาธิมีสมาธิในที่นี้ก็คือการเป็นคนรู้จักความสงบไม่โกรธไม่เป็นคนขี้โกรธไม่เป็นคนตระหนี่ที่หวงแหนจนเป็นทุกข์รู้จักการให้ทานแล้วก็ไม่เป็นคนริษยาคนไม่กลั่นแกล้งคนใครได้ดีก็ชอบอยู่กับคนดีชอบคบคนดีชอบเห็นคนรวยชอบเห็นคนมีความสุขสงสารคนมีทุกข์ไม่เป็นคนผ่านไม่ก้าวร้าย เพื่อนบ้านไม่นินทาชาวบ้านไม่กล่าวร้ายชาวบ้านไม่อิจฉาชาวบ้านใครดีก็ขอให้เขาดียิ่งยิ่งขึ้นไปใครร้ายก็ขอให้ลดละให้เข้าถึงพระธรรมขอให้พระธรรมคุ้มครองทุกคนขอให้พระธรรมจงรักษาทุกคนจงอยู่เย็นเป็นสุข อย่าได้มีทุกข์กายอย่าได้มีทุกข์ใจอย่าได้เจ็บกายอย่าได้เจ็บใจขอให้ทุกครอบครัวจงรักใคร่สามัคคีกันอย่าล้างอย่าแยกแตกกันอย่าแย่งผัวแย่งเมียกันอย่าทะเลาะเบาะแวงก็ขอให้เมตตาเราเนี่ยตั้งอยู่อยากให้โลกนี้มีความสุขเราจะได้ไปไหนจะได้มีความสุข มันเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเรามีแต่มิตรมีแต่มิตรศัตรูไม่มีขโมยไม่มีนอนก็นอนหลับอย่างสบายไปไหนก็ไม่ต้องห่วงกังวลบ้านทุกคนเป็นรั้วทุกคนเป็นประตูหน้าต่างให้เราสบายใจถ้าโรคนี้อยู่กันอย่างอาศัยธรรมะคือความดีซึ่งกันและกันโรคนี้ก็อยู่อย่างสบาย บ้านเป็นมงคลได้ก็อาศัยคนอยู่เป็นคนมีน้ำใจคนอยู่มีศีลธรรมบ้านก็เจริญคนที่จะรวยได้ก็ต้องขยันแล้วก็ประหยัดก็ฉลาดแล้วก็อดทนแล้วก็มีศีลธรรมคนที่อยู่บ้านให้มีความสุขได้ก็ต้องมีศีลธรรมบ้านที่มันไม่มีความสุขนั่นก็เพราะว่าบ้านมันร้อนเพราะว่าใจคนไม่ค่อยมีความรักกันพูดไม่เข้าใจกันภาษาใจไม่มีภาษาใจไม่มีก็คือไม่รู้ใจกันการไม่รู้ภาษาใจก็ต้องทะเลาะกันต้องมีเรื่องกันเนี่ยร้อนใจในบ้านแต่ถ้าภาษาใจมันมีคนก็ไม่ทะเลาะกันคนก็อยู่กันอย่างพี่น้องอยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย คนสมัยพระพุทธเจ้าสมัยก่อนนั้นอยู่กันแบบรู้ใจกันเพราะเขาเรียนใจเขาเรียนทุกข์ที่ใจสุขที่ใจบุญที่ใจบาปที่ใจสวรรค์นรกนิพพานที่ใจเกิดมาเขาเอาใจมาเขาก็เรียนใจไปไหนเขาก็เอาใจไปสมบัติภายนอกเขาก็แบ่งออกไป ทำความดีสมบัติภายในก็คือใจก็คิดได้ว่าตายแล้วก็อะไรไปไม่ได้จะรวยแค่ไหนก็ไปไม่ได้แต่เอาไปได้ก็คือฉลาดทำบุญกุศล ติดใจไปฉะนั้นบ้านเราจะเจริญได้ก็ต้องอาศัยคนดีมีศีลธรรมอยู่ที่ไหนก็เจริญที่นั่นคนเออะโวยวาย คนไม่มองตัวเองคนไม่พิจารณาตัวเองเอาแต่อารมณ์หุนหันพันแล่นกล่าวจาวาจาหยาบคายก็บ้านก็ไม่มีความสุขเพราะเขาไม่มีสติเขาไม่สงบฉะนั้นบ้านอาศัยเราอยู่อาศัยคนมีบุญอยู่เราคนมีบุญบ้านก็อยู่ได้สบายบ้านก็อาศัยเราเหมือนกันที่เกิดขึ้นมานี่ก็อาศัยบุญเราสร้างขึ้นมาถ้าไม่มีบุญก็สร้างไม่ได้บางคนมรดกของพ่อแม่มีบุญสร้างมาใหญ่โตร้อยล้านพันล้านพอถึงลูกหมดบุญพอไอ้ลูกมันหมดบุญบ้านมันก็เลยอยู่กันไม่ได้ก็ต้องรื้อต้องถอนต้องขายจำนองจองจำถูกยึดถูกล้างไปเพราะว่ามันหมดบุญที่จะรักษาบ้านนั้นไว้ฉะนั้นจึงว่าคนเราก็ต้องอาศัยบุญเก่าทำมาดีชาตินี้ก็อาศัยบุญใหม่ทำดีต่อไปความดีทั้งในชาติเนี้ยสำคัญที่สุดชาติเนี้ยต้องทำต้องสะสมบารมีให้มากขึ้นแล้วก็จะสำเร็จทุกอย่างที่ตั้งใจพระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีมาจนสำเร็จด้วยฐานศีลภาวนาก็ขอให้คิดว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นของจริงเป็นของประเสริฐเลิศที่สุดไม่มีอะไรจะเปรียบปานได้เท่ากับพระพุทธธรรมพระสงฆ์ศีลทานที่เราทำไว้ก็ขอให้จงสถิตไว้ในหัวใจเราก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่กันอย่างเข้าใจซึ่งกันและกันอยู่กันอย่างมีศีลธรรมอยู่กันอย่างใจเย็นสวดมนต์ไหว้พระให้มันเป็นนิจศีล สวดมนต์ไหว้พระจนจิตใจของเราเย็นแล้วอยู่ที่ไหนก็มีความสุขถ้าคนเราใจเย็นลงแต่คนเราใจร้อนแล้วอยู่ที่ไหนก็ร้อนหาความสุขไม่ได้แม้แต่เปิดแอร์ให้เย็นฉ่ำใจก็ร้อนอยู่ไม่ได้แต่คนบ้านร้อนๆเนี่ยพัดโบกแล้วโบกอีกก็ยังร้อนแต่มันอยู่ได้เพราะใจมันเย็นดังนั้นจึงว่าจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงก็ขอให้สร้างบารมีต่อไปแต่ได้ประมาท คนเราก็จะเจริญตรงใจเรานี่เองไม่มีใครเอาไปได้หรอกบุญที่ทำไปก็เจ้าของเท่านั้นที่จะเป็นผู้นำมาอันนี้เป็นเครื่องวัดกันตรงใจบางคนเกิดมาเนี่ยหาบ้านอยู่ไม่ได้เช่ากันชั่วลูกชั่วหลานเพราะไม่เคยทำทานบารมีไว้ดีไม่เคยขุดบ่อก่อศาลาไม่เคยสร้างถนนหนทางไม่เคยสร้างวัดสร้างวาไม่เคยบูรณะปฏิสังขรณ์ไม่เคยกตัญญูรู้คุณเขาไม่ได้สร้างบุญกุศลเกิดมาก็ไม่มีบ้านอยู่บางคนเกิดมาต้องไปขอทานเขากินเนี่ยแม้แต่ไปดินสักคืบเดียวก็ไม่มีอันนี้พอทานบารมีไม่ดีที่พุทธเจ้าท่านบอกถ้าไม่ให้ทานเราจะเป็นคนจนคนให้จะเป็นคนรวยรวยทุกชาติฉะนั้นทานศีลภาวนาจึงเป็นอนิสัยปัจจัยของคนเราทางไปแล้วใครเอาไปไม่ได้เราเป็นเจ้าของเป็นทรัพย์ภายในเกิดมาในชาตินี้จะให้มันเปล่าประโยชน์ขอให้ตั้งใจทำบุญกุศลให้เพียงพอแล้วก็จะมีความสุขทุกคนทุกครอบครัวก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเถิด
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

คือคนพิจารณาไม่ถึงธรรมไม่ถึงเหตุที่เกิดทุกข์ไม่ถึงเหตุที่ดับทุกข์ไม่สามารถดับทุกข์ที่ใจตนเองได้เพราะไม่เข้าใจจิตใจของตนเองจึงปล่อยให้จิตใจเราล่อง

สือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาครู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยตนเองแล้วประกาศให้ผู้

ื่นรู้ตามแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนขหบดีบุตรขหบดีหรืออนุชนคนผู้เกิดภายหลังในตระกูลใดตระกูลหนึ่งได้สดับธรรมนั้นเกิดศรัทธาในตถาคตเมื่อมีศรัทธาย่อมตระหนักว่าการอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัดเป็นทางมาแห่งทุลีการบวชเป็นทางปลอดโปร่งการที่ผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังขัดไม่ใช่ทำได้ง่ายทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิด

ได้ง่ายทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดต่อมาเขาละทิ้งกองโภคสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต

สิกขาและสาชีพของภิกษุภิกษุนั้นบวชแล้วอย่างนี้ถึงความเป็นผู้มีสิกขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลายคือ 1. ละเว้นขาจากการฆ่าสัตว์คือวางทันทาวุธและศัตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ 2. ละเว้นขาจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้คือรับเอาแต่สิ่งของที่เขาให้มุ่งหวังแต่สิ่งของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยเป็นคนสะอาดอยู่ 3. ละพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์คือประพฤติพรหมจรรย์เว้นห่างไกลจากเมถุนธรรมอันเป็นกิจของชาวบ้าน 4. ละเว้นขาจากการพูดเท็จคือพูดแต่คำสัตย์ดำรงความสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักเชื่อถือได้ไม่หลอกลวงชาวโลก 5. ละเว้นขาจากการพูดส่อเสียดคือฟังความจากฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือฟังความฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นสมานคนที่แตกกันส่งเสริมคนที่ปรองดองกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกันพูดแต่ถ้อยคำที่สร้างสรรค์ความสามัคคี 6. ละเว้นขาดจากการพูดคำหยาบคือพูดแต่คำไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจ 7. ละเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อคือพูดถูกเวลาพูดคำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมพูดอิงวินัยพูดคำที่มีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่การเวลา 8. เว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม 9.ฉันมื้อเดียวไม่ฉันตอนกลางคืนเว้นขาจากการฉันในเวลาวิกาล 10. เว้นขาจากการฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีและดูการละเล่นที่เป็นข้าศึกแก่กุศล 11. เว้นขาจากการทัดส่งประดับตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอมและเครื่องประทินผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัว 12.เว้นขาจากที่นอนสูงใหญ่ 13. เว้นขาจากการรับทองและเงิน 14. เว้นขาจากการรับธัญหารดิบ 15. เว้นขาจากการรับเนื้อดิบ 16. เว้นขาจากการรับสตรีและปูมารี 17. เว้นขาจากการรับทาสหญิงและทาสชาย 18. เว้นขาจากการรับแพะและแกะ19. เว้นขาจากการรับไก่และสุกร 20. เว้นขาจากการรับช้างโคม้าและลา 21. เว้นขาจากการรับเรือกสวนไร่นาและที่ดิน 22. เว้นขาจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสาร 23. เว้นขาจากการซื้อขาย 24.เว้นขาจากการโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมและด้วยเครื่องตวงวัด 25. เว้นขาจากการรับสินบนการล่อลวงและการตลบตะแลง 26. เว้นขาจากการตัดอวัยวะการฆ่าการจองจำการตีชิงวิ่งราวการปล้นและการขู่กันโชคภิกษุนั้นเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรพอคุ้มร่างกายและบิณฑบาตพออิ่มท้องจะไปณที่ใดๆก็ไปได้ทันทีเหมือนนกบินไปณที่ใดๆก็มีแต่ปีกเป็นภาระเธอประกอบด้วยอริยศีลขันธ์เช่นนี้แล้วย่อมเสวยสุขอันปราศจากโทษในภายในภิกษุนั้นเห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิ

บัติเพื่อสำรวมจากขุนศีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาจากขุนศีถึงความสำรวมในจากขุนศีฟังเสียงทางหูแล้วดมกลิ่นทางจมูกแล้วลิ้มรสทางลิ้นแล้วถูกต้องผลทพะทางกายแล้วรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินทรีย์ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษามนินทรีย์ถึงความสำรวมในมนินทรีย์เธอประกอบด้วยอริยอินทรียสังวรเช่นนี้แล้วย่อมเสวยสุขอันไม่ระคนด้วยกิเลสในภายในภิกษุนั้นทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู้เข้าการเหยียดออกการครองสังฆาติบาตรและจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดการนิ่งภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยศีลขันธ์อริยอินทรียสังวรและอริยสติสัมปชัญญะแล้วพักอยู่ณเสนาสนะเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางเธอกลับจากปิณฑบาตภายหลังฉันอาหารเสร็จแล้วนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอละอภิชฌาความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของเขาในโลกมีใจปราศจากอภิชฌาชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชฌาละความมุ่งร้ายคือพยาบาทมีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือพยาบาทละถีนมิทะความหดหู่และเสื่องซึมมีจิตปราศจากถีนมิทะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทะละอุทจักกุกุจจะความฟุ้งซ่านและรำคาญใจเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทจักกุกุจจะละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยข้ามพ้นวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาเธอละนิวรณ์ห้าประการนี้ที่ทำให้จิตเศร้าหมองบั่นทอนกำลังปัญญา

ปฐมฌานภิกษุนั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ภิกษุทั้งหลายความพยายามที่มีผลความเพียรที่มีผลเป็นอย่างนี้ทุติยฌานอีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ภิกษุทั้งหลายความพยายามที่มีผลความเพียรที่มีผลเป็นอย่างนี้ตติยฌานอีกประการหนึ่งเพราะปีติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขภิกษุทั้งหลายความพยายามที่มีผลความเพียรที่มีผลเป็นอย่างนี้จตุทฌานอีกประการหนึ่งเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนภิกษุบรรลุจตุทฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ภิกษุทั้งหลายความพยายามที่มีผลความเพียรที่มีผลเป็นอย่างนี้

เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้าง100ชาติบ้าง1,000ชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตกัปและวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายความพยายามที่มีผลความเพียรที่มีผลเป็นอย่างนี้

ื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาติญาณเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมู่สัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกแต่หมู่สัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เธอเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายความพยายามที่มีผลความเพียรที่มีผลเป็นอย่างนี้

เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคยญาณรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุทั้งหลายความพยายามที่มีผลความเพียรที่มีผลเป็นอย่างนี้

ภิกษุทั้งหลายตถาคตมีวาทะอย่างนี้คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาสิบประการของตถาคตผู้มีวาทะอย่างนี้จึงเป็นเหตุให้ได้รับการสรรเสริญภิกษุทั้งหลายคือ 1. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนตถาคตพึงเป็นผู้ทำกรรมดีไว้ในชาติก่อนแน่จึงเป็นเหตุให้ตถาคตเสวยสุขเวทนาอันไม่มีอาสวะเห็นปานนี้ในบัดนี้ 2. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งการเนรมิตของพระอิศวรตถาคตพึงเป็นผู้ถูกพระอิศวรชั้นสูงเนรมิตมาแน่จึงเป็นเหตุให้ตถาคตเสวยสุขเวทนาอันไม่มีอาสวะเห็นปานนี้ในบัดนี้ 3. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งเคราะห์ตถาคตพึงเป็นผู้มีเคราะห์กรรมดีแน่จึงเป็นเหตุให้ตถาคตเสวยสุขเวทนาอันไม่มีอาสวะเห็นปานนี้ในบัดนี้ 4. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิชาติตถาคตพึงเป็นผู้มีอภิชาติดีแน่จึงเป็นเหตุให้ตถาคตเสวยสุขเวทนาอันไม่มีอาสวะเห็นปานนี้ในบัดนี้ 5.ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบันตถาคตพึงเป็นผู้มีความพยายามดีในปัจจุบันแน่จึงเป็นเหตุให้ตถาคตเสวยสุขเวทนาอันไม่มีอาสวะเห็นปานนี้ในบัดนี้ 6. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนตถาคตพึงเป็นผู้น่าสรรเสริญถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนตถาคตก็เป็นผู้น่าสรรเสริญ 7. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งการเนรมิตของพระอิศวรตถาคตพึงเป็นผู้น่าสรรเสริญถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งการเนรมิตของพระอิศวรตถาคตก็เป็นผู้น่าสรรเสริญ 8. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งเคราะห์ตถาคตพึงเป็นผู้น่าสรรเสริญถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งเคราะห์ตถาคตก็เป็นผู้น่าสรรเสริญ 9. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิชาติตถาคตพึงเป็นผู้น่าสรรเสริญถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิชาติตถาคตก็เป็นผู้น่าสรรเสริญ 10. ถ้าหมู่สัตว์เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบันตถาคตพึงเป็นผู้น่าสรรเสริญถ้าหมู่สัตว์ไม่ได้เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งความพยายามในปัจจุบันตถาคตก็เป็นผู้น่าสรรเสริญภิกษุทั้งหลายตถาคตมีวาทะอย่างนี้คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาสิบประการของตถาคตผู้มีวาทะอย่างนี้จึงเป็นเหตุให้ได้รับการสรรเสริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลเทวทหสูตรที่หนึ่งจบ

2. ปัญจัตตยสูตรว่าด้วยความเห็นผิด5ประการ3หมวดว่าทะเกี่ยวกับขันธ์ส่วนอนาคตข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกำหนดขันธ์สรรพสิ่งส่วนอนาคตมีความเห็นคล้อยตามขันธ์ส่วนอนาคตปรารภขันธ์ส่วนอนาคตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆคือสมณพราหมณ์พวกหนึ่งประกาศอย่างนี้ว่าอัตตาที่มีสัญญายั่งยืนหลังจากตายแล้วสมณพราหมณ์พวกหนึ่งประกาศอย่างนี้ว่าอัตตาที่ไม่มีสัญญายั่งยืนหลังจากตายแล้วสมณพราหมณ์พวกหนึ่งประกาศอย่างนี้ว่าอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ยั่งยืนหลังจากตายแล้วสมณพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศความไม่เกิดขึ้นของสัตว์ที่มีอยู่สมณพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัตินิพพานในปัจจุบันรวมความว่าสมณพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัติอัตตาที่มีอยู่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศความไม่เกิดขึ้นของสัตว์ที่มีอยู่บ้างบัญญัตินิพพานในปัจจุบันบ้างวาทะแสดงทิฏฐิเหล่านี้ขยายเป็น5ประการแล้วย่อเป็น3ประการย่อเป็น3ประการแล้วขยายเป็น5ประการดังนี้แลนี้เป็นอุเทศของวาทะแสดงทิฏฐิ5ประการ

สัญญีวาทะหมวดละ8ภิกษุทั้งหลายในสัญญีวาทะเหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วคือ1บัญญัติอัตตาที่มีสัญญามีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง2บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาไม่มีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง3บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง4บัญญัติอัตตาที่มีสัญญามีรูปขั้วมิใช่ไม่มีรูปขั้วมิใช่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง5บัญญัติอัตตาที่มีสัญญามีสัญญาอย่างเดียวกันว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง6บัญญัติอัตตาที่มีสัญญามีสัญญาต่างกันว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง7บัญญัติอัตตาที่มีสัญญามีสัญญาเล็กน้อยว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง8บัญญัติอัตตาที่มีสัญญามีสัญญาหาประมาณมิได้ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างแต่มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันวิญญาณกสิณของอัตตาที่มีสัญญาเหล่านี้ซึ่งล่วงไปแล้วนั่นว่าหาประมาณมิได้ไม่หวั่นไหวภิกษุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฏฐินี้นั้นเป็นอย่างดีสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วคือ 1. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญามีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 2. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาไม่มีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 3. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 4. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญามีรูปก็มิใช่ไม่มีรูปก็มิใช่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 5. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญามีสัญญาอย่างเดียวกันว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 6. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญามีสัญญาต่างกันว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 7. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญามีสัญญาเล็กน้อยว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 8. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญามีสัญญาหาประมาณมิได้ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างส่วนสัญญาที่บริสุทธิ์ยอดเยี่ยมเขากล่าวว่าล้ำเลิศไม่มีสัญญาอื่นยิ่งกว่าสัญญาเหล่านี้ทั้งที่เป็นสัญญาในรูปทั้งที่เป็นสัญญาในอรูปทั้งที่เป็นสัญญาอย่างเดียวกันทั้งที่เป็นสัญญาต่างกันสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอากินจัญญายตนะหาประมาณมิได้ไม่หวั่นไหวว่าไม่มีอะไรสิ่งนี้นั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าหยาบและความดับของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีอยู่ตถาคตรู้ว่าความดับนี้มีอยู่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นจึงล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้

พสัญญีวาทะหมวดละ4ภิกษุทั้งหลายในอสัญญีวาทะเหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งบัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วคือ 1. บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญามีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 2. บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาไม่มีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 3. บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 4. บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญามีรูปก็มิใช่ไม่มีรูปก็มิใช่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างภิกษุทั้งหลายในอสัญญีวาทะเหล่านั้นสมณพราหมณ์ผู้มีอสัญญีวาทะพวกหนึ่งคัดค้านสมณพราหมณ์พวกที่บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสัญญาเป็นดุจโรคเป็นดุจหัวฝีเป็นดุจลูกศรความไม่มีสัญญานี้แลสงบปราณีตภิกษุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฏฐินี้นั้นเป็นอย่างดีสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งบัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วคือ 1. บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญามีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 2. บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาไม่มีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 3. บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 4. บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญามีรูปก็มิใช่ไม่มีรูปก็มิใช่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้ที่สมณะหรือพราหมณ์คนใดคนหนึ่งจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญัติการมาหรือการไปการจุติหรือการเกิดความเจริญความงอกงามหรือความไพบูลย์เว้นรูปเว้นเวทนาเว้นสัญญาเว้นสังขารเว้นวิญญาณสิ่งนี้นั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าหยาบและความดับของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีอยู่ตถาคตรู้ว่าความดับนี้มีอยู่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นจึงล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้

เนวสัญญีนาสัญญีวาทะหมวดละ4ภิกษุทั้งหลายในเนวสัญญีนาสัญญีวาทะเหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วคือ1บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ซึ่งมีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 2. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ซึ่งไม่มีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 3. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 4. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่มีรูปก็มิใช่ไม่มีรูปก็มิใช่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างในเนวสัญญีนาสัญญีวาทะเหล่านั้นสมณพราหมณ์ผู้มีเนวสัญญีนาสัญญีวาทะพวกหนึ่งคัดค้านสมณพราหมณ์พวกที่บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วเหล่านั้นคัดค้านแม้สมณพราหมณ์พวกที่บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสัญญาเป็นดุจโรคเป็นดุจหัวฝีเป็นดุจลูกศรความไม่มีสัญญาเป็นความหลงความมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่นี้แลสงบปราณีตภิกษุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฏฐินี้นั้นเป็นอย่างดีสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วคือ1บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาก็มิใช่มีสัญญาก็มิใช่ซึ่งมีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง2บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาก็มิใช่มีสัญญาก็มิใช่ซึ่งไม่มีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 3. บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาก็มิใช่มีสัญญาก็มิใช่ทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 4. บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาก็มิใช่มีสัญญาก็มิใช่มีรูปก็มิใช่ไม่มีรูปก็มิใช่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งบัญญัติการเข้าถึงอายตนะนี้ด้วยเหตุเพียงสิ่งที่พึงรู้แจ้งโดยได้เห็นได้ยินและได้ทราบและสังขารการบัญญัติของสมณะหรือพราหมณ์เช่นนี้เขากล่าวว่าเป็นความพินาศของการเข้าถึงอายตนะนี้ความจริงอายตนะนี้บัณฑิตไม่กล่าวว่าพึงบรรลุด้วยการมีสังขารแต่ท่านกล่าวว่าอายตนะนี้พึงบรรลุด้วยการมีสังขารที่เหลือสิ่งนี้นั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าหยาบและความดับของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีอยู่ตถาคตรู้ว่าความดับนี้มีอยู่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นจึงล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้

อุเฉทวาทะภิกษุทั้งหลายในอุเฉทวาทะเหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศความไม่เกิดขึ้นของสัตว์ที่มีอยู่ในอุเฉทวาทะเหล่านั้นสมณพราหมณ์ผู้มีอุเฉทวาทะพวกหนึ่งคัดค้านสมณพราหมณ์พวกที่บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วเหล่านั้นคัดค้านแม้สมณพราหมณ์พวกที่บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วเหล่านั้นคัดค้านแม้สมณพราหมณ์พวกที่บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสมณพราหมณ์เหล่านี้แม้ทั้งหมดย่อมถือการเวียนว่ายในชาติหน้ากล่าวยืนยันความหวังอย่างเดียวว่าเราละโลกนี้ไปแล้วจักเป็นเช่นนี้เราละโลกนี้ไปแล้วจักเป็นเช่นนี้พ่อค้าไปค้าขายย่อมมีความหวังอย่างนี้ว่าเราจักมีกำไรจากการค้าเท่านี้เพราะการค้าขายเที่ยวนี้เราจักได้กำไรเท่านี้ฉันใดสมณพราหมณ์เหล่านี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นจะหวังกำไรกลับคืนเหมือนพ่อค้าว่าเราละโลกนี้ไปแล้วจักเป็นเช่นนี้เราละโลกนี้ไปแล้วจักเป็นเช่นนี้ภิกษุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฏฐินี้นั้นเป็นอย่างดีสมณพราหมณ์พวกที่บัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศความไม่เกิดขึ้นของสัตว์ที่มีอยู่เป็นผู้กลัวสักกายะรังเกียจสักกายะวนเวียนไปตามสักกายะอยู่นั่นเองเปรียบเหมือนสุนัขที่เขาใช้โซ่ล่ามผูกไว้ที่เสาหรือที่หลักอย่างมั่นคงย่อมวิ่งวนเสาหรือหลักนั่นเองฉันใดสมณพราหมณ์เหล่านี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้กลัวสักกายะรังเกียจสักกายะวนเวียนไปตามสักกายะอยู่นั่นเองสิ่งนี้นั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าหยาบและความดับของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีอยู่ตถาคตรู้ว่าความดับนี้มีอยู่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นจึงล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งกำหนดขันธ์ส่วนอนาคตมีความเห็นคล้อยตามขันธ์ส่วนอนาคตปรารภขันธ์ส่วนอนาคตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆหลายประการสมณะพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆ5ประการนี้เท่านั้นหรือประกาศส่วนใดส่วนหนึ่งของวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆ5ประการนี้

วาทะแสดงทิฏฐิเกี่ยวกับขันธ์ส่วนอดีต16ภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกำหนดขันธ์ส่วนอดีตมีความเห็นคล้อยตามขันธ์ส่วนอดีตปรารภขันธ์ส่วนอดีตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆคือ 1. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 2. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 3. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีทั้งเที่ยงและไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 4. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเที่ยงก็มิใช่ไม่เที่ยงก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 5. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 6. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกไม่มีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 7. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีทั้งที่สุดและไม่มีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 8. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีที่สุดก็มิใช่ไม่มีที่สุดก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 9. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีสัญญาอย่างเดียวกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 10. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีสัญญาต่างกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 11. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีสัญญาเล็กน้อยนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 12. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีสัญญาหาประมาณมิได้นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 13. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีสุขอย่างเดียวนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 14. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีทุกข์อย่างเดียวนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 15. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีทั้งสุขและทุกข์นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 16. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีทุกข์ก็มิใช่มีสุขก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงภิกษุทั้งหลายในวาทะเหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งซึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเป็นไปไม่ได้เลยที่ญาณเฉพาะตนอันบริสุทธิ์ผุดผ่องซึ่งเป็นธรรมอื่นจากความเชื่ออื่นจากความชอบใจอื่นจากการฟังตามกันมาอื่นจากการตรึกตามอาการอื่นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้จักมีแก่สมณพราหมณ์เหล่านั้นได้ภิกษุทั้งหลายเมื่อไม่มีญาณเฉพาะตนอันบริสุทธิ์ผุดผ่องสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมยึดถือเพียงส่วนแห่งความรู้เท่านั้นในเรื่องนั้นแม้ส่วนแห่งความรู้นั้นบัณฑิตกล่าวว่าเป็นอุปาทานของสมณพราหมณ์เหล่านั้นสิ่งนี้นั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าหยาบและความดับของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีอยู่ตถาคตรู้ว่าความดับนี้มีอยู่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นจึงล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้

ภิกษุทั้งหลายในวาทะเหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งซึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาได้โลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงละถึงอัตตาและโลกทั้งเที่ยงและไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอัตตาและโลกเที่ยงก็มิใช่ไม่เที่ยงก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอัตตาและโลกมีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอัตตาและโลกไม่มีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอัตตาและโลกทั้งมีที่สุดและไม่มีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอัตตาและโลกมีที่สุดก็มิใช่ไม่มีที่สุดก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอัตตาและโลกมีสัญญาอย่างเดียวกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอัตตาและโลกมีสัญญาต่างกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอัตตาและโลกมีสัญญาเล็กน้อยนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอัตตาและโลกมีสัญญาหาประมาณมิได้นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอัตตาและโลกมีสุขอย่างเดียวนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอัตตาและโลกมีทุกข์อย่างเดียวนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอัตตาและโลกมีทั้งสุขและทุกข์นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งซึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีทุกข์ก็มิใช่มีสุขก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเป็นไปไม่ได้ที่ญาณเฉพาะตนอันบริสุทธิ์ผุดผ่องซึ่งเป็นธรรมอื่นจากความเชื่ออื่นจากความชอบใจอื่นจากการฟังตามกันมาอื่นจากการตรึกตามอาการอื่นจากการเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้จักมีแก่สมณพราหมณ์เหล่านั้นได้ภิกษุทั้งหลายเมื่อไม่มีญาณเฉพาะตนอันบริสุทธิ์ผุดผ่องสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมยึดถือเพียงส่วนแห่งความรู้เท่านั้นในเรื่องนั้นแม้ส่วนแห่งความรู้นั้นบัณฑิตกล่าวว่าเป็นอุปาทานของสมณพราหมณ์เหล่านั้นสิ่งนี้นั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าหยาบและความดับของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีอยู่ตถาคตรู้ว่าความดับนี้มีอยู่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นจึงล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้

วาทะของพระพุทธองค์ภิกษุทั้งหลายเพราะกามสังโยชน์ตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ศูนย์อดีตและเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ศูนย์อนาคตได้สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้จึงเข้าถึงปีติอันเกิดจากวิเวกอยู่ด้วยสำคัญว่าการที่เราเข้าถึงปีติอันเกิดจากวิเวกอยู่นี้แลสงบปราณีตปีติอันเกิดจากวิเวกนั้นของเธอย่อมดับไปเพราะปีติอันเกิดจากวิเวกดับไปโทมนัสจึงเกิดขึ้นเพราะโทมนัสดับไปปีติอันเกิดจากวิเวกจึงเกิดขึ้นเงาละที่ใดไปแดดก็แผ่ไปถึงที่นั้นแดดละที่ใดไปเงาก็ปกคลุมไปถึงที่นั้นแม้ฉันใดเพราะปีติอันเกิดจากวิเวกดับไปโทมนัสจึงเกิดขึ้นเพราะโทมนัสดับไปปีติอันเกิดจากวิเวกจึงเกิดขึ้นฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฏฐินี้นั้นเป็นอย่างดีเพราะกามสังโยชน์ตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอดีตและเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอนาคตได้สมณะหรือพราหมณ์นี้จึงเข้าถึงปีติอันเกิดจากวิเวกอยู่ด้วยสำคัญว่าการที่เราเข้าถึงปีติอันเกิดจากวิเวกอยู่นี้แลสงบปราณีตปีติอันเกิดจากวิเวกนั้นของเธอย่อมดับไปเพราะปีติอันเกิดจากวิเวกดับไปโทมนัสจึงเกิดขึ้นเพราะโทมนัสดับไปปีติอันเกิดจากวิเวกจึงเกิดขึ้นสิ่งนี้นั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าหยาบและความดับของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีอยู่ตถาคตรู้ว่าความดับนี้มีอยู่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นจึงล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้

ภิกษุทั้งหลายเพราะกามสังโยชน์ตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอดีตและเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอนาคตเพราะก้าวล่วงปีติอันเกิดจากวิเวกได้สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้จึงเข้าถึงสุขอันปราศจากอามิตรอยู่ด้วยสำคัญว่าการที่เราเข้าถึงสุขอันปราศจากอามิตรอยู่นี้แลสงบปราณีตสุขอันปราศจากอามิตรนั้นของเธอย่อมดับไปเพราะสุขอันปราศจากอามิตรดับไปปีติอันเกิดจากวิเวกจึงเกิดขึ้นเพราะปีติอันเกิดจากวิเวกดับไปสุขอันปราศจากอามิตรจึงเกิดขึ้นเงาละที่ใดไปแดดก็แผ่ไปถึงที่นั้นแดดละที่ใดไปเงาก็ปกคลุมไปถึงที่นั้นแม้ฉันใดเพราะสุขอันปราศจากอามิตรดับไปปีติอันเกิดจากวิเวกจึงเกิดขึ้นเพราะปีติอันเกิดจากวิเวกดับไปสุขอันปราศจากอามิตรจึงเกิดขึ้นฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฏฐินี้นั้นเป็นอย่างดีเพราะกามสังโยชน์ตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอดีตและเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอนาคตเพราะก้าวล่วงปีติอันเกิดจากวิเวกได้สมณะหรือพราหมณ์นี้จึงเข้าถึงสุขอันปราศจากอามิตรอยู่ด้วยสำคัญว่าการที่เราเข้าถึงสุขอันปราศจากอามิตรอยู่นี้แลสงบปราณีตสุขอันปราศจากอามิตรนั้นของเธอย่อมดับไปเพราะสุขอันปราศจากอามิตรดับไปปีติอันเกิดจากวิเวกจึงเกิดขึ้นเพราะปีติอันเกิดจากวิเวกดับไปสุขอันปราศจากอามิตรจึงเกิดขึ้นสิ่งนี้นั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าหยาบและความดับของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีอยู่ตถาคตรู้ว่าความดับนี้มีอยู่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นจึงล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้

ษุทั้งหลายเพราะกามสังโยชน์ตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอดีตและเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอนาคตเพราะก้าวล่วงปีติอันเกิดจากวิเวกเพราะก้าวล่วงสุขอันปราศจากอามิตรได้สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้จึงเข้าถึงอทุกขมสุขเวทนาอยู่ด้วยสำคัญว่าการที่เราเข้าถึงอทุกขมสุขเวทนาอยู่นี้แลสงบปราณีตอทุกขมสุขเวทนานั้นของเธอย่อมดับไปเพราะอทุกขมสุขเวทนาดับไปสุขอันปราศจากอามิตรจึงเกิดขึ้นเพราะสุขอันปราศจากอามิตรดับไปอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นเงาละที่ใดไปแดดก็แผ่ไปถึงที่นั้นแดดละที่ใดไปเงาก็ปกคลุมไปถึงที่นั้นแม้ฉันใดเพราะอทุกขมสุขเวทนาดับไปสุขอันปราศจากอามิตรจึงเกิดขึ้นเพราะสุขอันปราศจากอามิตรดับไปอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฏฐินี้นั้นเป็นอย่างดีเพราะกามสังโยชน์ตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสละเคลื่อนทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอดีตและเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอนาคตได้เพราะก้าวล่วงปีติอันเกิดจากวิเวกเพราะก้าวล่วงสุขอันปราศจากอามิตรได้สมณะหรือพราหมณ์นี้จึงเข้าถึงอทุกขมสุขเวทนาอยู่ด้วยสำคัญว่าการที่เราเข้าถึงอทุกขมสุขเวทนาอยู่นี้แลสงบปราณีตอทุกขมสุขเวทนานั้นของเธอย่อมดับไปเพราะอทุกขมสุขเวทนาดับไปสุขอันปราศจากอามิตรจึงเกิดขึ้นเพราะสุขอันปราศจากอามิตรดับไปอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นสิ่งนี้นั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าหยาบและความดับของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีอยู่ตถาคตรู้ว่าความดับนี้มีอยู่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นจึงล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้

ภิกษุทั้งหลายเพราะกามสังโยชน์ตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอดีตและเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอนาคตเพราะก้าวล่วงปีติอันเกิดจากวิเวกเพราะก้าวล่วงสุขอันปราศจากอามิตรเพราะก้าวล่วงอทุกขมสุขเวทนาได้สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้จึงพิจารณาเห็นว่าเราเป็นผู้สงบระงับเป็นผู้ดับเป็นผู้ไม่มีอุปาทานภิกษุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฏฐินี้นั้นเป็นอย่างดีเพราะกามสังโยชน์ตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอดีตและเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอนาคตเพราะก้าวล่วงปีติอันเกิดจากวิเวกเพราะก้าวล่วงสุขอันปราศจากอามิตรเพราะก้าวล่วงอทุกขมสุขเวทนาได้สมณะหรือพราหมณ์นี้จึงพิจารณาเห็นว่าเราเป็นผู้สงบระงับเป็นผู้ดับเป็นผู้ไม่มีอุปาทานนี้แลท่านผู้นี้ย่อมกล่าวยืนยันปฏิปทาที่เอื้ออำนวยให้ถึงนิพพานอย่างเดียวโดยแท้แต่สมณะหรือพราหมณ์นี้เมื่อยังถือมั่นทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอดีตก็ชื่อว่ายังถือมั่นอยู่เมื่อถือมั่นทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอนาคตก็ชื่อว่ายังถือมั่นอยู่เมื่อถือมั่นกามสังโยชน์ก็ชื่อว่ายังถือมั่นอยู่เมื่อถือมั่นปีติอันเกิดจากวิเวกก็ชื่อว่ายังถือมั่นอยู่เมื่อถือมั่นสุขอันปราศจากอามิตรก็ชื่อว่ายังถือมั่นอยู่หรือเมื่อถือมั่นอทุกขมสุขเวทนาก็ชื่อว่ายังถือมั่นอยู่แม้ข้อที่ท่านผู้นี้พิจารณาเห็นว่าเราเป็นผู้สงบระงับเป็นผู้ดับเป็นผู้ไม่มีอุปาทานนั้นบัณฑิตเรียกว่าอุปาทานของสมณพราหมณ์นี้สิ่งนี้นั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าหยาบและความดับของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีอยู่ตถาคตรู้ว่าความดับนี้มีอยู่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นจึงล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้

ภิกษุทั้งหลายก็สันติวรบทบทอันประเสริฐสงบไม่มีบทอื่นยิ่งกว่าที่ตถาคตรู้แล้วนี้คือความรู้เหตุเกิดเหตุดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากผัสสายตนะหกตามความเป็นจริงแล้วจึงหลุดพ้นได้เพราะไม่ถือมั่นสันติวรบทที่ตถาคตรู้แล้วนี้นั้นคือความรู้เหตุเกิดเหตุดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากผัสสายตนะหกตามความเป็นจริงแล้วจึงหลุดพ้นได้เพราะไม่ถือมั่นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลปัญจัตตยสูตรที่สองจบ

3. จินติสูตรว่าด้วยภิกษุคิดอย่างไรในพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าชัดอันเป็นสถานที่บวงสรวงพลีกรรม

เขตกรุงกุสินาราณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายมีความคิดอย่างไรในเราบ้างหรือว่าพระสมณะโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งจีวรพระสมณะโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งบิณฑบาตพระสมณะโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งเสนาสนะหรือพระสมณะโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งภพน้อยและภพใหญ่ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายไม่มีความคิดในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้เลยว่าพระสมณะโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งจีวรพระสมณะโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งบิณฑบาตพระสมณะโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งเสนาสนะหรือพระสมณะโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งภพน้อยและภพใหญ่ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าเธอทั้งหลายไม่มีความคิดในเราอย่างนี้เลยว่าพระสมณะโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งจีวรพระสมณะโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งบิณฑบาตพระสมณะโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งเสนาสนะหรือพระสมณะโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งภพน้อยและภพใหญ่ด้วยอาการอย่างนี้ถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายมีความคิดอย่างไรในเราเล่าข้าพระองค์ทั้งหลายมีความคิดในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีความเอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความอนุเคราะห์จึงทรงแสดงธรรมพระพุทธเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าเธอทั้งหลายมีความคิดอย่างนี้ในเราว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีความเอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความอนุเคราะห์จึงทรงแสดงธรรมภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นธรรมเหล่าใดที่เราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายในที่นี้ด้วยความรู้ยิ่งคือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8เธอทั้งหมดพึงเป็นผู้สามัคคีกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันตั้งใจศึกษาในธรรมเหล่านั้นแต่เมื่อเธอทั้งหลายสามัคคีกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่จะพึงมีภิกษุสองพวกที่มีวาทะต่างกันในอภิธรรมบ้างถ้าเธอทั้งหลายมีความคิดในโพธิปักขิยธรรมธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งธรรมเครื่องตรัสรู้เหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านเหล่านี้มีความขัดแย้งกันโดยอัตและมีความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะเธอทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ที่ตักเตือนได้ง่ายกว่าควรเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายมีความขัดแย้งกันโดยอัตและมีความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายจงทราบความขัดแย้งกันนี้นั้นว่าเป็นความขัดแย้งกันโดยอัตและเป็นความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะท่านทั้งหลายอย่าถึงกับวิวาทกันเลยต่อจากนั้นเธอทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาภิกษุผู้เป็นฝ่ายเดียวกันเหล่าอื่นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ที่ตักเตือนได้ง่ายกว่าควรเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายมีความขัดแย้งกันโดยอัตและมีความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายจงทราบความขัดแย้งกันนี้นั้นว่าเป็นความขัดแย้งกันโดยอัตและเป็นความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายอย่าถึงกับวิวาทกันเลยเธอทั้งหลายพึงจำข้อที่ภิกษุเหล่านั้นยึดถือผิดโดยความยึดถือผิดครั้นจำได้แล้วพึงกล่าวธรรมวินัยด้วยอาการอย่างนี้

ถ้าเธอทั้งหลายมีความคิดในโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านเหล่านี้มีความขัดแย้งกันโดยอัดลงกันได้โดยพยัญชนะเธอทั้งหลายเพิ่งเข้าใจบรรดาภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุรูปใดเป็น

ผู้ที่ตักเตือนได้ง่ายกว่าควรเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายมีความขัดแย้งกันโดยอัดลงกันได้โดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายจงทราบความขัดแย้งกันและความลงกันได้นี้นั้นว่าเป็นความขัดแย้งกันโดยอัดลงกันได้โดยพยัญชนะท่านทั้งหลายอย่าถึงกับวิวาทกันเลยต่อจากนั้นเธอทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาภิกษุผู้เป็นฝ่ายเดียวกันเหล่าอื่นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ที่ตักเตือนได้โดยง่ายกว่าควรเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายมีความขัดแย้งกันโดยอัดลงกันได้โดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายจงทราบความขัดแย้งกันและความลงกันได้นี้นั้นว่าเป็นความขัดแย้งกันโดย

นะขอท่านทั้งหลายจงทราบความขัดแย้งกันและความลงกันได้นี้นั้นว่าเป็นความขัดแย้งกันโดยอัดลงกันได้โดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายอย่าถึงกับวิวาทกันเลยเธอทั้งหลายพึงจำข้อที่ภิกษุเหล่านั้นยึดถือผิดโดยความยึดถือผิดพึงจำข้อที่ภิกษุเหล่านั้นยึดถือถูกโดยความยึดถือถูกครั้นจำได้แล้วพึงกล่าวธรรมวินัยด้วยอาการอย่างนี้ถ้าเธอทั้งหลายมีความคิดในโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านเหล่านี้ลงกันได้โดยอัดมีความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะเธอทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ที่ตักเตือนได้ง่ายกว่าควรเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายลงกันได้โดยอัดมีความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายจงทราบความขัดแย้งกันนี้นั้นว่าลงกันได้โดยอัดมีความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะก็เรื่องพยัญชนะนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยท่านทั้งหลายอย่าถึงกับวิวาทกันในเรื่องเล็กน้อยเลยต่อจากนั้นเธอทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาภิกษุผู้เป็นฝ่ายเดียวกันเหล่าอื่นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ที่ตักเตือนได้ง่ายกว่าควรเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายลงกันได้โดยอัดมีความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายจงทราบความลงกันและความขัดแย้งกันนี้นั้นว่าลงกันโดยอัดมีความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะก็เรื่องพยัญชนะนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยขอท่านทั้งหลายอย่าถึงกับวิวาทกันในเรื่องเล็กน้อยเลยเธอทั้งหลายพึงจำข้อที่ภิกษุเหล่านั้นยึดถือถูกโดยความยึดถือถูกพึงจำข้อที่ภิกษุเหล่านั้นยึดถือผิดโดยความยึดถือผิดครั้นจำได้แล้วพึงกล่าวธรรมวินัยด้วยอาการอย่างนี้

าเธอทั้งหลายมีความคิดในโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านเหล่านี้ลงกันได้โดยอัดและลงกันได้โดยพยัญชนะเธอทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ที่ตักเตือนได้ง่ายกว่าควรเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายลงกันได้โดยอัดและลงกันได้โดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายจงทราบความลงกันนี้นั้นว่าลงกันโดยอัดและลงกันโดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายอย่าถึงกับวิวาทกันเลยต่อจากนั้นเธอทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาภิกษุผู้เป็นฝ่ายเดียวกันเหล่าอื่นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ที่ตักเตือนได้โดยง่ายกว่าควรเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายลงกันได้โดยอัดและลงกันได้โดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายจงทราบความลงกันนี้นั้นว่าลงกันโดยอัดและลงกันได้โดยพยัญชนะขอท่านทั้งหลายอย่าถึงกับวิวาทกันเลยเธอทั้งหลายพึงจำข้อที่ภิกษุเหล่านั้นยึดถือถูกโดยความยึดถือถูกครั้นจำได้แล้วพึงกล่าวธรรมวินัยด้วยอาการอย่างนี้

ิกษุทั้งหลายแต่เมื่อเธอทั้งหลายสามัคคีกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพึงต้องอาบัติล่วงละเมิดบัญญัติเธอทั้งหลายไม่ควรกล่าวหาภิกษุรูปนั้นด้วยข้อกล่าวหาในเรื่องนั้นพึงใคร่ครวญบุคคลก่อนว่าความไม่ลำบากจักมีแก่เราและความไม่ขัดใจจักมีแก่บุคคลอื่นเพราะบุคคลอื่นเป็นผู้ไม่โกรธไม่ผูกโกรธไม่ดื้อรั้นสละคืนได้ง่ายและเราสามารถจะให้เขาออกจากอกุศลแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลได้ด้วยอาการอย่างนี้ถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ก็ควรกล่าวหาอันหนึ่งถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าความไม่ลำบากจักมีแก่เราและความขัดใจจักมีแก่บุคคลอื่นเพราะบุคคลอื่นเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธดื้อรั้นสละคืนได้ง่ายและเราสามารถจะให้เขาออกจากอกุศลแล้วดำรงอยู่ในกุศลได้

ก็เรื่องความขัดใจของบุคคลอื่นนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนเรื่องที่เราสามารถจะให้เขาออกจากอกุศลแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลนั้นเป็นเรื่องใหญ่กว่าถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ก็ควรกล่าวหาอันหนึ่งถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าความลำบากจักมีแก่เราและความไม่ขัดใจจักมีแก่บุคคลอื่นเพราะบุคคลอื่นเป็นผู้ไม่โกรธไม่ผูกโกรธดื้อรั้นสละคืนได้ยากและเราสามารถจะให้เขาออกจากอกุศลแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลได้ก็เรื่องความลำบากของเรานี้เป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนเรื่องที่เราสามารถจะให้เขาออกจากอกุศลแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลได้นั้นเป็นเรื่องใหญ่กว่าถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ก็ควรกล่าวหาอันหนึ่งถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าความลำบากจักมีแก่เราด้วยความขัดใจจักมีแก่บุคคลอื่นด้วยเพราะบุคคลอื่นเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธดื้อรั้นสละคืนได้ยากและเราสามารถจะให้เขาออกจากอกุศลแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลได้ก็เรื่องความลำบากของเราและความขัดใจของบุคคลอื่นนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนเรื่องที่เราสามารถจะให้เขาออกจากอกุศลแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลได้นั้นเป็นเรื่องใหญ่กว่าถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ก็ควรกล่าวหาภิกษุทั้งหลายแต่ถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าความลำบากจักมีแก่เราด้วยความขัดใจจักมีแก่บุคคลอื่นด้วยเพราะบุคคลอื่นเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธดื้อรั้นสละคืนได้ยากและเราก็ไม่สามารถจะให้เขาออกจากอกุศลแล้วดำรงอยู่ในกุศลได้เธอทั้งหลายก็อย่าพึงนิ่งนอนใจในบุคคลเช่นนี้ภิกษุทั้งหลายแต่เมื่อเธอทั้งหลายสามัคคีกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่พึงเกิดการพูดยุแย่กันมีความเห็นแตกแยกกันผูกใจเจ็บไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อกันได้เธอทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาภิกษุผู้เป็นฝ่ายเดียวกันในที่นั้นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ที่ตักเตือนได้ง่ายกว่าควรเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพระสมณะเมื่อทรงทราบเรื่องที่เราสามัคคีกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่พึงเกิดการพูดยุแย่กันมีความเห็นแตกแยกกันผูกใจเจ็บไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อกันนั้นจะทรงตำหนิไหมภิกษุเมื่อจะชี้แจงโดยชอบพึงชี้แจงอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพระสมณะเมื่อทรงทราบเรื่องที่เราทั้งหลายสามัคคีกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่พึงเกิดการพูดยุแย่กันมีความเห็นแตกแยกกันผูกใจเจ็บไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อกันนั้นจะทรงตำหนิได้ก็ภิกษุอื่นพึงถามเธอว่าท่านทั้งหลายภิกษุไม่ละธรรมนี้แล้วจะพึงทำนิพพานให้แจ้งได้หรือภิกษุเมื่อจะชี้แจงโดยชอบพึงชี้แจงอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุไม่ละธรรมนี้แล้วพึงทำนิพพานให้แจ้งไม่ได้ต่อจากนั้นเธอทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาภิกษุผู้เป็นฝ่ายเดียวกันเหล่าอื่นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ที่ตักเตือนได้ง่ายกว่าควรเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพระสมณะเมื่อทรงทราบเรื่องที่เราทั้งหลายสามัคคีกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่พึงเกิดการพูดยุแย่กันมีความเห็นแตกแยกกันผูกใจเจ็บไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อกันนั้นจะทรงตำหนิไหมภิกษุเมื่อจะชี้แจงโดยชอบพึงชี้แจงอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพระสมณะเมื่อทรงทราบเรื่องที่เราทั้งหลายสามัคคีกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่พึงเกิดการพูดยุแย่กันมีความเห็นแตกแยกกันผูกใจเจ็บไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อกันนั้นจะทรงตำหนิได้ก็ภิกษุอื่นจะพึงถามเธอว่าท่านทั้งหลายภิกษุไม่ละธรรมนี้แล้วจะพึงทำนิพพานให้แจ้งได้หรือภิกษุเมื่อจะชี้แจงโดยชอบพึงชี้แจงอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุไม่ละธรรมนี้แล้วพึงทำนิพพานให้แจ้งไม่ได้
ภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเหล่าอื่นพึงถามภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุภิกษุเหล่านี้ของเราทั้งหลายอันท่านให้ออกจากอกุศลให้ดำรงอยู่ในกุศลแล้วหรือภิกษุเมื่อจะชี้แจงโดยชอบพึงชี้แจงอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายในเรื่องนี้กระผมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่กระผมกระผมฟังธรรมของพระองค์แล้วได้บอกแก่ภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นฟังธรรมนั้นแล้วออกจากอกุศลดำรงอยู่ในกุศลได้แล้วภิกษุเมื่อชี้แจงอย่างนี้ชื่อว่าไม่ยกตนไม่ข่มบุคคลอื่นและชื่อว่าชี้แจงอย่างสมเหตุสมผลไม่มีเลยที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลกินนติสูตรที่สาม

4. สามัคคามสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในหมู่บ้านสามัคคามข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณหมู่บ้านสามัคคามแคว้นสักกะสมัยนั้นแลนิครนาตบุตรได้ถึงแก่กรรมไม่นานที่กรุงปาวาเพราะการถึงแก่กรรมของนิครนาตบุตรนั้นนิครนทั้งหลายได้แตกกันเป็นสองฝ่ายต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้แต่ผมรู้ทั่วถึงท่านจะรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดแต่ผมปฏิบัติถูกคำพูดของผมมีประโยชน์แต่คำพูดของท่านไม่มีประโยชน์คำที่ควรพูดก่อนท่านกลับพูดภายหลังคำที่ควรพูดภายหลังท่านกลับพูดเสียก่อนเรื่องที่ท่านเคยชินได้ผันแปรไปแล้วผมจับผิดคำพูดของท่านได้แล้วผมข่มท่านได้แล้วถ้าท่านมีความสามารถก็จงหาทางแก้คำพูดหรือเปลื้องตนให้พ้นผิดเถิดนิครนเหล่านั้นทะเลาะกันแล้วเห็นจะมีแต่การฆ่ากันอย่างเดียวเท่านั้นที่จะลุกลามไปในหมู่ศิษย์ของนิครนนาตบุตรแม้พวกสาวกของนิครนนาตบุตรผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวก็เป็นผู้เบื่อหน่ายคลายความรักรู้สึกท้อถอยในหมู่ศิษย์ของนิครนนาตบุตรทั้งนี้เพราะธรรมวินัยที่นิครนนาตบุตรกล่าวไว้ไม่ดีประกาศไว้ไม่ดีไม่เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมวินัยที่ผู้มิใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้เป็นธรรมวินัยที่มีที่พำนักถูกทำลายเสียแล้วเป็นธรรมวินัยที่ไม่มีที่พึ่งอาศัยครั้งนั้นพระจุนทะสมนุเทศจำพรรษาอยู่ในกรุงปาวาได้เข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงหมู่บ้านสามัคคามกราบแล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ว่าท่านผู้เจริญนิครนนาตบุตรได้ถึงแก่กรรมไม่นานที่กรุงปาวาเพราะการถึงแก่กรรมของนิครนนาตบุตรนั้นนิครนทั้งหลายได้แตกกันเป็นสองฝ่ายละถึงเป็นธรรมวินัยที่มีที่พำนักถูกทำลายเสียแล้วเป็นธรรมวินัยที่ไม่มีที่พึ่งอาศัยเมื่อพระจุนทะสมนุเทศกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้กล่าวว่าคุณจุนทะเรื่องนี้มีเขาพอจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้มาเถิดคุณจุนทะเราทั้งสองจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคพระจุนทะสมนุเทศรับคำท่านพระอานนท์แล้วครั้งนั้นท่านพระอานนท์และพระจุนทะสมนุเทศเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระอานนท์เรียกกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระจุนทะสมนุเทศนี้กล่าวอย่างนี้ว่านิครนนาตบุตรได้ถึงแก่กรรมไม่นานที่กรุงปาวาเพราะการถึงแก่กรรมของนิครนนาตบุตรนั้นนิครนทั้งหลายได้แตกกันเป็นสองฝ่ายต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้แต่ผมรู้ทั่วถึงและถึงเป็นธรรมวินัยที่มีที่พำนักถูกทำลายเสียแล้วเป็นธรรมวินัยที่ไม่มีที่พึ่งอาศัยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์คิดอย่างนี้ว่าสมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไปความวิวาทอย่าได้เกิดขึ้นในสงฆ์เลยเพราะความวิวาทนั้นเป็นไปเพื่อไม่ใช่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์เธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือธรรมทั้งหลายคือสติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีย์ห้าพละห้าโพชฌงค์เจ็ดอริยมรรคมีองค์แปดที่เราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายด้วยความรู้ยิ่งเธอเห็นภิกษุของเราแม้สองรูปมีวาทะต่างกันในธรรมเหล่านี้บ้างไหมท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
ธรรมทั้งหลายคือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยความรู้ยิ่งข้าพระองค์ยังไม่เห็นภิกษุแม้สองรูปมีวาทะต่างกันในธรรมเหล่านี้เลยแต่มีบุคคลทั้งหลายผู้อาศัยพระผู้มีพระภาคอยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไปพึงก่อการวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์ในเพราะอาชีวะอันเคร่งครัดหรือปาติโมกอันเคร่งครัดการวิวาทนั้นพึงเป็นไปเพื่อไม่ใช่เครื่อคูณแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เครื่อคูณเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าค่ะอานนท์การวิวาทที่เกิดเพราะอาชีวะอันเคร่งครัดหรือปาติโมกอันเคร่งครัดนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยความจริงการวิวาทใดเมื่อเกิดในสงฆ์พึงเกิดเพราะมรรคหรือปฏิปทาการวิวาทนั้นพึงเป็นไปเพื่อไม่ใช่เครื่อคูณแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เครื่อคูณเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

ณเวลานี้สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมในการเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ซึ่งสอนโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวเดินจงกรมณบัดนี้

0: มีเนื้อหาคือยืนให้ท่าแข็งแรงยืนให้เท้าชิดกันมีเนื้อหาคือเท้าจะได้แข็งแรงเดิน4จังหวะก่อนเหลือบตาลงดำไม่ต้องก้มหน้านะจะเดินก้มหน้านะถ้าเดินก้มหน้าจะเครียดจะตึงและจะทำให้ปวดต้นคอทำให้ปวดตาก็พยายามชูคอตรงๆตั้งที่จะตรงๆแล้วก็เอาใช้ตาเหลือบลงต่ำอย่างเดียวจิตมันจะได้ไม่เครียดเดินจะได้ไม่เครียด
1: จะตั้งสติได้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็กำหนดที่ขาขวาขาขวายกส้นขวายกส้นขวาขึ้นยกโคนส้นขวาเฉยๆยกอย่าเพิ่งก้าวยกเฉยๆยกเฉยๆแล้วก็ก้าวไปก้าวไปสองก้าวไปสองอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงขาไว้ก่อนแล้วก็ปลายกดลงพื้นแล้วก็ส้นกดลงพื้นช้าๆแล้วเมื่อตึงยกเหยียดขาตึงแล้วขวาตึงแล้วก็ยกส้นปลายขึ้นแล้วก็ก้าวไปชาชาก้าวหนึ่งยกส้นซ้ายสองก้าวไปสองนับสองสามปลายกดตรงสี่ส้นกดยกส้นขวาขึ้นชาชาหนึ่งยกส้นขวาสองก้าวไปชาชาสามปลายกดลงสี่ส้นกดลงชาชาแล้วก็ยก1ส้นซ้ายยกขึ้นแล้วก็9 2 9ไปช้าๆ9ไปช้าๆ3ปลายกดลง4ส้นกดลงช้าๆพอกดเต็มแล้วก็ยกต้นขวาขึ้นช้าๆใจเย็นๆแล้วก็2 9ไป9ไป2ขาขวาก้าวไปสองปลายเท้ากดสามส้นเท้าขวากดสี่แล้วก็ยกส้นซ้ายหนึ่งแล้วก็ก้าวซ้ายสองก้าวไปข้างหน้าสองแล้วก็ลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเอาเท้าลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเท้าลอยแล้วก็ปลายเท้ากด3ส้นกด4ยกเท้าขวาขึ้นช้าๆขวายกส้นขวานึกในใจว่ายกส้นขวาก้าวขาขวา2ก้าวไป2ก้าวไปยาวๆพอดีอย่าเพิ่งเอาปลายลงลอยตัวไว้ก่อนท่านจะเดินยากหน่อยแล้วก็ปลายค่อยๆกดลง3แล้วก็ส้นกด4ยกส้นซ้ายยกซ้ายขึ้นช้าๆแล้วก็ก้าวไป2ยังไม่ต้องให้ลงดินนะก้าวไป2ก้าวซ้าย2ลอยตัวไปก่อนแล้วปลายกด3ส้นกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1

ก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสาม
ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1

0: ก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี
1: ่ทำกันเรื่อยๆไปช้าๆเวลายกให้ลอยตัวอย่าเพิ่งลงเลยให้ลอยเท้าไว้ก่อนเดินเรื่อยไปตามจังหวะแต่ไม่ใช่เดินก้าวละเอียบเลยต้องลอยเท้าไว้ก่อนจะค่อยสั่งให้ปลายเท้าแตะพื้นบางคนอาจจะเดินไม่แข็งแรงก็อาจจะวางเลยแต่ก็พยายามให้แข็งตัวไว้อย่ากดลงไปเลยให้เท้าลอยไว้ก่อนพยายามให้รู้ตลอดเวลาว่าเรายกอย่างไรก้าวไปอย่างไรวางอย่างไรให้รู้สัมผัสรู้ผัสสะรู้กระทบรู้เคลื่อนไหวรู้แกว่งไกวว่าเท้าเราก้าวลอยไปในอากาศก็รู้ว่าลอยไปในอากาศพอปลายเท้าตกถึงพื้นก็รู้ว่าตกถึงพื้นต้นตกถึงพื้นก็รู้ว่าถึงพื้นให้มีสติรู้ทุกระยะที่เราก้าวไปทั้งซ้ายและขวาเดินจงกรมนี่ก็มีใช้หนอได้ใช้พุทโธได้ใช้กำหนดรู้ได้สุดแล้วแต่เราจะมาดัดแปลงหรือเราจะมาประยุกต์อย่างไรก็ได้ก็เป็นวิธีปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมดขึ้นอยู่กับอุบายขึ้นอยู่กับสมมุตินั้นมาใช้ไม่ใช่ว่าเดินอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดขอให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังก้าวไปยกขึ้นวางลงอันนี้ถือว่าเป็นตัวสติฉะนั้นการเดินก็บางครั้งก็อาจจะไม่เหมือนการทุกสำนักแต่มาลงเอยด้วยการทำเจริญสติประฐานสี่ด้วยการเดินจงกรมเหมือนกันบางแห่งเขาใช้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอก้าวหนอเหยียบหนอรู้หนอถูกหนอกดหนอเนี่ยก้าวไปหนอยกส้นหนอก้าวหนอเหยียบหนอกดหนอตั้งแต่หนึ่งจังหวะไปถึงหกจังหวะบางแห่งก็ขวาพุทธซ้ายโทขวาพุทธซ้ายโทเดินเร็วพุทโธนี่ก็เดินเร็วพุทโธเดินช้าไม่ได้พุทโธต้องเดินเร็วเดินอย่างพระอิสานเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเดินเร็วมากเลยพอเดินช้ายุงกัดตายเลยลิ้นลุงไหลเดินช้าๆไม่ได้เพราะหนีในป่ายุงมันตอมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแต่ว่าใจท่านไม่ไปอยู่ที่อื่นใจท่านอยู่กับการเดินอย่างเดียวอันนั้นเราต้องไปเดินในป่าเดินเร็วได้อยู่ในที่เวก็ถือว่าการเดินจงกรมแต่เดินช้าๆนี่ก็ถือว่าเป็นการเดินจงกรมช้าๆนี่ก็ถือว่าเราเดินกับยุคปัจจุบันตรงนี้ว่าไม่มีอะไรวิ่งยุงไม่ต้องเดินเร็วก็ทำให้สติเกิดเร็วเหมือนกันให้ได้สี่จังหวะให้ได้ติดต่อกันไปช้าๆอย่าใจร้อนเดินให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าทุกอิริยาบถที่เราเดินเนี่ยติดต่อกันด้วยสติไม่ขาดตอนพุทธเจ้าท่านจึงได้ยกย่องว่าคนเดินจงกรมเก่งขยันเดินจงกรมทุกเช้ามืดทุกวันจะเดินทางไกลเก่งไม่เมื่อยล้าพระภิกษุที่เดินจงกรมเก่งนี่เดินทางไกลจะไม่เมื่อยล้าแสดงว่าคนที่เดินจงกรมได้นี่ก็เป็นคนแข็งแรงมีกล้ามขาที่ดีมีกล้ามเนื้อที่ดี

0: ดินจงกรมนี้ปรากฏแก่เราแล้วว่าช่วยให้เรามีกำลังขาเดินได้มากขึ้นกว่าเดิมถ้าคนที่เคยเดินไม่เก่งก็เดินเข้มแข็งขึ้นอันนี้เห็นอานิสงส์ในปัจจุบันทันทีแล้วก็ไม่เพลียคนเดินจงกรมนี้ไม่เพลียแม้แต่อดข้าวสัก7วันก็ไม่เพลีย15วันก็ไม่เพลียเพราะว่าจะมีลมอาสาสะปัสสาสะอยู่ในลมในการเดินลมละเอียดการจะไม่เพลีย
1: เดินเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยยืนเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยนั่งเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยดูสามเวทนาเดินก็สุขเดินก็ทุกข์เดินก็เฉยยืนก็สุขยืนก็ทุกข์ยืนก็เฉยนั่งก็สุขนั่งก็ทุกข์นั่งก็เฉยเฉยที่ใจ
0: ก่อนพระพุทธก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการสัมผัสสองของเรายกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

อานิสงส์ที่ได้จากการเดินจงกรมจากพระไตรปิฎกอังคุตระนิกายปัญจกนิบาตในจังกัมมสูตรตามหลักสติปัฏฐาน4ว่า 1. ผู้ที่เดินจงกรมย่อมเป็นผู้ที่อดทนต่อการเดินทางไกล 2. ย่อมเป็นผู้ที่อดทนต่อการบำเพ็ญเพียร 3. ย่อมเป็นผู้ที่มีอาพาธน้อย 4. อาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มแล้วย่อมย่อยไปโดยดี 5. สมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมย่อมตั้งได้อยู่นานคลื่นสังฆทานธรรมขอเชิญทุกทุกท่านมาร่วมปฏิบัติธรรมเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ทุกวันอาทิตย์วันจันทร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นสำหรับวันนี้ขอความเจริญในธรรมจง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิราศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ทิปัตธโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: บางคนเขาว่าถือศีลอยู่บ้านไม่ได้แต่ความไม่จริงอยู่บ้านก็มีศีลได้จะทำให้บรรยากาศภายในครอบครัวเราสงบร่มเย็นถือเราอยู่วัดเราก็มีสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เราสงบร่มเย็นเราก็เยี่ยงอย่างของความดีที่วัดนี้ไปทำที่บ้านวัดเราทำได้มีกายวาจาใจสงบกลับไปบ้านเราก็เอาวัดไปใช้ที่บ้านทำให้กายวาจาใจของเราสงบที่เรามาทำบุญเข้าวัดผลที่จะเห็นทันตาเราก็คือความสบายใจจากคนใจร้อนจะกลายเป็นคนใจเย็นจากคนใจร้ายกลายเป็นคนใจดีจากการเป็นคนคิดวุ่นวายใจตรงไม่ตกก็จะตัดใจตรงปล่อยวางตกไปบ้าง เราจะเห็นคุณของธรรมะคุณคำสอนคุณของที่เราได้เข้าวัดมันก็มีผลดีตามมากับตัวเราคนไทยเราที่เป็นชาวพุทธที่เข้าถึงหลักการปฏิบัติก็จะรู้ว่าตัวเองนั้นนะเป็นพุทธอย่างแท้จริงเป็นพุทธทั้งกายเป็นพุทธทั้งใจเป็นพุทธทั้งครอบครัวเป็นพุทธทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะอะไรเพราะเราสามารถมาประพฤติปฏิบัติทำให้จิตใจของเรานั้นดับทุกข์ดับความเล่าร้อนใจทำให้กลายเป็นคนที่เคยโมโหโทโสเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนเจ้าทิฏฐิก็มาปลดปล่อยวางจะเห็นแก่ตัวเองได้ที่เราทำบุญว่าใจเราเย็นใจเราดีแค่ไหนถ้าใจเรายังไม่เย็นใจเรายังไม่ดีก็เท่ากับเรายังได้ทำใจเราไม่ถึงที่เราก็ต้องพยายามทำใจเราให้ถึงที่ถึงที่ของความสงบแต่ถ้าเราทำจิตใจของเราถึงที่ถึงหลักก็จะเกิดความสงบเกิดความใจเย็นขึ้นมา
3: การทำสมาธิภาวนาทำใจของเราให้เป็นหยุดยั้งความคิดของเราเพื่อจะรวมใจเป็นหนึ่งรวมจิตของเราเป็นหนึ่งเดียวคือประคองจิตของเราให้อยู่กับร่างกายของเราให้จิตของเรามารู้จักตัวเราว่าเรานั่งอยู่ในรูปลักษณะอย่างใดนั่งกายตรงก็รู้ว่าตรงหลับตาก็รู้ว่าหลับตาลืมตาก็รู้ว่าลืมตา

รับลืมตาหน่อยรับเปลือกตานอกแต่สว่างในแก้วตาดำน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดก็ระลึกเห็นรูประลึกรู้รูปตัวเองนั่งอยู่ในลักษณะอาการสงบจำใบหน้าจำตัวเองให้ได้ไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่กายหนักกายเบาพิจารณาตัวเองตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าไปถึงเบื้องบนคือปลายผมระลึกรู้อยู่ที่กายอาการ32พิจารณาลมหายใจของเราวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจพิจารณาว่าลมหายใจเราเข้าอย่างไรหายใจเราออกอย่างไรเขาเรียกว่าอัสสาสะปัสสาสะเป็นธรรมที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้เบื้องต้นที่พุทธเจ้าทรงนั่งอยู่ที่โคนโพสำเร็จการทำสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจพระองค์ทรงพิจารณาลมสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นหายใจเบาหายใจแรงคือกระทบสองช่องจมูกของเราพิจารณาจนรู้จักจากลมตัวเองได้จนเห็นลมตัวเองได้นี่เรียกว่าสติเกิดขึ้นดังนั้นถ้าลมตัวเองเห็นชัดมากขึ้นก็เป็นสมาธิได้หรือเราจะใช้บริกรรมภาวนาว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทลมเข้าโทลมออกสมัยก่อนพระพุทธเจ้าท่านเปรียบให้พิจารณาลมหายใจตัวเองเหมือนกับช่างกลึงช่างกลึงเขาใช้หนังเนี่ยกลึงดึงลูกกลึงก็จะกลึงเป็นกำเป็นเกวียนลูกกรงให้กลึงก็ใช้หนังเนี่ยไปดึงแล้วก็เหยียบให้เป็นล้อหมุนก็จะหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาช่างกลึงก็จะชำนาญในการกลึงให้ลูกแก้วลูกกันนั้นเกิดความสวยงามขึ้นมาก็รู้จังหวะรู้จังหวะว่าจะเอาเหล็กที่ลำแหลมนั่นน่ะไปเจียระไหนไม้หรือแก้วหรือหินหรือเพชรอะไรก็สุดแต่ให้เข้าไปเนื้อนั้นได้โดยคงที่พระองค์ก็บอกว่าให้สังเกตลมหายใจของตัวเองเหมือนช่างกึ่งช่างชักจนเพลิดเพลินเห็นชัดในลมหายใจเข้าเห็นชัดในลมหายใจออกท่านบอกนั่นแหละการกระทำที่ถูกต้องเป็นสัมมาสติเป็นสัมมาสมาธิจิตเราก็จะสงบเย็นลงเพราะจิตคนเราจะร้อนถ้าคิดมันจะร้อนสงบมันจะเย็นก็พยายามดูลมหายใจที่กระทบปลายจมูกสองช่องหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดจนจำลมหายใจตัวเองได้ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งจนชำนิชำนาญคิดอะไรคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจคอยดูลมหายใจเราจะดูที่ท้องของยุบก็ได้หรือจะดูที่ปลายจมูกก็ได้หรือจะพิจารณาจิตตัวเองคิดอะไรกำหนดรู้เฉยก็ได้

คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ก็ได้จนจิตนั้นไม่คิดออกนอกห้องเมื่อจิตไม่ออกนอกห้องจิตก็เข้ามาอยู่ที่ตัวเองเพราะจิตไปคิดออกนอกห้องเราก็ดึงกลับมาพุทโธกลับมาเห็นตัวเองนั่งอยู่จนไม่กังวลจนไม่กระสับกระส่ายไม่ทุรนทุรายไม่คิดจะไปโน่นไม่คิดจะไปนี่จนจิตนั้นเบาสบายหรือเฉยหรือรู้ทันก็ถือว่าเป็นสติควบคุมตัวเองได้เกิดความสงบเข้ามาที่ลมที่จิตของเราการทำสมาธิคิดได้แล้วก็กลับมาตั้งต้นใหม่กลับมาตั้ง

การทำสมาธิคิดได้แล้วก็กลับมาตั้งต้นใหม่กลับมาตั้งต้นพุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นผู้เบิกบานใจถ้าเราไม่สงบเราก็หัดนับลมให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับหนึ่งพูดลมเข้าโทนออกนับสองพูดลมเข้าโทนออกนับสามพูดลมเข้าโทนออกนับสี่พูดโทนับห้าพูดโทนับหกพูดโทนับเจ็ดพูดโทนับแปดพูดโทนับเก้าพูดโทนับสิบแล้วก็พูดลมเข้าโทนออกเก้าพูดลมเข้าโทนออกแปดพุทโธเข้าโทรออก7 6 5 4 3 2 1แล้วขึ้นไปทีละคู่คู่ไปจนถึง20แล้วก็ลงมาใหม่19 18 17 16 15 14 13 12 11แล้วก็ลงมาเป็นทีละคู่คู่ขึ้นไปจนร้อยครั้งพันครั้งนับไปถึงคู่ละคู่จนชำนิชำนาญก็เป็นอุบายอย่างหนึ่ง ที่ใช้นับลมแต่บางคนดูเพียงลมหายใจก็สงบบางคนก็ใช้ภาวนาบริกรรมประกอบก็สงบ ก็สุดแล้วแต่เราจะใช้อุบายอย่างไรขอให้จิตของเราอยู่กับกายเราอยู่กับลมหายใจของเราให้ทันความคิดของเราคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่การทำสมาธิที่เราทำอยู่ทุกวันทุกวันจิตจะเย็นลงจะไม่ร้อนแต่ถ้าเรานานๆทำทีจิตเราจะร้อนจิตเราจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายกว่าจะสงบได้ต้องใช้เวลาหลายนาทีแต่ถ้าเรานั่งอยู่ทุกวันทุกวันจิตเราจะสงบง่ายเพราะจิตเราได้ฝึกคนเราที่ไม่ฝึกจิตเนี่ยจะนั่งไม่ได้จะนั่งไม่เป็นสุขนั่งแล้วเป็นทุกข์นั่งแล้วก็งนนั่งแล้วร้อนนั่งแล้วปวดแล้วเมื่อยทรนทุรายบางคนผุดลุกผุดนั่งฉะนั้นการฝึกจิตให้เย็นลงสงบลงก็คือต้องการฝึกประจำทุกวันจนจิตรวมแล้วจึงค่อยเลิกนั่งถ้าจิตยังไม่รวมยังไม่เลิกจิตรวมเมื่อไรจึงจะเลิกนั่งจิตต้องเข้าสมาธิเป็นการเข้าสมาธิไม่เป็นนี่คือคนหาความสุขไม่ได้ชีวิตนี้เขาไม่เจอความสุขหรอกถ้าเขาไม่เคยรวมจิตตัวเองให้เป็นสมาธิเขาก็คงจะสุขแต่เพียงภายนอกทางกายสุขทางใจคงไม่ได้รับเรามานั่งสมาธิเราจึงจะรู้ว่าสุขทางใจนั้นต้องสงบต้องรวมจิตเป็นหนึ่งต้องละนิวรณ์ได้ขณะหนึ่งพอจิตสงบเราจึงจะเห็นความสุขทางใจถ้าไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยว่าความสุขมันอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความสงบการภาวนาเราก็จะตามจิตของเราอยู่ได้จิตเราไปไหนเราก็กลับมารู้จิตเราว่าคิดอะไรคิดเรื่องเก่าก็กลับมาตั้งต้นใหม่พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ก็รู้ทันไม่ปล่อยใจคิดออกนอกห้องนอกตัวเองให้กลับมาหาตัวเองพิจารณาตัวเองด้วยก็ได้พิจารณาเกศาผมโรมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโรมาขนเกศาผมพิจารณาเกศาโรมานขาทันตาตะโจตาโจทันตานาขาโรมาและเกศาผมโรมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังหรือพิจารณาอะไรเป็นอารมณ์ก็ได้เกศาผมอย่างเดียวก็ได้โรมาขนอย่างเดียวก็ได้นาขาเล็บอย่างเดียวก็ได้ทันตาฟันก็ได้ตาโจหนังก็ได้พิจารณาอย่างเดียวก็ได้

รือจะเอาทันตาฟันหน้าขาเล็บหรือตะโจหนังตะโจหนังนึกเห็นตัวเองส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ไม่จะนึกถึงเนื้อก็ได้โครงกระดูกก็ได้บางคนนึกถึงตรงกระดูกท่อนใดท่อนหนึ่งก็ได้จนเป็นอารมณ์จิตก็จะสงบเป็นการผูกจิตไว้ในกายตัวเองไม่คิดออกนอกกาย

นั่งนั้นจะห้ามความปวดเมื่อยไม่ได้เราจะห้ามไม่ได้ความปวดเมื่อยเพียงแต่เราเอาจิตไว้อุเบกขาเฉยเจ็บก็รู้ว่าเจ็บเฉยที่เจ็บเอาเจ็บเป็นอารมณ์เมื่อยเป็นอารมณ์แล้วก็สมาธิก็จะเกิดปัญญาก็จะเกิดไม่ใช่เมื่อยแล้วกลัวแล้วก็ทรนทุรายเมื่อยแล้วก็รู้เฉยรู้เฉยเมื่อยก็รู้ว่าปวดเมื่อยทุกขเวทนาแล้วก็เฉยไว้เอาความปวดเมื่อยเป็นอารมณ์สมาธิก็เกิดขึ้นในความปวดเมื่อยไม่หายก็ไม่เป็นไรถึงหายแล้วก็รู้ว่าหายทำอย่างนั้นไปนะครับนะครับจิตก็จะเข้มแข็งแกร่งสามารถที่จะรักษาโรคตัวเองได้ทุกโรคที่เกิดขึ้นในกายตัวเองจิตเราก็จะมีพลังในการรู้จักทุกขเวทนาแล้วไม่แล้วก็ไม่กลัวไม่ท้อถอยไม่เลิกปฏิบัติทำจนข้ามเวทนา

การภาวนาต้องติดต่อกันพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลตัวเองนานเกินไปคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรปุ๊บก็ทักปุ๊บคิดอะไรปุ๊บก็ทักปุ๊บไม่ใช่ปล่อยคิดเพลินไปแล้วค่อยกลับมาตั้งต้นใหม่ก็ช้าเกินไปพยายามคิดอะไรก็ให้รู้ทันคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่พุทโธพอพุทโธแล้วจิตก็กลับมาก็รู้ลมหายใจรู้ตัวเองทุกครั้งอ่ะพอคิดแล้วก็พุทโธก็จะกลับมาตั้งต้นใหม่ตลอดนั่งสมาธินี่ก็เป็นความดีสุดยอดเป็นความดีสุดยอดในการทำสมาธิไม่มีความดีใดเท่าจะเท่ากับการนั่งสมาธินั่งสมาธิเดินจงกรมภาวนาในสติปัฏฐาน4นี่ถือว่าทำบุญสุดยอดทำความดีสุดยอดไม่มีความดีใดจะเท่ากับการทำจิตใจให้สงบเป็นยอดบุญฉะนั้นพุทธเจ้าจึงได้มาปฏิบัติธรรมตรัสรู้เรื่องสมาธิปัญญาศาสนามีทุกวันนี้ก็มีจากการนั่งสมาธินี่เองเกิดปัญญาขึ้นมาก็เป็นคำสอนเป็นพระไตรปิฎกก็ออกมาจากสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็ปฏิบัติตามก็ออกจากสมาธิของพระสงฆ์ฉะนั้นไม่มีอะไรหรอกในพุทธศาสนาก็มีเรื่องการประพฤติปฏิบัติจิตใจให้เข้าไปสู่พุทธะที่ใจธรรมะที่ใจสังฆะที่ใจเรียนรู้จิตใจตัวเองก็คือเข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระธรรมเจ้าเข้าถึงพระสงฆ์เจ้าฉะนั้นถ้าเราไม่เรียนสมาธิก็เท่ากับเราไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าโดยตรงหลักคำสอนพระเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์ก็มาลงรวมอยู่ที่ใจสงบนี่เองก็ขอให้ทำไปแล้วก็จะสงบไปรู้ไปเข้าใจไปทีละขั้นทีละตอนจนซึ้งในพระพุทธเจ้าซึ่งในพระธรรมเจ้าซึ่งในพระสงฆ์เจ้าซึ่งในการประทุษปฏิบัติจิตใจตัวเองให้เกิดความสงบ

เยือกเย็นลงที่ใจของเราอันนี้เราต้องพยายามภาวนาให้เป็นรวมจิตให้เป็นปฏิเสธความคิดนึกต่างๆบ่อยๆไม่ให้ไปเพลินเกินไปกลับมารู้จิตรู้ใจว่าสงบเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไรไม่สงบก็รู้สงบก็รู้เนี่ยคือว่าเข้าใจตัวเองจะเข้าถึงความสงบได้เป็นยอดบุญกุศลไม่มีบุญกุศลใดเกินกว่าการทำใจให้สงบ

0: การทำสมาธิเป็นการหยุดจิตที่กังวลหยุดจิตที่เร่าร้อนหยุดจิตที่เป็นทุกข์หยุดจิตที่อะไรอวรจิตใจที่ร้อนหล่นก็พยายามกลับมาตั้งตนเป็นจิตดวงเดิมเป็นจิตที่สงบเป็นจิตที่ผ่องใสเป็นจิตที่เบาสบายเป็นจิตที่วางเฉยการฝึกจิตนี่เป็นการพัฒนาจิตใจของเราให้เกิดขึ้นไปในทางที่สงบสุขไม่ให้จิตเราวุ่นวายนั้นพอเราเพียรพยายามทำไปเรื่อยๆจิตเราก็จะค่อยพัฒนาเย็นลงสงบลงไปเรื่อยๆที่จะไม่ทำที่ไม่ทำมันก็ไม่ได้แต่ที่ทำในจิตมันจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะค่อยๆสงบได้ทุกคนคนมาใหม่ๆก็อาจจะหงุดหงิดอาจจะไม่ถูกขัดข้องอาจจะได้บ้างเสียบ้างแต่ขอให้อย่ากังวลให้ดูลมให้ใจของเราไปเรื่อยๆได้บ้างเสียบ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างแล้วเข้าแล้วเขาก็เป็นไปเองไม่ใช่จะนั่งปุ๊บให้สงบปุ๊บเป็นไปไม่ได้แต่พระพุทธเจ้ายังต้องใช้ความเพียรต้องนานจึงจะสำเร็จแต่ว่าท่านรู้ทางแล้วว่าเอาจิตไว้ที่ลมหายใจเนี่ยสงบเร็วถ้าคนใดมีสติผูกพันกับลมหายใจได้จิตก็จะไม่ไปคิดอะไรมาก ที่ว่าพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมคือการตรัสรู้ธรรมก็คือรู้ทางของจิตนี่เองหรือว่าจิตสงบแล้วจะเป็นอย่างไรพระองค์รู้แจ้งจิตทั้งหมดธรรมะที่แสดงนี่แสดงเรื่องจิตทั้งหมดเลยจะเป็นบุญเป็นบาปเป็นสวรรค์เป็นนรกเป็นนิพพานเป็นนรกชาติเป็นรู้จิตตัวเองรู้จิตคนอื่นก็มาจากเรื่องสมาธิจิตทั้งหมดปัญญาจิตทั้งหมดไม่ใช่เรื่องอื่นเลยพุทธศาสนาเรื่องจิตโดยตรงการปฏิบัติก็เรื่องจิตก็แก้ที่จิตอย่างเดียวพุทธเจ้าท่านรู้ว่าโรคนี้มีปัญหาเรื่องจิตพอให้แก้เรื่องจิตแล้วก็สำเร็จปัญหาทั้งหมดก็อยู่ที่จิตไม่ได้แก้คนไหนแก้จิตตัวเองได้ก็คือจบจิตเข้าใจจิตตัวเองก็ปัญหาก็คือหมดที่มีปัญหาทุกวันก็เพราะว่าจิตยังไม่ได้แก้ให้เข้าสู่ความว่างความสงบยังไม่มีตัวรู้ธรรมการทำสมาธิเราก็พิจารณาร่างกายตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกมีหัวใจปอดตับไตน้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสร็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายของเราทั้งภายในภายนอกกายของเรามีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนอุ่นเป็นไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนธาตุรู้คือวิญญาณชั่วในร่างกายก็เป็นอากาศคนเราก็มีร่างกายก็เป็นอากาศฉะนั้นพิจารณาตัวเองให้มันปล่อยวางให้เป็นปล่อยวางเป็นในความรู้สึกทุกข์ใจจะน้อยลงคนเราปล่อยวางไม่ได้ก็ทุกข์มากเพราะเราไปยึดว่าเราเป็นเราเขาเป็นเขาฉะนั้นการทำใจก็หัดปล่อยวางให้จิตมันละเป็นถ้าจิตละเป็นก็จะสบายสบายถ้าจิตละไม่เป็นก็จะทุกข์จะแบกหนักแบกของหนักก็ยังวางได้แต่แบกใจหนักใจนี่ทุกข์มากทุกข์ทั้งวันทั้งคืนก็ขอให้ไปพิจารณาจิตของเราแล้วเราก็จะเบาวางใจได้ก็จะมีความสุขขึ้นมาตามฐานะของเราเ ก่อนจะเลิกสมาธิก็แผ่เมตตาแผ่บุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปุญญาตยายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลกับลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขสุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างนอกยกมือซ้ายเข้ามาปั้นลงมือแบบดอกบัวตูมตั้งฐานอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่สร้างความดียิ่งขึ้นไปทั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจทุกอย่างเสื่อมอธิษฐานไว้สมความพัฒนาของเรามนุษย์เนี่ยเกิดมาทำไมมีคำถามนะมีคำถามว่าเกิดมาทำไมตอบได้หรือเปล่าเกิดมาทำอะไรเกิดมาทำอะไรเกิดมาทำไมเกิดมาจากไหนและจะไปไหนและจะอยู่อย่างนี้ต่อไปมีคำตอบหรือยังมาจากไหนมาทำอะไรแล้วไปนี่จะไปไหนตอบได้ไหมเรียนจบมันด็อกเตอร์แล้วตอบได้ไหมโยมได้ว่าไงจะไปไหน
1: เกิดมาเพื่อตาย
0: เหรอตายเลย
1: ตายแล้วก็เพื่อเกิด
0: อันนี้ตอบแบบนี้ถ้าใครตอบไงอีกเกิดมาทำไมโยมเก็บมานานแล้วเติบมาทำไมให้โยมใช้กรรมยังนะยังหมดใช้ตังค์ใช้มั่งตังค์มั่งพุทธเจ้าท่านให้ปัญญาของเราไว้แต่พุทธเจ้าเป็นผู้ตอบได้พระอรหันต์ผู้ตอบได้มีคนตอบได้นะโยมนะไม่ใช่ตอบไม่ได้แต่เราก็ลองผิดลองถูกกันอยู่เนี่ยเห็นไหมฮะมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยตอบไม่ถูกนะมนุษย์เนี่ยตอบไม่ได้เพราะไม่รู้ธรรมไม่รู้ธรรมไม่รู้ทางนั่นเองแต่ถ้าพวกที่สำเร็จสมาธิขั้นโสดาบันไปได้จะตอบได้ว่าเกิดมาทำไมและจะไปไหนแต่ถ้าพระเป็นพระอรหันต์น่ะจะตอบในตัวแล้วฉะนั้นถึงว่าเรามนุษย์เนี่ยก็เกิดมาแล้วอ่ะใช่ไหมฮะมันเกิดมาแล้วจะทำยังไงที่ตอนนี้มันเป็นคนมาแล้วมันมีต้องดิ้นรนต่อสู้แล้วมนุษย์มาตรงนี้ฉะนั้นมนุษย์นี่จึงมีภูมิธรรมต่างกันมนุษย์มีต้องสี่ประเภทปัญญาต้องสี่ประเภทความเป็นอยู่ก็ต้องสี่ประเภทสุขเสมอไปหาได้ยากใช่ไหมสุขให้ราบเป็นเสมอไปเนี่ยหาได้ยากสุขดิบเนี่ยหาได้นะสุขมั่งทุกมั่งเนี่ยหาได้นะหาได้ไหมโยมบางคนสุขมั่งทุกมั่งพอๆกันเนี่ยหาได้แต่สุขนิดหน่อยแต่ทุกมากเนี่ยหาได้เยอะใช่ไหมเป็นงั้นไหมแต่ทุกยาวนานเมื่อไรจะหมดสักทีมีทุกตลอดชีวิตก็มีไหมเกิดมานี้ไม่มีแต่ทุกตลอดชีวิตเลยไม่เคยเจอสุขเลยแต่พวกเราที่นี่คงไม่เจอมั้งคงไม่เป็นงั้นไหมทุกสุขใช่ไหมทุกสุขตอบเราไม่มีใครสุขเสมอไปใช่ไหมมีใครไหมพอเกิดมาไม่เคยมีทุกมีไหมมีไหมไม่มีเลยตอนเด็กๆนี่เราไม่รู้เรารู้สึกเราจะไม่ค่อยมีทุกใช่ไหมตอนไร้เดียงสารู้สึกเราไม่มีทุกแต่เราก็ทุกเราก็ร้องไห้ปวดท้องหิวข้าวหิวนมอะไรคิดถึงแม่อะไรอะไรไม่อยากเรียนหนังสืออะไรเงี้ยไปโน่นเราก็ทุกข์แต่เราไม่เห็นเจ็บแค่ได้แบบ แต่โตแล้วเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยลืมทุกข์ไปพักหนึ่งใช่ไหมโยมพอสุขไปอยู่กับอีกคนหนึ่งที่ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวสุขก็ไปอยู่กับไอ้สาวไอ้หนุ่มก็ไปใจก็ไปอยู่กับสาวก็เลยว่าสุขไอ้สาวก็ใจก็ไปอยู่กับหนุ่มก็เลยว่าสุขนะหรือไปอยู่กับเพื่อนก็เลยว่าสุขแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกทุกข์มั้ยโยมทำไมได้มันทุกข์เลยล่ะไอ้ที่ไปอยู่นั้นมันคิดว่าได้ก็เลยใจก็ไปอยู่ตรงนั้นแต่พอไม่ได้แต่ทุกข์เลยแต่ตอนเนี้ยทุกข์คือมีครอบครัวทุกข์คือมีงานทำเนี่ยทีแรกเราไม่มีงานทำเราทุกข์จังเลยพอมีงานทำทุกข์อีกแล้วพอมีเงินใช้ก็ทุกข์อีกใช่ไหมทีแรกบอกว่ากูถ้ามีเงินใช้กูจะสุขหน้าดูเลยพอมีเงินใช้ก็ทุกข์อีกแหละทุกข์ไม่ยอมทุกข์ไม่พอใช้ทุกข์ไม่ได้ดังใจดังนั้นไม่มีอะไรเลยที่จะปฏิเสธได้ว่าเกิดมาแล้วสุขเสมอไปพุทธเจ้าถึงตรัสรู้สมุทัยนิโรธมรรคธรรมที่พุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องใจของเราที่ทุกข์นี่เองและพระองค์สามารถจะแก้ทุกข์ตรงนี้ได้ด้วยปัญญาพุทธเจ้าฉลาดไหมโยมเราฉลาดยังโยมยังนะยังไม่ยอมรับตัวเองฉลาดนะแต่เดี๋ยวนี้มีคนบอกตัวเองฉลาดพวกที่ไม่เข้าวัดไม่นั่งสมาธิบอกกูฉลาดแล้วทีนี้เขาจะคิดว่าเขาฉลาดแล้วเขาไม่ปฏิบัติแล้วเขาคิดว่าเขาฉลาดแต่เขาไม่รู้จักทุกข์เขาก็ตอบมั่วๆไปว่ากูไม่เห็นทุกข์อะไรเลยจะทุกข์ทำไมทุกข์ไปทำไมให้มันลำบากใจกินได้นอนได้เลยเที่ยวสนุกแต่เขาไม่รู้หรอกทุกนั้นมันประจำขันห้าทุกนั้นประจำในร่างกายเราทุกคนเกิดมาก็มีทุกใช่ไหมโยมคนแรกที่ทุกนั่นคือแม่เราทุกทับตายเลยปุ้มทองต้องแปดเก้าเดือนทุกทับตายเลยแต่เรากลับไปไม่เห็นทุกของพ่อแม่แต่เรามามีลูกเราจะรู้ว่าทุกจริงๆมีลูกทุกแล้วก็ในความแก่นี่เราก็ยกให้คนแก่ไปคนแก่เป็นทุกเราไม่เอาหรอกใช่ไหมคนเจ็บก็ยกให้โรงพยาบาลเป็นทุกข์เนี่ยหมอแก้ปัญหาไปแต่เรายังไม่ยอมรับความทุกข์อันนั้นเลยทุกข์ของคนแก่เราไม่ยอมรับทุกข์ของคนเจ็บไม่ยอมรับทุกข์ของคนจนเราก็ไม่ยอมรับทุกข์ของคนหมดเนื้อประดาตัวเราก็ไม่ยอมคือทุกข์อีกหลายๆคนเราไม่ยอมรับทุกคนพิการทุกข์ของคนที่มีความผิดหวังเรายังไม่เคยเจอเราก็ไม่ยอมรับแต่ถ้าสิ่งใดที่เราเจอเนี่ยเรายอมรับใช่ไหมยอมโดยมากพอเจอแล้วยอมรับคนไม่ยอมรับมีไหมถ้าไม่มีก็ถือว่ามันก็ไม่ยอมรับความจริงแต่ถ้ายอมรับนั่นถือว่าคนนั้นที่จะหาทางดับทุกข์ตัวเองฉะนั้นถึงว่าถ้าเราแก้จังหวะนี้ไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมเราแก้จังหวะนี้ไม่ดีกว่าเราหัดแก้ใจเราจังหวะนี้ไม่ดีกว่าหัดดูทุกข์จังหวะนี้ไปว่าทุกร้อยแปดทุกคนหนีไม่พ้นแต่คนที่แก้ทุกเนี่ยคือคนเหมือนหมอกินยาหมอรู้จักชายานั่นเองเขาเป็นไข้เขาก็รู้จักชายาแต่คนที่ไม่รู้จักแก้ทุกเนี่ยก็คือคนไม่มีปัญญาปัญญาในที่นี้เนี่ยก็คือว่าที่ปัญญาที่เราแสวงหากันได้เนี่ยปัญญาทางโลกเนี่ยใครก็แสวงหาได้แต่ปัญญาทางธรรมเนี่ยแสวงหายากอย่างที่เรามานั่งตั้งนานจะเอาจิตรวมเป็นหนึ่งอย่างยากใช่ไหมโหดิ้นอยู่เนี่ยจิตมันดิ้นใช่ไหมจิตมันดิ้นจะออกไปนอกห้องอยู่ไปโน่นไปนี่มันวางแผนยุ่งยากหมดเลยที่แล้วมาก็มาคิดที่จะไปใหม่ก็คิดจิตคนเราเนี่ยมันไม่หยุดนิ่งจิตนี่ยิ่งกว่าลิงจิตนี่ยิ่งกว่าน้ำเคลื่อนไหวตลอดเวลาฉะนั้นจึงว่าถ้าเราฝึกจิตของเราได้เนี่ยควบคุมจิตของเราได้เป็นตัวรู้ขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวรู้เป็นพุทธะเป็นตัวรู้เป็นวิชาขึ้นมาเราจะรู้สึกว่า

เรารู้จักทุกข์ที่จะดับทุกข์ทางใจจะคิดถึงใครก็คิดถึงไม่นานจะโกรธใครก็โกรธไม่นานจะเกลียดใครก็เกลียดไม่นานจะโรคกวนหลงก็ไม่นานเพราะเรารู้ว่ามันนานแล้วมันร้อนใจนานแล้วมันนอนไม่หลับใช่ไหมคนที่กินข้าวคนที่กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับคือเขาควบคุมจิตเขาไม่ได้นะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะทุกข์มากๆนะโยมคนที่ต้องคดีโทษประหารเนี่ยกินได้ไหมโยมไม่ได้เลยขอบุหรี่สูบอย่างเดียวปีนี้ก็ประหารชีวิตพวกยามาเนี่ยเยอะเลยพวกนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะโทษมันจะต้องตายใครกินได้โยมกินประชดชีวิตได้มั้ยแล้วที่ไหนจะตายกูกินให้อิ่มเนี่ยใจมันไม่ยอมรับอ่ะใจไม่ยอมทิ้งฉะนั้นคนเราเมื่อทุกข์เราจึงดับไม่ได้ขั้นนี้ดับไม่ได้ฉะนั้นถือว่าเรามีปัญญาตามพุทธเจ้าแล้วเนี่ยทุกข์ดับได้ถ้าทุกข์ตามปัญญาพุทธเจ้าทุกข์ดับได้ไม่มีดับไม่ได้ไม่มีดับได้ไอ้คนที่โทษทหารก็ดับได้นะโยมนะถ้าเขายอมรับว่าเออตายแล้วก็ไม่ใช่ของกูเพราะเราทำเราก็ยอมรับมันจะต้องตายแล้วพรุ่งนี้กูจะต้องตายแล้วปืนก็เออช่างมันตายแล้วก็ไม่มีเราเขายอมรับได้เขาก็ดับได้แต่เขายอมรับไม่ได้เหมือนทุกอย่างเราได้จับเข้ามาเป็นของเราแล้วมันจะทุกข์หมดเลยโยมอะไรที่ว่ามันเป็นของเราแล้วมันเป็นของเราหมดเลยนะโยมนะมันทุกข์หมดเลยนะเหมือนกระเป๋าใบนี้เป็นของเราปุ๊บเนี่ยใครจะมาเอาไปทุกทันทีเลยมันต้องเป็นของกูอยู่ตรงนี้เนี่ยใช่ไหมฉะนั้นมันละเอียดอ่อนมันละเอียดอ่ะฉะนั้นพวกนักปฏิบัติธรรมพวกเข้าใจจิตของตัวเองคือเป็นการแก้ปัญหาโดยตรงที่พุทธเจ้าสอนเราไม่ใช่มาเรียนโง่ๆเลยไม่ใช่มาเรียนไม่รู้เรื่องอะไรเลยมานั่งหลับตาไม่ใช่ไม่รู้เรื่องอะไรมารู้เรื่องอย่างพุทธเจ้าเนี่ยหนึ่งในโลกนะโยมหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งในจักรวาล นะการเรียนรู้เรื่องจิตในหนึ่งในจักรวาลตอนนี้คนเราที่มีปัญหาทุกวันเนี่ยไม่เคยสอบสวนจิตตัวเองแล้วก็ไม่เคยปฏิบัติแล้วก็น่าสงสารโยมเคยเห็นใครร้องไห้7วัน7คืนไหมแสดงว่าไม่อยู่ใกล้คนมีทุกข์บางคนร้องไห้จนไม่มีน้ำตาเลยก็มีนี่คนที่ร้องไห้จนร้องไม่มีน้ำตาเลยทำให้เข้มแข็งขึ้นมาเพราะว่าร้องไปก็ไม่มีน้ำตาเลยที่สุดทุกข์มันมากเลยตั้งใจใหม่เลยสู้เลยคันนี้พอสู้ปุ๊บเขาก็เปลี่ยนชีวิตนั้นเลยเปลี่ยนชีวิตมาเป็นคนละอย่างเขาสู้ตัวนี้เขาไม่มีน้ำตาให้เขาก็ชนะความทุกข์นั้นเขามีที่ขนาดนั้นก็มีแต่แดงว่าโยมยังไม่เจอขนาดนั้นใช่ไหมยังร้องไห้แค่นิดๆหน่อยๆฉะนั้นถึงว่าการฝึกจิตเนี่ยเป็นยอดบุญอย่าคิดว่าไม่ดีนะฝึกไปเถอะมันเป็นของกายสิทธิ์เป็นสิ่งที่ติดตัวเราจะไปคุ้มครองเราทุกเห็นทุกคนทั้งแห่งที่ว่าพุทธเจ้าท่านบอกว่ารัตนตรัยมีที่ประเสริฐอยู่3อย่างนะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเท่านั้นที่เป็นแก้วรัตนตรัยแต่สิ่งที่อยู่ในพระรัตนตรัยนี่ก็คือศีลคือสมาธิคือปัญญาที่เมื่อคนเรามีศีลมีสมาธิมั่นใจแล้วในปัญญารู้จักใจตัวเองแล้วเนี่ยก็คือมีแก้วรัตนตรัยที่จะเป็นธรรมที่เครื่องอยู่หรือเครื่องไปหรือเครื่องดับทุกข์นี่คือว่าเกิดมาได้ตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมเกิดมาได้นะแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปสรุปแล้วก็เกิดมาหาสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็ได้สิ่งเหล่านี้ไปนี่คือกำไรชีวิตแต่ถ้าหาตรงนี้ไม่ได้ก็ถือว่าเกิดมาไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรไปก็ไม่ได้กำไรชีวิตนะเข้าใจใช่ไหมทุกคนก็แสวงหาทุกวันนี้คนก็แสวงหาเขาก็แสวงหานะทีนี้แต่ว่าบางคนก็แสวงหาไม่เจอบางคนก็ไปมัวแสวงหาอย่างอื่นเสียอย่างเงี้ยแสวงหาจนเสียเวลาเขามีบางคนไปแสวงหาสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ได้อะไรเลยเขามีแสวงหาจนไม่ได้อะไรเลยที่สุดแล้วก็ไม่ได้อะไรไปแต่คนทั้งหลายก็มองโอ้คนนี้ได้เยอะแยะเลยมีเงินมีทองมีสมบัติเยอะแต่เขาแสวงหาไม่ได้อะไรไป
พราะเขาไม่ได้เชื่อในพระพุทธเจ้าเขาไม่เชื่อในพระธรรมเจ้าเขาไม่เชื่อในพระสงฆ์เจ้าเขาอยู่กับสิ่งโลกีเขาต้องกินเหล้าเมาสุราเขาทุกอย่างเขาถือว่าเป็นความสุขที่เขาจะได้รับแต่สิ่งเหล่านั้นเขาจะไม่ได้รับไปเขาไม่เขาเอาไปไม่ได้เขาเอาทุกไปฉะนั้นจึงว่าเรามาเจอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถือว่าคนโชคดียังเหลืออยู่นะศาสนายังเหลือไว้ให้เราเอาสิ่งดีอยู่ทุกอย่างยังดีอยู่นะในโลกของความดียังมีอยู่ในโลกของความบริสุทธิ์ในโลกของความดีในโลกของแสงสว่างทุกอย่างยังมีสิ่งที่ดีอยู่ไม่ใช่ไม่มีโลกนี้ยังขาดไม่ขาดอะไรเลยโยมขาดเพียงว่าเรายังไม่ได้ทำใจให้เข้าถึงเท่านั้นเองฉะนั้นขอให้เข้าใจพุทธศาสนาเนี่ยเป็นโลกอันประเสริฐเป็นโลกอันเจริญเป็นโลกอันบริสุทธิ์เป็นโลกอันสดใสที่ไม่มีโลกไหนจะดีเท่ากับโลกที่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่นี้เขาแสวงหากันแล้วนะโยมนะเขาแสวงหากันสองทางแสวงหาความเป็นเจ้าโลกเพื่อจะยิ่งใหญ่ในโลกนี้แล้วคนที่มีปัญญาก็มันไม่มีอะไรมันมายาของโลกก็แสวงหาธรรมะซื้อว่าธรรมะเนี่ยเป็นธรรมที่ไม่วุ่นวายใจเป็นธรรมที่เราจะเอาไปได้เขาก็แสวงหาแต่ท่านคนที่ฉลาดสมัยนี้ฉลาดทางโลกเขาก็แสวงหาทางโลกฉลาดทางโลกหมดแล้วเขาไม่รู้ว่าโลกจะเอาอะไรไปได้เขาก็แสวงหาทางธรรมคนหาทางธรรมเพื่อจะเอาธรรมะในใจเขาก็เอากันไปมันจะเป็นยุคนี้สมัยนี้หรือยุคไหนสมัยไหนมันก็แสวงหากันอย่างนี้โยมสมัยพุทธเจ้าก็แสวงหาอย่างเงี้ยสมัยนี้ก็แสวงหาต่อไปรุ่นลูกหลานมันก็แสวงหาอย่างเงี้ยเพราะคนเราต้องการความสบายใจต้องการความจริงต้องการความบริสุทธิ์ใจเขาไม่แสวงหาคนที่ไม่ได้ความสุขนะทุกคนเราคุยเรื่องคนอื่นเนี่ยเราคุยเรื่องทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยใช่ไหมแต่ถ้าคุยคนนั้นรวยคนนั้นสวยคนนั้นฉลาดคนนั้นมีโน่นมีนี่รู้สึกเราเขาแสวงหาได้เราก็รู้สึกมันสบายใจก็เหมือนกันเนี่ยถ้าไปคุยสิ่งที่มันแสวงหาไม่ได้มันไม่มีอะไรดีฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยจึงต้องมีอยู่ในหัวใจของเราขาดไม่ได้โยมจะว่ากระใสก็ไม่ใช่เป็นเนื้อแท้เลยใช่ไหมเป็นเนื้อแท้เลยคนเราไม่รู้ความตายสุดท้ายคือไม่รู้ความตายของเราว่าเราจะตายอายุเท่าไหร่จะอยู่ได้ร้อยปีมันไม่ผิดหรือเปล่าไม่ผิดเมื่อฉลองวันพระที่แล้วเนี่ยอยู่ได้ร้อยปีฉลองไปแล้วโยมอยู่ได้ร้อยปีมานอนรอตายที่วัดสังฆทานไม่ตายสักสิบ10ปีเนี่ยนอนตัวพองไว้นั่นแหละผลสุดยันนี้ฉลองร้อยปีแล้วโยมไม่ตายไม่รู้จะอยู่คงจะอยู่ร้อยกว่าร่วม2เดือนแล้วโยมกะว่าร้อยปีจะทำบุญนี่เกินเพราะเขาปฏิบัติธรรมตั้งแต่สมัยจะมาเป็นเด็กๆประมาณสมัยจะมาเป็นเด็กๆเขาปฏิบัติกันแล้วหลวงพ่อทรงบานไปสอนสมาธิพวกชาวบ้านชาวไร่ชาวนาเนี่ยเขาก็หาปูหาปลาหาอะไรทำบาปกันแต่พอหลวงพ่อไปสอนทุกคนก็เข้าวัดถือศีลเลิกกันไอ้บางทีผัวไม่เลิกเมียไม่เลิกบางทีเมียเลิกผัวไม่บางคนก็เลิกทั้งสองคนก็พวกนี้มันได้สมาธิทำสมาธินี่ผัวไม่ให้ทำนะโยมนะพอไปหลวงพ่อไปทางวานไปสอนสมาธิพอไปเข้าขึ้นกรรมฐานเขาไม่ขึ้นกรรมฐานอะไรเงี้ยพอขึ้นเสร็จแล้วก็กลับไปบ้านไปนั่งพุทโธพุทโธไอ้สามีก็หวงเลยมึงไปหลงพระเสร็จเลยกูเสียเมียไปคนหนึ่งกูเสียเมียสวยๆไปคนหนึ่งเมาอารวาสด่ามันไอ้อาจารย์ทั้งวันมันดีอะไรวะมันดีไงเดี๋ยวกูจะไปลองด่าทุกวันทุกวันนี่ก็ไหนกำลังขึ้นของเป็นพุทโธทุกวันยั่วไอ้ตาผัวใหญ่เลยผัวก็ทำไงวะกูจะปราบไอ้คนนี้ได้วันนั้นเมาจัดเอาปืนมาเลยนะเดี๋ยวกูจะลองพุทโธถ้าไม่ออกกูจะนับถือเอาปืนไปยิงเลยนะโยมพินบอกกูตายแน่วันนี้เอาพุทโธช่วยแล้วไม่มีทางหนีแล้วแกก็พุทโธปืนยิงเลยเปรี้ยงเลยโยมหน้าตานี่แตกหมดเลยปืนแตกใส่แต่สามีนี่แตกหน้าโอ้โหแตกหมดเลยพุทโธปืนแตกไ
ตอนประมาณนั้นแต่คนที่เขาเลยด่าข้างนอกไม่กล้าไม่กล้ามาหลงแต่ก็ผลสุดคนนี้ก็ได้บวชชีบวชชีปฏิบัติตอนหลังก็ศึกไปอีกบวชชียังตามมาไล่บนกุฏินะโยมมาโดดกุฏิหนีนะห่วงเมียขนาดนั้นผลสุดตอนหลังแกก็เข้าผลที่สุดสามีก็ตายแกก็ได้ปฏิบัติแล้วหลานชายมาบวชนี่ไม่ได้หลานชายบวชหลานชายก็อยู่สิบกว่าปีก็ตามมาอยู่ที่โรงพยาบาลคีราเภสัชที่สังฆทานอยู่ร้อยปีแกใจก็มีแต่ธรรมะเพราะมันเข้าถึงแล้วเข้าถึงแล้วจิตมันก็คิดถึงตรงนั้นฉะนั้นถือว่าใจคนเราเนี่ยสำคัญที่สุดพอเราเกิดมาแล้วเราก็จะต้องเอาบารมีเราไปเพราะพระเวสสันดรเนี่ยที่เราเคยเล่าแล้วเล่าอีกท่านสร้างบารมีแบบใช้ญาณปัญญารู้เลยว่าท่านสร้างเนี่ยที่ท่านให้เนี่ยท่านจะได้ท่านจะได้นิพพานในชาติต่อไปทำบุญแล้วรู้นะพระพุทธเจ้านี่ทำบุญแล้วรู้นะเราทำแล้วเรารู้ไหมเนี่ยเดาเอารู้ไหมครึ่งกลางนะแต่ดาวดูให้ทำบุญเราจะได้อะไรยังไม่รู้นั่นแหละทีมยังไม่แต่พระเวสสันดรเนี่ยทำบุญบอกกับมัทสีบอกกับลูกเลยลูกก็รู้นะลูกสาวลูกชายรู้ลูกสาวเมียรู้ทำบอกกับนางมัทสีอย่าเสียใจนะที่จะให้ลูกไปเนี่ยเธอเขารู้ดีอยู่ว่าฉันเกิดมาในครั้งนี้เรารู้อยู่ว่าเรามาเพื่อให้อย่างเดียวเพราะเราจะต้องไปเป็นพระพุทธเจ้าข้างหน้าเราไม่ได้อยู่นี้คู่โลกเราจะอยู่คู่โลกไม่ได้เราจะต้องจากโลกนี้ไปแต่ที่เราสร้างบารมีให้ลูกไปเนี่ยนางจะเสียใจนะนางจะโมทนานะจะได้ไม่ขัดขวางบุญเราให้เราจะไปได้ลูกแก้วให้เราจะได้นิพพานได้เป็นพุทธเจ้าการสร้างบารมีถ้าไม่ให้อ่ะเราไม่เป็นพุทธเจ้าไม่ได้นางมัทสีบอกไม่ได้เสียดายเลยนะพอขอให้พระองค์ทรงบอกว่าทำบุญครั้งนี้เพื่อจะไปนิพพานทำบุญครั้งนี้เพื่อจะไปเป็นพุทธเจ้าเพียงจะสงสารเด็กท่านนั้นเองว่าไปไหนมึกค่ำอย่างนี้แต่ถ้ารู้ว่าทำเพื่อไปนิพพานเนี่ยตัดใจได้โมทนาเลยโมทนาเลยแล้วทำไมเราใจเด็กขนาดนั้นเชิญโยมโยมใจเด็กขนาดนั้นเลยลูกเดินหลงทางไปแล้วเนี่ยแค่6 7ขวบแล้วไม่กลับบ้านนะยอมรับมั้ยเนี่ยยอมรับมั้ยตามตายเลยล่ะชีวิตนี้ต้องให้ได้ลูกกลับคืนมาแต่เพราะเขารู้ว่าลูกคนนี้มีบุญเทวดารักษาด้วยรู้ได้ไงว่าเทวดารักษาพวกเรานี่เพียงแต่เชื่อว่าเทวดามีจริงหรือเปล่าจริงกูมาไม่แต่ไม่เคยเห็นสักทีผีสางแต่มัทสีเนี่ยพระเวสสันดรเนี่ยเข้ามาจากเทวดาแล้วเขาก็ติดต่อกับเทวดาได้โยมติดต่อเทวดาได้เขาสื่อกับเทวดาได้เขาก็รู้เลยว่าลูกคนเนี้ยเทวดาจะคุ้มครองเขาไม่ต้องกลัวเขาไม่ลำบากแล้วตกพอมืดปุ๊บเนี่ยเทวดาก็มาเลยจำแรงแปลงร่างมาเป็นมัทสีอุ้มกันหาก็อุ้มมาเป็นพระเวสสันดรอุ้มชาลีแล้วก็มีนมพริบให้กินด้วยนะเหมือนแม่กับลูกเหมือนพ่อกับลูกเลยก็กันหาก็กินนมเทวดาที่แปลงเป็นมัทสีมาชาลีก็อยู่ในตักพ่อหลับไปนอนหลับเทวดาก็มาพอสว่างก็ทวันก็มาผันมืออย่างดังเดิมเหมือนเท้าที่ตาจุชกแต่ชกไม่รู้นะว่าเทวดามาว่ามาเทวดาชกก็ผูกเด็กไว้ที่โคนไม้เนี่ยตัวเองก็ขึ้นไปยืนนอนยอดไม้กลัวเสือกลัวงูกลัวสัตว์เทวดารักษาพอพระเทวดาพอมืดมาชาวชกนอนปุ๊บก็เข้ามาเครื่องพันธนาการก็หลุดมาสีก็เอ้ยมาสีตัวเทวดาเวทตัวเทวดาตัวปองก็มาคุ้มครองจนยันออกจากป่าไม่ต้องห่วงลูกเลยบุญเนี่ยทำมาแล้วไม่ต้องห่วงกันนะโยมนะไอ้ที่ห่วงทุกวันมันไม่มีบุญน่ะมันไปทางไหนก็ไม่รู้อ่ะมันจะกลับบ้านถูกหรือเปล่ามันจะมาที่จริงทุกวันเนี่ยจะมาว่าเราห่วงกันเพราะเราไม่มีบุญ
ยิ่งไม่มีบุญมากยิ่งห่วงกันมาก

0: ยิ่งทำใจยากแต่ถ้ามีบุญแล้วไม่น่าห่วงกันเลยใช่ไหมโยมนะเหมือนสามีโยมสามีโยมมีบุญในโยมห่วงไหมกลัวมันมีบาปที่จะไปเอาเมียน้อยเข้ามาเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้ารู้ว่าสามีโยมเนี่ยมีบุญใครไม่ถึงเลยแหละใครเข้าไม่ถึงแน่นอนนะสามีนี่มีบุญมีเราคนเดียวที่มีบุญที่จะคุ้มครองสามีเราได้สบายใจไปไหนไปเลยเพราะเราเชื่อว่าสามีเรามีบุญทุกวันนี้เรามันไม่เชื่อมันมีบุญเลยจึงต้องห่วงมันไม่เชื่อว่าลูกมีบุญไม่เชื่อว่าสามีมีบุญไม่เชื่อว่าภรรยาแต่ถ้าเชื่อว่ามีบุญเนี่ยมันคุ้มครองได้หมดเลยนะเหมือนกันเนี่ยบริวารเราเหมือนกันคนของเราเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยถ้าเราเชื่อว่ามีบุญนะเขาก็คุ้มครองตัวเขาเองสมัยก่อนเขาบอกว่าเขาใช้วิชาผูกไปไหนเนี่ยจะคุ้มครองคนได้7คนไม่มีอันตรายเขาจะผูกผ้าอธิษฐานใช้คาถา7คนไปกลับจะไม่มีอันตรายจะไม่มีอันตรายคมหอกคมดาบจะปลอดภัยเขามีธรรมคุ้มครองได้จิตคนเกินกว่านั้นก็ไม่ได้มันก็มีธรรมะอันนี้ก็คุ้มครองฉะนั้นเรียกว่าบารมีเนี่ยจำเป็นจะต้องสร้างไว้ให้สมบูรณ์ให้มีในกระแสจิตของเราคนอื่นเขามีเนี่ยเขาก็ทำได้ใช่ไหมเหมือนในหลวงใช่ไหมในหลวงเมื่อสมัยพอก็คอมาในหลวงหอไปลงตรงไหนไม่มีปืนยิงในหลวงได้เลยนะในหลวงจะไปหมดเลยตรงไหนอันตรายไงในหลวงเอาหอไปรับท่านไม่ได้กลัวอะไรเลยเข้าไปในป่าเพราะท่านมีบารมีคุ้มครองใครทำอะไรท่านไม่ได้ก็ต้องเชื่ออย่างนั้นผู้นำเชื่อผู้นำเนี่ยผู้นำจะต้องเชื่อบารมีตัวเองแล้วตัวเองก็จะต้องเชื่อผู้นำว่าผู้นำมีบารมีที่จะนำเราไปได้ถ้าเราไม่มั่นใจมันก็ไปไม่รอดถ้าเรามั่นใจว่าต้องนำกันไปรอดเหมือนกับเราลงเรือลำเนี้ยมันไม่จมแน่ข้ามฝั่งได้เราก็ลงมันจะจมหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยกัปตันมันเป็นยังไงแต่ถ้าเรามั่นใจว่ามันไม่ล่มมันไม่รั่วก็ไปได้เพราะนั้นจึงว่าสิ่งที่เราสร้างบารมีเนี่ยเราจะต้องมีทุกคนมันจะเป็นกระแสของคนแต่ว่าถ้าคนและสัตว์มันยังมีบารมีระยองสัตว์มันยังมีบารมีคุ้มครองตัวเองเลยนะอย่างม้าคันตกะเนี่ยเขามีบารมีลงมาจากเทวดาเขามาเกิดไม่มาเกิดอะไรมาเกิดเป็นสัตว์มาเกิดเพื่อจะมาเป็นม้าพระพุทธเจ้าให้พุทธเจ้าขี่ไปบวชเขามีบารมีเขามาเกิดเขาก็ไม่เหมือนใครเขามาเกิดพร้อมกับพุทธเจ้าได้ดูสิสัตว์อื่นเกิดพร้อมไหมคนที่เขามาเกิดพร้อมพุทธเจ้าล่ะเกิดวันเพ็ญกลางเดือน6เขาเกิดพร้อมเวลาเดียวกันยามเดียวก็เลยผูกดวงเดียวกับพุทธเจ้าเราคิดดินะดวงเดียวกราบเดียวกับพุทธเจ้าแล้วมาเป็นม้าคันตกะแล้วพอตายปุ๊บเขาก็ไปเป็นเทวดาเขาก็ไปรอฟังธรรมพุทธเจ้าสัตว์ทั้งหลายมีบารมีเพราะว่ายังก็พวกสัตว์บางตัวเนี่ยวันนั้นคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าเขามีตาภาพมาเข้าฝันก็ให้เขาไปช่วยตัวใหญ่มากมาเข้าฝันบอกให้ไปช่วยเขาก็มาขยืมเงินอาตมาไปซื้อบอกโอ้ฉันไม่มีตังค์นะตัวนั้นเป็นหมื่นเลยตะภาพตัวเนี่ยสองตัวสงสัยเป็นหมื่นบอกฉันไม่มีตังค์ไอ้อยากซื้อนะแต่มันอยู่ไกลกันบอกว่าถ้ามีตังค์อยากซื้อแต่มันไกลด้วยเขาบอกมาเข้าฝันให้เขาไปช่วยบอกนั่นแหละแสดงตะภาพตัวนี้มีบารมีเขาต้องเป็นโพธิสัตว์เขาจึงมาเข้าฝันเราให้ไปช่วยแล้วเขาพยายามช่วยจนได้นะคนนี้เขาก็ไม่มีสตังค์เขาตกงานอยู่บอกไปช่วยได้ราบนะครับแต่ภาพตัวนี้ช่วยได้ราบระวังกันนะไปช่วยเถอะแล้วเขาก็มีเซนในการไปเขาก็ไปหาอีกคนหนึ่งเขาดูคนนี้บอกคุณฉันรู้ว่าคุณเนี่ยช่วยได้รู้ไงบอกฉันเข้าใจว่าฉันฝันแล้วฉันคิดว่าคุณเนี่ยช่วยได้ไม่รู้จักกันเลยบอกมันมีตาภาพสองตัวมาเข้าฝันกันให้ช่วยชีวิตเขาทีก็ตอนนี้เขาอยู่ที่ตลาดอยู่ในกะละมังอยู่ที่ตลาดไปช่วยเขาเร็วเขาก็ไปตามนั้นน่ะไอ้คนนั้นก็ไปเชื่อกันได้ยังไงไม่รู้ไปซื้อแต่เจอตะภาพตัวเบลอตัวใหญ่เขาก็ปล่อยเลยผู้ชายคนนั้นปล่อยเลยซื้อเป็นหมื่นนะโยมพอนั้นเขาก็ไปเสี่ยงหวยท่านมานึกใจแล้วช่วยสัตว์พวกนี้จะได้ราบเขาก็ไปซื้อหวยถูกโยมคุ้มฮะที่ลงทุนมันได้คุ้มไอ้คนนี้ไม่ได้หรอกไอ้คนนี้ได้แต่เพียงไปบอกไอ้คนฝันเนี่ยไม่ได้แทงหวยหรอกไอ้คนซื้อนั้น ปล่อยตภาพนั้นได
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

ติภริตวานเมตังสเมตาภาทันตาอวิคิตาจิตตาปริตัง

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: ราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นจะเป็นไร่10ขอ10ขอก็หมายถึงราชการที่10ค่ะแล้วก็เพิ่นกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านค่ะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
6: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากนะคะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อน หากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
7: น้ำประทายอันใหญ่ลวงอาพื้นดินจึง
8: เราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบกรณิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า

0: ปาที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ์
1: ซึ่งได้เข้ามาทำในงานฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็ได้เงินไปจนเจือครอบครัวแล้วก็มีความรู้ต่างๆที่จะต่อไปทำสวนอยู่บ้าน
2: ดีใจหลายขอขอบคุณราชการที่สิบค่ะที่สานต่อให้ประชาชนของพี่น้องพวกเข้ามีงานทำ
3: ดีใจมากนะคะที่ได้มาทำงานที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณสมเด็จย่าที่ได้ตั้งฟาร์มขึ้นมาค่ะแล้วขอขอบคุณข้าราชการที่สิบและพระราชินีนะคะที่ได้สืบสานต่อยอดทำให้มีฟาร์มตัวอย่างจากสมเด็จย่าทุกคนจะได้มีงานทำและจะได้อยู่กินพอเพียงนะคะขอบคุณค่ะ
4: การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
0: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงามตราบจนปัจจุบันพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยยังคงสร้างคุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

0: ขนสุดยอดการแสดงชั้นสูงที่มีคุณค่าแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งและเพื่อให้การแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาติต้องสูญหายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชเสวนีให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนให้กลับคืนสู่ความนิยมของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งนาฏศิลป์และร่วมแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศ
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอด
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

สมาธิเราจับได้ถ้าเราจับลมหายใจได้ก็เป็นสมาธิถ้าเราเอาสติไปจับที่ลมหายใจได้ไม่ว่าลมเข้าลมออกได้จริงๆก็5นาที10นาทีจิตเราก็เริ่มสงบแต่ที่เราไม่เป็นสมาธินี่โดยมากเราจับลมหายใจไม่ได้เมื่อเราจับลมหายใจไม่ได้เนี่ยมันก็สับสนวุ่นวายไปคิดจิตก็คิดไปไกลตัวเองจิตก็คิดไปสู่อดีตเสียมากไปอนาคตเสียมากก็เพราะว่าเราเอาจิตไว้กับลมหายใจไม่ได้ลมหายใจนี่บางคนก็เอามาไว้ที่ปลายจมูกกระทบเข้ากระทบออกบางคนก็มาไว้ที่ท้องที่เหนือสะดือ4นิ้วดูตอนท้องผ่องระยุบลมหายใจเข้าก็จะพองลมหายใจออกก็จะยุบก็จับไว้ที่ลมหายใจท้องพองยุบก็มีสติทำให้จิตสงบได้หรือบางคนก็เอาจิตมาไว้ที่โครงกระดูกพิจารณาวิตกวิจารวิตกแปลว่ายกจิตไปไว้ที่โครงกระดูกวิจารก็พิจารณาเห็นชัดในโครงกระดูกก็สงบได้ด้วยการกำหนดโครงกระดูกบางคนก็วิตกวิจารเอาสติไปไว้ที่ผมขนเล็บควันหนังอนุโลมปฏิโลมวิตกวิจารไปนะเข้าก็ได้ปรากฏเห็นผมขนเล็บควันหนังคือปรากฏเห็นก็จิตก็จะสงบเอาไปไว้ส่วนใดก็ได้ในเมื่อจิตของเรามีสติสมบูรณ์ก็เป็นหลักของสมาธิทั้งหมดเป็นหลักของปัญญาทั้งหมดพอเราเห็นอะไรเราพิจารณาตรงนั้นก็เป็นปัญญาถ้าเราสงบก็เป็นสมาธิถ้าเราพิจารณาก็เป็นปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้มันจะเกิดทุกขณะเนี่ยสติสมาธิปัญญาถ้าเราสงบก็เกิดทันทีถ้าเราไม่สงบก็ไม่เกิดถ้าไม่สงบก็ไม่รู้ได้ฉะนั้นปัญญาในที่นี้เราต้องรู้จักความสงบตอนสงบก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงว่าเราต้องรู้ลักษณะจิตของเราว่าขณะนี้เราจิตไปทำเราจิตไปเกาะไว้ตรงนี้แล้วเราก็สงบจิตอย่างนี้ไปเกาะตรงนี้แล้วไม่สงบเราก็ต้องใช้ปัญญาสอดส่องดูว่าที่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะอะไรคือทำต้องใช้วิตกวิจารก็เรียกว่าใช้ปัญญาฉะนั้นการเข้าสมาธิออกสมาธิก็จะได้ผลในเมื่อเราวิตกวิจารเป็นเราพิจารณาตัวเองเป็นจับหลักสมาธิได้ทำเมื่อไรก็เอาจิตไปไว้เมื่อนั้นทำเหมือนเดิมตั้งต้นเหมือนเดิมคนปฏิบัติต้องมีอุบาย มีอุบายว่าเราทำยังไงจึงถูกหลักเราทำยังไงจึงถูกจริตจึงสงบได้ไม่ใช่ว่าจะบังคับจิตให้หยุดคิดอย่างเดียวอย่าบังคับจิตให้สงบอย่างเดียวบังคับไม่ได้จิตบังคับแล้วก็จะดิ้นรนสับสนยิ่งบังคับยิ่งไม่สงบต้องปล่อยธรรมดาปล่อยตามธรรมชาติทำใจสบายสบายไม่ต้องปล่อยไม่ต้องบังคับบางคนบังคับกลัวว่าความคิดตัวเองจะคิดโน่นจะคิดนี่พอบังคับจิตนะเข้านะเข้าจิตจะสับสนจิตจะดิ้นรนกลายเป็นฟุ้งซ่านก็ไม่สงบฉะนั้นจึงว่าการ
บังคับจิตไม่ใช่เป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องบังคับไม่ได้ผูกมัดไม่ได้ ต้องทำตามสบายเหมือนเราไม่ความคิดของเราจะคิดอะไรก็ช่างแต่เราภาวนาของเราไปเรื่อยเช่นว่าหายใจเข้าหายใจออกโทอย่างที่เราไม่บังคับเพียงแต่ว่าเรามีภาวนาของเราก็แล้วกันเรารู้ลมของเราก็แล้วกันก็ถือว่านั่นแหละเป็นการรู้เรื่องสติติดต่อกันแล้วบางคนบังคับเลยต้องให้สงบต้องให้เห็นต้องให้รู้ต้องให้สงบเหมือนคนอื่นเขาสงบยิ่งไปใหญ่เลยบังคับก็ยิ่งฟุ้งซ่านมากขึ้นมากขึ้นแล้วเขาก็เลยกลัวความคิดตัวเองเขามาคิดยกใหญ่คิดไม่จบไม่รู้จักจุดจบมันต้องทำใจสบายสบายระตั้งสติลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พอจิตคิดแวบไปถึงเรื่องอะไรแล้วก็ช่างมันกลับมาภาวนาใหม่มันก็เล่นกันไปกันเนี่ยเรียกว่าเล่นกรรมฐานจิตคิดไกลก็รู้ว่าจิตเครื่องคิดเรื่องอะไรก็ตั้งสติกลับมาใหม่พุทโธใหม่ไม่ต้องรีบร้อนปฏิบัติสมาธิไม่ต้องรีบร้อนทำใจเย็นๆสบายๆไม่ต้องบังคับจนแจจนเข้มงวดขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเรารู้สบายๆว่าคิดอะไรอ้าวนี่คิดโน่นอ้าวนี่คิดนี่คิดเรื่องเก่าอ้าวนั่นคิดเรื่องใหม่ก็เพียงรู้เท่านั้นแหละรู้แล้วก็พุทโธไว้แล้วก็มาตั้งต้นใหม่ตั้งต้นอยู่งั้นแหละกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ตั้งต้นอยู่งั้นแหละกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตั้งต้นอยู่งั้นแหละตั้งต้นมานับลมใหม่มานั่งตั้งสติดูลมใหม่ไม่บังคับจิตไม่บังคับเลยจิตแต่ใช้สติปัญญาดูจิตตัวเองว่าคิดอะไรไปถึงไหนไกลไหมคิดไกลตัวเองไหมทีแรกมันก็ไปนู้นไปบ้านไปนู้นไปที่ทำงานไปนู้นไปต่างๆไปนู้นไปนี่ไปต่างจังหวัดไปอดีตยาวอนาคตยาวเราก็ไม่บังคับเข้าแว็บหนึ่งก็รู้ทัวร์แต่เข้าแว็บหนึ่งก็ไปแค่แว็บเดียวไปแค่วามาแค่ศอกแล้วเข้าก็คืบเดียวแต่เข้าก็แว็บอยู่ตามตัวเรานี่เองไม่ไปคิดไกลตัวเองอันนี้เดี๋ยวว่าเราเริ่มควบคุมจิตเราได้ด้วยการรู้จักทำสติพิจารณาติดต่อกันถ้าไม่งั้นแล้วเราจะไม่สงบไปเอาจริงเอาจังบังคับซะจนไม่คิดอะไรเลยนั่นยิ่งคิดไม่หยุดเลยพอเรารู้อย่างนี้ก็แสดงว่าการปฏิบัตินี้ไม่บังคับทำสบายๆนั่งก็ขยับได้ถ้าเมื่อยไม่ใช่ว่าชั่วโมงนึงจะต้องนั่งให้เป้งก็ถ้านั่งได้มันสงบมันก็นั่งเป็นชั่วโมงหรืออาจจะได้มากกว่าชั่วโมงก็ได้สองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ได้ถ้าสงบแต่ถ้ามันไม่สงบมันก็อาจจะ15 นาทีก็ต้องขยับเราก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้ทำไปนะเข้าพอจิตมันสงบมันเคยชินแล้วมันก็เป็นไปเองมันก็สบายไปเองก็สงบไปเองกายก็เบาเองจิตก็เบาเองความฟุ้งซ่านความสับสนก็หมดไปพอเรากลับมารู้ตัวเองมากขึ้นรู้สติมากขึ้นเอาจิตกลับคืนมาเอาจิตกลับคืนมาก็แล้วกันมันคิดไปไหนก็กลับคืนมาไว้ตรงนี้ตรงนั่งอยู่ตรงนี้หายใจอยู่ตรงนี้ถ้าเดินก็จิตมาไว้ที่การยกย่ายกย่างเหยียบยกขึ้นก้าวไปวางลงย่างเหยียบให้รู้เท้ารู้ยกอยู่ตลอดเวลานั่นก็เรียกว่าเอาจิตกลับมาไว้ตรงนั้นมันก็จะสงบทุกคน
จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเวลาจะขยับกายเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะขยับกายเราต้องสั่งก่อนให้ขยับว่าเราเมื่อยทุกทนไม่ได้แล้วทุกหนอทุกหนอทุกหนอแล้วทุกทนไม่ได้จึงขยับไม่ใช่นึกจะขยับว่าขยับเลยต้องตั้งสติก่อนจะขยับจะคอยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดจะคอยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดรู้จิตรู้กายตลอดก็นั่นคือการขยับกายแบบพร้อมไปด้วยสติไม่ลืมตัวก็สงบเป็นแต่บางคนขยับกายไม่รู้แล้วเมื่อยเมื่อไรก็เปลี่ยนแปลงทันทีเรียกว่าสติไม่พอก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่วันนี้เราจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องมีสติค่อยๆขยับค่อยๆลุกค่อยๆนั่งค่อยๆย่างค่อยๆเหยียบจะขยับมือขยับเท้าเนี่ยก็ต้องค่อยๆขยับให้มีสติสั่งก่อนค่อยทำจิตเป็นนายกายเป็นเบาไม่ใช่นึกจะขยับเลยก็ขยับเลยไม่ใช่นึกจะลุกเลยก็ลุกเลยต้องสั่งให้ลุกต้องสั่งให้นั่งต้องสั่งให้ขยับมือขยับเท้าต้องสั่งให้พลิกจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนี่ถือว่าสติสมบูรณ์แต่คนที่ขยับโดยไม่รู้ตัวก็เรียกสังขารปรุงแต่งเจตสิกสังขารปรุงแต่งถูกสังขารพาไปฉาบทาไม่มีสติเปลี่ยนอิริยาบถไม่มีสติไม่รู้ทันไม่รู้ก่อนพอเราฝึกอย่างนี้แล้วเราเข้าก็ได้สติไปตลอดเวลาจะลุกทิ้งนั่งทิ้งขยับทิ้งจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนสติจะตามมาตลอดควบคุมตัวเองตลอดจะสงบตลอดเพราะเวลาขยับตัวเนี่ยจิตจะแลบไปอื่นไปคิดอะไรต่ออะไรแล้วทั้งทีตัวเองขยับแต่จิตไปคิดเรื่องอื่นแต่พอมามีสติเนี่ยจะละเอียดมากจิตเราก็จะอยู่กับการขยับก็ไม่มีอะไรมาฉาบทาปรุงแต่งได้เขาเรียกเคลื่อนไหวโดยการมีสติสมาธิการทำสมาธิต้องเป็นอย่างนั้นเวลาจะขยับเปลี่ยนอิริยาบถ

เปลี่ยนขยับแขนขาถึงต้องสั่งก่อนต้องรู้ก่อนแล้วก็ต้องเอาจิตควบคุมไว้ตรงนั้นไม่ไปคิดเรื่องอื่นตอนนี้ก็สงบนะดึงกลับดึงจิตกลับมาง่ายแต่ถ้าเราหยับปุ๊บเลยเงี้ยเราพอจะกลับมานั่งใหม่จิตเราไปปรุงแต่งอื่นแล้วเราภาวนาก็ไม่สงบดังนั้นเราต้องกำชัยชนะตรงนี้ไว้ให้ได้กำชัยชนะตรงการเคลื่อนไหวในยามบท4นี้ให้ได้เวลาจะขยับต้องสั่งก่อนแล้วขยับแล้วก็ไม่ให้จิตไปคิดถึงอย่างอื่นไม่ให้อดีตอนาคตเข้ามาแฝงทำโดยรู้ตัวอันนี้ถือว่าขยับแล้วก็ได้

แม่อดีตอนาคตเข้ามาแฝงทำโดยรู้ตัวอันนี้ถือว่าขยับแล้วก็ได้สติสมาธิตามมาไม่เป็นไรท่านจะลุกจะนั่งต้องมีสติอย่างนั้นเหมือนเผลอพอเผลอเราก็รู้ตัวว่าเราเผลอขอให้รู้ตัวว่าเราเผลอเราลืมภาวนาก็รู้ว่าเราลืมภาวนาเราลืมลมหายใจก็รู้ว่าจิตเราลืมลมหายใจนานหรือน้อยแวบเดียวหรือว่าเผลอไปคิดนานแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ตัวเผลอตรงนี้ตัวหลงตัวโมหะตัวนี้ก็จะตามจิตทันแล้วเขาก็จะนั่งไม่ทรมานจะนั่งดูจิตตัวเองจะนั่งดูกายตัวเองจะนั่งดูลมตัวเองก็ดูได้ดูกายก็เห็นดูจิตก็เห็นดูลมหายใจก็เห็นมันก็เห็นทุกอย่างมันก็เป็นสติสมาธิปัญญาคันนี้ก็ไม่ลำบากนั่งสมาธิก็ไม่ลำบากไม่เบื่อหน่ายความคิดตัวเองไม่งั้นก็เบื่อความคิดตัวเองว่านั่งแล้วก็ไม่สงบสักทีนั่งแล้วก็คิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อยคิดมากก็อยู่ที่บ้านอีกอยู่บ้านยังไม่คิดอะไรเลยพออยู่วัดคิดจังเลยแสดงว่าเราไม่มีปัญญาเราไม่ละเอียดอ่อนไม่พิจารณากายกับจิตมันคิดอยู่ที่บ้านนะมันก็คิดทั้งวันนะแต่เราไม่รู้จักความคิดตัวเองคิดดีมันก็มีคิดไม่ดีมันทำไปตามหมดแต่เรามาอยู่นี่เราคิดเรารู้ตัวคิดเรารู้ความคิดของเรามันก็เลยรู้ความคิดมันก็เหมือนว่าเห็นมากขึ้นเลยนึกว่ามันเยอะนึกว่ากิเลสมันมากความคิดมันมากแต่ที่จริงสติเรามันมากกว่าจึงได้เห็นความคิดของเรามากที่อยู่บ้านสติมันน้อยกว่าความคิดมันมากกว่าก็เลยไม่เห็นมันไม่ละเอียดอ่อนนั่นเองเหมือนกับหมอตรวจโรคไม่ละเอียดก็ไม่เห็นโรคแต่หมอยิ่งตรวจโรคละเอียดเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นโรคมากเท่านั้นหมอหยาบๆมันก็ไม่เห็นโรคจิตของเราก็เหมือนกันนะคนละเอียดจึงจะเห็นจิตตัวเองจึงจะเห็นความคิดตัวเองสงบไม่สงบถ้าคนหยาบไม่เห็นเลยคนไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยถือว่าคนหยาบจะไม่รู้จักความคิดตัวเองเลยนั่งดูความคิดตัวเองไม่ออกไม่สงบก็นึกว่าก็ไม่รู้สงบก็ไม่รู้สุขก็ไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้เฉยก็ไม่รู้ดีใจเสียใจก็ไม่รู้เพราะอะไรจึงดีใจเสียใจหาเหตุที่เกิดไม่ได้ก็ไม่รู้จักทางดับทุกข์ปัญญาสติมันไม่มาด้วยกันแต่ถ้าปัญญาสติสมาธิมาด้วยกันมันก็รู้จักเหตุของความเกิดทันทีว่าคิดอะไรสุขอย่างไรทุกข์อย่างไรเฉยอย่างไรก็รู้ตัวเฉยก็จับอุเบกขาเป็นอารมณ์ไม่เฉยก็รู้เฉยก็รู้นี่เราจิตพุทธะหรือการปฏิบัติธรรมะก็คือรู้เรื่องกายกับจิตของเราก็เรียกว่าวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาเจือปนกันไปสมถะก็พยายามวิตกวิจารปีติสุขเอตคตาเป็นสมถะเจริญให้เกิดปีติสุขเอกตาก็เรียกให้จิตเป็นหนึ่งวิปัสสนาก็การพิจารณารู้กายรู้เวทนารู้จิตดูธรรมรู้ความเกิดของจิตรู้ความดับของจิตนี่เป็นวิปัสสนาญาณรู้ไปนานๆนะเขาก็จะเป็นสันตติสิทธิ์ต่อไปก็จะเป็นญาณปัญญามาจากฌานมาจากสมาธิก็มาเป็นญาณเป็นปัญญาจากที่ว่าเราเคลื่อนไหวอะไรเราให้รู้ตัวก่อนเวลานั่งจะขยับมือขยับเท้าจะพลิกตัวจะโยกโครงอะไรก็ให้รู้ก่อนว่าเรากำลังเคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เคลื่อนไหวแล้วไม่รู้ตัวเลยนั่นถือว่าเกิดก็ไม่รู้ดับก็ไม่รู้คิดดีก็ไม่รู้คิดไม่ดีก็ไม่รู้เวลาเคลื่อนไหวนี่ต้องรู้ในอิริยาบถตรงนั้นเพราะจิตคนเรานี่มีเจตสิก108,000ประการคอยปรุงแต่งตลอดเวลาเพียงแต่นั่งเฉยๆมันยังไปโน่นไปนี่เลยพอเคลื่อนไหวแล้วขาดสตินี่จะไปมากกว่า

ฉะนั้นการปฏิบัติถึงว่าเป็นหลักเล็กๆน้อยๆเราก็ให้จับได้ก็แล้วกันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรหรอกเรื่องของจิตทั้งนั้นเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราทำอยู่เนี่ยขอให้เข้ามาลอยเดิมเริ่มต้นมีสติอย่างไรก็กลับมาตั้งสติเหมือนเดิมพอภาวนาอย่างไรก็ภาวนาเหมือนเดิมเคยสงบยังเพราะรู้ตัวเราสงบพอลืมตัวเราไม่สงบเราก็กลับมารู้ตัวเหมือนเดิมก็สงบรู้ลมแล้วสงบไม่รู้ลมแล้วไม่สงบแล้วก็กลับมารู้ลมเหมือนเดิมพุทโธสงบแล้วก็กลับมาพุทโธเหมือนเดิมคิดอะไรเรารู้ทันแล้วก็กลับมารู้ความคิดเราเหมือนเดิมเรียกรู้จิตเห็นจิตมรรคจิตผลจิตรู้แล้วมันก็ละรู้แล้วมันก็เฉยรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็สงบไอ้ที่มันไม่สงบเนี่ยมันไม่รู้ทันความคิดตัวเองคิดไปตั้งยาวไกลแล้วก็กลับมารู้มันก็หมดแล้วถ้าไฟไหม้ก็ระดับไม่ทันอันนี้มันไม่ทันไหม้พอจะลุกก็ดับพอคิดอะไรก็รู้ทันมันก็ดับพุทโธเป็นตัวสติดับความคิดตัวเองได้หรือการรู้ทันความคิดตัวเองนั่นแหละเป็นตัวญาณปัญญาที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจเป็นอาวุธได้เป็นอาวุธแก้ใจตัวเองได้เราจะโกรธก็รู้เราจะโลภก็รู้จะรักจะชังอะไรก็เป็นอาวุธเลยคอยรู้ทันตรงนี้ได้พอเราฝึกจิตของเราได้ก็จะเห็นตรงนี้ไม่ยากสามารถจะห้ามอารมณ์ตัวเองได้สามารถจะควบคุมจิตตัวเองได้แล้วกลับเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้เราไปยืนเดินนั่งนอนก็เห็นความคิดตัวเองก็แก้ตัวเองได้ตกคนที่โทสะจริตโกรธง่ายหายเร็วกระทบไม่ได้โกรธเพราะเขาไม่มีสติเวลากำหนดรู้ลมหายใจไม่กำหนดรู้ความคิดไม่ทันความคิดตัวเองคิดเสร็จแล้วโกรธเสร็จแล้วจึงรู้โกรธเสร็จแล้วจึงรู้เผลอไปเสร็จแล้วจึงรู้แต่ไม่รู้แล้วว่ามันจะโกรธอย่างไรแต่ถ้าเรามีสติรู้อ๋อนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธแหละรู้ตัวปรุงแต่งก็ไม่โกรธเพราะมันปรุงแต่งมันยังแต่งไม่เสร็จแต่บางคนมันแต่งเสร็จแล้วโกรธเรียบร้อยแล้วจึงรู้นั่นถือว่าสติไม่พอปัญญาไม่พอแต่ถ้าเราฝึกไปนะเข้าจะมีสติรู้ทันว่าอ๋อนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธนี่กำลังปรุงแต่งจะโลภนี่กำลังปรุงแต่งจะเกลียดจะรักจะชังรู้ตัวปรุงแต่งซะก่อนเนี่ยไม่เกิดขึ้นเลยหรือรู้เหตุสมุฏฐานของความโลภกดลงรู้ก่อนที่มันกำลังปรุงแต่งไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธเลยโลภเลยหลงเลยมันมีการตัวปรุงแต่งมันมีเจตสิกหลายดวงที่ทำหน้าที่คอยปรุงจิตให้เกิดขึ้นไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธนะต้องดูให้ดีไม่ชีปุ๊บปั๊บหลงมันมีการปรุงแต่งของเขาในสังขารนั้นในจิตนั้นทีนี้ถ้ารู้เหตุของการปรุงแต่งของจิตก็จะดับหมดที่เรามาภาวนาเนี่ยต้องการรู้เหตุของการปรุงแต่งของจิตว่าตัวอะไรมันปรุงแต่งความคิดเราทุกขณะที่เราภาวนาอยู่เนี่ยอะไรมาปรุงแต่งโลภมั่งหลงมั่งรักมั่งชังมั่งชอบมั่งไม่ชอบมั่งสุขมั่งทุกข์มั่งมันก็มีวนเวียนของมันอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เลยรู้อ๋อปรุงแต่งกันอย่างนี้เองคนจึงได้วุ่นวายเหลือเกินบางคนปรุงแต่งรู้ทันบางคนปรุงแต่งรู้ไม่ทันโดยมากจะไม่รู้ทันมากกว่าจึงเป็นธาตุของความคิดไปจึงเป็นธาตุของความไม่ชอบใจไปความวุ่นวายใจไปเหมือนกับคนเราปรุงแต่งอะไรก็ต้องปรุงแต่งใช่ป่ะเอ๊ะทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาเป็นอย่างนี้นั่นแหละยังไม่ถึงโกรธไม่ถึงโลภไม่ถึงรักชังเอ๊ะเขาเป็นอย่างนี้เขาเริ่มปรุงแต่งแล้วพอปรุงแต่งยอมรับเลยว่าไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็เลยเกิดอารมณ์ทันทีนั่นคือจิตที่มันปรุงแต่งเหมือนเราไปดูเสื้อผ้านะไปดูเสื้อผ้าไปดูอาหารนะไม่จะเจอเราซื้อเลยนะไม่จะเจอเราชอบเลยนะมันจะต้องมีการปรุงแต่ง
สีอย่างนั้นสีอย่างนี้เนื้ออย่างนั้นอย่างนี้ราคาเป็นอย่างนั้นราคาอย่างนี้มันจะปรุงแต่งจนสำเร็จแล้วมันจึงจะแปะตกลงซื้ออาหารก็เหมือนกันมันปรุงแต่งจนเสร็จมันจึงจะชอบเราจึงจะริมรสอันนั้นมันมีจิตที่เจตสิกปรุงแต่งแต่ถ้ารู้เหตุของมันอ่อนนี่มันปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นแบบนี้พอเรารู้ทันมันก็ดับเพราะมันเกิดจากการปรุงแต่งทั้งนั้นอารมณ์ทั้งนั้นให้เชื่อให้ยอมรับทีนี้เรามาปฏิบัติจึงได้สนใจตัวเองสนใจเรื่องความคิดตัวเองมากขึ้นมากขึ้นจนจับตัวเองได้มันก็กลายเป็นคนสงบเป็นถ้าเรียกว่าปฏิบัติตามอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเห็นเหตุที่เกิดแห่งทุกข์ก็คือการตัวปรุงแต่งนี่เองชอบไม่ชอบนี่เองเมื่อมันปรุงแต่งมันดับไปเรารู้ทันดับไปก็เป็นมรรคเป็นผลของมรรคผลของมรรคก็เป็นนิโรธไปอันนั้นก็เป็นวิปัสสนาไปที่พุทธเจ้าท่านสอนเรื่องของปฏิบัติทั้งหมดเรื่องกายกับจิตปฏิบัติทั้งหมดพุทธศาสนารวมแล้วก็เป็นเรื่องของจิตทั้งหมดที่ว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยพุทธศาสนา 84,000 พระธรรมขันธ์ก็มีจิตเจตสิกรูปนิพพานมีแค่เท่านั้นเองโลกทั้งโลกมีเท่านี้เองโลกทั้งหมดเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายสากลโลกรวมแล้วก็มีแค่จิตแค่เจตสิกแค่รูปแค่นิพพานเพราะสิ่งเหล่านี้ดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรก็สักแต่ว่าโลกเท่านั้นเองรวมมนุษย์แล้วรวมสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เหลือแค่จิตแค่เจตสิกรูปนิพพานเยียนพระไตรปิฎกคำสอนพระเจ้าท่านใช้มีปัญญาแสดงอุบายมากมายจึงเป็นธรรมที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องอริยสัจ4มรรคองค์8ปฏิสมุปบาทโพชฌงค์7โคคียมรรคธรรม38ประการโอ้โหธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงนั้นก็แสดงเรื่องกายเวทนาจิตธรรมหรือแสดงเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานนั่นเองย่นลงมาแล้วก็เรื่องของตัวเรานั่นเองแสดงเรื่องตัวเราแต่พระพุทธเจ้าท่านเห็นตัวของท่านก่อนสำเร็จรู้กายรู้จิตของท่านก่อนท่านก็เรื่องกายเรื่องจิตมาแสดงท่านจะได้ความสุขความสงบก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองทุกข์ก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองไม่มีอะไรทุกข์ก็ไม่เกินกายเกินจิตสุขก็ไม่เกินกายเกินจิตสวรรค์ก็ไม่เกินกายเกินจิตนิพพานก็ไม่เกินกายเกินจิตแต่ว่านิพพานนั้นไม่เอากายไปไม่เอาจิตไปเท่านั้นเองแต่ก็ต้องอาศัยกายกับจิตจึงเข้าสู่ประตูความดับนิพพานได้ฉะนั้นมนุษย์ก็มีเรื่องปัญหาก็เรื่องแก้กายจิตกายเวทนาจิตธรรมสมถะสมถะ40สมถะ40เนี่ยต้องการพุทธเจ้าสอนให้เอาจิตมาไว้ให้จิตมาเป็นดวงเดียวท่านเลยให้มีสมถะให้รู้กสิณ10อนุสติอธิ10อทุพะ10อรูปฌาน4เจริญพรหมวิหารหาเรปฏิกูลก็คือให้จิตเนี่ยฝึกจิตเนี่ยเพื่อให้จิตเนี่ยอยู่กับกายกับจิตเอาวัตถุมาเพื่อให้อยู่กับกายกับจิตเพราะจิตอยู่กับกายอยู่กับกายแล้วอยู่กับวัตถุอันนี้แล้วจิตคนเราก็จะสงบจะเย็นลงก็จะรู้เรื่องของกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นอุบายทั้งหมดให้มารู้เรื่องของกายกับจิตทั้งหมดอันนี้อย่างที่ว่าท่านว่าเจตสิกเนี่ยทำไมจึงเรียกว่าเจตสิกทำไมจึงเรียกว่าจิตทำไมจึงเรียกว่าสังขารทำไมจึงเรียกว่าวิญญาณที่จริงมันก็ชื่อต่างกัน
ลักษณะก็ต่างกันแต่รวมแล้วเรียกว่าจิตเรียกว่าวิญญาณแต่จิตคนเราเนี่ยมีหน้าที่ทำงานมากมายเหมือนกับคนในโรงงานเป็นพันๆหมื่นๆคนเนี่ยเหมือนโรงงานทอผ้าแหละทำเป็นพันๆคนออกมาแล้วก็มาเป็นผ้าผืนหนึ่งหรือเมื่อคนลงทำงานขนมทำงานอะไรที่ใหญ่ๆทำเสร็จแล้วก็มาออกสุดท้ายก็คือชิ้นหนึ่งแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันหลายอย่างเอามารวมกันจะเปรียบเหมือนการทอผ้าเนี่ยได้ก็มาจากฝ้ายจะต้องไปปลูกฝ้ายฝ้ายมันก็จะต้องมาเป็นตั้งแต่เมล็ดมาเป็นต้นมาเป็นดอกมาเป็นใบแล้วก็ไปเก็บฝ้ายมาเอามาตีให้แตกแล้วก็เอามากรอมาเป็นเส้นมาเป็นตีให้ใหญ่มาผูกแล้วก็มาเป็นเส้นแล้วก็เส้นเดียวก็ไม่พอคนจะต้องใช้หน้าที่ต่างกันเมื่อทำงานแล้วสรุปแล้วเนี่ยกว่าจะมาเป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องหน้าที่ที่ทำจะให้เป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยทำต้องหลายอย่างพอรวมแล้วมันไปเป็นผ้าผืนหนึ่งจิตคนเราก็เหมือนกันหน้าที่ของจิตนี่ก็คือจะพูดกันแล้วจิตคนเราเนี่ยถ้าเป็นต้องการให้มาทำจิตเดียวแต่จิตมันเป็นเดียวไม่ได้ธรรมชาติจิตที่เป็นพุทธะเนี่ยคือมีจิตเดียวกายเดียวจิตเดียวแต่เจ้าจิตตัวนี้มันมีเจตสิกคอยปรุงแต่งมีเจตสิกก็มีสังขารด้วยสังขารก็มีบุญด้วยมีบาปด้วยมีเรื่องสุขเรื่องทุกข์มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมันมีเจตสิกพวกนี้เข้ามาปรุงแต่งหลายๆเรื่องมาปรุงแต่งเรื่องหูเรื่องตาเรื่องกายเรื่องใจเรื่องดีเรื่องไม่ดีมันมีเจตสิกอยู่ในจิตเนี่ยมากคอยแสดงอาการปรุงแต่งให้จิตเราเห็นเป็นไปตามนั้นจิตก็มีหน้าที่รับรู้หน้าที่รับรู้กับการปรุงแต่งของสังขารการปรุงแต่งของเจตสิกฉะนั้นพอเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อต้องการรวมจิตให้มันอยู่เพื่อต้องการรู้ทันพวกเจตสิกที่มันปรุงแต่งเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างพอเรามีสติปัญญารู้ทันปรุงแต่งของเจตสิกเสร็จแล้วก็มารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวพอเรารู้ทันก็เรียกว่าเรามีปัญญาเรารู้ทันสังขารเจตสิกสังขารรู้จักเจตสิกเรื่องปรุงแต่งเรื่องโลภโกรธหลงอะไรเราก็จะรู้ทันมากขึ้นมากขึ้นก็เรียกว่ารู้อาการของจิตเราแต่ตัวจิตจริงๆก็คือเป็นหนึ่งจิตจริงๆและสุดท้ายก็พอรู้ทุกสิ่งทุกอย่างใน108,000ประการของจิตแล้วเนี่ยก็จะมารวมเป็นหนึ่งเหมือนกับเราคิดอะไรไปเนี่ยพอเรารู้ทันปุ๊บรู้ทันปรุงแต่งของจิตที่เรียกว่าเจตสิกปรุงแต่งออกไปพอเรารู้ทันปุ๊บพอมีสติพุทโธกลับมาก็มาเป็นหนึ่งก็รู้กายเฉยรู้จิตเฉยก็เป็นหนึ่งเราต้องทำความรู้อย่างนี้จนชำนาญจนเข้าใจจิตตัวเองก็จะเรียนจบเรียนจิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระอรหันต์นั่นคือเรียนรู้จิตตัวเององค์ไหนที่เรียนสำเร็จแล้วก็ถือว่าจบจิตไม่ต้องดูแลจิตเพราะจิตเป็นหนึ่งแล้วเจตสิกไม่เป็นปรุงไม่ปรุงเป็นบุญเป็นบาปแล้วเจตสิกไม่นำพาไปปรุงแต่งอะไรวุ่นวายใจแล้วปล่อยวางแล้วเพราะจิตเนี่ยปล่อยวางไม่ปรุงแต่งตามแล้วเจตสิกก็เป็นเพียงตัวเกิดกับดับเท่านั้นเองไม่ปรุงแต่งจิตให้เป็นทุกข์เป็นสุขแล้วไม่ให้เร่าร้อนแล้วฉะนั้นจึงว่ามันเป็นกลไกของการเรียนรู้ต้องไปเรียนรู้ของจิตตัวเองมันมีอยู่ทุกระยะและจิตที่สะสมมาด้วยบุญกุศลมันก็จะทำให้กายสบายใจสบายจิตถ้ามันเจตสิกมันสั่งสมเป็นบาปมามันก็ทำให้ร้อนใจพอมันนึกแล้วมันจะร้อนใจนึกแล้วไม่สบายใจแต่ไม่ใช่นึกปุ๊บแล้วมันเป็นเลยแต่ที่จริงมันสั่งสมมานานแล้วความชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยมันก็มาปรากฏขึ้นในมโนทวารเรา
เหมือนคนสมมติว่าผู้หญิงถูกเขามาแย่งสามีอย่างเงี้ยไอ้คนเมียน้อยมันมาแย่งสามีไปเนี่ยสามีหลงมากไอ้ผู้หญิงคนนี้มันชื่อสุนารีอย่างเงี้ยสมมตินะชื่อสุนารีก็จะเกลียดไอ้คนชื่อว่าสุนารีแต่ที่จริงมันไม่ใช่มาเกลียดตอนนั้นนะมันสะสมมาหลายปีแล้วหรือไม่ผู้หญิงคนนี้ที่มาแย่งสามีตัวเองมันไว้ผมม้าหรือเอาไว้ผมเปียอะไรเงี้ยหรือไปผมสั้นหรือผมยาวก็จะเกลียดผู้หญิงที่รูปลักษณะเหมือนที่มาแย่งสามีตัวเองนั่นคือจิตที่เป็นเจตสิกสังขารที่ปรุงแต่งมานานแล้วแต่พอมาเห็นกระทบปุ๊บมันโกรธมาเกลียดเลยแต่ที่จริงไม่ใช่เกลียดเดี๋ยวนั้นโกรธเดี๋ยวนั้นมันสะสมมานานดังนั้นเมื่อมันจะเกิดขึ้นในจิตตัวเองต้องรู้ทันเลยว่านี่มันการปรุงแต่งของจิตมันจะสะสมให้เราเป็นทุกข์ไอ้ที่ชอบใจไม่ชอบใจมันไม่ใช่เห็นวันเดียวรู้วันเดียวปรุงแต่งวันเดียวแล้วมันจะสำเร็จมันสะสมของมันพอเรามาปฏิบัติเรามาขัดเกลาอารมณ์พวกนี้ออกมารู้ทันอารมณ์พวกนี้เพื่อจะให้มันหมดไปจากใจเราไอ้ที่ไม่ชอบตรงนี้ก็จะให้มันเฉยไอ้ที่ชอบตรงนี้เราก็ให้เฉยไอ้ที่ปรุงแต่งตรงนี้ก็ให้เฉยเพราะเฉยแล้วมันก็ไม่สะสมแต่ถ้ามันไม่สะสมมันไม่เฉยเนี่ยมันสะสมไม่หมดเลยมันก็ทุกข์พอไม่ชอบมันก็ทุกข์เหมือนกับเราเกลียดไอ้ตัวสัตว์เนี่ยเกลียดไอ้ตัวสัตว์ที่น่าเกลียดประจำตัวของเราจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าเราเกลียดแมงสาบหรือเกลียดไส้เดือนหรือเกลียดตัวแมลงอย่างไรเนี่ยเราก็จะสะสมความรู้สึกเห็นแล้วไม่ชอบแต่พอมานึกถึงเราก็จะไม่ชอบทันทีพอมาเห็นเราก็จะเกลียดทันทีอันนั้นคือเราไม่ได้วางเฉยมาก่อนครั้งแรกเราไม่ได้วางเฉยพอเราปรุงแต่งไว้จะเข้ามาเป็นสัญญาแสดงเป็นเจตสิกจำไปหมดในหัวใจแล้วพอมากระทบปุ๊บมันจะโกรธจะเกลียดทันทีเราไม่รู้ทันมันเรื่องกลไกของจิตนี่ละเอียดอ่อนมากบางคนสะสมมาปุเรตชาติเลยสะสมมาเป็นศัตรูกับมาตปุเรตชาติเลยเจอสิ่งนี้ต้องกลัวเจอสิ่งนี้ต้องเกลียดคือบางทีสะสมมาแต่เล็กยันโตเลยเจอสิ่งนี้ต้องชอบเจอสิ่งนี้ไม่ชอบเหมือนกับคนที่กินอะไรติดนั่นแหละก็จะสะสมอย่างนั้นไอ้ที่ติดมันเจตสิกมันปรุงแต่งนะไอ้ที่ชอบไม่ชอบนะมันสะสมมานานเขาเรียกว่าเราไม่รู้ทันการปรุงแต่งของจิตเมื่อคนติดเหล้าติดบุหรี่เนี่ยมันไม่ใช่กายติดแต่ไอ้เจตสิกมันปรุงแต่งสังขารมันปรุงแต่งมันสะสมว่าดีงั้นดีงี้ปรุงแต่งพอมันจำมากขึ้นมากขึ้นมันก็เลยละอารมณ์นั้นไม่ได้เลยมันปล่อยวางไม่ได้กลายเป็นติดอารมณ์นั่นเองแต่พอเราเลิกไม่ใช่เลิกที่กายนะเลิกที่จิตเราจะไม่ดูดอีกต่อไปเราจะไม่กินอีกต่อไปเพราะจิตมันเข้มแข็งไม่คิดถึงปุ๊บมันจะตัดขาดเลยแต่คนไหนอ่อนแอนะตัดไม่ขาดเพราะจิตของเขาสะสมไว้ตัดจิตไม่ขาดอันนี้คือว่ามันแพ้ที่จิตชนะที่จิตไอ้คนที่เลิกอะไรไม่ได้เนี่ยคือเขาแพ้จิตตัวเองสักครั้งไอ้ที่เลิกได้เนี่ยเพราะเขาชนะจิตเองหรือว่ามันไม่เป็นโทษเราก็เลิกมันไปที่จริงมันเป็นเรื่องกลไกของจิตบางคนจึงเลิกพอรามาเข้าวัดมาบวชมาปฏิบัติหรือมาเดินจงกรมมากๆจึงเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกอะไรต่ออะไรเลิกการพนันกลายเป็นเอ๊ะทำไมเลิกได้เมื่อก่อนเลิกไม่ได้เพราะจิตมันปล่อยวางมันไม่มาปรุงแต่งเรื่องนั้นว่าดีมันก็กลายไปเลิกเพราะมีสมาธิสติขึ้นก็แสดงว่าธรรมะนี่แก้ปัญหาโดยตรงเลยแก้ปัญหาได้ทุกอย่างดับทุกข์ได้ทุกอย่างนี่คือวิปัสสนากรรมฐานเมื่อเราจำชื่อคนเนี่ยเราจำชื่อคนเนี่ยคนมาจูรู้จักกันครั้งเดียวเนี่ยเขาเรียกเราชั้งเดียวเนี่ยเราจะจำไม่ได้ทำไมเราจึงจำคนนี้ได้ติดตาทำไมเราจึงจำชื่อคนนี้ได้ติดใจเพราะมันเรียกจนเจตสิกมันปรุงแต่งจนชำนาญใส่เข้า

ไปในหูในตาจนชำนาญมันก็เลยเจอปุ๊บมันก็นึกได้เลยมันชื่อคนที่เราใกล้ชิดเนี่ยจะเป็นลูกเราพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยเพราะว่ามันปรุงแต่งจนชำนาญอันนี้คือเรียกว่ามันสะสมมันมีหน้าที่ของมันอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าให้มาเรียนจิตตัวเองจะรู้ว่าโอ้มันทำหน้าที่อย่างไรบ้างจิตของตัวเองนี่มันปรุงแต่งอย่างไรบ้างมันสุขทุกข์อย่างไรบ้างมันคิดอะไรบ้างพอมาเรียนรู้เรื่องจิตแล้วมันจะรู้ว่าโอ้กลไกของความคิดคนเราเนี่ยไม่ใช่คิดอย่างเดียวไม่ใช่โกรธอย่างเดียวไม่ใช่ชอบอย่างเดียวมันไม่ใช่สุขอย่างเดียวไม่ใช่ทุกข์เดียวมันมีกลไกของความคิดมากมายจึงว่าพอศึกษาจิตตัวเองจึงเพลิดเพลินจึงสนุกจึงเป็นธรรมเทศนาจึงเป็นธรรมเทศนาทำให้เรารู้เรื่องจิตของเรามากขึ้นกว่าที่เรารู้ว่าแค่คิดเท่านั้นเองเท่านั้นหรือแต่พอมานั่งมาพุทธปฏิบัติจึงว่าไม่ใช่แค่คิดเท่านั้นหรอกมีกลไกเข้ามันเยอะแยะเลยที่เราจะต้องเรียนรู้จิตการสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยการสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยคือจิตที่พยาบาทจิตที่พยาบาทเนี่ยน่ากลัวมันสะสมบางทีแต่หลายรอชาติก็มีเช่นคนเคยฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะสะสมมาหลายรอชาติพอถูกใจมันก็จะอยู่ได้พอไม่ถูกใจมันจะคิดฆ่าตัวตายไอ้นี่คือเจตสิกสังขารตัวนี้มันสะสมมาหลายชาติไม่ใช่ชาติเดียวแล้วมากระทบกับชีวิตที่ไม่สมหวังชาตินี้มันก็จะปรุงแต่งทุกวันทุกวันจนสุดที่สุดตัดสินใจทั้งร่างกายเนี่ยน่ารักของพ่อแม่น่าเป็นห่วงของพ่อแม่เป็นค่าที่สุดเลยในชีวิตมันเจตสิกตัวนี้สังขารเนี่ยมันปรุงแต่งจนฆ่าตัวตายไม่นี่คือที่ว่าไอ้นี่คือว่าจิตพวกนี้มันน่ากลัวเพราะมันสะสมมานานต้องเจริญศีลทานสมาธิให้มากขึ้นจึงจะข้ามอารมณ์พวกนี้ได้จึงจะไม่ทำลายตัวเองจึงจะไม่ทำลายคนอื่นนี่จะรู้ว่านี่อิทธิพลของจิตที่มันปรุงแต่งมานานคนบอกเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมมันไม่น่าฆ่าตัวตายมันฆ่าตัวตายได้ไม่ใช่มันสะสมมานานแล้วมันถึงจุดของมันแล้วมันเต็มอิ่มเข้ามาแล้วพอผิดหวังรูปเดียวมันก็ฆ่าที่ไหนมันสะสมมานานปรุงแต่งมานานกลายเป็นสัญญาพยาบาทคนเคยฆ่าเข้ามาคนเคยฆ่าเขาเคยฆ่าเราอันนี้มันเป็นตัวสังขารตัวเจตสิกตัวจิตที่ปรุงแต่งสะสมมาหลายชาติถึงว่ากรรมฐานจึงมาตัดภพตัดชาติเนี่ยไม่ให้ตัวพยาบาทเข้ามาตามฆ่ามาตามพยาบาทมาฆ่าใจตัวเองจึงต้องทำใจจึงต้องเรียนรู้ด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญามันก็ฆ่าตัวเองฆ่าเขาผู้หญิงไม่ใช่นักต่อสู้แต่ผู้หญิงนี่ก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้เพราะไอ้ตัวเจตสิกตัวนี้มันปรุงแต่งจนไม่รู้เลยว่ามันทุกข์ไม่รู้เลยมันเป็นบาปไม่รู้เลยมันเจ็บมันปวดมันทำได้อิทธิพลของมันร้ายแรงฉะนั้นจึงต้องพุทธเจ้าจึงมาจะให้เจริญสติให้มากขึ้นเพื่อจะไม่ให้อารมณ์พวกนี้เข้ามาพยาบาทครอบงำใจตัวเองจนไม่โกรธใครจนไม่เกลียดใครจนอภัยให้หมดแล้วก็จะไม่ทำอะไรใครเลยแค่ความคิดก็ดับไปแค่ความคิดมันก็ไม่คิดมันก็เลิกคิดเพราะรู้ว่ามันเป็นพยาบาทฉะนั้นคนที่ปฏิบัติไปได้แล้วยังโสดาบันตะกิทานาคาอนาคาพระอันเขาจะไม่มีจิตพยาบาทพวกนี้เลยจิตพยาบาทเขาตายแล้วเขาไม่ฆ่าใครแล้วเขาไม่ฆ่าตัวเองแล้วคุณธรรมตรงนี้พอได้เป็นโสดาบันก็ไม่ฆ่าตัวเองแล้วไม่ฆ่าใครแล้วแต่นี่คนที่ทุกวันนี้เพราะไม่มีการปฏิบัติเนี่ยไม่มีคุณธรรมก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้บางคนฆ่าลูกในครรภ์ได้อย่างเงี้ยฆ่าลูกในครรภ์ได้เพราะจิตมันพยาบาทตัวนี้มาตาม
ม้แต่ลูกในครรภ์เองก็ฆ่าทิ้งแต่ถ้าเป็นโสดาบันแล้วเป็นพระสกิทาคาคาพระอรหันต์ปฏิบัติแล้วจิตพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยจะไม่ฆ่าใครเพราะพยาบาทมันดับไปเพราะมันปรุงแต่งนะมันไม่เกิดขึ้นไม่ได้ภาระการปรุงแต่งเสียแล้ววางเฉยเสียแล้วก็ปัญญามันมากสติมันมากสมาธิมากดังนั้นคนเราพอไม่ปฏิบัติแล้วจึงสะสมจิตพวกนี้ไว้มากต้องมาปฏิบัติออกไปให้หมดเดี๋ยวคนบอกรักกันอยู่ดีๆไงสามีภรรยารักกันดีลองนอกใจสิคิดฆ่าเลยไงนอกใจคิดฆ่าเลยผู้ชายก็คิดฆ่าผู้หญิงผู้หญิงคิดฆ่าใช่ทั้งที่รักกันเนี่ยไม่เคยคิดฆ่าเลยแต่พอนอกใจคิดฆ่าเลยก็แสดงว่าไอ้ตัวพยาบาทเนี่ยมันสร้างชาติมานานสร้างภพมานานหลายร้อยชาติมันก็ยังมีอยู่มันยังตามไปส่งถึงโน่นเลยส่งถึงโสดาบันสกิทาคาจึงหยุดการฆ่าตัวเองและคนอื่นมันจะไม่ฆ่าใครแล้วเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยจะหยุดกรรมอันนี้ได้ก็จะไม่ไปนรกแล้วเพราะหยุดการฆ่าถ้าตัวพยาบาทนี่อยู่มันจะตามไปตลอดแสดงว่าอิทธิพลของจิตเนี่ยไม่ใช่เบาเจตสิกเนี่ยไม่ใช่เบาจึงต้องมาปฏิบัติเพื่อจะละล้างตรงนี้ออกชำระตรงนี้ออกก็เป็นเรื่องของเราอะเรื่องของจิตทั้งหมดคนก็ไม่เข้าใจทำไมไม่ปฏิบัติก็พูดกันไม่รู้เรื่องพอมาปฏิบัติรู้โอ้จิตของเรานี่สะสมอารมณ์มาแต่หลายๆชาติหลายๆวันหลายๆคืนมาตลอดชีวิตเนี่ยมันหนาแน่นมันสะสมเวลามันโกรธมันก็จะโกรธอย่างแรงเวลารักก็จะรักแรงเวลาโลภก็จะโลภแรงเวลาเป็นทุกข์ก็จะทุกข์อย่างแรงแสดงว่ามันมาทีเดียวเนี่ยเหมือนไอ้ไฟแรงสูงเนี่ยนะมันสะสมไว้ในหม้อใหญ่พอมันช็อตเนี่ยมันจะช็อตเต็มที่เลยมันสว่างก็สว่างเต็มที่มันยังไม่ขาดสายฉะนั้นอิทธิพลตรงนี้เราถึงว่าต้องให้มันเป็นกลางคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจจิตตัวเองก็แรงมากห้ามไม่อยู่โกรธก็ห้ามไม่อยู่รักก็ห้ามไม่อยู่โลภก็ห้ามไม่อยู่แต่นี้พระโสดาบันเขาปฏิบัติจนเห็นอารมณ์พวกนี้หมดแล้วว่ามันมาอย่างไรคิดอย่างไรไงปรุงแต่งไงรู้เหตุที่เกิดขึ้นมาแล้วรู้เหตุที่ดับมันพอรู้หมดก็เป็นอันว่าเลิกฆ่าตัวเองแล้วเลิกฆ่าคนอื่นแล้วตัวพยาบาทนี่ก็ดับไม่งั้นก็ทะเลาะกันอยู่เงี้ยโยมจิตเราก็ทะเลาะกับตัวเองเงี้ยอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันทุกวันเนี่ยมันมาจากจิตตัวเองใครคนไหนที่ไม่ทะเลาะกันก็ทะเลาะเพราะว่าจิตตัวนี้มันยังพยาบาทอยู่เราไปอยู่กับคนพยาบาทเนี่ยมันก็ต้องทะเลาะแต่ถ้าไปอยู่คนที่ละพยาบาทได้ก็จบเขาวางเฉยเขาไม่ทะเลาะกับเราก็สบายไปเราก็ต้องเพียรทำตรงนั้นให้มันดับไปพยายามรู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องของจิตรู้เรื่องของจิตให้มากขึ้นว่าจิตเราคิดอะไรเรื่องเก่าเรื่องใหม่จิตพอใจไม่พอใจจิตสงบหรือไม่สงบให้รู้เรื่องจิตกับกายนั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้อยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้ว่าหายใจอยู่ตรงนี้เราก็กำหนดเอากายที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นหลักที่ยึดเหนี่ยวของเราในเบื้องต้นจากการทำสมาธิพยายามให้เห็นผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นกรงกระดูกให้ตั้งอยู่ในกายกับจิตคิดอะไรเราก็รู้ว่าความคิดมันก็ดับแล้วก็เกิดดับไปเราไม่ปรุงตามก็ดับความคิดเรื่องเก่าก็ดับคิดเรื่องใหม่ก็ดับแต่ถ้าเราปรุงตามก็ไม่ดับก็คิดยาวไกลไปเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคงเป็นแควไปแต่ถ้าเราคิดอะไรมาเราก็ไม่คิดตามก็ดับชอบไม่คิดตามก็ดับไม่ชอบไม่คิดตามก็ดับอดีตคิดมาไม่คิดตามก็ดับอนาคตคิดมารู้ที่ใจเราไม่คิดตามก็ดับ
มันอยู่ที่จิตของเราเท่านั้นเองจะรับหรือไม่รับ

การปฏิบัติก็เหมือนคำผิดคำถูกอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนั้นก็ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่มันจะเป็นรังเลสงสัยคำผิดคำถูกความจริงก็เพียงให้รู้กายกับจิตของเราอย่างเดียวก็ถือว่านั่นแหละเป็นสมาสติพอเราดูกายกับจิตชัดขึ้นจะขึ้นแล้วก็เป็นสมาสมาธิได้เป็นปัญญาเห็นชอบได้รู้ทางดับทุกข์ตัวเองได้รู้จักสงบใจได้รู้จักทำใจทุกเวลาที่ต้องการให้ใจสงบก็จะทำได้ก็พยายามรู้ทางความคิดของเราคิดอะไรมากมายคิดอะไรไรเรื่องเราก็พยายามตามดูรู้ละมันไปคิดก็ไม่จบคิดไปก็ไม่หมดก็พยายามหยุดยืนเฉยอยู่ตรงลมหายใจหยุดยืนเฉยอยู่ตรงพุทโธธัมโมสังโฆหรือหยุดยืนเฉยในการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมหรือพิจารณาเข้าไปในกายตัวเองอยู่เป็นประจำเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตเราก็จะมีการพัฒนารู้เรื่องของจิตตัวเอง

เช่นร่างกายอาการลึงซองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกพิจารณากายเป็นธาตุสี่ดินน้ำใบลมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีกายเรากายเขาต้องอยู่อาศัยชาติสี่ขันธ์ห้าเท่านั้นเองพิจารณาเห็นกายของเราเห็นจิตของเราความสงบมากสงบน้อยหรือไม่สงบอย่างใดหรือสงบเป็นขณะขณะหนึ่งอย่างไรเราก็ให้รู้ทันรู้เฉยไว้

ก่อนจะเลือกนั่งสมาธิทำความรู้กายรู้ใจพิจารณากายของเรารอบกายนึกเอาผิวหนังออกไปส่วนหนึ่งรึกเอาผิวหนังออกไปตั้งแต่หนังศีรษะรึกหนังออกไปรอกลงไปถึงคอรอกลงไปถึงแขนถึงลำตัวรอกไปถึงขาถึงปลายเท้าคือรอกนึกรอกหนังออกไปกองไว้ส่วนหนึ่งที่ข้างหน้าเรารอกหนังไปกองไว้ส่วนหนึ่งเหลือแต่เนื้อแดงแดงแล้วก็พิจารณาชำแหละเนื้อตัวเองออกไปตั้งแต่หน้าของเราคอเราแขนเราตัวเราขาเราก็รอกเนื้อออกไปกองไว้ส่วนหนึ่งข้างหน้าเราชำแหละเนื้อไปเมื่อชำแหละเนื้อมีหนังมีเนื้อแล้วก็เอาเครื่องในในหัวใจในปอดนะตับนะมันสมองม้ามดีไส้น้อยไส้ใหญ่ตับไตไส้ผงก็มากองไว้อีกส่วนหนึ่งเกิดจากโครงกระดูกนั่งอยู่ก็เอาโครงกระดูกศีรษะคอแขนขาลำตัวสะโพกนี่มือสุดท้ายก็ไปกองไว้อีกส่วนหนึ่งเป็นสี่กองพิจารณาให้กายเรามีสี่กองอยู่ข้างหน้าเรามีเนื้อมีหนังมีเนื้อมีหัวใจปอดตับเครื่องในแล้วก็มีโครงกระดูกพิจารณาคนเราก็มีแค่เท่านี้เองสี่กองส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอบอุ่นเป็นธาตุไฟเมื่อปราศจากวิญญาณแล้วก็เป็นธาตุสี่พิจารณาเห็นเป็นกองว่าไม่ใช่กายเราหนึ่งวันไม่ใช่กายเราสองวันสามวันสี่วันเจ็ดวันกายเราก็จะผุพองเน่าเละเหม็นมีนอนชัยไปทั่วตัวเราที่กองไว้

แล้วก็ลายกายไปเป็นธาตุดิน ลายกายไปส่วนขาส่วนแขนก็กระจายกระจายเรี่ยราดไปไม่มีกายเรากายเขาเห็นกระจัดกระจายไปทั่วไปเพราะร่างกายแล้วไม่มีใครควบคุมแล้วก็ต้องสลายแตกไปเป็นตอนตอนเป็นตอนตอนพิจารณาชำนิชำนาญย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาจนจิตของเรานั้นไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นพิจารณาแต่กายตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นต่อไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไปลงก็เห็นตามภาพความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นพิจารณากายอาการตามที่สองเราเหลือแต่เพียงดินน้ำไปลมแยกแตกไปแล้วก็ไม่มีกายเราเป็นเครื่องอาศัยกายนี่เป็นเครื่องอาศัยวัตถุดินน้ำไปลมจิตก็เป็นผู้กำหนดรู้เห็นกายอย่างนี้ชัดมากขึ้นจิตเราก็จะเบาสบายมีปัญญามีสติ มีสมาธิเข้าใจว่ากายเรามีเท่านี้เองทิ้งไปแล้วก็ไม่มีอะไรพิจารณาเห็นกายเป็นอย่างนั้นจะเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วก็เอากระดูกที่ส่วนเหลือนั้นมากองรวมกันแล้วก็เอาไฟจุดเผามาวางเอาไฟมาจุดเผาแล้วกระดูกมันก็ไหม้ละลายไปเป็นดินไปเป็นขี้เถ้าเป็นหวงละลายกลายเป็นดินก็ไม่มีเรามีเขาจะรู้ก็เพียงชื่อไว้เท่านั้นเองว่าสิ่งเหล่านั้นอยู่ตรงนั้นแต่ที่จริงแล้วธรรมชาติความจริงก็ละลายกลายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปดมไปหมดไม่มีเราไม่มีเขาพิจารณาเห็นอย่างนั้นก็เป็นขี้เถ้าแล้วหายไปคุณพัดลมพัดไปก็หายไปกลายเป็นธรรมชาติกลายไปเป็นดินน้ำไปลมของธรรมชาติตัวเราก็หายไปตัวเขาก็หายไปเช่นเดียวกันที่สุดก็เป็นอย่างนั้นจิตเราจะได้เบาบางจากความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็หมดไปถือว่าเป็นธรรมชาติเหมือนกันพิจารณากายเราเรียบร้อยแล้วเราก็พิจารณาแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขสุขยิ่งไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้ทั่วกายใจของเราถ้าเราจะออกสมาธิถ้าเราไม่ออกก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาหัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งอธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นที่จะสร้างความดีนี้ขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จเพื่อทางดับทุกข์พ้นทุกข์

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหมวงไก่ไก่ที่ใดปล่อย

เรามีความเจ็บเรามีความตายแม้กายใจของเรายังไม่เจ็บไม่ไข้เราพยายามมาดูความเจ็บความแก่ความตายเสียก่อนแล้วพยายามมาฝึกหัดของดีของพระพุทธเจ้าแก้ววิเศษอยู่ที่ใจทุกคนอยู่ที่หูตาทุกคนท่านทั้งหลายพยายามขัดแก้วของท่านให้สว่างไสวควรยินดีแก้วของท่านมีความสว่างไสวญาณทัศนวิสุทธิย่อมจะเกิดมีกับนักปฏิบัติผู้เจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาลุกเดินนอนในอิริยาบถ4ความสว่างไสวย่อมจะเกิดได้ทุกอิริยาบถขอให้ท่านจงพยายามอย่าล้มความตั้งใจเหมือนอย่างกับนักโทษที่อยู่ในเรือนจำรอวันตัดสินเมื่อไรเขาจะนำเราไปตัดศีรษะเราเป็นอุปมาเหมือนนักโทษที่ไม่ยอมให้ใจล้มเหลวฝึกอัดใจให้แข็งแกร่งเรารู้แล้วว่าจะต้องตายแน่บรมครูคือสัมมาสัมพุทธเจ้าให้หลักวิชาเราไว้แล้วพยายามทำใจไม่ต้องกลัวทำใจให้แข็งแกร่งแล้วจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ไทยในพระพุทธ

แม้เราถึงจะตายก็ให้อยู่ในอ้อมแขนของพระพุทธเจ้านี่แหละจึงจะเรียกว่าเป็นผู้รักษาตนไว้ได้ดีจึงจะมีอานุภาพมากทั้งลูกหญิงและลูกชายขอให้ท่านตั้งใจให้มากเราเกิดมาแล้วก็ย่อมแตกดับไปทุกขณะพยายามฝึกใจให้แข็งแกร่งเหมือนอย่างกับหลักเพชรของพระพุทธเจ้าที่ได้ฝึกเอาไว้นี้แล้วพระธรรมคำสอนหลวงปู่สังวาลเขมโกจากหนังสือเสกให้เป็นพระ

พอดีมัชฌิมาทางสายกลางหมายทางพอดีของพอดีนั้นมีความสำคัญถ้าทุกสิ่งทุกอย่างขาดความพอดีใช้ไม่ได้ไม้ที่จัดเป็นบ้านขาดความพอดีก็เป็นบ้านไม่ได้จีวรเสื้อผ้าตัดยาวไปสั้นไปก็ใช้ไม่ได้อาหารมากไปก็ไม่ได้น้อยไปก็ไม่ได้ความเพียรมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ได้คำสอนของหลวงปู่มั่นภูริทัตโต

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.วัดสังฆทาน.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปะระโรกัสสมิงปฏิท่าหุนติปานินังสกจังธัมโมโซตโพติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นพระบรมครูของพวกเราเราพุทธบริษัททั้งหลายด้วยคำบูชาที่ว่าประนมมือทั้งสิบนิ้วยกเหนือวางคิ้วต่างธูปเทียนทองวงพักโสภาต่างมาลากองดวงเนตรทั้งสองต่างประทีปถวายผมเผ่าเก้าเจดต่างประทุมเนตรบัวทองพรรณรายวาจาเพาะผองต่างละอองจันฉายดวงจิตขอถวายต่างรสสุคนธามลำดับต่อที่นี้ไปท่านทั้งหลายก็จะได้สดับตับฟังพระธรรมเทศนาคือถ้อยคำที่ประกอบด้วยพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามสมควรแก่เวลาที่จะพึงมีในวันนี้เบื้องต้นก็ต้องขอกราบคารวะสรีระสังขารดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตเจ้าวาดวัดสังฆทานแห่งนี้ที่ท่านได้ละสังขารมรณภาพไปและก็ขอประทานโอกาสกับท่านหลวงพ่อเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือท่านพระอธิการไพรินทร์สิริวัฒโนและก็พระภิกษุสงฆ์เถรานุเถระทุกรูปในวัดสังฆทานแห่งนี้และก็ขอความเจริญในธรรมความสงบความร่มเย็นจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายที่นั่งในศาลาลานธรรมแห่งนี้ตลอดทั้งทุกท่านที่ติดตามอยู่ที่หน้าจอทีวีทุกท่านด้วยวันนี้มีความรู้สึกเป็นเกียรติเป็นสิริมงคลกับจิตกับใจตัวเองที่ท่านทั้งหลายได้ให้ไว้ความไว้วางใจได้อาราธนานิมนต์ให้มาเป็นองค์แสดงธรรมเทศนาในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายไม่ไว้ณโอกาสนี้ด้วย ตมาก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่าเป็นพระภาคอีสานเป็นพระบ้านนอกถ้าหากว่าการแสดงธรรมมีภาษาอีสานหลุดรอดออกมามั่งก็ต้องขอประทานอภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยตมามีได้ติดตามกิจกรรมของวัดสังฆทานนี้มาโดยตลอดวันนี้ถ้าไม่มาเทศนี่ก็นั่งอยู่ที่หน้าจอทีวีเป็นเพื่อนท่านวิยากรเป็นเพื่อนกับคุณพ่อทายกนี่แหละทุกวันเลยจนคุ้นเคยจนชินองไหนมาเทศก็รู้หมดเลยออนซอนเสียงคุณพ่อใหญ่ทายกนะอารัธนาเทศเนี่ยเป็นเสียงสวรรค์จริงๆเลยช่างไพเราะสนอเพราะพิงจริงๆเลยวันนี้มาเห็นตัวเป็นๆ เลยวันนี้ มาเห็นตัวเป็นๆ เลยก็ถือว่าไอได้บุญได้กุศลร่วมกันอาตมามีความเลื่อมใสในกิจกรรมของวัดสังฆทานไม่ว่าจะเป็นการสวดท่านสวดแปลทุกอย่างเลยที่สำคัญที่สุดก็คือได้อาราธนานิมนต์พระนี่ท ั่วประเทศมีมาแสดงธรรมวันนี้ก็เป็นลำดับที่430แล้วได้ยินคุณพ่อใหญ่บอกให้ฟังว่า30แล้ว130 400กว่าก็มีวัดสังฆทานแห่งนี้แหละทำได้ที่อื่นไม่มีหรอกก็ขออนุโมทนาบุญกุศลกับท่านทั้งหลายด้วยเพราะว่าการที่อาราธนานิมนต์พระมาแสดงธรรมนี่จะได้ทำให้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยหูตาสว่างขึ้นจะได้ช่วยพระพุทธศาสนาของเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านมอบหมายพระพุทธศาสนานี้ไว้กับพุทธบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาสี่บริษัทนี้แหละจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้จะเจริญหรือเสื่อมก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงที่บริษัทสี่นี้แหละมิฉะนั้นท่านญาติโยมทั้งหลายพระพุทธศาสนาของเรานี่ถ้ามองโดยภาพรวมแล้วนี่มีทั้งจุดแข็งและก็มีทั้งจุดอ่อนอยู่ในตัวของศาสนาทีนี้เรามาดูจุดอ่อนก่อนจุดอ่อนของพระพุทธศาสนาของเรานี่อยู่ตรงที่ว่าชาวพุทธเราส่วนหนึ่งนะไม่ใช่พวกเราชาวพุทธส่วนหนึ่งนี่นับถือพระพุทธศาสนานี่ตามพ่อแม่ตามสำเนาทะเบียนบ้านลูกหลานเกิดมาพ่อแม่ก็ไปกองทะเบียนกองนายทะเบียนเขาก็เห็นพ่อแม่เป็นพุทธเขาก็ปอกลงไปลูกหลานมันเกิดมามันยังไม่รู้เลยว่าพระพุทธศาสนานี่คืออะไรและปฏิบัติอย่างไรและเราจะได้อะไรจากการปฏิบัตินั้นลูกหลานมันยังไม่รู้แต่ถ้าครอบครัวใดเป็นสัมมาทิฏฐิลูกหลานเกิดมาก็นำพาไปเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมทำบุญตักบาตรอบรมบ่มนิสัยรู้จักชื่อสัตว์กตัญญูรู้บาปบุญคุณโทษนี่ก็ถือว่าคนนั้นก็เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีแต่ถ้าครอบครัวใดไม่เข้าวัดเนี่ย ก็นำลูกหลานไปเข้าขับเข้าบาร์เข้าสถานที่เริงลมสนุกสนานไปตามเรื่องไม่เข้าวัดพวกนี้ไม่ยอมเข้าวัดบางคนนี่พูดก็พูดท่านญาติโยมทั้งหลายอ้างตัวเองว่าเป็น

าวพุทธอยู่แต่ไม่เคยเข้าวัดบางคนไปปีหนึ่งไปสองครั้งสามไปครั้งสองครั้งก็มีบางคนไม่ไปเลยไปครั้งเดียวไม่ได้ไปเองหรอกเขาใส่รถไปคือทุกวันนี้เขาไม่หามกันอย่างนี้ก็มีด้วยชาวพุทธเราอย่างนี้ก็มีด้วยเรียกว่าไม่เข้าวัดไม่เข้าวัดเข้าวาเลยบุญไม่จัดวัดไม่เข้าเล่าไม่ขาดบาทไม่ใส่ไพ่ไม่ละเอาหัวพระทำปฏิทินพวกนี้ถ้าพระโปรงผมเราโอ้วันพรุ่งนี้คงจะเป็นวันศีลเป็นอย่างนั้นมิฉะนั้นเมื่อมาเปรียบเทียบดูแล้วนี่กับศาสนาอื่นญาติโยมเราอ่อน

มิฉะนั้นเมื่อมาเปรียบเทียบดูแล้วนี่กับศาสนาอื่นญาติโยมเราอ่อนพระพุทธศาสนาเรานี่เรานี่อ่อนกว่าศาสนาอื่นเขาตมาเคยมีโอกาสไปสัมผัสที่ประเทศอเมริกาเคยไปจำพรรษาอยู่ที่นั่น3ปีอเมริกามันก็มีวัดเหมือนกับพวกเรานี่แหละหลังคาแหลมๆนั่งรถไปมีอยู่ทั่วไปเขาไม่เรียกวัดหรอกเขาเรียกเสิร์ชวันอาทิตย์นี่เขาหยุดงานให้คนไปเข้าเสิร์ชผู้เฒ่าผู้แก่คนไทยคนลาวคนเขมรคนไทยคนลาวคนเขมรนี่ไปอยู่อเมริกานี่วันอาทิตย์นี่เขาไล่เข้าโบสถ์หมดเลยไล่เข้าเสิร์ชหมดเลยไปทำไมไปฟังเทศฟังรู้เรื่องไหมไม่รู้ก็ช่างไปไม่ได้ไปเฉยๆต้องหยอดตู้นะตอนที่อาตมาไปนั่น33พ.ศ30 29 30 31ตอนนั้นน่ะ10ดอลลาร์นะคนหนึ่งเดี๋ยวนี้มันอาจจะมากก็ได้แล้วก็ได้ถามว่าไม่ไปไม่ได้เหรอผู้เฒ่าก็บอกให้เว้าพูดให้ฟังว่าไม่ไปเขาก็ตัดเงินผู้เฒ่าผู้แก่นะตัดเงินช่วยคนแก่เรียกว่าเขาบังคับทางอ้อมทั้งที่เราก็เป็นชาวพุทธอยู่นี่ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละญาติโยมทั้งหลายพระพุทธศาสนาของเรานี่มาดูพระพุทธศาสนาของเราเป็นอิสระเป็นเสรีไม่ได้บังคับใครใครจะไปหรือไม่ไปก็ไม่มีการบังคับกันหากแต่ว่ามีวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคือวันพระวันศีลวันธรรมสวนะวันอุโบสถวันเดียวกันนั่นแหละเป็นวันเดียวกันนั่นแหละเป็นวันที่กระตุ้นเตือนจิตใจของชาวพุทธเราให้งดเว้นจากบาปตอนที่อาตมาเป็นเด็กเข้าโรงเรียนนี่อยู่ที่ภาคอีสานนี่ชนบทนี่ไปเข้าโรงเรียนที่วัดนี่เขาปิดโรงเรียนเนี่ยเขาปิดวันพระนะไม่ได้ปิดวันอาทิตย์วันเสาร์เหมือนทุกวันนี้ก็เพราะว่าโรงเรียนอยู่ที่วัดเขาปิดวันพระวันศีลนี่คนอีสานนี่แต่ก่อนยังถือกันเขาไม่ให้ทำงานไม่ให้ใช้แรงงานดำนาอยู่ก็ให้หยุดเกี่ยวข้าวอยู่ก็ให้หยุดจะตักข้าวไปสีไปตำนี่ก็ยังไม่ได้นะจะขนฟืนเข้าบ้านนี่ก็ไม่ได้แต่ก่อนเขาบอกมันคาลำนั่นหมายความว่าห้ามข้อเป็นข้อห้ามของหมู่บ้านใครทำผิดก็ต้องขับถูกประนามเอามิฉะนั้นย่าสอนหลานนี่ย่าสอนหลานโบราณนี่จะบอกเลยถ้าวันพรุ่งนี้เว้นวันศีลนี่พระตีกองดึกนี่ตีกองดึกๆนี่ย่าสอนหลานตื่นขึ้นมานี่บอกบุตรเลยบอกลูกหลานเลยบอกเป็นภาษาอีสานว่าคืนกองเจ้าหัวนำตีกองดึกมืออื่นเป็นวันศีลเบียกงานในเศร้าไวยาสีผ้าไปไหว้ญาติผู้สังฆราชไปตักบาตรหยาดน้ำปั้งท่านเทศนาบอกหลานเลยไม่ให้ไปทำงานไม่ไปทำอะไรญาติจะพาไปทำบุญที่วัดนี่บอกเลยนี่ฉะนั้นวันศีลวันพระนี่แต่ก่อนนี่สามีภรรยานี่เขาก็ห้ามนะห้ามไม่ให้ร่วมกันวันศีลวันพระนี่ถ้าสามีภรรยาใดไม่รู้จักเว้นวันศีลวันพระนี่ลูกเกิดมานี่สอนยากนะว่ายากสอนยากเขาก็มีคำแซวกันอยู่ว่าถ้าลูกใครสอนยากว่ายากนี่เขาบอกว่าพ่อแม่ไม่รู้จักวันศีลพ่อแม่ลูกวันศีลมันว่ายากสอนยากเขาว่าอย่างนั้นนี้เป็นข้อปฏิบัติของชาวพุทธเราแต่ว่าชาวพุทธเราส่วนหนึ่งนี่ไม่เอาใจใส่พวกนี้เขาจะเข้าใจว่าศีลธรรมนี่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

ให้มีบ้านอยู่มีรถขี่มีเสื้อผ้าใส่มีอาหารกินมีเงินใช้นี่ถือว่าศีลธรรมนี่ไม่จำเป็นความจริงความเห็นเช่นนั้นนี่เป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องก็เพราะว่ามนุษย์เรานี่ที่เป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะสิ่งเหล่านี้แหละที่เราเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ทุกวันนี้นี่จริงอยู่มีบ้านอยู่บ้านไม่สวยก็เป็นทุกข์มีเสื้อผ้าใส่ไม่ถูกใจก็เป็นทุกข์มีอาหารกินไม่ถูกปากก็เป็นทุกข์มีรถขี่ไม่ทันสมัยเหมือนกับเขาก็เป็นทุกข์มีเงินใช้ไม่พอใช้ก็เป็นทุกข์ลูกตายเสียผัวเมียตายจากพัดภาคจากของรักของชอบใจสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นเอาอะไรไปแก้ถ้าไม่ใช่ศีลธรรมเอาอะไรไปแก้มิฉะนั้นศีลธรรมนี่จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นกับการดำรงชีวิตของมนุษย์เราน้ำมีความจำเป็นต่อต้นไม้พืชพันธุ์ดัญญาหารเพียงใดอาหารมีความจำเป็นต่อร่างกายเพียงใดศีลธรรมกับการดำรงชีวิตนี่ก็ต้องมีความสำคัญเช่นเดียวกันนี่ฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนานี่จะสอนไว้เลยนะทุกระดับเลยใครจะอยู่ระดับไหนก็สอนให้มีศีลธรรมตัวอย่างเช่นเป็นพ่อบ้านแม่เรือนนี่ก็ต้องสอนไว้เป็นแม่เรือนเปรียบเสมือนเป็นรากแก้วรากขาดแล้วจริงใบไม่ไพศาลอันเดือนสามน้ำสี่ยาชีการจิตการบ้านเป็นสมบัติของสตรีนี่สอนไว้เลยขาดไม่ได้ผู้ที่จะเป็นแม่บ้านแม่เรือนนี่ต้องรู้จักเรือนสามน้ำสี่ลูกหลานเกิดมาก็เหมือนกันสอนให้ลูกหลานนี่มีมานะมีความอดทนสอนเป็นภาษาอีสานว่าลูกหลานเจ้าหันยั่งนุ่มแน่นให้เจ้าแจนทั้งเลี่ยนให้เจ้าเพียรศึกษาหาวิชาความรู้ให้เจ้าเจ็บเจ้ากำคำเว้าของพ่อแม่เห็นแก่ญาติพี่น้องคนจริงย่องสรรเสริญถูกเพิ่นบ่ว่าดีมีเพิ่นจังว่าพี่น้องลุงป้าจังว่าหลานสอนเลยบอกให้ลูกหลานมีความอดทนมีความเพียรแล้วก็รู้จักเก็บรู้จักเฉียมรู้จักกอมเป็นคนดีของสังคมด้วยผัวเมียก็เหมือนกันในทางพระพุทธศาสนาศีลธรรมนี่สอนไว้เป็นภาษาอีสานเหมือนกันผัวเมียนี่กูมึงอย่าได้ว่ามีแต่ข่อยและเจ้าสนองเฒ่าซัวชีวันถึงวันศีลวันพระนั่นในผัวแพ่งนอนก่อนขันดอกไม้สมมาไหวแล้วจังนอนผัวเมียนั่นสุขสันต์กันจนเฒ่าแก่ให้เบิ่งพ่อเบิ่งแม่กับทั้งญาติพี่น้องให้เพียรเลี้ยงเพิ่นยังไถทั้งพ่อแม่นั่นก็ได้ทรงศีลตอนปู่ป๋ากับทั้งตาและยายทรงกันเสมอดำผัวเมียนั่นตายซ่ากันจังว่าครูบัดย่ำอยู่ยาดาปล่อยแนวนั้นมันบาปหลายเป็นบาปผัวเมียนี่เป็นบาปนะนางมริกาเทวีอัคคมเหสีของพระเจ้าประเสริฐนาทีโกศลทำบุญทั้งชาติเลยแต่เวลาตายแล้วไปตกนรกไปตกนรกอยู่ผู้หนึ่งทำไมจึงตกนรกเพราะด่าสามีนี่แหละมิฉะนั้นอย่าลืมนะญาติโยมถ้าไม่รู้ตรงนี้นี่เดี๋ยวจะตกนรกโดยไม่รู้สึกตัวนะชอบด่าสามีนี่มิฉะนั้นธรรมะในทางพระพุทธศาสนานี่ดูไม่ยากเลยถ้าตรงไหนมีศีลมีธรรมนี่ดูไม่ยากเลยหมู่ใดชุมชนใดกลุ่มใดมีความเป็นอยู่ด้วยความสงบด้วยความร่มเย็นถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันอนุเคราะห์เกื้อกูลกันเมตตาปรารถนาดีต่อกันและกันอยู่ด้วยกันไว้วางใจเชื่อใจกันนี่ที่นั่นมีศีลธรรมแต่ถ้าที่ใดกลุ่มใดชุมชนใดมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความห้ำหั่นประหัตประหารเอาชีวิตซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันก็เชื่อใจกันไม่ได้แสดงว่าที่นั่นไม่มีศีลไม่มีธรรมศีลธรรมไม่เข้าไปสู่จิตสู่ใจของคนทั้งหลายเหล่านั้นจึงมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความวุ่นวายมิฉะนั้นถ้าศีลธรรมไม่มีคนดีๆจะถูกเหยียดย่ำดังหมูหมาความยุติธรรมจะขึ้นตรงต่อเงินตาพระสุธาจะเดือดเข็นเป็นอาจินฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลหมู่ภิกษุภิกขาจารย์ก็ทุศีลประชาชนจะจนยากทั่วแผ่นดินพวกธรรมินจะหึ
อหังการหมู่นักปราชญ์มีศีลธรรมจะต่ำต้อยปาราลอยจะเพื่องฟูชูศักดิ์ศรีคนซื่อถือพระเจ้าจะโง่เง่าเต่าล้านปีคนชั่วๆคนกาลีคนอับปีจะเด่นดังนี่ถ้าศีลธรรมไม่มีจะเป็นอย่างนี้มิฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนานี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่ท่านสอนให้เรามีความเมตตาต่อกันอยู่ด้วยความเมตตาปรารถนาดีต่อกันและกันเห็นคนพิกลพิการขอทานขี้โลกเห็นคนไม่สมประกอบเป็นบ้าเป็นง่อยเป็นเปี้ยเป็นบ้าเป็นใบ้แทนที่เราจะดูถูกเขาแทนที่เราจะรังเกียจเขาเราก็แผ่เมตตาให้ว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนที่เขาเป็นเช่นนั้นก็เพราะกรรมทำให้เขาเป็นอย่างนั้นเห็นรถบรรทุกวัวบรรทุกควายบรรทุกหมูจะไปเข้าโรงฆ่าสัตว์เราช่วยอะไรไม่ได้ก็แผ่เมตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเกิดชาติใดพบใดก็อย่าได้มาเป็นบัวเป็นควายเป็นหมูให้เขาฆ่าอีกเลยถ้าไปลงฆ่าสัตว์แล้วนี่มีจะตายลูกเดียวไม่มีโอกาสได้ขอต่อรองไม่มีโอกาสขอชีวิตอินทรีย์ตมามีพ่อเด็กพ่อเนนมาเยี่ยมเนนเพราะที่วัดมีเนนพ่อเนนก็เลยมาเยี่ยมเนนตมาก็เลยถามว่าไปทำมาหากินอะไรทำงานอะไรเลี้ยงชีพพ่อเนนแกก็เล่าให้ฟังว่าผมไม่มีงานครับหลวงพ่อผมไม่มีงานทำเขาจ้างให้ไปฆ่าหมูไปเป็นเพชฌฆาตฆ่าหมูผมเห็นว่าเขาให้ค่าจ้างที่ดีผมก็เลยไปเขาให้วันหนึ่ง500นี่ไปทำอย่างอื่นไม่ได้นะแกไปเป็นเพชฌฆาตฆ่าหมูให้เขาแกบอกว่าฆ่าไปฆ่ามาหมูมันร้องไห้ใส่ผมก็เลยเลิกเลยแกว่าตมาก็เลยถามว่ามันร้องไห้ยังไงแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าหมูตัวนั้นน่ะผมขันคอมันแล้วล่ะผมจะฆ่ามันแล้วแต่ยังไม่ได้ฆ่ามันเอาจมูกนี่มาดูดที่ขาผมแล้วแหงหน้าขึ้นมาดูผมน้ำตามันไหลเป็นทางคล้ายๆว่ามันจะขอความเมตตาจากผมขอชีวิตอินทรีย์กับผมผมสงสารมันผมก็ร้องไห้ใส่มันผมก็ไม่ฆ่ามันเลยแล้วถ้าจ้างผมก็ไม่เอาผมเลิกตั้งแต่นั้นมาตมาก็เลยบอกว่าดีแล้วล่ะที่เจ้าเลิกมันเป็นบาปถ้าเจ้าเลิกได้เนี่ยถือดีแล้วล่ะสัตว์เดรัจฉานมันก็เหมือนกับพวกเรานี่แหละมันพูดไม่เป็นมันไม่อยากมันไม่ต้องการให้เรามาใครมาฆ่ามันมิฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ญาติโยมทั้งหลายศีลธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนานี่เราจะปัสจักไม่ได้แล้วทีนี้เรามาดูจุดแข็งของพระพุทธศาสนาของเราจุดแข็งของพระพุทธศาสนานี่อยู่ตรงที่หลักคำสอนหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่วิเศษสำหรับมนุษย์สอนมนุษย์ไม่มีใครคำสอนใดเกินในโลกนี้ไม่มีเลยคำสอนใดเกินคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีสอนยังไงเป็นอย่างนั้นทนต่อการพิสูจน์พระพุทธเจ้าสอนว่ากัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตนอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนพระพุทธเจ้าสอนตั้งแต่พื้นฐานนี่จนถึงสุดยอดเลยนะสุดยอดคือพระนิพพานเลยนะคือดับแล้วเย็นเลยเบื้องต้นผู้ที่จะนับถือพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าสอนว่าเข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วก็มีหลักปฏิบัติอยู่5ข้อด้วยกันคือ1เป็นผู้มีศรัทธา2เป็นผู้มีศีล3ไม่ถือมงคลตื่นข่าว4ไม่แสวงบุญนอกศาสนา5ทำบุญในพระพุทธศาสนา5ข้อนี้เป็นหลักปฏิบัติเบื้องต้นของผู้ที่อ้างตัวเองมาเป็นชาวพุทธทั้งที่เป็นคฤหัสถ์ญาติโยมทั้งที่เป็นพระเป็นภิกษุก็เหมือนกันจะต้องมี5ข้อนี้คือ1ศรัทธาแปลว่าความเชื่อ
เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาติก่อนมีชาติหน้ามีถ้าเชื่ออย่างนี้ก็ถือว่าเป็นศรัทธาแต่ถ้าเชื่อนอกจากนี้ก็ไม่เรียกว่าศรัทธาเพราะว่าศรัทธานี่จะต้องประกอบด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญามีแต่ศรัทธาเฉยๆนี่ก็เป็นศรัทธาเป็นวิกฤตศรัทธาที่เราได้ยินข่าวยินข่าวที่เรามีเรื่องอื้อฉาวในพระพุทธศาสนาเรานี่ก็นั่นแหละคือศรัทธาไม่ประกอบด้วยปัญญาโบราณท่านเตือนไว้ดีนะเตือนสำหรับศรัทธาที่ดูพระดูเนรเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเอากล้องไปหาส่องดูหรอกโบราณท่านบอกว่าเหลืองเอ้อเห่ออย่าเป่าเสือว่าเนนค่ำร่างเจือเป็นค่ำผอมเม็ดจังไหนล่ะค่ำเจเบเบห้องงัวเฮาอย่าเป่าว่าบัดถ้าเป็นสัตว์เสือให้สิคุกข้อโบราณเตือนเลยเตือนให้ดูมิฉะนั้นข้อแรกนี่คือศรัทธาทีนี้ประการที่สองก็คือเป็นผู้มีศีลศีลนี่ก็ไม่ได้เอามากอะไรเอาศีลห้าศีลห้าสำหรับคฤหัสถ์ทั่วไปแต่ว่าเมื่อเรามาพิจารณาดูแล้วเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยปัญหาข่าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นความวุ่นวายในบ้านในเมืองของเราทุกวันนี้ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากความบกพร่องศีลห้าข้อนี้แหละไม่เพราะอย่างอื่นบกพร่องศีลห้าข้อนี้เอาตัวอย่างข้อแรกนี่คนที่ทำร้ายร่างกายกันประหัตประหารกันตีชิงวิ่งไอ้ประหัตประหารกันไอ้ล้างผลาญซึ่งกันและกันเนี่ยก็มาจากข้อนี้แหละข้อแรกนี่ถ้าข้อแรกนี่บริสุทธิ์ไม่บกพร่องนี่สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นการตีชิงวิ่งราวการลักเล็กขโมยน้อยโฉกชิงวิ่งราวนี่ถ้าไม่บกพร่องศีลข้อสองนี่ก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเราเลยข้อที่สามนี่เรื่องผัวเมียมีการข่มขืนกระทำชำเราผัวไปมีเมียน้อยเมียไปมีชู้บ้านแตกแสลกขาดสุขเศร้าสุขเข้าเสาแทรกผัวย้ายเมียแยกไปคนละทิศคนละทางปล่อยลูกหลานให้เป็นกำพร้าเป็นปัญหาสังคมทุกวันนี้ก็เพราะบกพร่องศีลข้อที่สามนี่ข้อที่สี่นี่การพูดเท็จพูดปดพระพุทธเจ้าหมายเอาทั้งพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดไร้สาระด้วยนะข้อนี้นะเพราะว่าการพูดทั้งหลายเหล่านี้เสียหายทำให้เสียหายทำให้ผู้อื่นเสียหายมีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดในโลกนี้นี่คืออะไรพระพุทธเจ้าตอบว่าวาจาคืออาวุธที่ร้ายแรงที่สุดสงครามจะเกิดก็เพราะวาจาสงครามจะสงบก็เพราะเจรจามิฉะนั้นการพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อนี่พูดไร้สาระนี่ทำให้ผู้อื่นเสียหายเป็นเหตุให้ทะเลาะเบาแวงกันทะเลาะวิวาทกันการทะเลาะวิวาทกันนี่ไม่ดีสักอย่างเลยทะเลาะกับใครก็ไม่ดีทะเลาะกับหมากับแมวก็ไม่ดีกับเด็กก็ไม่ดีกับผู้ใหญ่ก็ไม่ดีเขาจึงมีคำพูดคล้องจองกันว่าทะเลาะกับเมียนี่เสียใจที่สุดทะเลาะกับสามีไม่ดีที่สุดทะเลาะกับพ่อแม่นี่ไม่เพราะทะเลาะกับพ่อแม่นี่แย่ที่สุดทะเลาะกับลูกน้องหมองใจที่สุดทะเลาะกับเจ้านายอันตรายที่สุดทะเลาะเรื่องการเมืองนี่ขัดเคืองที่สุดทะเลาะกับกระเทยเซยที่สุดเห็นไหมไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยการทะเลาะเบาแว้งกันนี่ไม่มีดีสักอย่างเลยทีนี้ข้อที่ห้านี่ทุกวันนี้ปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเรานี่อันดับหนึ่งก็มาจากบกพร่องศีล

ข้อที่ห้านี่คือเมาแล้วขับเมาแล้วขับแล้วก็คนที่ทำอะไรที่มนุษย์เราทำไม่ได้นี่ก็เพราะบกพร่องศีลข้อนี้แหละพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ด่าพระด่าเจ้าด่าผู้มีพระคุณทั้งหลายส่วนเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเพราะบกพร่องศีลข้อที่ห้านี่มิฉะนั้นเมื่อมาพิจารณาดูแล้วนี่ปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเรานี่ที่มันวุ่นวายมันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวเป็นข่าวให้เราวุ่นวายกันทุกวันนี้นี่มันมาจากตรงนี้แหละซึ่งเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติของชาวพุทธเราเพียงแต่หลักปฏิบัติเบื้องต้นเท่านั้นนี่ถ้าปฏิบัติให้ดีๆนี่ต่างคนต่างรักษาไม่ให้บกพร่องนี่บ้านเมืองเรานี่มีความร่มเย็นเป็นสุขสงบมีความร่มเย็นเป็นสุขกว่านี้รัฐบาลก็ไม่จำเป็นต้องมาทุ่มเทงบประมาณตรงนี้เลยเอาไปใช้อย่างอื่นแต่นี่พวกเราชาวพุทธทั้งหลายนี่ไม่พากันปฏิบัติป่วยการที่เราจะพูดถึงธรรมชั้นสูงซึ่งเรียกว่าพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์แม้แต่หลักปฏิบัติเบื้องต้นพวกเราก็ยังขาดแคลนแล้วถ้าพูดถึงพระอรหันต์นี่มีพระอรหันต์ก็มีความรู้ของพระอรหันต์นี่รู้สุดยอดเลยรู้แจ้งแดงตลอดในไตรลักษณะรู้รูปรู้นามรู้ตามเป็นจริงรู้อิงไตรลักษณ์รู้จักเกิดดับยอมรับแตกสลายวุ่นวายน่ากลัวมืดมัวเป็นโทษโปรดจงเบื่อหน่ายตะกายไปให้พ้นหาหนทางไปทำใจเป็นกลางรู้อย่างชัดเจนรู้เห็นโคตรเง่ารู้เท่ามรรคผลรู้หลุดพ้นคือนิพพานอันนี้คือความรู้ของพระอรหันต์มีถ้าปฏิบัติให้ถึงทีนี้พระอรหันต์นี่มีลักษณะอย่างไรเราดูพระอรหันต์นี่ไม่จำเป็นต้องไปเอากล้องไปส่องดูหรอกดูลักษณะก็รู้ไม่โลภเด็ดขาดชาญฉลาดไม่โกรธลุ่มโรดไม่ลุ่มหลงลุ่งโรดไม่ลุ่มหลงเหลือคงไว้แต่ร่างกายยังไม่ตายมุ่งทำดีมีสติไม่ยึดติดเลี้ยงชีวิตพร้อมกันห้าไม่เป็นบ้าวิ่งตามโลกทุกโศกแบกหามห้ามดีห้ามชั่วไม่มั่วสุมบุญบาปปราบกิเลสและตัณหานี่คือลักษณะของพระอรหันต์แต่ว่าเรามาดูหลักปฏิบัติเบื้องต้นของเรามันก็ยังไม่มีอยู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ยืนยันเลยนะว่าตราบใดถ้าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาของเรานี่ยังยึดมั่นในปฏิปทาคือมรรคมีองค์8โดยเคร่งครัดนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์นี่ฉะนั้นต่อไปข้อที่3คือไม่ถือมงคลตื่นข่าวมงคลตื่นข่าวนี่คืออะไรก็คือสิ่งที่เล่าลือกันสิ่งที่เล่าลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ว่าอัศจรรย์ว่าเป็นอภินิหารหรือบางครั้งก็ปล่อยข่าวกันให้ตื่นตระหนกตกใจกันทั่วโลกวันที่21ธันวาคม2555นะมีการปล่อยข่าวว่าจะเป็นวันสิ้นโลกคนทั้งหลายก็ตื่นตระหนกตกใจกันกลัวกันทั่วโลกบางคนถึงกับขายทรัพย์สินของตัวเองนี่เอามาถลุงให้มันหมดก่อนเลยนะเอามาถลุงให้มันหมดก่อนวันสิ้นโลกกลัวจะไม่ได้ใช้มั้งเอามาถลุงก่อนเลยบางคนก็เตรียมข้าวสารอาหารแห้งเตรียมตัวมาหาอาตมาหลวงพ่อจะพาไปอยู่ที่ไหนพวกเจ้าจะไปอยู่ที่ไหนล่ะก็บอกเขาจะไปอยู่ในถ้ำหลวงพ่อก็เลยบอกว่าอยู่ในถ้ำมันก็ตายถ้าวันสิ้นโลกจริงๆนี่อยู่ที่ไหนมันก็ตายไม่ต้องกลัวหรอกไปอยู่ในถ้ำนั่นแหละยิ่งจะตายง่ายนะถ้ำมันหล่นทับเอาต่อมาก็เลยบอกว่า วันสิ้นโลกนี่ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้านี่เราจะไปกลัวทำไมพระพุทธเจ้าบอกวันสิ้นโลกไม่ใช่วันนี้หรอกไม่ใช่เดี๋ยวนี้โน่นคนมีอายุ10ปีเท่านั้นจะถึงวันสิ้นโลกคนมีอายุ10ปีเดี๋ยวนี้ก็ยัง

เหลือหลายอยู่เนี่ยเหลืออยู่75ปีอยู่บางแห่งก็บอก73อายุไขโดยเฉลี่ยลดจาก120นี่เดี๋ยวนี้เหลือ70ครึ่งแล้วนะนี่นะครึ่งพุทธันดรค่อนพุทธกาลแล้วนะนี่นะแต่ก็ยังเหลือเยอะอยู่กว่าจะถึง3กว่าจะถึง10ปีนี่อายุไข10ปีนี่พวกเรานี่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่หลายภพหลายชาติอยู่คนมีอายุ10ปีนี่เกิดมาอายุ5ปี4ปีนี่ปีผัวมีเมีย10ปีนี่เท่าหงำเหงือกเลยเท่าหงำเหงือกได้10ปีนี่ตอนนั้นล่ะโลกจะฉิบหายตอนนั้นล่ะโลกจะพินาศโลกจะฉิบหายคนจะฆ่ากันตายไม่ได้เอาปืนผาหน้ากระบอกดอกฆ่าเอาก้อนดินเอาท่อนไม้นี่ทุบหัวกันก็ตายแล้วคนอายุ10ปีคนจะฆ่ากันตายโลกจะสกปรกโสมมสังคมจะวิปริตบัณฑิตจะหนีเข้าป่าคนบ้าจะแย่งกันครองเมืองผ้าเหลืองจะวิกฤตเศรษฐกิจจะโทรมสุดชาวพุทธจะเอาแต่สนุกคนจะเข้าคุกล้นตารางผีสางจะครองโลกโลกร้ายจะระบาดคนจะขาดศีลธรรมลูกหลานตาดำๆจะถูกข่มขืนคนจะข่มขืนทั่วแผ่นดินหนี้ศีลจะล้นตัวเมียผัวจะพัดผ้าข้าวจะยากหมากจะแพงแผ่นดินจะแห้งแล้งร้อนระอุเป็นไฟจะบรรลัยทั่วโลกานี้ตอนนั้นจะเป็นอย่างนี้บัณฑิตจะหนีเข้าป่านี่คือคนเขาฆ่ากันตายพวกบัณฑิตนี่ไม่ยอมให้ใครฆ่าและก็ไม่ยอมฆ่าใครก็ไปหลบซ่อนอยู่ในที่คนไม่เห็นไปหลบซ่อนอยู่พวกนี้ก็ฆ่ากันเข็นฆ่ากันตายหมดเลยพอเงียบเสียงเท่านั้นพวกนั้นออกมาพวกบัณฑิตนั้นออกมาเหลือไม่มากนะโยมเหลืออยู่3ล่มโพสีเท่านั้นพวกที่เหลือน่ะเหลือแต่คนบุญเหลือแต่คนมีบุญเหลืออยู่โซ่3ล่มโพสีเท่านั้นเพราะว่าเอาเขิงทองมาล่อนน่ะเอาเขิงทองมาฮอนเต็นอ่อนๆตาหลมเม็ดง่าเขิงปัญญาคำสอนพระเจ้าเอามาเว้าสี่เหตุสี่ผลเห็นไอ้คนมืดมนตาแจงจังปังเหลืออยู่3ล่มโพสีเท่านั้นทีนี้คน3ล่มโพสีทั้งโลกนี่อยู่ตรงไหนก็ได้อะไรไม่อดไม่อยากเลยของอยู่ของกินที่อยู่ที่อาศัยนี่ไม่อดไม่อยากเลยคนไม่อดไม่อยากก็มีกิเลสการความอิจฉาริษยาอะไรไม่มีเพราะว่าอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่อดไม่อยากคนไม่มีกิเลสนี่อายุยืนอายุจะยืนขึ้นแต่ที่พวกเราทั้งหลายอายุมันน้อยถอยลงทุกวันนี้เพราะกิเลสมันเผากิเลสมันเผาพระพุทธเจ้าบอกว่าราคะคิโทสะคิโมหะคิราคะคือไฟโทสะคือไฟโมหะคือไฟเผาโลกเผาสัตว์โลกนี่ให้ตายทั้งเป็นคนที่ยิงตัวตายโดดน้ำตายกระโดดตึกตายกินจะยินยาตายผูกคอตายกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่อย่างอื่นกิเลสเผาให้ตายทั้งเป็นเลยแต่ที่ไม่ตายทั้งเป็นก็ตายผ่อนส่งคืออย่างพวกเรานี่แหละตายผ่อนส่งมันเป็นไฟไม่แจ็บอยู่นั่นแหละทำให้อายุน้อยถอยลงจะถึง10ปีนี่นะแต่ว่าคนที่ไม่มีกิเลสเนี่ยอายุเพิ่มขึ้นพวกบัณฑิตทั้งหลายนะเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยจาก10ปีเป็น20จาก20เป็น40จาก40เป็น80จาก80เป็น160เพิ่มเท่าตัวขึ้นเรื่อยๆจนถึง 80,000 ปีจนถึง 80,000 ปีคนจะมีอายุ 80,000 ปีไม่รู้จักความตายเลยนั่นล่ะคือศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรยใครอยากเกิดร่วมก็ทำบุญไว้มากๆจะได้มีอายุ 80,000 ปีฟังเทศเรื่องเวชสันดรชาดกให้จบนี่ฉะนั้นเมื่อถึงวันที่21 22 23อะไรเหตุการณ์อะไรก็ไม่เกิดขึ้นเดือนธันวาที่ว่านะที่ปล่อยข่าว
ได้อาทิตย์สองอาทิตย์ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นบ้านเมืองไอ้ที่ว่าโลกจะเป็นวันสิ้นโลกนะก็ไม่มีอะไรสิ้นต่อมาไปเทศที่ไหนก็เลยคุยให้เลยไปเทศงานไหนก็เลยคุยให้เลยพวกนี้ทายไม่แม่นหรอกทายไม่แม่นทายไม่ถูกสู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่ถ้าได้ทายแล้วนี่ไม่มีผิดเลยอาตมาเป็นลูกศิษย์ปลายแถวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็เลยทายให้ญาติโยมนั่งอยู่ในงานไหนก็ทำนั่งอยู่ในงานนี้แหละพวกเราทั้งหมดนี่นั่งอยู่ในนี้80ปีข้างหน้านี่ไม่เหลือสักคนเลยไม่มีใครเหลือสักคนเลยรวมทั้งอาตมาด้วยจริงไม่จริงแม่นไม่แม่นให้คอยดูเอามันจะออกมันจะตรงไหม80ปีข้างหน้านี่ไม่เหลือสักคนเลยนี่ฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกให้คอยดูเอาข้อที่4ไม่แสวงบุญนอกศาสนาข้อที่5ทำบุญในพระพุทธศาสนานี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วนี่ฉะนั้นวันนี้หัวข้อเทศนาเบื้องต้นอาตมาได้ยกหัวข้อเทศนาขึ้นว่าปุญญานิปรโลกัสมิ่งปฏิท่าหุ่นติปานีนังซึ่งแปลความหมายว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในภพหน้าพระพุทธเจ้าบอกบุญนะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในภพหน้าบ้านเดือนรถลาช้างมาวัวควายทรัพย์สินไม่มีพระพุทธเจ้าไม่บอกไม่มีพระเจ้าบอกบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในภพหน้าชีวิตคือการเดินทางเรือนร่างคือศาลาพักอาศัยร่างกายของพวกเรานี่อยู่ชั่วคราวเป็นศาลาพักชั่วคราวถ้ามันชำรุดทรุดโทรมแล้วนี่อยู่ไม่ได้ถ้ามันผุมันพังแล้วนี่อยู่ไม่ได้เจ้าของเขาก็มาไล่เจ้าของคือใครธรรมชาติเขามาไล่ทีนี้สมมุติว่ามันผุมันพังเราก็จำเป็นเจ้าของเข้ามาไล่ว่าเจ้าอยู่ไม่ได้แล้วนะเราจำเป็นก็ต้องย้ายการที่เราจะย้ายเราก็ต้องคำดูในกระเป๋าของเรานี่มีตังค์ไหมมีทรัพย์สินไหมถ้ามีทรัพย์สินนี่เราไม่ต้องกลัวหรอกไปซื้อเอาใหม่ดีกว่านี้ก็ได้สมมุติว่าเราย้ายจากบ้านธรรมดานี่ไปซื้อคฤหาสน์นี่ก็ถือว่าดีนะไปซื้อเอาดีกว่าเก่าแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อเจ้าของเขามาไล่แล้วศาลาที่พักของตัวเองก็ผุแล้วก็พังแล้วเนี่ยคำดูเงินในกระเป๋าของตัวเองไม่มีเลยกล่าวแล้วก็คือบุญนั่นแหละไม่มีเลยแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนล่ะจะไปขออาศัยใครอยู่เขาจะให้อยู่ล่ะจะไปกินอะไรจะไปอยู่ยังไงล่ะมิฉะนั้นโบราณท่านจึงสอนจึงเตือนสตินะเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแล้งเตรียมแบงก่อนเดินทางไกลเตรียมจิตเตรียมใจก่อนความตายจะมาถึงโบราณอีสานนี่ก็เตือนด้วยขันจีล่งทงกว้างเงี้ยหาหอมบังหัวขันจีไปทั้งไก่ไทยทงให้เตรียมพร้อมขันจีเที่ยวทั้งเบิ่งเงี้ยหาทิ้งบางใหญ่ใส่น้ำพร้อมเต็มแล้วจังค่อยไปนี่โบราณบอกด้วยให้เตรียมตัวเตรียมก็คือบุญนั่นแหละชีวิตคือการเดินทางเราจะมาแข่งกันตรงนี้ไม่ได้หรอกบางคนอาจจะมาแข่งกันตรงนี้ขฉันดีกว่าเธอบ้านก็หลังใหญ่กว่ารถก็หลายคันกว่าทรัพย์สินก็มีมากกว่าบริวารก็มากกว่าไม่แน่นะถ้าไม่ฉลาดนะถ้าไม่มีปัญญานะไม่รู้จักแปลสภาพทรัพย์ของตัวเองให้เป็นอริยทรัพย์นี่ไม่แน่นะต่อไปข้างหน้าอาจจะถึงความลำบากก็ได้ดังในนิทานชาดกเศรษฐีนะเศรษฐีมีเงินตั้งเยอะแยะเลยมีเงินตั้ง80โกฏิแต่ไม่เคยทำบุญไม่เคยทำบุญสูญทรทานเลยแกเข้าใจว่าการทำบุญนี่มันสูญเปล่าสงเคราะห์อนุเคราะห์เพื่อกูลผู้อื่นนี่แกคิดว่ามันสูญเปล่าแกไม่ทำ
นอกจากแกจะไม่ทำแล้วแกยังสอนลูกสอนหลานสอนบริวารไม่ให้ทำทีนี้เวลาแกตายเวลาเศรษฐีตายแทนที่จะไปเกิดในตระกูลเศรษฐีแทนที่จะไปเกิดในตระกูลผู้ดีมีเงินไม่เลยไปเกิดในตระกูลขอทานไปเกิดไปถือปฏิสนธิในท้องคนขอทานขอทานคนนั้นตั้งแต่อีตาเศรษฐีคนนี้ไม่ไปถือปฏิสนธิเนี่ยไปขอที่ไหนก็พอได้ก็พอได้ประทังชีวิตแต่เริ่มตั้งแต่อีตานี้ไปถือปฏิสนธิเท่านั้นแหละไปขอที่ไหนเขาก็ไม่ให้เพราะลูกในท้องเนี่ยมันเป็นกาลกิณีเขาไม่อยากให้อย่าว่านะญาติโยมลูกในท้องนี่ที่มาถือปฏิสนธินี่มันมีอยู่สองอย่างนะลูกเวรลูกกรรมนี่อย่างหนึ่งลูกค่ำลูกคูณนี่อย่างหนึ่งนี่อย่างอิตาเศรษฐีนี่เป็นลูกเวรลูกกรรมลูกเวรลูกกรรมเลยถ้าลูกค่ำลูกคูณนี่มาถือปฏิสนธินี่ทำให้พ่อแม่นี่มีความเจริญรุ่งเรืองทำกิจกรรมอะไรก็สำเร็จลุล่วงด้วยดีฝันก็ดีนะเผลอๆนี่ซื้อหวยก็ถูกด้วยนะไม่ได้ส่งเสริมหรอกเล่าให้ฟังเฉยๆซึ่งหมายถูกด้วยถ้าลูกค่ำลูกคุณมิฉะนั้นคนขอทานคนนี้แกก็ลำบากพอคลอดออกมาเท่านั้นแหละคลอดลูกออกมาวันไหนถ้าเอาไปด้วยนี่เป็นวันเป็นอันว่าวันนั้นอดเลยไม่ได้กินเลยเขาไม่ให้ถ้าเอาลูกไปด้วยนี่ไม่ได้กินเลยแต่ถ้าวันไหนไม่เอาไปด้วยนี่ก็พอได้ประทังชีวิตแกก็ทนลำบากมาเลี้ยงมาจนโตจนใหญ่โตพอที่จะหาเลี้ยงตัวเองได้ไปให้ไปหากินแล้วเถอะเพราะแม่ลำบากมากแล้วก็ปล่อยให้แกไปหากินหาตามบ้านนอกขอบคาเมค่ำไหนนอนนั้นวันนั้นแกไปนอนอยู่ข้างศาลาอยู่ศาลาท้ายบ้านนั่นแหละใกล้ๆบ้านนะสถานที่นั้นเป็นสถานที่พระมาบิณฑบาตญาติโยมก็มานัดกันตรงนั้นแหละชาวบ้านมาใส่บาตรตรงนั้นแกนั่งตื่นขึ้นมาก็นั่งทรงอยู่ว่าวันนี้จะไปขอที่ไหนพอได้ประทังชีวิตในขณะที่แกนั่งทรงอยู่นั่นแหละพระท่านก็มาบิณฑบาตมายืนตรงนั้นแหละญาติโยมก็หลั่งไหลเอาข้าวปลาอาหารมาใส่บาตรเต็มพระท่านก็ไปแกก็มานึกว่าเอ๊ะพวกนี้มันวิเศษอะไรบ้างเป็นอะไรมายืนนิดเดียวเท่านั้นได้อาหารหวานคาวนี่เต็มไปเต็มบาทเต็มแกไม่รู้จักบาทหรอกเต็มภาชนะเลยไอเราไปขอทั้งวันนี่จะประทังชีวิตนี่ก็ยังยากพวกนี้มันเป็นอะไรตามไปเลยตามหลวงพ่อไปวัดเลยไปถามหลวงพ่อว่าพวกท่านเป็นอะไรหลวงพ่อก็บอกว่าเราเป็นพระในพระพุทธศาสนาถ้าผมจะเป็นอย่างพวกท่านนี่จะได้ไหมแกบอกหลวงพ่อก็บอกได้ถ้าเธอมีศรัทธาแกก็บอกว่าอ้าวทำไมจะไม่มีศรัทธามันหากินง่ายอย่างนี้จะไม่รู้จักศรัทธาหรอกคิดว่ามันหากินง่ายแล้วก็คิดว่าเป็นศรัทธาเอาเลยก็เลยขอบวชพระไอหลวงพ่อก็ถ้าจะบวชก็ไปบวชกับพระพุทธเจ้าก็เลยให้ไปบวชกับพระพุทธเจ้าทีนี้เวลาบวชมาแล้วนี่ พระบวชใหม่นี่เวลาไปบิณฑบาตนี่อยู่สุดท้ายนะอยู่ท้ายสุดวันนั้นแกก็ดีใจกระยิ่มอยู่ว่าจะไม่ได้ไปขอไปยืนนิดเดียวก็จะเต็มแล้วแต่พอไปยืนจริงๆไม่ได้เลยญาติโยมใส่บาตรไปนี่พอไปถึงพระองค์นี้นี่บังเอิญมันหมดไปนะคนนั้นก็หมดคนนี้ก็หมดไม่ได้สักปั้นเลยนะไม่ได้เข้าสัตพีเลย แกอายหลวงพ่อก็เลยบอกว่าไม่ต้องอายหรอกเดี๋ยวแบ่งให้ฉันเดี๋ยววันพรุ่งนี้เอาขยับเข้ามากลางไม่ต้องเอาไว้ท้ายเอาขยับมาไว้กลางก็วันพรุ่งนี้ก็ขยับเข้ามากลางพอขยับเข้ามากลางเท่านั้นแหละบังเอิญญาติโยมใส่ไปถึงพระองค์นี้ไม่ถึงอีกคนไหนก็หมดเอ้าฉันก็หมดอันนี้ก็หมดพระที่อยู่ข้างหลังก็เลยพลอยอดไปด้วยไม่ได้ไปด้วยอย่าว่านะโยมบุญนี่มันเป็นอยู่นะบางครั้งนี่ใส่บาตรนี่มันเราไม่ได้กำหนดใช่ไหมล่ะบางครั้งมันก็เกินบางครั้งมันก็ขาด
มันเป็นได้เลยแต่อันนี้มันเป็นบังเอิญมันเป็นบังเอิญแกก็อายผมจะสึก

0: หลวงพ่อก็เลยบอกว่าถ้าจะศึกก็ไปศึกกับพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าบวชให้ก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เล็งญาณว่าโอ้พระองค์นี้นี่เป็นเศรษฐีเศรษฐีขี้ตนีเศรษฐีมัศริยะไม่ทำบุญเวลาแกกินข้าวนี่แกจะให้คนใช้นี่มานั่งนะถ้าอันไหนมันหกนี่จะให้คนใช้นี่เจ็บเลยวันหนึ่งแกทำจานข้าวนี่หกตกลงข้างล่างแกบอกให้คนใช้นี่ลงไปเจ็บคนใช้ลงไปมันไม่ทันเป็ดไก่หมูหมามันกินก่อนไม่ทันก็ขึ้นมารายงานบอกว่า เก็บไม่ทันแล้วเจ้าค่ะเพราะพวกเป็ดไก่พวกหมูหมานี่มันกินหมดแล้วแกก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นก็ทานมันซะทั้งชาตินี่คำว่าทานนี่มีเท่านั้นนะเศรษฐีมีเท่านั้นนะคำว่าทานนี่มีเท่านั้นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเป็ดไก่หมูหมาจำพวกนั้นมันตายแล้วเกิดไปเกิดเป็นมนุษย์อยู่ทิศอุดรอยู่ทิศอุดรมิฉะนั้นให้ไปทางทิศอุดรจะมีคนอุปถัมภ์แกก็เลยไปอยู่ทิศอุดรจริงๆนะมีคนอุปถัมภ์ก็เพราะว่าปุพเพกตปุญญาตาอยู่นั้นจริงๆนะญาติโยมคนเรานี่เป็นพระนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีทั้งหมดนะจะมีบารมีเหมือนร่ำรวยเหมือนกับวัดสังฆทานทั้งหมดนี่ไม่ใช่นะบางวัดนี่น่าสงสารเนี่ยหม้อไฟเขาก็ยกไปถามว่าทำไมก็ไม่มีเงินเสียให้เขาก็ยกไปนี่มันขึ้นอยู่บุญกับบุญปุพเพกตปุญญาตาในญาติโยมที่อาตมาได้มาร่วมงานได้มาเทศได้มาร่วมงานในวันนี้ก็คงเป็นเพราะบุญปุพเพกตปุญญาตาด้วยนะอาตมาอยู่ไกลตั้งไกลเนาะแต่มีความเลื่อมใสในวัดนี้ในกิจกรรมของวัดนี้มีความศรัทธามีความเลื่อมใสอยากจะมาร่วมก็พอดีไอ้ท่านทั้งหลายก็ได้อาราธนานิมนต์มาก็เลยมาร่วมดังนั้นก็วันนี้ได้แสดงพระธรรมเทศนามาก็หัวใจของการแสดงก็คืออยากให้ญาติโยมทั้งหลายได้ช่วยกันประพฤติปฏิบัติในศีลในหลักปฏิบัติเบื้องต้นเพราะว่าเป็นพื้นฐานของไอ้ธรรมชั้นสูงขึ้นไปขอให้ท่านทั้งหลายจงได้นำไปปฏิบัติให้เกิดผลดีแก่ตัวเองฉะนั้นต่อจากนี้ไปก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงน้อมจิตน้อมใจอุทิศส่วนกุศลให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นลำดับสืบต่อไปว่าขอดีจ้ะกุศลผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้จงกลายเป็นข้าวน้ำเครื่องทิพย์นานาเป็นวิมานทองเดืองดองโสภาอีกทั้งนางฟ้าแวดล้อมบริวารเครื่องทิพย์ครั้งนี้ขอให้ถึงสีชนีบิดาคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญยานานถึงญาติทุกหมู่ครูบาอาจารย์พ้นทุกยานานได้วิมานทองฝูงเปรตทั้งหลายสัตว์นรกอสุรกายหมู่สัตว์ทั้งพ้องเต่าปลาปูหอยกุ้งน้อยเนืองนองจงตั้งใจปองรับเอาส่วนบุญสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ตัวเรานี้ไส้ได้ทำทารุณด้วยกายน้ำใจเอาไว้เป็นทุนรับเอาส่วนบุญอย่ามีเวรกรรมอินทาเทวาอีกทั้งพรหมมาท้าวเวสสุวรรณเจ้าภูมิเจ้าที่พระสุขพระเสาเทพพระเจ้าทั้งหลาย12ราศีพระยมการจตุโลกบาลทั้ง4พุทธนาคนาชีจินนาดีจินนาราอีกทั้งพระสุธาคงคาบาลีชื่อว่าเฉินใจขอจงอย่าได้ไปบังเกิดดีความจนอย่าได้เห็นขอให้เป็นเศรษฐีคฤหบดีมนตรีปยาคนพาลอย่าพบขอให้ประสบคนมีปัญญาด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงได้มาปกปักรักษาท่านทั้งหลายให้ประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยนานาประการพระธรรมเทศนาซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงแก่ท่านทั้งหลายแล้วขอจงติดตามเป็นประทีปแก้วช่วยส่องทางวางวิถีขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบสุขในภพนี้อนิคาสุขีอัตตานังห่างทุกขังเพราะทำดีพูดดีคิดดีทุกท่าน ดังรับประทานวิสัชนามาก็สมควรเจเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉนี
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิใครที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นพระธรรมเทศนาเมตตาแสดงโดยพระครูอุดมธรรมสุนทรปะสัทโธเจ้าคณะตำบลนิคมสงเคราะห์เจ้าอาวาสวัดสังขาวบ้านนาแองตำบลนิคมสงเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะ

ภิกษุทั้งหลายลาภสการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายแกะชนิดมีขนยาวเข้าไปสู่เซิงหนามมันคล้องอยู่ในที่นั้นๆติดอยู่ในที่นั้นๆพัวพันอยู่ในที่นั้นๆได้รับทุกข์พินาศอยู่ในที่นั้นๆฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุบางรูปในศาสนานี้ก็ฉันนั้นเธอเป็นผู้ถูกลาภสักการะและเสียงเยือนยอครอบนำเอาแล้วมีจิตติดแน่นอยู่ในสิ่งนั้นๆในเวลาเช้าครองจีวรถือบาตรเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านหรือในเมืองเธอคล้องอยู่ในที่นั้นๆติดอยู่ในที่นั้นๆพัวพันอยู่ในที่นั้นๆได้รับทุกข์พินาศอยู่ในที่นั้นๆภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและเสียงเยือนยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ดังนี้ว่าเราทั้งหลายจักไม่เยื่อใยในลาภสการะและเสียงเยือนยอที่เกิดขึ้นอันหนึ่งลาภสการะและเสียงเยือนยอที่เกิดขึ้นแล้วต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเราภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แหละพระพุทธภาษิตสังยุตตนิกายนิทานวรรค

เราจะเร่งต้นไม้ว่าแกต้องออกดอกเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องของเราจงอย่าทำเพราะเราจะเป็นทุกข์เปล่าๆถ้ามันจะเป็นมันก็เป็นของมันเองถ้ารู้อย่างนี้คิดอย่างนี้รู้ว่ามันหลงผิดรู้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของวาสนาบารมีต่อไปเราก็ปฏิบัติทำความเพียรของเราต่อไปไม่ต้องไปกลัวว่าจะนานร้อยชาติพันชาติจะชาติไหนก็ช่างมันปฏิบัติสบายๆนี่แหละหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอความเจริญในธรรมความสุขสวัสดีความปราศจากทุกโศกโรคภัยของพวกเราทั้งหลายนั่งฟังธรรมภาวนาวันนี้เราก็ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมตามหน้าที่ของเราชาวพุทธเข้าวัดถือศีลฟังธรรมอันนี้คือหน้าที่ที่เราจะต้องทำควบคู่กับการใช้ชีวิตหน้าที่ที่เราต้องทำมาหารับประทานเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงร่างกายของเราเองฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติและการเข้าถึงธรรมนี่คือมันคือเลี้ยงจิตใจของเราร่างกายก็ต้องการอาหารแล้วก็ต้องเลือกอีกอาหารชนิดใดที่มันถูกกับธาตุกับขันธ์ของเราอาหารที่มันบริโภคไปแล้วไม่เกิดประโยชน์เราก็ละมันไม่ใช่นั่นก็เกิดโทษเกิดโรคทุกวันนี้ก็โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเราโดยที่ไม่น่าที่จะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะความเพลิดเพลินในการบริโภคตามใจความอยาก ไม่ใช่ตามใจปากนะไม่ใช่บอกกินตามใจปากปากมีหน้าที่เคี้ยวแล้วก็คืนลิ้นมีหน้าที่รับรู้รสแค่นั้นเองแต่ที่เราบริโภคที่เราอยากกันเพราะจิตคำว่าจิตคืออะไรจิตที่มันปรุงแต่งว่าอย่างนั้นดีว่าอย่างนั้นดีอันนั้นชอบใจอันนี้ไม่ชอบใจอันนี้รสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเค็มอันนี้คือจิตปรุงแต่งเรียกว่ารับรู้ด้วยรสมันก็เข้าเกี่ยวข้องไปกับเรื่องของกายอายตนะภายนอกภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อันนี้แหละสิ่งที่อยู่กับเราแต่เราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้หรือเปล่าเราเกิดความอยากเพราะอะไรสาเหตุเพราะอะไรทำไมอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากจะรับประทานร้านนั้นร้านนี้อะไรมันพาไปอะไรมันทำให้คิดท้าวพาไปเหรออย่างที่เรามาบวชกันมาถือศีลปฏิบัติธรรมกันเนี้ยมานุ่งขาวห่มขาวมารักษาศีลมาเจริญจิตภาวนามาทำกิจวัตรถ้าจิตมันไม่สั่งท่ามไม่เดินหรอกฉะนั้นทุกสิ่งอย่างมันเกิดที่จิตนั้นกรรมสามประการกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราได้กระทำกันไปเป็นกรรมมันเป็นบาปเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลก็เรื่องของจิตเท่านั้นเองนั่นคนเราก็มีอยู่สองอย่างกายกับจิตจิตก็คือความคิดของเรานั่นแหละทำไมเรานั่งสมาธิเข้าสมาธิหลับตาภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธกายเราไม่ได้เคลื่อนไหวแต่จิตเราอยู่ตรงไหน ความคิดเราอยู่ตรงไหนอยู่กับพุทโธหรือเปล่าถ้าอยู่กับพุทโธแสดงว่าเรามีสติรู้ระลึกรู้แล้วเราภาวนาพุทโธพุทโธแล้วเราก็มีความคิดความปรุงแต่งอดีตอนาคตอันนี้คือเรื่องของการปรุงแต่งถ้าไปอดีตก็ย้อนไปถ้าไปข้างหน้าก็คือจิตมันไปข้างหน้าก็คืออนาคตที่ยังไม่มาถึงแต่ถ้าจิตอยู่ในปัจจุบันขณะนี้กายเราสงบใจสงบวาจาสงบมันพร้อมด้วยกายวาจาจิตหรือเปล่าฉะนั้นทุกอย่างมันต้องสงบพร้อมกันนั้นความดีความชั่วมันก็อยู่ที่กายวาจาจิตของเราเท่านั้นแหละถ้าเราละได้ไม่กระทำตามจิตที่มันปรุงแต่งเรียกว่าจิตที่มีกิเลสคือความอยากก็จะทำให้เรานั้นจิตใจเศร้าหมองไม่เบิกบานฉะนั้นเราก็ต้องภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเพื่ออะไรเพื่อละเลิกไอ้จิตหยาบหยาบจิตที่มีกิเลสนั่นนะเพราะว่าพุทโธนั้นก็ทำให้เรานั้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเรามีพุทโธจิตเราก็เศร้าหมองเราลึกถึงแต่สิ่งที่ไม่ดีอดีตบ้างอนาคตบ้างปรุงแต่งไปทำให้เราเศร้าหมองวางไม่ได้ละไม่ได้ฉะนั้นต้องรู้จักการละเวลาเวลาเราประพฤติปฏิบัติเนี่ยถ้าเราตั้งจิตมั่นเนี่ยจิตเราก็เป็นสมาธิกับการยืนการเดินการนั่งการนอนการประพฤติปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างมีสติรู้แล้วถ้าเรามีสัมปชัญญะนี่ทำให้เรานึกฉลาดมีสติแล้วก็ต้องมีสัมปชัญญะรู้ทันอารมณ์อะไรจะเข้ามาในตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะตามอารมณ์รู้ทันหมดเลยนะทั้งนั้นเราไม่ค่อยได้ฝึกสติกันนะทั้งที่มันไม่ได้ยากหรอกเพียงระลึกรู้เท่านั้นแหละแล้วก็รู้อยู่ในปัจจุบันถ้าทุกคนนั่งอยู่ตรงนี้แล้วจิตอยู่ตรงนี้คือรู้ปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันคืออะไรอารมณ์ของความสงบไม่มีความปรุงแต่งแต่ถ้ามันมีตัวรู้มันก็ไม่มีตัวละนั่นแหละรู้ว่าคิดรู้ว่าปรุงแต่งแต่ไม่สามารถที่จะยับยั้งความคิดความปรุงแต่งนั้นได้เพราะเราก็ไม่ได้ฝึกหัดฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่ในขณะที่เราปฏิบัติประพฤติภาวนายืนเดินนั่งนอนเนี่ยก็ปล่อยให้ตามดูตามรู้แค่นั้นแหละไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงรู้แล้วก็ละเช่นทุกอย่างรู้แล้วก็ต้องละร่างกายของเราก็เหมือนกันนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วสุดท้ายมันก็ต้องละโลกไปทั้งนั้นแหละสมบัติพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หมดไปสิ้นไปแล้วก็ต้องทิ้งเขาไปทุกคนไม่มีใครอยู่เป็นอมตะไม่มีใครอยู่เป็นชั่วนิรันดร์แต่ธรรมะเป็นอมตะชั่วนิรันดร์ตราบใดที่ยังมีมนุษย์ธรรมะก็อยู่กับมนุษย์นั่นแหละธรรมะก็คืออะไรล่ะธรรมชาติคือความเป็นธรรมดาเนี่ยเราเห็นไหมแม่เรื่องเนี่ยถ้าเรามาคิดพิจารณาเป็นเรื่องธรรมะก็อะไรแต่ก่อนมันก็เป็นก้าแล้วมันก็โตขึ้นทีเดียวออกผลเสร็จแล้วบานก็ร่วงเหมือนขณะนี้ร่วงหล่นเป็นมากมายก่ายกองต้องเก็บไปทิ้งต้องเอาไปกวาดเพราะอะไรมันเป็นขยะมันไม่สวยงามมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอพึงพอใจมันเป็นภาระเมื่อทุกสิ่งอย่างเราพิจารณาแล้วมันก็คือธรรมะไม่น่ารอบตัวมันไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนหรอกไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรที่ไหนแล้วเรียนรู้เรื่องธรรมชาตินี่แหละธรรมชาติของตัวเรามันมีอะไรล่ะมีความรักความโลภความโกรธความหลงเป็นธรรมดามีสุขมีทุกข์มีหัวเราะมีร้องไห้มีพัดภาคมีการจากกันไปนะอันนี้ก็เป็นธรรมดาปกติฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดปัญญามีความฉลาดรู้เท่าทันจะไม่ได้หลงงมงายกับสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่แม้กระทั่งร่างกายของเราที่เราทะนุถนอมทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี่แหละ

เราไปยึดมันได้ไหมใช่ไม่ได้เพราะมันมีความเสื่อมเป็นธรรมดาใช่ไหมเราเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากพ่อแม่ของเราเกิดมาในครรภ์ออกมาเป็นอะไรเป็นทารกเมื่อเป็นทารกแล้วจะอยู่อย่างนั้นได้ตลอดไปไหมก็มีความเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยผลสุดท้ายมันก็จบลงกับความเสื่อมความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันนะพ่อแม่เราก็เหมือนกันตัวเราก็เหมือนกันณปัจจุบันนี้ความเสื่อมของเรามันยังไม่มากยังไม่มีหรือยังไม่มากแต่เราก็ข้างหน้าเรายอมรับสภาวะสภาพความเสื่อมของเราหรือยังเพราะความเสื่อมของร่างกายมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าความเสื่อมของจิตใจนี่

ความเสื่อมของเราหรือยังเพราะความเสื่อมของร่างกายมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าความเสื่อมของจิตใจนี่มันไม่ใช่ธรรมดาต้องรักษาไม่ให้มันเสื่อมร่างกายรักษามันไม่ได้หรอกแต่จิตกับใจของเรานี่รักษาได้ด้วยการประพฤติการปฏิบัติการภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธนี่แหละไม่ยากหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธเนี่ยประพฤติปฏิบัติไปเถอะให้มันเป็นกิจวัตรประจำวันไม่ใช่มีเวลาก็มาประพฤติปฏิบัติแล้วนอกนั้นเราก็เอาเวลาไปใช้กับอะไรไปใช้สิ้นเปลืองกับสิ่งที่เป็นเรื่องไร้สาระแต่ที่เป็นสาระเราก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจหรือใส่ใจก็เพียงนิดน้อยน้อยนิดนั่นสาระของเราคืออะไรคือบุญและกุศลไอ้ที่เราเกิดมาได้นี่เพราะบุญนำนะมีบุญที่ชาติที่แล้วและอยู่ได้ก็เพราะบุญที่เราไม่ทุกข์ไม่ยากไม่ลำบากก็เพราะบุญรักษาเราอยากได้ความมีบุญมีความสุขเราก็ต้องรักษามันเก็บมันไว้ให้มันติดจิตติดใจของเราไปในภายภาคหน้าสังขารร่างกายของเราก็ต้องทิ้งไว้ที่นี่แหละแม้ไปฝังก็ไปเผาเสร็จแล้วก็เป็นขี้เถ้าก็เอาไปลอยน้ำไปลอยอังคารอันนี้ก็ให้เรารู้ว่าสิ่งทั้งหลายแหล่เนี่ยมันมีอยู่กับเราคือธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟฉะนั้นคนที่หมดอายุก็คือธาตุทั้งสี่นั้นมันไม่ประกอบความสมดุลซึ่งกันและกันมันก็เลยเป็นโลคาพยาธิดินมากไปก็เป็นอะไรล่ะเนื้อลายเนื้องอกมะเร็งน้ำมากไปก็เป็นอะไรอ่ะน้ำท่วมปอดติดเชื้อในกระแสเลือดน้ำเหลืองไม่ดีโลหิตเป็นพิษนั่นใช่ไหมลมมากไปน้อยไปเป็นยังไงอึดหนักท้องอืดท้องเฟ้อหายใจไม่สะดวกบางครั้งก็คิดว่าตัวเองจะตายไม่มีลมหายใจหายใจลำบากเหนื่อยทั้งหมดทั้งที่นี่เราคือธรรมชาติคือธรรมะไม่ต้องว่าฉันยังไม่ถึงเวลาที่จะศึกษาธรรมะมันมีมาตั้งแต่เราเกิดแล้วแต่เราไม่ใส่ใจอ่ะพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักตัวตนของตัวเราเองไม่ใช่ไปรู้จักคนอื่นเราก็ใช้เวลาของเราไปเรียนรู้เรื่องภายนอกเรื่องภายในจิตในใจในร่างกายของเราเคยเรียนรู้ไหมจงเคยถามตัวเองไหมว่าเราเกิดมาจากไหนร่างกายของเราประกอบด้วยอะไรถ้าเราไม่เรียนรู้แสดงว่าเรายังไม่รู้จักตัวตนของเราเพียงสักว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีพ่อมีแม่มีชื่อมีนามสกุลมีครอบมีครัวมีทรัพย์สินเงินทองแล้วถามว่าความสุขความทุกข์ของเรามีไหมเราก็หาแต่ความสุขความสุขตรงไหนความทุกข์อยู่ตรงนั้นโยมว่าใครว่าเรามีความสุขสุขอะไรสุขใจแล้วถามว่าโยมนั่งนานๆนั้นมันมีความสุขหรือมีความทุกข์นั่งฟังธรรมะพูดเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยที่ว่ามันก็เป็นความสุขแล้วมันก็สงบพอนั่งไปนั่งไปความทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วฉะนั้นความสุขความทุกข์มันอยู่ด้วยกันมันแยกกันไม่ออกหรอกแต่อะไรมันมากอะไรมันน้อยพระเจ้าสอนให้เรารู้จักทุกข์ความดับทุกข์ ก็รู้อริยสัจ 4นั่นแหละคำสอนก็มีแค่นี้แหละพุทธศาสนาก็สอนแค่อริยสัจ 4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแค่นั้นแหละไม่ต้องไปศึกษาตำรับตำรามากมายนักหนาก็เรียนในสกลกายของเรานี่แหละเรื่องทุกข์ของเราทุกกายทุกใจสาเหตุเกิดจากอะไรเราทุกกายเพราะอะไรทุกใจเพราะอะไรแล้วเรารู้มันไหมทำให้มันแก้ไงความทุกข์เนี่ยให้มันเป็นนิโรธสว่างสวยว่าทุกอันนี้มันคือทุกจริงๆมันมีทุกยามมีทุกจรทุกชั่วคราวทุกถาวรให้เราต้องเรียนรู้นะแล้วทางที่จะดับทุ

0: มันก็ไม่อยู่ให้เดินไปทางมรรคแปดนั่นแหละใช่ไหมสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นเบื้องต้นใช่ไหมก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญานั่นแหละอันนี้พื้นฐานของเราชาวพุทธที่เราใฝ่รู้ใฝ่เรียนไอ้ที่เราเข้ามาบวชถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ถือว่าเราเป็นผู้รู้แล้วนะเราเป็นผู้รู้เราออกไปแล้วเราจะสอนอะไรจะบอกอะไรกับใครเขาว่าเรามาบวชเนี่ยเราได้อะไรเราเป็นนักบวชเนี่ยธรรมะบารมีเนี่ยบารมีในการออกบวชเนี่ยตัดเหย้าตัดเลือนออกจากครอบจากครัวจากความผาสุกความสุขสบายเนี่ยมานั่งกับพื้นมาทานกับพื้นนอนกับเสือกับหมอนไม่มีฟูกไม่มีแอร์ไม่มีอะไรให้มันไม่เกิดความสบายเลยเพราะอะไรเพราะถ้าสบายแล้วมันไม่เกิดปัญญาฉะนั้นวัดสังฆทานไม่สอนให้ใครสบายสบายแล้วติดสุขติดสุขเรื่องเหมือนปลาติดเบ็ดนะโยมรอเวลาให้เขาเอาไปเชือดเราก็เหมือนกันนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราในขณะที่เราประพฤติปฏิบัติในวัดเนี่ยพิจารณาความสุขความทุกข์ความเกิดความดับทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปตอนไหนอย่างเรานั่งเนี่ยความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วถามว่ามันดับตอนไหนโยมเรารู้ไหมมันดับตอนไหนเราก็ต้องรู้ดับตอนไหนตอนที่เราเปลี่ยนท่ามันทุกหมดไปแล้วเกิดความสบายแล้วแล้วถามว่านั่งอีกมันทุกข์ยังไหมทุกข์แต่ทนได้เพราะไม่ใส่ใจไม่ไปยึดมันไงไม่ไปยึดว่าเป็นของเราถ้าเป็นของเราสามารถบังคับได้ร่างกายของเราก็เหมือนกันว่าเป็นของเราตัวเราตัวกูของกูนี่แหละแต่ถามว่าบังคับได้ไหมการบังคับกายตัวเองได้บ้างได้ชั่วขณะแต่จะบังคับให้มันอยู่ในความต้องการของเรานะมันเป็นไปไม่ได้ไม่เป็นสภาวะธรรมทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็มีความเสื่อมแต่ดับเป็นธรรมดาใช่ไหมทำไมมีคนเกิดมีคนแก่มีคนเจ็บแล้วก็มีคนตายอันนี้พระพุทธเจ้าไปเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเห็นคนเกิดคนแก่แล้วก็คนเจ็บแล้วก็คนตายท่านบอกว่าท่านจะเป็นแบบนี้ไหมเมื่อเป็นมนุษย์มันเป็นแบบนี้ทุกคนแล้วทำยังไงจะให้มันพ้นจากสิ่งเหล่านี้เกิดแก่เจ็บตายความทุกข์ความยากความลำบากชั้นใดที่เรามีร่างกายสังขารมีวิญญาณมันมีแต่ความทุกข์เท่านั้นแหละโยมยิ่งเรามีอายุมากๆขึ้นเนี่ยความสุขปัญหาได้น้อยนะแล้วเราเพิ่มทุกทางจิตทางใจของเราเพิ่มขึ้นอีก
1: ฉะนั้นเมื่อถึงเวลาที่เราจะควรละควรปล่อยควรวางแล้วก็ละก็ต้องวางอย่างเรามีครอบมีครัวแล้วเนี่ยลูกหลานอยากจะเริ่มเติบโตแล้วมีหน้าที่การงานแล้วเขาสามารถเลี้ยงตัวเลี้ยงตนของเขาเองได้แล้วสร้างฐานะครอบครัวได้แล้วเราก็ปล่อยวางเขาก็ให้มันอยู่ในพรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาส่วนใหญ่คนไทยก็ไม่ค่อยจะต้องจากกันละมีความสมัครสมานรักใคร่คมเกี่ยวอยู่เป็นสังคมหมู่ใหญ่แม้กระทั่งโตแล้วเติบใหญ่แล้วมีครอบครัวแล้วพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงดูอีกให้เหมือนกับชาวยุโรปเขาเมื่อโตแล้วก็ต่างคนต่างไปหาประสบการณ์อันนี้สังคมคนละอย่างกันฉะนั้นอยู่กันมากๆปัญหามันก็ต้องมีแน่นอนที่สุดคนเราจิตใจไม่เหมือนกันแม้กระทั่งเกิดท้องเดียวกันพ่อแม่เดียวกันถามว่านิสัยใจคอจิตใจเหมือนกันไหมอุปนิสัยเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนที่ไม่เหมือนเพราะอะไรขึ้นอยู่กับกรรมการกระทำกายวจีกรรมวจีกรรมมโนกรรมฉะนั้นแหละพุทธศาสนาเขาสอนให้เราเชื่อเรื่องกรรมคือการกระทำทำอะไรไว้จะได้รับผลกรรมอันนั้นเรามีกรรมเป็นที่พึงอาศัยมีธรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์จะทำกรรมอันใดไว้เราจะได้รับผลกรรมนั้นสืบต่อไป โยมจงจำไว้ว่าโยมกระทำกรรมอะไรกับใครไว้กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องรับรองกรรมตัวนั้นเราก็ต้องชดใช้เหมือนกับเราเป็นหนี้เป็นหนี้นอกระบบเป็นหนี้ในธนาคารเป็นหนี้ใครก็แล้วแต่ถามว่าเราต้องใช้ไหมไม่ใช่คือหนีเราหนีไปไหนหนีพ้นก็แล้วไปหนีไม่พ้นเป็นไงเดือดร้อนไหมอันนี้เรื่องของทางโลกแต่เรื่องของทางธรรมหนียังไงก็ไม่พ้นไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าต่อไปฉะนั้นจงทำกรรมที่ดีอดีตที่แล้วมาเราทำไม่ดีก็ปล่อยมันเถอะมันแก้ไม่ได้แล้วก็พยายามสร้างคุณงามความดีไว้ให้มันมากบาปไม่ทำเสียเลยจะดีกว่าเพราะว่าทำแล้วทำให้เราเดือดร้อนไม่ใช่ตอนนี้แต่อนาคตข้างหน้าแล้วถ้าเราตายไปแล้วเราไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราจะทำยังไงให้ชดใช้กรรมอันนั้นให้หมดไปสิ้นไปยากฉะนั้นมนุษย์เนี่ยเกิดมาเพื่อใช้กรรมทุกวันนี้ที่เรายากลำบากเป็นขี้ท่าลูกเต้าเนี่ยเพราะอะไรก็เราทำกรรมไว้พ่อแม่เลี้ยงเรามาเมื่อเรามีครอบครัวเราก็ต้องเลี้ยงลูกต่อไปต้องยากลำบากต้องขวนขวายให้หากินหาอยู่ให้ครอบครัวมีความสุขอันนี้คือกงเกียนของชีวิตพระพุทธเจ้าจึงหาทางออกจากกงเกียนวัฏจักรสงสารเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องมาเกิดอีกฉะนั้นถ้าเรามีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์นะความเป็นมนุษย์เราไม่ลงมาเกิดแล้วล่ะเพราะมนุษย์มันต้องทุกข์ต้องยากต้องลำบากต้องขวนต้นขวายแต่ถ้าว่าเราจะขวนขวายในภาคที่เราเกิดไปเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็จะไปใช้ในภายภาคหน้าแต่เราสักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์มนุษย์สมบัติที่ดีก็จะได้มนุษย์สมบัติที่ประเสริฐถ้าสูงไปกว่านั้นก็จะได้เป็นเทวสมบัติคือเกิดเป็นเทวดาเทวดานี่ไม่ต้องทำอะไรเพราะทำไว้ในตอนที่เราเป็นมนุษย์นี่นะเรียกไปสวยบุญไปอยู่ในชั้นที่สูงไม่ต้องทำมาหารับประทานนึกอะไรมันเกิดขึ้นได้แต่ต้องทำบุญทำความดีทำกุศลให้เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นเองไม่ใช่บุญต้องทำด้วยตัวของตัวเราเองจะให้คนอื่นมาช่วยเราหรือจะไปซื้อบุญน่ะมันไม่ได้จะไปซื้อบุญว่าทำนี่แล้วก็จะให้เกิดความสุขมันต้องกระทำเสียคุณความดีต้องกระทำนะฉะนั้นสิ่งที่เราว่าเราไปซื้อบุญก็คืออะไรคือการให้ทานนั่นแหละแบ่งปันสิ่งที่พ่อแม่ญาติพี่น้องของเราขาดแคลนช่วยเหลือสังคมนะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสมีวาสนาแล้วที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยแล้วสำคัญที่สุดเราพบพุทธศาสนาแล้วถ้าเรายังไม่เสียโอกาสที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องธรรมะเรื่องกายเรื่องใจเรื่องบาปบุญคุณโทษก็ต่อไปภายภาคหน้าโยมก็ไม่ต้องหวังว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรอกนะอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็อยู่ในชาติปัจจุบันที่เราทำไว้นี่แหละพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ใครงมงายไม่ได้สอนให้ใครเชื่อฟังแล้วไม่ต้องเชื่ออาตมาฟังแล้วเอาไปใคร่ควรว่าที่พูดจริงไหมมันจะได้เกิดปัญญาไม่ใช่เชื่อเพราะเขาบอกเขาเล่าเขาสั่งเขาสอนฉะนั้นถ้าเราเชื่อโดยที่ไม่เกิดการพิจารณาเนี่ยมันมีความสงสัยอย่างคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยใหม่ๆแล้วก็สงสัยว่ามันจริงไหมชาตินี้ชาติหน้าสวรรค์นรกมีจริงไหมภพภูมิอบายภูมิเนี่ยมันมีจริงไหมแล้วก็เชื่อแต่มันมีความสงสัยเพราะยังเชื่อในครูบาอาจารย์ท่านแต่จิตมันยังมีความสงสัยลังเลเขาเรียกเป็นนิวรณ์ฉะนั้นถ้าเราจะกระจัดนิวรณ์เราก็ต้องลงมือปฏิบัติเมื่อเราลงมือปฏิ ปฏิบัติแล้วเรารู้ว่าสิ่งที่เรารู้มานี่มัน 100% ทำดีไปสวรรค์ทำไม่ดีลงนรกทำดีก็เป็นกุศลคือฉลาดทำไม่ดีก็ไม่ฉลาดนั่นแหละ ฉะนั้นการทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องให้ฉลาดรู้ไม่ใช่ไปรู้เรื่องของคนอื่นแต่เรื่องของตัวเองเรื่องจิตใจของตัวเองไม่รู้เรื่องเลยว่าจิตของตัวเองมันมีอะไรเป็นจริตของเราจริตก็คือสิ่งที่มันอยู่ในจิตในใจของเราที่มันมากที่มันแสดงเด่นชัดไม่ใช่วิกลจริตนะจริตอะไรล่ะโลภะจริตโลภะจริตโมหะจริตราคะจริตคนที่ขี้โกรธก็เรียกอะไรโทสะจริตคนขี้โลภก็อะไรโลภะอยากได้ของคนอื่นโมหะจริตคืออะไรคือคนที่ไม่รู้อะไรทั้งสิ้นมืดตื้อใครสอนก็ไม่รู้เรื่องใครชวนอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้จำราคะจริตอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นแต่ผู้หญิงนี่แหละราคะจริตรักสวยรักงามเช้ามาก็ต้องล้างหน้าแต่งฟันผิวเผาผิวผมแต่งหน้าแต่งตาให้มันเกิดความสวยงามนี่เขาเรียกราคะครอบของสวยสวยอันนี้คือราคะคือความชอบในสิ่งที่สวยงามแต่ถ้าเราพิจารณาไปแล้วสิ่งที่สวยงามมันอันนี้มันเป็นนิจังหรืออนิจังมันเที่ยงไม่เที่ยงถ้าเรายังชอบดอกกุหลาบสักดอกเนี่ยที่แรกมันก็มีกลิ่นหอมมันก็สวยนะถ้าถามมันอยู่ได้กี่วันอันนี้ก็เรื่องบุญเรื่องทานมีคนก็มีกุศลเจตนาแต่เขาไม่อยากให้ออกชื่อดังนั้นทำบุญก็ไม่ต้องเอาหน้าทำบุญยังไงมันก็ได้อยู่แล้วล่ะเขาก็บริจาคซื้อทองหลวงพ่อโตมาล้านแปดเป็นเราโมทนาสาธุกับคนที่เขามีจิตที่จะหุ้มหลวงพ่อโตให้สำเร็จลุล่วงไปนะก็ถือว่าหลวงพ่อโตก็ใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วดังนั้นเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้หลอมเพราะว่ามีคนบริจาคมันไม่มากแต่ตอนนี้มีคนบริจาคแล้วเป็นรวบรวมไปแล้วก็ได้น่าจะได้ทั้ง55บาทก็เกือบ1กิโลกรัมส่วนนี้ก็จะไปซื้อประมาณ2ล้านกว่าแล้วเผอิญทองมันขึ้นสมัยก่อนก็ไม่กี่ตังค์แค่หมื่นกว่าบาทเดี๋ยวนี้มัน 40,000 กว่าบาทแล้วตอนนี้ก็เลยทองลดลงมาก็เลยรีบไปซื้อนะฉะนั้นสิ่งที่ญาติโยมเขากระทำลงไปนี่เพราะเขามีความเชื่อเรื่องทานบารมีคือให้แล้วไม่อดไม่หมดไม่จนพวกเราให้ได้ไหมไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สินเงินทองให้น้ำจิตน้ำใจให้ความเมตตากับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากและโดยเฉพาะณปัจจุบันเนี่ยความเดือดร้อนมันมีมากตั้งแต่เข้าพรรษามาแล้วถึงนึกออกพรรษาเข้ามาสาก็ทางเหนือน้ำท่วมตอนนี้ทางใต้กำลังน้ำท่วมหนักพระที่อยู่ทางใต้ก็โทรศัพท์มาหาตมาว่าจะช่วยยังไงทางภาคใต้ได้บ้างก็บอกว่าตอนนี้ทางพระสังฆทานก็ภารกิจเยอะลงไปทางใต้มันก็ต้องใช้เวลาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวช่วยรวบรวมทรัพย์ก็จะเริ่มต้นทุนกันวันนี้ที่จะเริ่มช่วยกันฉะนั้นสมัยก่อนพระสังฆทานเนี่ยจะเป็นหัวเรือใหญ่ในการที่จะไปแจกทานส่วนใหญ่เราจะไปตั้งเป็นโรงทานเพราะคนเดือดร้อนโยมไปเอาสิ่งของไปให้น้ำท่วมไฟไม่มีฐานไม่มีแก๊สไม่มีเอาข้าวสารไปให้เอามาม่าไปให้มันจะกินอะไรฉะนั้นเราจะไปตั้งเป็นโรงครัวแจกทำอาหารทำเล็บลูกเลยแพ็คเป็นถุงถุงแล้วก็หน่วยราชการมาเอาเรือมาเอารถมาก็ไปแจกของท่านนี้ท่านอยู่ทางยะลาดีท่านเลี้ยงช้างเลี้ยงช้างไม่กี่ตัวก็ไม่ทราบนะแต่บอกว่าเนี่ยเลี้ยงช้างได้ประโยชน์ตอนที่น้ำมันท่วมเอาช้างลุยน้ำไปส่งของได้เกิดประโยชน์ฉะนั้นเราอยู่ในสังคมที่สามารถช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยาก ราสามารถช่วยได้คนละเล็กคนละน้อย

นะไม่ต้องมากคนละ5บาท10บาทเนี่ยถ้าทั่วประเทศเนี่ยโยมได้กี่ร้อยล้านแต่ทุกคนจะทำได้แบบนี้ไหมมันไม่ได้ทั้งที่เงินก็ไม่มากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรใครหาคำตอบได้บ้างว่าทำไมทำไม่ได้แค่5บาท10บาท20บาทนะมาไม่ใช่เหลืออย่าไปคิดเอาเองแต่เวลาสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมากมายก่ายกองเราหาซื้อได้ไอ้ไม่ได้ว่าโยมนะไอ้แค่อะไรครีมทาหน้าทาอะไรเข้าไป 2,000 3,000 น่ะซื้อได้ทาแล้วมันหายเหี่ยวมั้ยทาแล้วมันจะคงทนตลอดไปมั้ยมันก็ได้แค่พักเดียวถามว่าเอาชะลอความแก่ไปนั่นแหละแต่สิ่งที่เราบริจาคเป็นทานน้ำใจเนี่ยเอาไปให้ข้าวให้น้ำเขาคนที่อดตกทุกข์ยากเนี่ยเราก็ไม่ทุกข์ไม่ยากแต่สิ่งที่เรามาบำเรอตัวเองเนี่ยมันหมดไปสิ้นไปสูญเปล่ายังไงมันก็แก่อยู่แล้วล่ะไม่ต้องกลัวน้ำก็เหี่ยวอยู่แล้วล่ะฉะนั้นเราต้องรู้จักสิ่งที่เราหามาด้วยยากด้วยความลำบากนะก็ต้องรู้จักใช้สอยนะแบ่งเป็นส่วนๆส่วนหนึ่งก็ต้องอย่าลืมเรื่องการทำบุญให้ทานนะถ้าเราไม่รู้จักการทำบุญให้ทานแล้วเนี่ยเราก็เหมือนว่าเราเดินทางแต่เราไม่มีเสบียงนะคือไปมือเปล่าว่างั้นเถอะเดินทางไกลแต่ไม่มีน้ำไม่มีข้าวไม่มีอะไรเลยไม่มีเต้นไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเนี่ยเกิดความสบายในการเดินทางฉะนั้นชีวิตมนุษย์ก็คือการเดินทางไม่มีที่สิ้นสุดการที่สุดของมนุษย์คืออะไรการไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่ความที่สิ้นสุดของความเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าถึงสอนความสิ้นสุดของความเป็นมนุษย์ก็คืออะไรการเข้าสู่พระนิพพานคือความดับนิพพานนั้นเป็นบรมสุขอันนั้นเราเดี๋ยวก็จะไม่ต้องไปพูดกันถึงมันยังไกลอยู่เอาปัจจุบันว่าทำอย่างไรให้เรามีความสุขในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตยังมีลมหายใจสุขตามอัตภาพร่างกายความพอเพียงของฐานะไม่ใช่ความทะเยอทะยานสุขแต่ว่าต้องเป็นหนี้เขาเนี่ยมันจะสุขได้จริงหรือเปล่าถึงเวลาเจ้าหนี้เขามาทวงบัตรเครดิตก็มาตามเนี่ยบางคนก็แก้ปัญหาไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายถ้าถามว่าใครทำก็ตัวเรานั่นแหละไม่รู้จักการแบ่งปันการใช้สอยฉะนั้นชีวิตเกิดมาเนี่ยต้องรู้จักระเบียบนะระเบียบของความเป็นมนุษย์ก็คืออะไรศีล5ถ้าทุกคนมีศีล5แล้วเนี่ยความเป็นระเบียบเรียบร้อยมันไม่มีเกิดความเดือดร้อนไม่มีการลักมีการขโมยไม่มีการข่มเหงฆ่าฟันกันไม่มีการใส่ร้ายพูดปดทำให้คนอื่นเขาเสียหายไม่มีสิ่งที่มามอมเมาขาดสติต้องไปทำร้ายด้วยคำพูดด้วยกายด้วยวาจาและใจอันนี้ก็คือเรื่องที่เราจะต้องศึกษาฉะนั้นที่พวกเราทั้งหลายเข้ามานี่ก็ถือว่าเรามีบุญเก่านะทำไมคนประเทศไทยกี่ล้านแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมฉะนั้นพระสังฆทานถือว่าเป็นที่เปิดโอกาสให้พวกเราทั้งหลายได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติอยู่กับธรรมะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับความบริสุทธิ์ของธรรมชาติโยมสังเกตโยมออกไปเนี่ยกับเข้ามาเนี่ยความรู้สึกมันต่างกันออกไปมันก็จะมีแต่ความเล่าร้อนนะแต่เข้ามาแล้วมีแต่ความสงบเสียงนกร้องนะไม่มีความวุ่นวายถึงแม้ว่าจะอยู่กันเป็นร้อยก็ไม่มีความวุ่นวายอะไรก็ยังนั่งสงบกันนะเพราะอะไรเพราะเรามีข้อวัดมีระเบียบว่าทุกคนเข้ามาแล้วต้องสงบกายวาจาใจจะมานั่งคุยกันจะมาหลบอู้นะจะมานั่งเล่นโทรศัพท์เกี่ยวโทรศัพท์มันไม่ใช่เวลาฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้มีอย่างนี้มันหาได้ยากนะฉะนั้นถ้าเรามีกว่าแล้วตรงตั้งใจฟังแล้วเอาเก็บไปเอาไปประพฤติไปปฏิบัติมันจะได้สมว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว

0: ว่าเป็นผู้โชคดีดังนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันอยู่ในจิตของเราไม่ต้องมาใครยกย่องว่าสรรเสริญหรอกเรารู้ของเราเองว่าเราทำอะไรไว้ทำดีหรือทำไม่ดีนั้นสิ่งที่เราทำดีเราก็จะได้ดีตอบสนองสิ่งที่เราทำไม่ดีนะความไม่ดีความเดือดร้อนมันก็ตอบสนองเราดังนั้นจงคิดดีทำดีแล้วก็พูดดีทุกอย่างมันก็จะดีไปหมดใครว่าใครด่าใครชังเราก็บอกดีทั้งนั้นเนี่ยให้ดีสมปากเราแต่ถ้าใครไม่ดีเราเราก็อย่าไปสาบไปแช่งเขามันจะเกิดความเป็นเวรเป็นกรรมกันดังนั้นกรรมใครกรรมเราแต่กรรมเราเราก็ต้องกระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้มันสุจริตอย่าทุจริตอย่างน้อยเมื่อเราออกจากวัดไปแล้วศีล8ไม่มีขอให้รักศีล5ก็ได้ถึงแม้จะเป็นครั้งเป็นคราวก็ยังดีดีกว่าไม่มีอะไรเลยสักศีลหนึ่งจะไม่มีอะไรเป็นเครื่องป้องกันเราเลยนะฉะนั้นคนที่มีศีล5ประจำจิตประจำใจเนี่ยก็เรียกเป็นนิจศีลจะไปไหนก็แล้วแต่เทวดาก็คุ้มครองรักษาตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ฉะนั้นคนเราทำอะไรแล้วก็หวังผลทำบุญแล้วก็อยากรวยเห็นตาทันตาเห็นทำแล้วไม่รวยก็เลยไม่ทำแต่ถ้าเราทำอะไรแล้วมันถึงทันตาเนี่ยอาตมาว่าวัดวาป่านี้มันจะเรือนรุ่งเรืองไปมาดูถึงขนาดไหนแล้วแต่ละวัดแต่ละที่ก็ขาดแคลนเพราะยิ่งสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ด้วยความแรงแคลนฉะนั้นญาติโยมอยู่ทั้งโลกมันก็ลำบากก็อยู่ในวัดแต่วัดก็ลำบากเพราะอะไรก็ต้องอาศัยญาติโยมนั่นแหละค่าน้ำค่าไฟทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดมาจากญาติโยมนั่นแหละที่เกิดศรัทธาเชื่อศรัทธาในวัดในข้อวัดปฏิบัติคิดว่าทำแล้วไม่สูญเปล่าแต่แล้วเกิดประโยชน์แต่จะมารับรองรับประกันได้ว่าทุกบาททุกสตางค์ที่โยมบริจาคมานี้มันเกิดประโยชน์ทั้งสิ้นเอาไปใช้เอาไปช่วยอย่างเมื่อวานจะมาก็ไป ไปแจกอุปกรณ์กับโรงเรียนที่ขาดแคลนแล้วก็แจกทุนกับเด็กก็เป็นที่น่าเสียดายโยมโรงเรียนใหญ่โตก็ไม่ได้ตุลกันดารอะไรอยู่ติดถนนแต่มีนักเรียนแค่38คนหมู่บ้านมีคนเป็น เป็นพันถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะค่านิยมของพ่อแม่คิดว่าโรงเรียนในเมืองเป็นโรงเรียนที่ดีขวนขวายเอารถมารับเอารถมาส่งบางทีก็ไปหลายๆกิโลเพราะค่านิยมบ้านนี้ลูกไปเรียนในจังหวัดบ้านนี้ไม่ได้เรียนในจังหวัดก็มาข่มกันมาเกทับกันน่าเสียดายแต่โชคดีว่าเขายังไม่ยุบงบประมาณในการพนุบำรุงโรงเรียนก็ไม่มีมาไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เกิดความสังเวชมันไม่มีความสะอาดอะไรทั้งสิ้นเลยบอกงั้นปรับปรุงลงห้องน้ำใหม่มอบปัจจัยไปให้ฉะนั้นสิ่งสำคัญเป็นสาธารณประโยชน์เนี่ยรัฐบาลเขาไม่ค่อยได้ช่วยอย่างโรงพยาบาลเนี่ยให้เงินสร้างอาคารแต่ไม่ให้เงินซื้อเครื่องมือแพทย์ผู้อำนวยการไม่มีความสามารถก็ไปขอพระมาช่วยสร้างช่วยสร้างเสร็จแล้วไม่มีเครื่องมือแพทย์พระก็ต้องบอกบุญสร้างจนสำเร็จอันนี้ก็เหมือนกันไม่รู้ไปไหนก็มาหาพระมาหาวัดเราก็เนี่ยแบ่งพันปันส่วนฉะนั้นว่าสังฆทานนี่ไม่ใช่จะดูแลเฉพาะพระเพราะวัดนะดูแลเรื่องโรงพยาบาลโรงเรียนทุกอย่างอุทกภัยน้ำท่วมอะไรก็แล้วแต่เป็นสะพานบุญนะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครอยากจะร่วมนะอุทกภัยภาคใต้นะทางบ้านถ้าได้ยินได้ฟังก็จะบอกเบอร์บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่ออาจารย์พระเรวัต907 ใครจดก็จดไปนะ9070971933ใครจะร่วมบริจาคถ้าไม่มีเงินสดก็สแกนก็ได้เดี๋ยวนี้มันง่ายกว่าแล้วโยมไม่ต้องอ้างว่าไม่มีตังค์หรอกไม่มีตังค์แต่มีอยู่ในธนาคารก็เหมือนกันแหละถ้าโยมไม่ทำบุญไว้ธนาคารบุญของโยมไม่มีบัญชีนะจะไปเบิกไปสแกนในโลกข้างหน้าไม่มีบัญชีนั้นรีบลงทะเบียนบัญชีของตัวเองไว้ธนาคารบุญธนาคารทางโลกยังมีกี่ธนาคารใช่ไหมแต่ธนาคารบุญมีทักธนาคารหรือยังทำอะไรหรือยังถ้าไม่มีรีบลงทะเบียนทำบุญอะไรก็แล้วแต่ข้าพเจ้าชื่อนี้ชื่อนี้นางสาวนี้นางนี้ขอทำบุญอนุนี้ไว้อันนี้ก็ลงทะเบียนแล้วยมบาลหรือเท้าสุวรรณเขาก็ลงบัญชีไปแล้วนี่สร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างห้องน้ำนะถวายทานทำบุญพระป่าอันนี้มันอยู่ในบัญชีแล้วโยมโยมไม่ต้องไปจำมันหรอกแต่เมื่อโยมละโลกนี้ไปเมื่อไหร่นะโยมไปเบิกได้เลยไปเบิกได้เลยรับประกันนะถ้าไม่ได้กลับมาบอกเดี๋ยวจะบอกวิธีให้แต่รับรองได้ทุกคนไม่เชื่อก็ลองตายไปก่อนแล้วก็มาบอกกันแล้วกันนะตอนนี้วันที่เรานั้นได้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติเพื่อความสมัครสมานสามัคคีเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเราเองงานทานเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้ให้เพราะเราจะได้รวยศีลเราต้องงดเว้นรักษาจะได้สวยภาวนาก็ต้องภาวนาจำจิตจำใจให้เจริญนะมันได้ฉลาดจะได้ไม่มีใครพาเราไปในสิ่งที่มันไม่เกิดกุศลนะถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาศีลก็ทำให้เรานั้นบริสุทธิ์ผิวหน้าปองใสทุกคนในขณะนี้หน้าตาผ่องใสยิ้มแย้มผ่องใสก็เพราะศีลละสมาธิคือความตั้งมั่นจิตไม่วอกแวกนั่งตัวตรงไม่กระดุกกระดิกภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธนี่แหละเมื่อจิตสงบแล้วเกิดความสุขแล้วก็จะมีปัญญาปัญญาที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่พระท่านพูดฉะนั้นก็ขอฝากไว้ว่าสิ่งที่คุณกระทำคือคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาสวดมนต์ไหว้พระทุกเช้าค่ำไม่ใช่ปีหนึ่งก็มาเข้ามาประพฤติปฏิบัติทีปีหนึ่งสวดมนต์ทีไม่ใช่ทำไมข้าวกินทุกวันทำไมนอนทุกคืนอันนี้ก็เหมือนกันบุญต้องทำทุกวันไม่ใช่ต้องบริจาคไม่ต้องใส่บาตรบุญระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณงามความดีไหว้พระกราบพระก็จะเป็นสิริมงคลต่อพวกเราฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนากับความศรัทธาที่ได้เสียสละเวลามาฟังเทศฟังธรรมไปมาประพฤติปฏิบัติเนกขัมมะเพื่อให้จิตใจนั้นเกิดความบริสุทธิ์ผุดผ่องให้มีสติให้มีปัญญาก็ขออนุภาพของคุณพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์จงดลจิตดลใจพวกเรานั้นจะมีความสุขความเจริญปัจจากสรรพสุขสรรพโศกสรรพโลกสรรพภัยสรรพเคราะห์ทั้งเหนียดทั้งหลายหมดไปเช่นไปด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพตลอดด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านรับฟังจบลงไปเป็นพระธรรมเทศนาได้รับความเมตตาจากท่านพระครูปรัชญ์ไพรินทร์ สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมในวันนี้ครับครับในลำดับต่อไป
0: ครับใครจะมาบริจาคการเทศด้วยแล้วก็ไปช่วยน้ำเทศน้ำท่วมด้วย
1: ขอเชิญนะครับก่อนเดี๋ยวทำบุญกับหลวงพ่อก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมีถวายพระป่าด้วยนะครับวันนี
0: ้อ้าวลุกเลยทำไมช้าจังล่ะพอบอกบุญแล้วนั่งเฉยๆปล่อยวางมันไม่จนเรายอม ดูที่ทำบุญแล้วให้มันจนให้มันรู้ไปดิ
2: สาธุอนุโมทนาเชิญนะคะ
0: ใครไม่มีเงินสดเดี๋ยวไปสแกนก็ได้ยกมือบอกที่หนูไม่มาเพราะหนูไม่มีเงินสดจะได้รู้วิกฤตเนี่ยวิกฤตที่มันเกิดน้ำท่วมเนี่ยก็เราก็ทำให้เป็นโอกาสโอกาสที่ได้บริจาคทานเนี่ยบริจาคที่ทำให้คนอื่นเขาไม่เดือดร้อนให้เขาหายความเดือดร้อนเนี่ยเรานึกถึงคนแก่แล้วนึกถึงเด็กนี่ผมคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยผมเรานึกถึงความหิวโหยความยากความลำบากเพราะเราไม่รู้ไงเราไม่ได้สัมผัสเมื่อเราทุกข์ยากเมื่อไหร่แล้วเราจะรู้เลยว่ามันยากมันลำบากฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจำไว้จะได้ไม่ยากไม่ลำบากโชคดีที่บ้านเราน้ำไม่ท่วมจังหวัดเราน้ำไม่ท่วมปีนี้วัดสังฆทานก็รอดไปน้ำไม่ท่วมแต่วัดสังฆทานก็ช่วยเข้ามาตลอดเรื่องบุญเรื่องทานเนี่ยทำมาโดยตลอด ก็เป็นสะพานบุญอย่างนี้แหละช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยเนี่ยคนละนิดคนละหน่อยมันจะได้เต็มองค์เต็มไหเราไม่ได้ทำเป็นหมื่นเป็นแสนโยมไม่ต้องกลัวหรอกคนอื่นเขาทำเป็นล้านก็เหมือนเขากลัวจนเลยเขาเหมือนเขาต้องนั่นเลยเราไม่ต้องถึงเขาหรอกอันนี้ไม่ได้ว่านะพูดให้ฟังไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนว่าทำแค่นี้ไม่ทำนี้แล้วแต่อันนี้ไม่ได้เลี่ยลายบอกบุญบอกสิ่งที่เป็นความดีบอกที่ทำให้เกิดความสุขพระไม่บอกบาปให้โยมทำหรอกมีแต่บอกบุญเท่านั้นแหละดังนั้นเราจะรับบุญได้ไม่ได้ก็อยู่ที่จิตใจของเรานั่นแหละถ้าใครบริจาคไม่ได้แสดงว่ายังมีความเป็นหนี้ทีเหนียวอยู่ถ้าคนให้ได้แล้วมันก็จะให้ได้เรื่อยๆดังนั้นทุกอย่างมันจะยากตอนแรกนี่แหละตัดใจเนี่ยเหมือนคนใส่สร้อยใส่แหวนเนี่ยมันจะทำหลวงพ่อโตนึกแล้วนึกอีกโอ้เสียดายพอถอดออกแล้วถวายผ้าไปแล้วจบโปร่งโล่งนะแต่ว่าตอนอยู่กับเรานี่แม่ยังขี้เหนียวไม่ต้องกลัวหรอกเรื่องบุญเรื่องทานเนี่ยจะช่วยพยุงเรานักธุรกิจหลายคนนะที่แต่มารู้จักเนี่ยเมื่อก่อนวิกฤตเขาก็บอกว่าเนี่ยบุญช่วยเขาเศรษฐกิจของเขาอยู่ได้เพราะว่าเรื่องทานนี่แหละทานคือการให้นั่นแหละเราให้ซะก่อนแล้วคนอื่นก็จะให้เราแต่ถามว่าให้อะไรให้ความดีให้ความไม่ดีให้ร้ายหรือให้ดีให้คำพูดที่ดีๆเราก็จะได้คำพูดที่ดีๆถ้าด่าเขาน่ะใครมาสรรเสริญเราแล้วเขาก็ด่าตอบเรานั่นแหละก็ไม่ใช่หัวเราะยิ้มแล้วโอ้สาธุว่าฉันน้อยคนน่ะให้อย่างไรมันก็จะกลับมาอย่างนั้นแหละนะสาธุ
3: 2 อสุรกายต้องทันสมัยหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะลงจากภูเขาคิจกูฏเพื่อเที่ยวบิณฑบาตพร้อมด้วยพระภิกษุจำนวนมากได้พบเห็นเปรตสองตนนอนอยู่บริเวณเชิงเขาแห่งนั้นตนที่หนึ่งชื่ออหิเปรตศีรษะคล้ายศีรษะมนุษย์ร่างที่เหลือคล้ายร่างของงูยาวถึง25โยชน์มีเปลวไฟลุกโชนลามจากศีรษะไปถึงหางลามจากหางไปถึงศีรษะลุกลามจากกลางตัวออกไปทั้งสองข้างถึงศีรษะและหางลุกลามจากศีรษะและหางไปรวมลงตรงกลางลำตัวตนที่สองจึกากะเปรตร่างกายคล้ายกาใหญ่โตมาก ลิ้นยาวประมาณ5โยชน์

0: ะใหญ่ประมาณ5โยชน์ร่างกายสูงประมาณ25โยชน์สัตว์ทั้งสองตนต้องทนทุกข์ทรมานท่ามกลางเปลวไฟอันร้อนระอุตลอดเวลาแม้ดิ้นรนทุรนทุรายก็ไม่สามารถหลุดรอดไปได้ร่างขยับเคลื่อนไปถึงที่ใดไฟก็ลุกไหม้ไปถึงที่นั่นได้ยินเสียงร้องโหยหวนชวนขนลุกไปได้ไกลถึง30โยชน์สัตว์ทั้งสองตนได้ทำกรรมชั่วไว้มีเรื่องเล่าดังนี้กรรมเก่าของกากะเปรตครั้นพระมหาโมคคัลลานะเห็นเปรตเช่นนั้นแล้วจึงถามว่าเจ้าทำกรรมอะไรไว้จึงต้องมาทนทุกข์เช่นนี้เปรตได้บอกพระเถระว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะข้าพเจ้ากลืนกินพัตตาหารที่เขานำมาถวายพระสงฆ์สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะผู้แสวงหาคุณอันใหญ่แล้วก็ได้เล่ารายละเอียดให้พระเถระฟังดังนี้ท่านผู้เจริญในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะภิกษุจำนวนมากเข้าไปบิณฑบาตตามหมู่บ้านครั้นชาวบ้านเห็นเข้าก็เกิดศรัทธาได้อาราธนาให้นั่งณสถานที่ที่เหมาะสมปรนิบัติจัดอาหารทุกอย่างถวายใส่ในบาตรจนเต็มทุกรูปและกำลังนั่งฟังธรรมกันอยู่ขณะนั้นกาตัวหนึ่งจับอยู่ที่หลังคาศาลาแห่งนั้นพอดีได้เห็นอาหารอยู่ในบาตรมีอุบาสกคนหนึ่งถือไว้จึงโฉบลงไปคาบกินอาหารในบาตรเต็มปากและกลืนลงไปถึง3คำบาปกรรมเพียงเท่านี้เมื่อกาตัวนั้นสิ้นชีวิตแล้วต้องถูกไฟไหม้ในนรกอเวจีสิ้นกาลและนานแสนนานและเศษผลกรรมนั้นทำให้กลับมาเกิดเป็นกากะเปรตรับทุกขเวทนาอันแสนสาหัสณเชิงเขาคิดจะกูดกาตัวนั้นคือข้าพเจ้าเองท่านผู้เจริญกากะเปรตบอกพระเถระอีกด้วยท่าทางเหนื่อยเหมือนหมดแรงกายและสิ้นกำลังใจที่จะต่อสู้กับวิบากกรรมต่อไปกรรมเก่าของอหิเปรตในอดีตการนานมาแล้วประชาชนอาศัยอยู่กรุงพาราณสีร่วมกันสร้างบรรณศาลาไว้รับรองพระปัจเจกพุทธเจ้าณใกล้ริมฝั่งแม่น้ำพระปัจเจกพุทธเจ้าอาศัยอยู่ในบรรณศาลาแห่งนั้นเที่ยวบิณฑบาตในเมืองเป็นประจำโดยจัดเตรียมเครื่องสักการะบูชาพากันไปสู่ที่บำรุงพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งเช้าและเย็นบุรุษชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งอาศัยที่บริเวณนั้นประกอบอาชีพกสิกรรมปลูกข้าวเลี้ยงชีวิตเมื่อหมู่ชนเป็นอันมากมาสู่ที่บำรุงพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ต้องมีการเหยียบย่ำนาข้าวของเขาไปบ้างครั้นชาวนาร้องห้ามว่า
1: ขอพวกท่านจะเหยียบนาข้าวของข้าพเจ้า
0: ก็ไม่สามารถจะห้ามได้เนื่องจากฝูงชนมากมายแออัดยัดเยียดทั้งเข้าทั้งออกตลอดวันต่อมาชาวนาจึงเกิดความคิดว่า
1: ถ้าบรรณศาลาของพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มีผู้คนก็คงไม่เหยียบย่ำนาข้าวของเราแน
0: ่ครั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าออกไปบิณฑบาตชาวนาได้โอกาสจึงไปทำลายทุบตีข้าวของภาชนะของใช้ต่างๆภายในบรรณศาลาและใช้ไฟเผาบรรณศาลาของพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยพระปัจเจกพุทธเจ้าครั้นเห็นบรรณศาลาถูกไฟไหม้เช่นนั้นก็หลีกปลีกตัวไปที่อื่นมหาชนครั้นทราบเหตุนั้นต่างก็รีบมาดูและถามกันและกันว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าของพวกเราไปที่ไหนเสียเล่าแล้วใครอุตริมาเผาบรรณศาลาของ ท่านเลวจริงชาวนาก็ยืนอยู่ในท่ามกลางมหาชนนั้นด้วยและพูดด้วยเสียงอันดังชัดเจนท่าทางมั่นใจในผลงานของตัวเองว่า
1: ข้าพเจ้าเองเป็นคนเผาบรรณศาลาของพระปัจเจกพุทธเจ้าเพราะผู้คนจำนวนมากทำให้นาข้าวของเราเสียหาย
0: เพียงเท่านั้นเองโดยไม่ต้องมีใครสั่งใครชาวนาก็ถูกประชาทันรุมลงโทษด้วยอาวุธเท่าที่จะหาได้ในขณะนั้นจนทนพิษบาดแผลและความเจ็บปวดไม่ไหวสิ้นชีวิตณที่นั้นนั่นเองครั้นชาวนาตายแล้วก็ไปเกิดในมหานรกอเวจีถูกไฟเผาไหม้นานระยะประมาณแผ่นดินในเมืองมนุษย์สูงหนาขึ้นประมาณหนึ่งโยชน์แล้วจึงเกิดเป็นอหิเปรตรับเศษผลของกรรมที่ทำไว้ต่อไปอีกจะเห็นได้ว่าบาปกรรมที่คนก่อขึ้นมีลักษณะเป็นเหมือนน้ำนมที่เพิ่งถูกรีดออกมาใหม่ๆยังไม่แปรสภาพไปบาปกรรมที่ทำแล้วยังไม่ให้ผลยังสงบนิ่งเป็นประหนึ่งว่าไม่มีผลเสียอะไรแต่ครั้นบาปกรรมนั้นส่งผลให้เมื่อใดเมื่อนั้นผู้ทำย่อมได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสเฉกเช่นเปรตทั้งสองตนดังกล่าวมาเพราะฉะนั้นผู้ปรารถนาความสุขสงบร่มเย็นแก่ตนเองอยากให้ชีวิตรอดปลอดภัยจากความทุกข์ทรมานในนรกต้องหยุดการทำบาปทั้งปวงโดยเด็ดขาด

0: เลือกคบบัณฑิตอุปมาใจเราเหมือนฟองน้ำหากนำไปซับน้ำสีอะไรฟองน้ำก็เป็นสีนั้นมนุษย์มีอุปนิสัยที่ดีอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือการเรียนรู้สามารถซึมซับความรู้นั้นเข้าไปในความรู้สึกนึกคิดเสมือนประหนึ่งว่าเด็กในวัยเยาว์จะต้องผ่านการเรียนรู้อบรมสั่งสอนเพราะบ่มนิสัยจึงจะกลายเป็นคนดีของสังคมได้นั่นหมายถึงว่าเด็กจะต้องอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยผ่านการปลูกฝังทั้งคุณธรรมและจริยธรรมจนซึมซับอยู่ภายใต้จิตสำนึกเกิดเป็นนิสัยประจำตัวของเด็กใจเราก็เช่นกันจำเป็นที่จะต้องได้รับการขัดเกลาเพื่อเกิดเป็นจิตใจที่ดีงามขึ้นและจะต้องอยู่ภายในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีเช่นกันสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ใจของเราซึมซับความดีงามนั้นได้ก็คือการคบบัณฑิตบัณฑิตในที่นี้มิได้หมายถึงผู้ที่จบการศึกษาในชั้นสูงถึงระดับปริญญาตรีแต่หมายถึงผู้ที่มีปัญญาเป็นผู้ที่คิดดีทำดีและพูดดีดำเนินชีวิตโดยใช้สติปัญญาประพฤติตนไม่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นรู้สำนึกในหน้าที่รับผิดชอบชั่วดีดังนี้จึงจะเรียกว่าบัณฑิตสำหรับบัณฑิตที่ใช้เรียกผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นบัณฑิตทางโลกหาใช่บัณฑิตทางธรรมไม่เช่นกันหากบัณฑิตทางโลกเป็นผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมไปในทางที่เสื่อมเสียในความหมายทางธรรมนั้นย่อมไม่เรียกบัณฑิตแต่จะเรียกว่าคนผ่านซึ่งจะกล่าวต่อไปกลับมาดูผลของการคบบัณฑิตเสียก่อนว่าทำไมพระท่านจึงให้เลือกคบแต่บัณฑิตขึ้นชื่อว่าบัณฑิตย่อมเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเป็นที่ยกย่องของคนอื่นอยู่เสมอเมื่อเราจะคบหากับบัณฑิตท่านย่อมนำพาชีวิตของเราละเว้นเรื่องอันเป็นอกุศลประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องโดยแน่แท้บัณฑิตเป็นกัลยาณมิตรคือมิตรอันประเสริฐมิตรที่ดีนำพาไปสู่ความเจริญทั้งหลายการคบบัณฑิตจึงเป็นการนำพาตนเกาะติดขอนไม้ที่ล่องลอยอยู่กลางมหานาทีเพื่อสามารถพยุงตัวมิให้จมลงสู่ก้นมหาสมุทรอันมืดมิดเปรียบเสมือนการพยุงตนตัวมีมิตรที่ดีคอยฉุดรั้งมิให้จิตตกอยู่ภายใต้อำนาจฝ่ายต่ำหาแสงสว่างแห่งพระธรรมแม้น้อยนิดก็หามิได้อุปมาการคบบัณฑิตนี้บัณฑิตจึงเสมือนขอนไม้เป็นพาหนะคอยช่วยเหลือนำตัวเราว่ายน้ำเข้าสู่ฝั่งคือการเข้าถึงคุณงามความดีให้สำเร็จได้โดยไม่จมลงสู่ก้นมหาสมุทรเป็นเหยื่อของหมู่ปลาเสียการคบบัณฑิตเป็นหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการซึ่งผู้ใดปฏิบัติได้โดยครบถ้วนมิให้ขาดตกบกพร่องสมบูรณ์ทุกข้อย่อมขึ้นชื่อว่าเป็นผู้มีมงคลสูงสุดแก่ชีวิตของตนเองการคบหาแต่บัณฑิตย่อมส่งผลไปถึงมงคลในข้ออื่นๆได้เพราะบัณฑิตย่อมนำพาไปสู่ความเจริญทางด้านจิตโดยแท้การปรับทัศนคติของตนให้ดีขึ้นเริ่มต้นก็คือการเข้าหาผู้รู้ผู้เจริญเสียก่อนเป็นการดียิ่งเป็นการเดินทางถูกทางตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเพื่อบรรลุถึงผลที่ปรารถนาอันสูงสุดตามพุทธพจน์ท่านกล่าวไว้ว่าปราชญ์ย่อมแนะนำสิ่งที่ควรแนะนำปราชญ์คือผู้รู้และผู้รู้คือบัณฑิตบัณฑิตคือผู้เจริญทั้งกายวาจาและใจบางท่านมีความเห็นว่าการคบหาควรคบหาแต่บุคคลที่สามารถเข้ากับเราได้นั่นก็จริงอยู่แต่เมื่อใดก็ตามหากผู้ที่คบหาอยู่นั้นนำพาไปสู่ความเสื่อมถึงแม้จะคุ้นเคยเข้าใจกันดีแต่ไม่ได้หมายความว่ามิตรผู้นั้นจะนำพาท่านไปสู่หนทางแห่งความเจริญเสมอไปมิตรที่คบหานำพาตนจมลงสู่อบายมุขจนปรากฏให้เห็นมานักต่อนักแล้วมิใช่หรือเพราะฉะนั้นท่านสมควรเห็นการคบมิตรเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตเพราะชีวิตที่มีสุขส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการคบมิตรนั่นเองสำหรับข้อปลีกย่อยอื่นๆนั้นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของท่านทั้งหมดการเลือกคบแต่บัณฑิตเป็นทางเลือกที่สำคัญของการดำเนินชีวิตให้มีความสุขด้วยเช่นกัน ประชาของข้าวนาสารผู้อ่าน
1: ความรู้ที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตทั่วไปวิชาช่วยเราได้มากแต่ต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้องเรารู้ได้อย่างไรว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้องคำตอบก็คือความรู้ที่ถูกต้องจะต้องตามมาด้วยผลสำเร็จในกิจนั้นๆถ้าเป็นความรู้อันถูกต้องและปฏิบัติตามความรู้อันถูกต้องนั้นผลสำเร็จในกิจที่ทำจะต้องติดตามขึ้นมาจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินทร์อินทสระ
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: เจริญสุขญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมบรรยายธรรมในสถานที่นี้ซึ่งญาติโยมก็ตั้งใจที่จะฟังธรรมปฏิบัติธรรมของโรงพยาบาลเรื่องการปฏิบัติธรรมที่เราเริ่มต้นจากการทำความดีให้กับตนเองการทำความดีให้ตัวเองนั้นไม่ได้ทำยากอะไรเป็นการเริ่มต้นจากการมารู้จักธรรมะที่ตัวเราคือพุทธเจ้าท่านพิจารณามองเห็นว่าบุคคลเราที่ไม่รู้ค่าของธรรมะคือคนที่ไม่รู้จักค่าของตัวเองแต่ความพุทธเจ้าท่านยกย่องว่ามนุษย์มีความประเสริฐกว่าสัตว์อื่นมีความประเสริฐทุกอย่างทั้งกายทั้งใจชื่อว่าสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับมนุษย์มนุษย์ทั้งหญิงทั้งชายนี้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐจึงเรียกว่ามนุษย์มนุษย์นี้สามารถที่จะสวมวิญญาณได้หลายรูปแบบวิญญาณอันเริ่มต้นก็มนุษย์ตัวเป็นมนุษย์ใจก็เป็นมนุษย์ที่เรามนุษย์ที่ตัวเป็นมนุษย์ใจก็มีศีล5ประจำใจจะมีความจริงใจมีสัจจะเรียกว่าตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์แล้วก็เรื่อยขึ้นไปจนถึงตัวเป็นมนุษย์แต่ใจมีภาวนาใจมีศีล5ใจมีการให้ทานแล้วก็รักษาศีลปฏิบัติธรรมก็เป็นเทวดาตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาแล้วก็มนุษย์ที่ประเสริฐยิ่งขึ้นไปก็ตัวเป็นมนุษย์แต่ว่าใจทำสมาธิเกิดปฐมฌานก็ตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นพรหมแล้วก็มนุษย์อีกประเสริฐที่สุดก็ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจมีมรรคผลมีโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์เรียกว่าตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นพระอริยะบุคคลประเภทจำพวกนี้คือมนุษย์ที่ประเสริฐที่เกิดมาแล้วมาสร้างบารมีไปสู่เบื้องสูงและมนุษย์จำพวกหนึ่งที่ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจคิดต่ำๆใจคิดเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่นชอบฆ่าสัตว์ชอบกินเลือดกินข้าวกินเหล้ากินยาแล้วก็ชอบผิดศีลตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นยักษ์มีความโกรธเป็นอารมณ์มีความพยาบาทเป็นอารมณ์มีความอิจฉาริษยาเป็นอารมณ์แล้วก็ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจมีความโลภมีความโลภเป็นอารมณ์มีความโกรธเป็นอารมณ์มีความหลงเป็นอารมณ์เขาเรียกว่าตัวเป็นมนุษย์แต่ใจต่ำบางทีตัวมนุษย์ก็ใจ หมกมุ่นคิดจะเบียดเบียนคนอื่นมาเป็นของตนตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเดรัจฉานมนุษย์จำพวกนี้พระเจ้าท่านบอกว่ากลับไปเกิดอยู่ในสภาพในทางต่ำแล้วก็ไม่มีทางที่จะพัฒนาตัวเองให้ขึ้นสูงได้เพราะมายึดว่าเราได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ค่อยยึดถือธรรมะคือมีความประมาทนึกว่าเราได้มาเกิดเป็นหญิงเป็นชายแล้วก็ลืมความแก่เจ็บตายไม่ได้นึกถึงความดีที่จะมาช่วยตัวเองว่าเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยบุญกุศลเก่าพามาเกิดวาสนาดีบารมีส่งมาแต่ว่ามนุษย์ที่มีใจประเสริฐดังที่บอกว่าตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์คิดพัฒนาตัวเองพยายามเข้าหาศีลธรรมพยายามปฏิบัติธรรมรักใคร่ในความดีพวกนี้ไม่ชอบคนที่ทำบาปชอบใฝ่หากุศลใฝ่หาทางบุญกุศลชอบให้ทานชอบรักษาศีลอยู่เนืองๆชอบเจริญภาวนามนุษย์จำพวกนี้ในที่พ้นจากทุกข์ได้ที่ไปสุคติได้เพราะพัฒนาจิตใจตัวเองให้สูงกว่ามนุษย์ธรรมดาก็แค่เอากินเอาเดินเอานั่งเอานอนมียศมีตำแหน่งมีเงินเดือนก็เรียกว่ามนุษย์ธรรมดาไม่ได้พัฒนาจิตตัวเองการปฏิบัตินี่เราต้องเข้าหาส่วนจริงที่มีอยู่ในตัวเราธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าท่านบอกให้ระลึกรู้เรื่องธรรมะที่ใจเราท่านบอกว่าให้กินความรู้สึกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจิตบอกให้กินส่วนหนึ่งของจิตที่เป็นความรู้สึกที่เราสามารถที่จะต้อนอารมณ์ต่างๆให้มันหยุดนิ่งได้ให้ไปอยู่ที่จิตดวงเดียวคนเราเมื่อเข้าใจจิตตนเองเลยก็เข้าใจเหตุเข้าใจผลว่าอะไรที่มันเกิดจากใจเราสิ่งที่มันปรุงแต่งทุกๆสิ่งทุกอย่างที่ทารกเขาว่าทุกข์ที่ว่าร้อน

ที่ว่าวุ่นวายที่ว่ามันลำบากที่ว่ามันหนักหนานั้นมันบอกว่าเราไม่รู้จักสภาพความจริงของเขาเองถ้ารู้จักจิตดวงเดิมแล้วหรือรู้จักจิตที่คิดนึกปรุงแต่งแล้วท่านบอกว่านั่นแหละคือการหยุดยั้งคือการทำจิตตนเองให้สว่างให้ตื่นขึ้นมาได้ซึ่งเป็นการแก้ทุกข์โดยตรงเหมือนกับหมอที่พยายามค้นหาสมุฏฐานของโรคจนพบถึงมันจะรึกอยู่ภายในร่างกายของคนไข้แต่หมอก็มีกลไกต่างๆซึ่งเป็นเครื่องทดสอบตั้งแต่วัดที่ประจรตั้งแต่กรวดอุจจาระปัสสาวะกรวดทางปากทางตากรวดทางเครื่องคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่วัดที่ประจรตั้งแต่กรวดอุจจาระปัสสาวะกรวดทางปากทางตากรวดทางเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆเอ็กซเรย์ต่างๆจนสามารถวิจารณ์หรือวิจัยโรคนั้นออกมาได้ในรูปที่ว่ามีโรคอะไรภายในเพราะหมอสามารถเรียนสมุฏฐานของโรคมาก่อนแต่ว่าอันนั้นเป็นส่วนง่ายของหมอที่ศึกษามาแต่มันส่วนยากของสำหรับคนที่ไม่ได้ศึกษาแต่ว่าส่วนจิตนี้ก็เช่นเดียวกันมันยากสำหรับคนที่ไม่เคยปฏิบัติเหมือนอย่างที่อาตมาบรรยายนี่มันยากสำหรับโยมที่ไม่เคยฝึกคือไม่เข้าใจว่าพระมาพูดอะไรเรื่องจิตเรื่องใจมาพูดอะไรเรื่องสมุฏฐานของทุกข์สมุฏฐานของจิตแต่มันง่ายสำหรับบุคคลที่กำลังปฏิบัติบุคคลที่ปฏิบัติแล้วที่กำลังเดินทางเพื่อหาทางดับทุกข์ในใจของเราบุคคลที่เห็นว่าความโกรธเป็นทุกข์บุคคลที่เห็นความโกรธเป็นทุกข์ความโลภเป็นทุกข์ความวุ่นวายเป็นทุกข์บุคคลนั้นคือนักปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ได้ภาวนานะโยมมันจะไม่รู้จักใจตัวเองไม่จะรู้จักจิตตัวเองเพราะเราสติไม่พอเราเอาจิตใจของเราไปจดจ่ออยู่กับการงานทางบ้านทางเรือนไปอยู่กับสังคมภายนอกหมดเราไม่เคยมาใช้สติปัญญาในเฝ้าดูจิตของเราแต่ถ้าเรารู้จักสภาพจิตใจของเราแล้วนั่นเหมือนเราได้มีของดีในตัวเราที่เราสามารถที่จะยืนยิ้มได้เลยว่าเราได้ธรรมะที่เป็นเครื่องสกัดกั้นบาปเป็นเครื่องสกัดกั้นทุกข์ที่เรารู้เท่าทันจิตตัวเองความคิดนึกเนี่ยไม่มีตัวไม่มีตนแต่มันมีอิทธิพลใหญ่ที่ทำให้คนเราเนี่ยเดือดร้อนทุกวันนี้พอคนเราไม่เรียนรู้ตรงนี้นะจึงแก้ทุกข์ไม่ตกที่ว่ารักเป็นทุกข์โกรธเป็นทุกข์โลภเป็นทุกข์วุ่นวายใจนี่เพราะว่าเราไม่เข้าใจตัวเองเราพิจารณาจิตของเราไม่เห็นเพราะมันละเอียดอ่อนมากต้องใช้ปัญญาที่อาตมาพูดมานี้ก็พูดให้นักปฏิบัติฟังถ้าโยมยังปฏิบัติไม่ถึงก็แสดงว่าโยมก็ต้องเหมือนก็ปีนต้นไม้ควังนั่นเองขึ้นไปยอดคือมันสูงเหลือเกินแต่ความเป็นจริงมันไม่สูงอะไรนะโยมจิตใจของเราเนี่ยเราลองนั่งดูสิภาวนาดูว่ามันวันนึงเนี่ยมันคิดอะไรช่วงขณะที่โยมมานั่งฟังธรรมเนี่ยจิตมันอยู่ที่ไหนขณะนี้โยมเอาจิตไปไว้ที่ไหนอยู่กับการฟังหรืออยู่กับการคิดนึกหรืออยู่กับการงานหรืออยู่กับภายนอกหรือว่าจิตใจโยมอยู่กับพระหรืออยู่กับธรรมะหรืออยู่กับความวางเฉยถ้าเราเป็นนักภาวนาเราก็จะรู้ว่าอ๋อขณะนี้จิตเราอยู่ตรงนั้นขณะนี้จิตของเราอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าจิตที่รู้จิตตัวเองก็คือสติเข้าไปควบคุมท่านบอกว่านั่นแหละจิตที่สว่างรู้ใจตัวเองเขาบอกว่าจิตที่มืดมนจิตที่ยังแก้ทุกข์ไม่ตกเวลาอยากร้องไห้ก็ร้องเวลาอยากโกรธก็โกรธเวลาเกลียดรักชังก็เกิดขึ้นทันทีโดยที่ไม่รู้ว่าสาเหตุมันมาจากอะไรแต่คนที่สามารถปฏิบัติดูใจตัวเองได้ดูจิตตัวเองเห็นนั้นมันรู้สมุฏฐานว่าทำไมจึงร้องไห้ทำไมจึงดีใจทำไมจึงโกรธวูบขึ้นมาเพียงชั่ววูบเดียวคนธรรมดาเขาไม่รู้ทันแต่พอได้ปฏิบัติธรรมะนี่มารู้ทันทีเลยว่าอะไรที่มันเกิดกับใจของเรามันต้องมีเหตุที่เกิดขึ้นนะมันต้องมีสมุฏฐานมีเหตุถึงทำให้ปรุงแต่งถ้าเราละความปรุงแต่งตัวนั้นจะได้ว่าเขาว่าหรือเขาพูดหรือเขาแสดงอาการไม่ดีกับเราพอเรารู้จักสมุเหตุสมุฏฐานตัวนั้นเราจะรู้จิตเราทันทีแล้วก็จะละดับเย็นได้เลยวางเฉยได้เข้าใจไหมโยมใครไม่เข้าใจเรื่องนี้บ้างยกมือสิโยมโยมใครไม่เข้าใจเรื่องนี้

ไม่เข้าใจที่อาตมาพูดในเรื่องจิตนี่ยกมือสิจะอธิบายให้เข้าใจยกมือที่โยมไม่ต้องอายจะได้รู้ว่าโยมเรียนไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวอาตมามาสอนอนุบาลแย่เลยเอาวิทยาลัยมาสอนอนุบาลไม่สอนตั้งไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเขาหลับเข้าใจไหมโยมใครไม่เข้าใจยกมือสิข้างหลังแสดงว่าเข้าใจทุกคนได้ไหมคนรู้จักโกรธตัวเองคนนั้นรู้จักธรรมะใครรู้จักไหมโยมยกมือขึ้นสิยกไหมยกก็สิอ่ะใครเคยเห็นความโกรธตัวเองบ้างอ่ะยกมือสิอ่ะยกไม่อายสิอ่ะยกนักเรียนเอ๊ะมีไม่หมดเนี่ยยังไม่เห็นเลยเนี่ยที่มายกเนี่ยฮะยังไม่เห็นเหรอโยมเห็นแล้วแล้วเห็นความโลภไหมเห็นไหมโลภดีไหมวุ่นวายไหมอะไรที่มันหนักอยู่ในใจรู้ไหมให้โยมตัวโกรธหรือตัวโลภหรือตัวหลงนะตัวไหนที่มันหนักที่เราทุกทุกวันนะโยมรู้จักมันไหมโยมเคยเฝ้าดูมันได้ยังโยมเดินยืนนั่งนอนคอยดูใจตัวเองมันมีอาการอย่างไรแล้วจะสนุกนะจะไม่ทุกข์ถ้าเรารู้จิตตัวเองแล้วมันจะเป็นนักธรรมะที่ทุกข์น้อยลงเราต้องพยายามเข้าหานะโยมเหมือนหมอนั่นแหละหมอนี่ต้องเก่งด้วยการพิสูจน์หาเหตุของโรคให้ได้หมอจึงจะเป็นหมอที่มีความรู้ความสามารถนักปฏิบัติจะควบคุมจิตตัวเองให้ดีต้องเข้าหาสมุฏฐานที่มันเกิดเพราะอะไรมันเป็นตัวกิเลสหนักอยู่ในสันดานของเราเนี่ยเราชอบอะไรเนี่ยชอบโกรธหรือชอบโลภเราไปปกปิดมันไม่ได้นะมันเกิดขึ้นรู้สึกกับตัวเองนะใครไม่รู้ตัวเราก็รู้ใช่ไหมมันปรากฏในใจแล้วใครจะแก้เราอันนี้ในพุทธเจ้าท่านสอนศาสนาพุทธมาเนี่ยที่ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยท่านมาสอนตรงจิตนี่เองท่านไม่รู้จักจิตแท้จิตที่เอาสติเข้าไปควบคุมจิตที่สามารถฝึกให้เกิดสมาธิจิตที่สามารถมีปัญญาตัดอารมณ์ตัวเองได้อันนั้นน่ะคือการสอนของพุทธเจ้าซึ่งเป็นอุบายต้องอะไรเรียกว่าอุบายต้อง 84,000 พระธรรมขันธ์มารวมกันเรียกว่าพระวินัยส่วนหนึ่งก็อุบายเพื่อให้พระเนี่ยมีสติให้มีพระวินัยมีศีลคือต้องการให้คนคฤหัสถ์ได้พระเนี่ยมีสติควบคุมจิตตัวเองแต่ด้านศีลเนี่ยต้องการให้คนมีจิตเดียวอุตส่าห์เอาล้อมาต้อง227ตั้งแต่ศีล5ศีล8ศีล10 207เพื่อจะล้อมจิตคนให้อยู่ให้ไม่ปรุงแต่งอะไรมากให้มีสติพระสูตรอีก 20,000 แล้วก็เอามาล้อมอุบายล้อมจิตของคนอีกเอาพระอภิธรรมมาอีกรวมแล้วเรียกว่าสามตะกร้าหรือสามตะกระบุงเพื่อจะเป็นอุบายเอาไปเป็นเครื่องให้จิตของเราเนี่ยได้รู้อันเดียวกันแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้เรื่องอย่างนี้นะโยมนะเราก็ไม่รู้จะไปทำตรงไหนให้มันถูกต้องพุทโธก็ไปรู้ตรงจิตนี่นะโยมหนอก็ไปรู้ตรงจิตนี่เนี่ยสัมมาอรหังก็ไปรู้ตรงจิตเนี่ยรูปนามก็ไปรู้ตรงจิตเนี่ยแต่ถ้าเราไม่เห็นว่าจิตมันเปลี่ยนอย่างไรโกรธอย่างไรโลภอย่างไรคิดนึกอะไรบุญบาปไม่รู้จักจิตเป็นดวงเดียวได้ก็เรียกว่าภาวนาไม่ตรงจุดถ้าเป็นหมอก็หาว่าหาโรคไม่พบโรคมันมีอยู่ในกายแต่ไม่รู้มันเกิดตรงไหนพอเรารู้จักว่าอ๋อนี่สมุฏฐานของทุกข์ทั้งปวงที่เราจะหาทางดับได้ก็คือรู้จิตตัวเองค
ควบคุมใจตัวเองได้แล้วไม่มีอะไรชั่วเลยมีแต่เรื่องดีจึงว่าการเป็นมนุษย์เนี่ยมีโอกาสดีมากที่โยมมาแสวงบุญบารมีของเราไว้ก่อนพยายามบำเพ็ญภาวนาของเราให้มากขึ้นปฏิบัติให้มันรู้เรื่องธรรมะอย่าให้มันไกลศาสนาอย่าให้มันไกลธรรมะเพียรทำบ่อยๆเอาจิตใจของเราเนี่ยให้มีศรัทธาสนใจให้มากขึ้นพอเรารู้เรื่องใจของเราแล้วไม่มีอะไรเลยจิตดวงนี้เราสามารถพัฒนาไปได้ทุกอย่างเลยเด็กๆแม่ก็นักกรรมฐานพ่อก็นักกรรมฐานสอนให้ลูกทำจิตให้ว่างเพื่อสอนให้ลูกทำจิตให้ว่างบอกเวลาเรียนก็ทำให้ว่างเวลาครูสอนก็ทำให้ว่างสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้โยมทำจิตให้ว่างอยู่บ้านก็ภาวนาทุกวันพ่อก็ภาวนาแม่ก็ภาวนาครูอธิบายในห้องนั้นเข้าใจคนเดียวพอครูอธิบายในจิตมันรับรู้หมดเกลี้ยงเลยพอจิตมันไม่ปรุงแต่งอะไรโยมพอฟังด้วยจิตว่างจิตมันรับรู้มาเลยพอครูอธิบายจบมันโน้ตไปหมดเลยเวลาอ่านหนังสือนี่จะสอบนี่มันจะดูตรงไหนเด็กคนนั้นรู้ว่าตรงนั้นจะออกดูตรงนั้นเนี่ยก็ออกจริงๆธรรมะนี่มันเป็นญาณล่วงหน้าเลยเดี๋ยวก็บอกว่าออกตรงที่ตัวเองดูหมดเลยแล้วกลางคืนเนี่ยเหมือนนอนฝันเห็นว่าอาจารย์นุ่งผ้าสีนั้นใส่เสื้อสีนี้และอธิบายอย่างนั้นอย่างนั้นพอรุ่งขึ้นไปดูไปเรียนหนังสือเหมือนกันหมดเลยบอกแปลกจังธรรมะนี่สมาธิเกิดได้แต่ว่าเด็กยังไม่เข้าใจนะว่าอะไรคืออะไรแต่บอกก็ได้ผลเหลือเกินพอไปเรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจารย์อธิบายครั้งเดียวจำได้หมดแล้วก็ตอบอาจารย์ได้อาจารย์บอกนี่หนูเรียนไว้ตั้งเมื่อไหร่บอกหนูไม่เรียนบอกมีอะไรอย่างนั้นบอกหนูทำจิตให้ว่างแล้วก็ฟังอาจารย์อธิบายพออาจารย์ทำเลขผิดเด็กทั้งห้องไม่เข้าใจเด็กคนนี้ทักได้เรามีเลขาดีสักคนหนึ่งแล้วเรื่องจิตโยมพอแก้จิตของเราจะได้แล้วไม่มีอะไรหรอกไอ้ที่เรามันวุ่นวายใจที่มันไม่สงบที่ไม่มีความปรุงแต่งต่างๆมากมายนี่มันเรื่องแก้จิตตัวเองไม่ตกเองยังหัดทำจิตเป็นดวงเดียวไม่ได้เนี่ยเราพยายามลองทำนะโยมนะเอาสติเข้าไปรู้ใจตัวเองไปรู้ความคิดความนึกว่าขณะกินขณะเดินขณะนั่งขณะนอนในจิตของเรามันคิดนึกอะไรแล้วก็จับมันให้ได้ไล่มันให้ทันพอรู้มากแล้วเข้ามารู้ทำคำสอนพุทธเจ้าโดยที่ไม่ต้องไปอ่านที่ไหนเลยนะพอเข้าใจไหมโยมเข้าใจไหมโยมวันนี้ไม่คุยเรื่องสนุกอะไรแล้วนะอยากให้โยมรู้เรื่องจิตใจของเราเราจะได้เอาไปใช้เอาไปปฏิบัติเอาไปควบคุมตัวเองแล้วเราจะได้รู้ธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะได้ไม่เบื่อหน่ายในการทำบุญกุศลคนบรรลุใจตัวเองแล้วอยากทำบุญนะโยมนะเมื่อสมัยก่อนที่อาตมาไปนั่งกรรมฐานตอนนั้นอาตมาเนี่ยทำอะไรก็นึกว่าไปไหว้วัตถุแล้วได้บุญอาตมาเคยไปแสวงบุญข้างนอกหมดเลยไปแสวงบุญข้างนอกหมดเลยพอไปนั่งสมาธิ3เดือนพอไปนั่งกรรมฐานอยู่ที่ประชา3เดือนพอไปรู้เรื่องใจตัวเองว่ามันบุญบาปสวรรค์นรกอยู่ที่ใจมันอยากนั่งสมาธิอย่างเดียวมารู้ว่าสมาธิเท่านั้นที่เป็นทางไปสวรรค์นิพพานได้แล้วก็เลยรู้ไอ้สิ่งพวกนั้นเป็นอุบายให้ใจของเราดีเท่านั้นเองโลคนเราที่จะไปถูกต้องพุทธศาสนานี่นอกจากพวกนักกรรมฐานเท่านั้นเองถ้าไม่ใช่พวกกรรมฐานนี่ไม่เข้าใกล้เลยยังทำบุญไม่ถึงบุญเลย
ยังรักษาศีลไม่ถูกต้องเลยยังทำสมาธิไม่ถึงบุญเลยพอมานั่งกรรมฐานแล้วมันมารู้ว่าบุญบาปมันอยู่ที่ใจก็เลยเกิดศรัทธาว่าอ๋อทำบุญนี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วที่ให้ที่พุทธเจ้าท่านให้พระถือศีล227นั้นท่านต้องการให้ภิกษุได้ทำใจสูงสุดจึงไม่ต้องตักบาตรเย็นต้องบาตรเช้าเหมือนโยมพอนั่งสมาธิแล้วนั่นน่ะยอดบุญเลยอะไรๆมันมารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวหมดเลยพี่ตอนยังไม่นั่งสมาธินี่เราไปนึกบุญข้างนอกมาเลยโยมคิดจะทำบุญใหญ่บุญโตข้างนอกหมดสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุฏิวิหารทอดกฐินพระป่าจะไปไหว้พระองค์โตๆแล้วได้บุญมากคิดอย่างนั้นหมดเลยแต่พอมาเข้าสติปัฏฐาน4นี่มันอ๋อบุญอยู่ตรงสติปัฏฐาน4นี่เองอันนี้โยมจำไว้นะบุญอยู่ตรงที่เราควบคุมตัวเองนี่เองคือเดินภาวนาตอนนั้นอาจารย์สอนนะเดินให้เคลื่อนไหวค่อยๆช้าๆภาวนาขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอธรรมดาธรรมาก็ปฏิบัติพุทโธอาจารย์สอนสติปัฏฐาน4ยกก้าวไปวางลงจะหยิบอะไรก็ค่อยๆดึงเข้ามาเคลื่อนออกไปให้รู้ฉันอาหารก็ฉันมีสตินอนก็นอนมีสตินั่งก็นั่งมีสติเอาจิตสั่งกายก่อนจึงทำถ้าจิตไม่สั่งก็ไม่ทำเวลาจะเดินเนี่ยต้องกำหนดทุกก้าวเลยพอขาขวาจะยกขึ้นมาก็สั่งให้ยกก้าวไปก็รู้วางลงก็รู้พอวางเสร็จแล้วก็สั่งให้สาวท้ายยกขึ้นก้าวไปวางลงแล้วก็เหลือบตาไม่ให้ไปมองไกลมองแค่สี่ศอกแล้วก็ภาวนาทุกก้าวพอเผลอก็ตั้งสติใหม่เผลอก็หลงหนอลืมหนอตั้งสติใหม่จิตนี้ไม่ให้ไปคิดถึงใครคิดแต่ถึงการเดินการยืนแต่เวลาจะเปลี่ยนอิริยาบถก็ให้กำหนดว่ามันเป็นทุกข์ทนไม่ได้จึงเปลี่ยนเดินมากๆพอมันเปลี่ยนอิริยาบถจะนั่งก็เดินนานเป็นทุกข์ก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์แล้วก็ค่อยมานั่งพอนั่งจะเปลี่ยนก็รู้ว่านั่งเนี่ยทนไม่ไหวแล้วเป็นทุกข์จึงค่อยยืนหรือว่านอนนานเนี่ยจะเปลี่ยนอิริยาบถจะลุกขึ้นมานั่งก็รู้ว่านอนเนี่ยเป็นทุกข์ทุกข์ทนไม่ได้แล้วจึงค่อยลุกนั่งโอ้เราไม่รู้จะต้อง20กว่าปีพอมารู้เรื่องนี้อ๋อคนเราไม่เห็นทุกข์ตัวเองเนาะใจมันออกข้างนอกหมดเลยพอมารู้ว่าเดินอย่างไรนั่งอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรแล้วก็รู้คิดนึกอีกด้วยใจนี่มันคิดไปถึงใครดึงกลับมาไว้ที่ใจใจมันบินไปอีกแล้วมันเที่ยวท้องอยู่ที่ไหนพอทำสติมากขึ้นมากขึ้นก็เรียกว่าสติปัฏฐาน4แล้วก็เลยเป็นมหาสติปัฏฐาน4ก็เลยรู้การกินการเดินการนั่งการนอนการถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็รู้จิตที่ตัวเดียวทีนี้พอรู้ใจตัวเดียวก็คุมได้หมดเลยก็อ๋อสุขทุกข์อยู่ตรงนี้เองหรอกเหรอบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานอยู่ตรงจิตนี้หรอกเหรอแต่ที่จริงอาตมาปฏิบัติ3เดือนแต่ที่จริงเข้าใจตรงนี้ไม่ถึง3เดือนหรอกแล้วก็อยู่ถึง3ปีธรรมะไม่คุยกับใครถึง3ปีเพลินสบายจริงๆลืมเลยใครมาหาอาตมานี่เราก็หลบเข้ากุฏิเลยไม่คุยด้วยถ้าคุยกับคนแล้วมันเกิดอารมณ์มันนึกอ๋อชีวิตที่อยู่คนเดียวเนี่ยสุขจริงๆแต่เราก็อยู่คนเดียวได้ไม่นานเพราะคนเราเกิดมามันก็มีสังคมเป็นเครื่องแวดล้อมถึงว่าการที่เราปล่อยจิตของเราไม่ได้ควบคุมมา20กว่าปีพอมารู้แล้วอ๋อทางดับทุกข์มันตรงนี้เองที่เราดิ้นรนขวนขวายอยากจะหาความสุขเนี่ยแท้ๆเราไม่เท่าทันจิตของมันเองจิตมันปรุงแต่งพาไปโน่นพาไปนี่เราไม่เคยรู้มันเท่าทันมันจริงๆพอมารู้แล้วไม่ต้องไปไหนอยู่เป็นที่ก็เป็นสุขอยู่กับความตายคนที่มีสมบัติมากๆมีอะไรมากๆมีลูกมีหลานมากเนี่ยมันกลัวตายกลัวจะพลัดพรากจากของรักมันเสียดายมาก
นี่อาตมาเคยฝึกมาเริ่มต้นนี่บอกพื้นฐานให้โยมฟังว่าวิธีทางดับทุกข์ที่เราได้ศึกษามากับครูบาอาจารย์มันอย่างนี้ที่ตอนที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติได้มารู้ใจตัวเองนี่มันก็ปล่อยจิตไปเหมือนคนธรรมดาไม่ได้ควบคุมอะไรมาเลยคิดจะไปไหนก็ไปมันจะปรุงแต่งอะไรก็ปล่อยมันไม่เคยควบคุมเลยมันก็ไปเจอกับความทุกข์อยู่เรื่อยเนี่ยเจอกับความวุ่นวายอยู่เรื่อยเนี่ยยิ่งปล่อยออกไปเท่าไรมันก็ยิ่งเจอความทุกข์มากวุ่นวายมากปัญหามากอยู่เรื่อยแต่พอเราไม่ส่งจิตออกไปกับสบายกับกายเบาใจเบาภาระอะไรอะไรก็หมดกินข้าวเปล่าก็อร่อยโยมอีตอนเรายังไม่ได้ภาวนาเลยโยมอะไรๆมันก็ไม่อร่อยมันจะหาให้มากกว่านั้นแต่พอใจของเรามันสันโดษได้สงบได้นี่ข้าวเปล่าก็หวานไปกินข้าวหวานในตอนใจสบายนั่นเองโยมกินข้าวไม่ขมขื่นการฝึกจิตเป็นนี้โยมเราต้องพยายามนะว่าจิตของเราเนี่ยเราต้องรู้จักให้ได้ในชีวิตนี้เราต้องศึกษามันให้ได้ว่ามันอยู่ที่ไหนมันเราจะเป็นธาตุมันทั้งวันก็ไม่ได้นะมันก็ใช้เราตายเลยโยมใช้เราไม่หยุดหรอกเราเป็นธาตุอารมณ์ตลอดไปถ้าเราดับความปรุงแต่งจะได้มันก็ไม่มีอะไรมากมันก็อยู่กับสังขารไปวันๆหนึ่งความวุ่นวายอะไรมันก็ไม่เข้ามาสิงสู่ใจเรารู้จักละรู้จักวางรู้จักปล่อยมันก็สบายใจได้อะไรถ้ามันเอาเป็นตัวเป็นตนจะยึดให้มันถูกต้องทุกอย่างหรือจะทำให้มันเป็นจริงเป็นจังทุกอย่างมันทุกข์เข้ามามากกว่าทำงานด้วยความเป็นทุกข์น่ะอยู่ด้วยความเป็นทุกข์กินเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์ทำการงานเป็นทุกข์อยู่ด้วยความหนักใจไม่รู้จักใจตัวเองก็ปล่อยวางอะไรไม่เป็นเข้าใจไหมโยมเคยมาฟังทุกพฤหัสหรือเปล่านะแต่มาก็จำหน้าได้บ้างไม่ได้บ้างข้างหลังมาฟังบ่อยไหมนะฟังรู้เรื่องบ่รู้เรื่องไหมรู้นะนั่งไม่ได้ก็นอนภาวนานะถ้ามันขี้เกียจที่สุดหรือมันเหนื่อยที่สุดก็นอนภาวนาทำใจเอารูปกายนี่เป็นนิมิตโยมเอากายตัวเองนี่เป็นนิมิตให้เห็นอาการ32นี่เป็นนิมิตก่อนจะนอนก่อนจะตื่นเอากายนี่เป็นนิมิตแต่ต่อไปกรรมฐานมันเกิดเองพอจิตมันสงบแล้วมันแสงสว่างของจิตมันมีพอแสงสว่างของจิตมีมันก็ไปรู้เรื่องเองพยายามเอากายของเรานี่เป็นอารมณ์เอาจิตไปจดจ่ออยู่กับร่างกายให้มากนอนภาวนาก็ได้นั่งไม่ได้ก็นอนแต่พอนั่งนอนนั่งเข้ามันไม่นั่งเราโยมพอมันสงบแล้วมันก็ขยันเองอีตอนมันยังคิดโน่นคิดนี่มันก็ขี้เกียจไปก่อนเพราะมันยังแพ้ใจตัวเองอยู่พอมันสงบได้แล้วมันก็ขยันอยากจะฝึกให้มากขึ้นอยากจะรู้เห็นให้มากขึ้นเอาละวันนี้จะมาก็อธิบายเรื่องจิตคร่าวๆอยากบางง่ายบ้างเขาต้องการให้โยมรู้เรื่องสภาพจิตใจของเราไว้บ้างที่เราจะเข้าไปดูความลึกซึ้งของจิตใจเราว่ามันลึกตื้นแค่ไหนที่จะไปค้นหาเหตุที่ดับความรู้สึกดับความทุกข์ใจของเราถ้าเรารู้ได้แล้วเราก็มีปัญญาเราก็มีสติเราก็มีสมาธิที่จะไปควบคุมดวงวิญญาณดวงความรู้สึกของเราที่มันปรุงแต่งอยู่ทุกวันให้หยุดให้นิ่งได้เป็นอุบายอันหนึ่งที่พุทธเจ้าสอนสาวกทุกพระองค์เพื่อให้ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยคือว่าอุบาสกบาสิกาเนี่ยมารู้คุณธรรมความดีที่ว่า
มาดูที่ใจตัวเองคนเราที่

มันจะดีจะชั่วมันก็อยู่ที่จิตทั้งหมดถ้าเราควบคุมจิตของเราได้มันจะชั่วไม่ได้มันจะมีแต่ดีอย่างเดียวคนที่คุมใจตัวเองไม่ได้นั้นจึงได้ทำให้เกิดความไม่ดีขึ้นมาได้จะมาการเบียดเบียนตนแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นเพราะเราคุมใจของเราไม่ได้แต่ถ้าเราสามารถรู้เท่าทันจิตใจของเราเราก็กลายเป็นคนสามารถที่ข่มใจตัวเองเป็นรู้เบรกใจตัวเองได้รู้อิทธิพลของความคิดนึกของเราฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สอนให้ดูตรงไหนภาวนาอุบายทั้งหมดก็เพิ่มการให้ไปรู้ใจตัวเองนั่นเองเป็นหลักเมื่อรู้แล้วบุญกุศลทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นเต็มในดวงใจของเราจะไม่ตกไปในที่ชั่วได้เดี๋ยวให้ทำสมาธิสักสิบนาทีนั่งตรงๆนะนั่งตรงๆนึกว่าเรามาฝึกภาคปฏิบัติสักพักหนึ่งนั่งตรงๆเอามือจับกันเอามือขวากับมือซ้ายเนี่ยสํารวมกันวางไว้ที่ตักเราวางไว้ที่ตักเอามือสํารวมก็ได้มือจับขวาจับให้มีความรู้สึกจับให้มีความรู้สึกให้มันถ่ายลมปราณกันได้จับมือนะจับมือให้มีความรู้สึกว่าที่มือของเรานะเอามือขวากับมือซ้ายเนี่ยจับกันไว้หรือหัวไม่โป้งเนี่ยมีความรู้สึกว่าชนติดกันไว้ผมไม่โป้งตัวผมไม่โป้งมือเนี่ยจับชนไว้แล้วก็ค่อยๆหลับตาหลับตาเมื่อเรานอนหลับหลับตาให้สบายแล้วก็ปล่อยใจให้ว่างหมดเลยหลับตาสว่างในปล่อยใจให้ว่างให้คิดนึกอะไรทั้งหมดปล่อยใจให้ว่างวางเฉยทุกสิ่งทุกอย่างไม่คิดนึกอะไรทั้งหมดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองอยู่ในลักษณะองค์พระสมาธิหลับตาพิจารณาตัวเองตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมระลึกรู้เรื่อยไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าขึ้นมาถึงปลายผมระลึกรู้รอบตัวเองนั่งอยู่เป็นพระสงบใจพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่สงบกายเป็นอย่างไรสงบใจเป็นอย่างไรระลึกรูปนั่งตัวเองนุ่งผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดหน้าตาของเราเป็นอย่างไรจำหน้าตัวเองเมื่อเราส่องกระจกดูตัวเองกระจกสี่บานส่องด้านหน้าส่องด้านหลังส่องด้านซ้ายด้านขวาเห็นรอบตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีควันมีหนังจำหน้าตัวเองเมื่อเราดูตัวเองในเงากระจกรูปร่างหน้าตาของเรารูปอย่างใดเรานึกเห็นตัวเองหน้าของเราอย่างนั้นพิจารณาตั้งแต่เส้นผมเลื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาจากท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปพิจารณาจากกระดูกสันหลังเป็นข้อไปถึงสะโพกพื้นนั่งไปปลายเท้าพิจารณาจากปลายเท้ามาข้อเท้าหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกถึงกลางทรงอกเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจนึกถึงธรรมเจ้าไว้ที่ใจนึกถึงพระสงฆ์เจ้าไว้ในดวงใจดวงใจของเรามีลักษณะคล้ายๆดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้เต้นแรงเต้นค่อยก็รู้รูปดวงใจภายในใจของเรามีลักษณะคล้ายๆดอกบัวตูมนึกสว่างในดวงใจภายใน
จำรูปดวงใจของเราว่ามีลักษณะคล้ายๆดอกบัวตูมอยู่ด้านซ้ายพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจนึกถึงพระสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวนึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณถ้าเมล็ดถั่วเขียวกลมสว่างที่ใจของเราภายในไม่ต้องนึกถึงคนอื่นนึกไว้ที่ใจของเราอย่างเดียวรู้สึกกายใจไม่ปล่อยจิตคิดถึงใครทั้งหมดคิดอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆไว้ที่ใจของเราใจว่างใจสว่างใจสงบทำใจเฉยปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างจนกว่าใจของเราจะสงบไม่ต้องคิดนึกถึงใครทั้งหมดอดีตเรื่องเก่าๆที่แล้วมาคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจว่างสงบอยู่ด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจดวงเดียวใจดีเป็นศีลใจเฉยเป็นสมาธิใจรู้เป็นปัญญาใจดีใจเฉยใจรู้รู้อยู่ที่ใจดวงเดียวรู้เป็นศีลรู้เป็นสมาธิรู้เป็นปัญญาทุกลมให้ใจเข้าออกของเราเวลาลมให้ใจเข้าเราก็รู้ว่าลมให้ใจเข้าเรามีลักษณะอย่างใดหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกมีลักษณะอย่างใดทำความรู้อยู่ที่สองช่องจมูกลมผ่านเข้าลมผ่านออกติดอยู่ที่สองช่องจมูกหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทติดอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำไว้หน้าจำจมูกของเราไว้นึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณถ้าเมล็ดถั่วเขียวกลมติดไว้ที่สองช่องจมูกหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวมีลักษณะอย่างใดหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นเป็นอย่างใดพูดลมเข้าโทลมออกติดอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำไว้หน้าจำสองช่องจมูกไว้พยายามปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เก็บมาคิดนึกเหลือแต่พุทโธอย่างเดียวเวลาลมหายใจเข้าพุทหายใจออกนึกโธอยู่ที่สองช่องจมูกของเราพยายามทำจิตของเราจดจ่อยที่สองช่องจมูกแล้วใจของเราก็จะสงบถ้ายังไม่สงบก็หัดนับหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทนับหนึ่งหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทนับสองหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสามหายใจเข้าพูดหายใจออกโทสี่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับห้าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับเจ็ดหายใจเข้าพูดหายใจโทนับแปดหายใจเข้าพูดหายใจโทนับเก้าหายใจเข้าพูดหายใจโทนับสิบแล้วก็ตั้งต้นนับหนึ่งใหม่หายใจเข้าพูดหายใจโทนับหนึ่งไปจนถึงสิบหรือเราจะนับเลยไปถึงร้อยก็ได้จะนับไปถึงพันก็ได้สุดท้ายแต่เราจะนับมากเท่าไหร่ก็ได้ถ้านับไม่มากเราก็กลับมาตั้งต้นใหม่หนึ่งถึงสิบเราก็รู้อยู่ที่สองช่องจมูกแล้วจิตของเราก็จะสงบได้ง่ายไม่ค่อยคิดอะไรจิตของเราเป็นสมาธิก็เป็นยอดบุญยอดกุศลเป็นวาสนาบารมีที่เราจะได้สร้างสมอบรมทำจิตของเราให้ดำเนินเข้าหาธรรมะเราจะได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเข้าถึงศาสนาพุทธด้วยการปฏิบัติเข้าถึงแก่นแท้ในใจของเราเราก็พยายามไม่ประมาทประคับประคองภาวนาของเราเรื่อยไปให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทจนกว่าใจของเราจะสงบ

จากนั้นก็พุทโธไว้คิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกติดอยู่ที่สองช่องจมูกก็เรานึกสว่างเป็นดวงกลมติดไว้ที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกนึกเห็นปลายจมูกตัวเองไว้ไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นพยายามตั้งใจจดจ่ออยู่ที่เดียวจนกว่าจิตของเราจะเป็นสมาธิ คิดอะไรก็พุทโธพยายามละปล่อยวางว่างวางเฉยทุกสิ่งทุกอย่างเราทำใจเป็นพระอย่างเดียวทำใจมีสติทำใจมีสมาธิทำใจมีความรู้อยู่ที่สองช่องจมูกไม่ปล่อยใจคิดโน่นคิดนี่พยายามรวมไว้ที่ภาวนาที่เดียววิธีทางสมาธิทำใจสงบไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนโน้นคนนี้นึกถึงแต่หน้าตัวเองนึกถึงแต่จมูกตัวเองทุกลมให้ใจเข้าออกพิจารณาลมสั้นลมยาวลมหยาบละเอียดร้อนเย็นอยู่ที่สองช่องจมูกของเราคิดอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆไว้ที่ใจของเราใจว่างใจสว่างใจสงบทำใจเฉยปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างจนกว่าใจของเราจะสงบไม่ต้องคิดนึกถึงใครทั้งหมดอดีตเรื่องเก่าๆที่แล้วมาคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจว่างสงบอยู่ด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจดวงเดียวใจดีเป็นศีลใจเฉยเป็นสมาธิใจรู้เป็นปัญญาใจดีใจเฉยใจรู้รู้อยู่ที่ใจดวงเดียวรู้เป็นศีลรู้เป็นสมาธิรู้เป็นปัญญาทุกลมให้ใจเข้าออกของเราเวลาลมให้ใจเข้าเราก็รู้ว่าลมให้ใจเข้าเรามีลักษณะอย่างใดให้ใจออกก็รู้ว่าลมให้ใจออกมีลักษณะอย่างใดทำความรู้อยู่ที่สองช่องจมูกลมผ่านเข้าลมผ่านออกติดอยู่ที่สองช่องจมูกให้ใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทติดอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำไว้หน้าจำจมูกของเราไว้นึกสว่างเป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวประมาณถ้าเมล็ดถั่วเขียวกลมติดไว้ที่สองช่องจมูกหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวมีลักษณะอย่างใดหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นเป็นอย่างไรพูดลมเข้าโทลมออกติดอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำไว้หน้าจำสองช่องจมูกไว้พยายามปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เก็บมาคิดนึกเหลือแต่พุทโธอย่างเดียวเวลาลมหายใจเข้าพูดหายใจออกนึกโทอยู่ที่สองช่องจมูกของเราพยายามทำจิตของเราจดจ่อยที่สองช่องจมูกแล้วใจของเราก็จะสงบถ้ายังไม่สงบก็หัดนับหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทนับหนึ่งหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทนับสองหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสามหายใจเข้าพูดหายใจออกโทสี่หายใจเข้าพูดหายใจโทนับ5หายใจเข้าพูดหายใจโทนับ6หายใจเข้าพูดหายใจโทนับ7หายใจเข้าพูดหายใจโทนับ8หายใจเข้าพูดหายใจโทนับ9หายใจเข้าพูดหายใจโทนับ10แล้วก็ตั้งต้นนับ1ใหม่หายใจเข้าพูดหายใจโทนับ1ไปจนถึง10หรือเราจะนับเลยไปถึง100ก็ได้จะนับไปถึง1000ก็ได้สุดแท้แต่เราจะนับมากเท่าไหร่ก็ได้ถ้านับไม่มากเราก็กลับมาตั้งต้นใหม่1ถึง10แล้วก็รู้อยู่ที่2ช่องจมูกแล้วจิตของเรา

0: ก็จะสงบได้ง่ายไม่ค่อยคิดอะไรจิตของเราเป็นสมาธิก็เป็นยอดบุญยอดกุศลเป็นวาสนาบารมีที่เราจะได้สร้างสมอบรมทำจิตของเราให้ดำเนินเข้าหาธรรมะเราจะได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเข้าถึงศาสนาพุทธด้วยการปฏิบัติเข้าถึงแก่นแท้ในใจของเราเราก็พยายามไม่ประมาทประคับประคองภาวนาของเราเรื่อยไปหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทจนกว่าใจของเราจะสงบผมจะเลิกจากสมาธิทุกครั้งไปแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกจากสมาธิทุกครั้งไปทำใจของเราให้มีไม่มีความโกรธไม่มีความพยาบาทมีแต่เมตตาเต็มในดวงใจของเราแผ่เมตตาให้ทุกคนในโลกนี้มีความสุขกายสบายใจไม่ให้ทุกคนเป็นทุกข์กายทุกใจขอให้เขามีความสุขเมตตาคือเป็นเครื่องทำใจของเราให้มีความสงบไม่คิดจะเบียดเบียนผู้อื่นก่อนจะเลิกนั่งแผ่เมตตาแต่แล้วค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางผิวเข่าด้านขวาทำสติรู้ตัวแล้วค่อยดึงมือซ้ายมาวางผิวเข่าด้านซ้ายแล้วค่อยๆยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตว์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีที่จะประพฤติปฏิบัติอธิษฐานทำความดียิ่งขึ้นไปคือให้ปรารถนาให้เราเนี่ยทำความดียิ่งขึ้นไปอย่าให้จิตใจของเราเนี่ยตกต่ำอย่าให้ใจของเราเนี่ยต้องทำบาปทำชั่วขอให้ใจของเราเนี่ยทำแต่บุญทำกุศลนำทางพ้นทุกข์ให้ตัวเองก็จะเป็นพลังจิตที่อธิษฐานให้สำเร็จได้ดังความปรารถนาของเรา
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาปทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณปทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

เป็นที่อาศัยของจิตและเป็นทางเดินของจิตเปรียบเหมือนแผ่นดินย่อมมีทางน้อยใหญ่เป็นที่สัญจรของบรรดาสัตว์ทุกหมู่เหล่ากายนี้ก็เหมือนกันย่อมเป็นที่อาศัยของจิตเป็นที่เที่ยวไปมาของจิตฉันนั้นถ้าจิตมัวเมายึดถือกายนี้ว่าเป็นของตนเมื่อใดเมื่อนั้นย่อมได้รับความทุกข์โศกเศร้าเสียใจมีความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เป็นนิดธรรมชาติของดีทั้งหลายย่อมเกิดมาแต่ของไม่ดีอุปมาดังดอกปทุมชาติอันสวยๆงามๆก็เกิดมาจากโคลนตมอันเป็นของสกปรกปฏิกูลน่าเกลียดแต่ว่าดอกบัวนั้นเมื่อพ้นโคลนตมแล้วย่อมเป็นสิ่งที่สะอาดเป็นที่ทัดทรงของพระราชาอุปราชอำมาตย์และเสนาบดีเป็นต้นดอกบัวนั้นก็มิกลับคืนไปยังโคลนตมอีกเลยข้อนี้เปรียบเหมือนพระโยคาวจรเจ้าผู้ประพฤติภาคเพียรประโยคพยายามย่อมพิจารณาแต่สิ่งสกปรกน่าเกลียดจิตจึงพ้นสิ่งสกปรกน่าเกลียดได้สิ่งสกปรกน่าเกลียดนั้นก็คือตัวเรานี้เองพระธรรมคำสอนหลวงปู่มั่นภูริทัตโต

0: ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธรายการต่อไปนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะเทระวาทะในช่วงนี้ท่านผู้ฟังขอฟังพระธรรมคำสอนของพระอาจารย์ใหม่อินทสิริขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ
1: ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้ศึกษาเราเรียนมา ทางปริยัติแล้วก็ปฏิบัติปฏิเวทเราก็ได้ทำกันมาบางคนก็ได้ทำมาหลายปีกับบางคนก็เพิ่งจะได้มาศึกษาเรื่องข้อวัดปฏิบัติสำหรับคนที่เคยปฏิบัติมาก่อนบางคนก็ปฏิบัติได้ง่ายบางคนก็ปฏิบัติได้ยากบางคนปฏิบัติไปตั้งนานก็ยังไม่ได้อะไรก็ได้แต่ข้อวัดปฏิบัติที่ไม่ได้ก็หมายถึงว่าเรามีความตั้งใจอยากจะให้รู้อยากจะให้เห็นเหมือนอย่างคนอื่นพูดแต่มันก็ไม่รู้ไม่เห็นแต่สิ่งที่เราได้ก็คือเราได้ปฏิบัติได้ปฏิบัติได้เคารพในพระไตรสรณคมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็ดีอุบาสกอุบาสิกาผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในศีลในสมาธิก็ดีแต่การที่เราทำบุญให้ทานนั้นเป็นเบื้องต้นที่เราได้สละคือเป็นสิ่งที่กำจัดความตณีกำจัดความตณีเรียกว่ามัชฌิมัจฉริยะคือความตณีแต่ก่อนที่เราจะกำจัดความตณีได้ก็ต้องเกิดศรัทธาเสียก่อนเราถึงจะกำจัดความตณีได้ถ้าเรายังไม่มีศรัทธาถึงว่าเราจะทำบุญให้ทานก็ทำจาตามจารีตประเพณีการที่ทำจาตามจารีตประเพณีนี่อานิสงส์ก็ยังจะไม่มากเพราะศรัทธายังไม่เต็มที่นี่ถ้าเราได้ทำด้วยศรัทธาความเชื่อความเดิมใสในพระพุทธเจ้าอานิสงส์ก็จะได้เต็มเมื่ออานิสงส์เต็มกำลังศรัทธาก็แจกล้าขึ้นไปเราก็จะได้รักษาศีลมีความตั้งใจอยากจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ขึ้นไปอีกเสริมบารมีเข้าไปเรื่อยการรักษาศีลบางคนที่ยังไม่เคยได้รักษาก็คิดว่าจะเป็นการรักษาด้วยความยากลำบากก็คิดหนักใจบางคนไปรักษาศีลจะรักษายังไงถ้ารักษาไม่ได้จะไม่เป็นบาปเหรอแทนที่จะได้บุญจะไม่ได้บาปมากขึ้นไปเหรออย่างนี้พอคิดขึ้นมาก็หนักใจ จริงๆแล้วการรักษาศีลนั้นมันรักษาง่ายเพียงรักษากายไม่ให้ทำความชั่วในทางกายเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดทางกามคุณในทางกายก็รักษาอย่างนี้ส่วนทางใจทางวาจาก็รักษาไม่ให้พูดเท็จพูดสอดเสียดพูดคำหยาบสำหรับเพื่อเจ้าอิจฉาพยาบาทคนอื่นทางวาจาก็บริสุทธิ์แล้วใจก็ไม่ให้เกิดความโลภความโกรธความหลงอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนในทางใจ

ก็เป็นศีลแล้วเพราะฉะนั้นถ้ารวมเข้ามาก็มีอยู่3อย่างท่านเองรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ก็เป็นศีลเมื่อมันเป็นศีลแล้วก็เป็นธรรมนะทีนี้กายวาจาใจก็เป็นธรรมเมื่อทั้ง3อย่างนี้เป็นธรรมแล้วแต่เราก็เกิดศรัทธามากขึ้นมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราได้เป็นผู้บริสุทธิ์แต่ก็อยากจะให้รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นไปอีกก็มีศรัทธาความเชื่อประสาทะความเริ่มใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็อยากจะปฏิบัติธรรมที่นี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องใหญ่แล้วทำไมถึงว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็เพราะว่าเราจะได้เข้าสงครามต่อสู้กับกิเลสเบื้องต้นที่เราเกิดขึ้นมาด้วยบุญอีกส่วนหนึ่งมาด้วยกิเลสอีกส่วนหนึ่งก็ถือว่ามาด้วยทำเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นกระแสของกิเลสที่นำให้มาเกิดเป็นมนุษย์สองอย่างนี้เป็นคู่กันที่นี่เรามาปฏิบัติธรรมจะต้องมาต่อสู้กับกิเลสเพราะกิเลสก็ส่งเสริมไปในทางโลกอยากจะให้สัตว์โลกทั้งหลายเป็นบริษัทบริวารของตัวเองพวกมารทั้งหลายก็อยากได้บริวารก็ยังชิงตำแหน่งกันอยากจะมาครองเมืองกายนครให้ได้กิเลสทั้งหลายก็อยากจะครองที่นี่จิตของเราก็อยากจะครองธรรมะอยากจะมีความสุขความเจริญในชีวิตของตัวเองให้อยู่กับธรรมะนี่การต่อสู้มันจะเกิดขึ้นเหมือนกับนักรบนักปฏิบัตินี่ต้องทำใจเหมือนกับนักรบถึงจะต่อสู้กิเลสได้วันนี้ที่พวกเรามารวมกันอยู่ในที่นี่ก็ถือว่าหลวงพ่อสนองท่านมีนโยบายจัดงานคล้ายกับวันวิสาขบูชาเป็นวันที่สำคัญในพระพุทธศาสนาก็จัดมาหลายวันก็อยากจะให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมดูหลายๆวันให้ติดต่อหรือต่อเนื่องกันให้จิตดำเนินไปตามกระแสของธรรมะอยู่ทุกวันทุกคืนหลายๆวันหลายๆคืนนี่ธรรมะจะได้ซึมทราบเข้าไปในจิตใจของตัวเองคือการปฏิบัติให้ติดต่อกันก็ทำให้จิตของเราเนี่ยยึดในคำบริกรรมภาวนามากขึ้นทำไมถึงอยากจะให้บริกรรมภาวนามากขึ้นหลายๆวันไม่ให้เผลอตัวทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งกลางวันกลางคืนก็คือท่านต้องการอยากจะให้พวกเราเนี่ยมีจิตใฝ่ฝันอยู่ในธรรมะอย่างเดียวจิตนั้นจะได้เป็นหนึ่งจะได้เรียกว่าเอกคตาเอกคตาธรรมเอกคตาจิตเอกคตาลมใจเป็นธรรมอยู่กับจิตจิตเป็นธรรมกับลมหายใจเข้า

ลมหายใจออกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่าเอกคตาจิตเอกคตาลมถ้าเราพยายามทำจิตให้เราติดต่อกันอยู่อย่างนี้เจริญไปมากๆอย่างนี้มันกลายเป็นอุปนิสัยของจิตทำให้จิตเนี่ยอยากเจริญบริกรรมอยู่ตลอดเวลาถ้าจิตมารวมอยู่อย่างนี้จิตก็ถูกขัดเกลาอยู่ตลอดเวลาฟิตอยู่ตลอดเวลาจิตก็จะผ่องใสขึ้นไปเรื่อยๆก็ทำให้เราในรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมถ้าจิตมันมืดมนอนตการไม่มีสติไม่มีปัญญามีแต่ความมืดมีแต่ความทุกข์คิดอะไรก็ไม่ออกก็เหมือนกับคน

ไม่มีสติไม่มีปัญญามีแต่ความมืดมีแต่ความทุกข์คิดอะไรก็ไม่ออกก็เหมือนกับคนตาบอดเลยไม่สามารถที่จะมองเห็นทางที่จะเดินไปได้ถ้าจิตของเรายึดมั่นอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าน้อมอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าจิตเจริญสมาธิอยู่ตลอดเวลากิเลสมันไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมาได้มีแต่ความสะอาดบริสุทธิ์ในจิตใจแม้เราไม่คิดมันก็รู้ขึ้นมามันเป็นกฎธรรมชาติเรียกว่าปัจจตังธรรมเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเพราะความรู้แก่งเห็นจริงในธรรมะจะเกิดขึ้นมาเองถ้าเรายิ่งทำมากขึ้นมากขึ้นก็จะรู้มากขึ้นแต่ถ้าเราทำมากไม่พอความรู้ก็เกิดมาน้อยก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าเราอยากจะรู้มากๆเราก็ต้องปฏิบัติให้มันมากแต่การที่เราจะปฏิบัติให้รู้มากจริงๆนั้นการต่อสู้กับกิเลสเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญทำให้เรานี่แหละได้ประสบการณ์ในการต่อสู้กับกิเลสยกตัวอย่างอย่างที่เรามาปฏิบัติกันเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าเรามาปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาถ้ารวมเรียกวันวิสาขบูชาเนี่ยก็หมายถึงวันสำคัญในพระพุทธศาสนาคือวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนี่เป็นวันที่สำคัญที่เราชาวพุทธควรที่จะรำลึกถึงวันสำคัญอย่างนี้แล้วก็เรามาปฏิบัติวันนี้ก็ถือว่ามาปฏิบัติบูชามีทั้งอามิชบูชามีทั้งปฏิบัติบูชาอามิสบูชาก็หมายถึงว่าเรามีสิ่งของมาสักการะบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนปฏิบัติบูชาคือการได้รักษาศีลได้รักษาศีลมาถืออุโบสถศีลบางคนก็ถือศีล5จะถือศีล5หรืออุโบสถศีลที่เรียกว่าศีล8ก็รักษาใจดวงเดียวกันรักษากายอันเดียวกันรักษาวาจีอันเดียวกันถ้าเรารักษาได้มั่นคงถาวรแม้เราจะรักสมาทานศีล5แต่ก็เป็นศีลอันบริสุทธิ์สามารถที่จะเข้าสู่อริยมรรคอริยผลได้เช่นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลผู้ที่สมาทานอุโบสถศีลถ้าทำจิตให้บริสุทธิ์ได้ก็ไปถึงโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเป็นเบื้องต้นเหมือนกันนี่มันไม่ต่างกันเท่าไหร่นักแม้พระสงฆ์สามเณรที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนาถ้าจะทำจิตของตัวเองได้จิตก็จะเข้าไปถึงอริยมรรคอริยผลเหมือนกันแต่ถ้าทำไม่ได้แม้ศีล227ก็ยังเข้าสู่อริยมรรคอริยผลไม่ได้นี่มันอยู่ที่ข้อวัดปฏิบัติของเราอยู่ที่เรามีความขยันหมั่นเพียรที่จะเอาชนะกิเลสทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นพวกเราที่มาปฏิบัติธรรมวันนี้ก็ให้พากันเข้าใจถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญนะเราได้มาปฏิบัติบูชาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์ก็ถือว่าเราปฏิบัติบูชาสิ่งที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาแล้วเราปฏิบัติบูชาไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติบูชาแล้วเราจะยกให้พระพุทธเจ้าทั้งหมดไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านมีเต็มอยู่แล้วที่เราปฏิบัติบูชาก็เหมือนกับว่าเราได้รับประทานอาหารด้วยตนเองอิ่มก็อิ่มของเราเองไม่ได้ไปอิ่มท้องคนอื่นรสชาติของธรรมะที่เราได้ประพฤติปฏิบัติก็เป็นรสชาติ

ที่เรารู้เองเหมือนกับเรารับประทานอาหารได้รับรสอาหารเปรี้ยวหวานมันเค็มอย่างนี้เปรี้ยวหวานมันเค็มมันเป็นยังไงเราก็จะได้รู้รสของอาหารนั้นที่นี่การประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าจิตของเราสงบเป็นสมาธิเราก็จะได้รับธรรมะที่เกิดขึ้นจากความสงบนั้นด้วยตนเองก็จะได้รู้รสชาติของความสงบความสงบกับความวุ่นวายแตกต่างกันอย่างไรเราก็จะได้รู้ความสงบทำให้เกิดสติปัญญาปราศจากทุกข์มีแต่ความสุขความเจริญในทางจิตใจถ้าเป็นกิเลสเกิดขึ้นในขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่เราก็จะเป็นทุกข์แทนที่จะรักษาจิตให้สงบเหมือนอย่างคนอื่นเขาเราก็มัวแต่คิดวุ่นวายอยู่คนเดียวไม่มีใครรู้จิตใจของเราได้แต่เรารู้ของเราคนอื่นเห็นสงบเสงี่ยมดีเหมือนกับจะมีความสุขแต่ตัวเองเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ในใจถ้าใครเป็นอย่างนั้นก็พยายามตั้งใจกำหนดข่มจิตของตัวเองให้เข้าไปสู่ในสมาธิอยู่ในอารมณ์สมาธิหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทให้บริกรรมภาวนาอยู่อย่างนี้เรื่องที่ภาวนานี่เราต้องอาศัยการเวลาถ้ามันไม่ได้ขนาดนี้ก็พยายามแก้ไขตัวใหม่ตัวเองนั่นจะต้องแก้ไขจะให้คนอื่นมาแก้ไขให้เรามันไม่ได้เราจะต้องแก้ไขด้วยตนเองกำหนดจิตของตัวเองกำหนดไปที่ตรงไหนแล้วเคยได้ยินได้ฟังจากหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยประพฤติปฏิบัติมาก่อนเราก็กำหนดอย่างนั้นอย่างที่เราหายใจเข้าพูดเข้าไปโทรออกมาอย่างนี้พูดเข้าไปโทรออกมาทำไมถึงให้กำหนดอยู่ที่ตรงนี้ก็เพราะว่าการที่กำหนดหายใจเข้าพูดเข้าไปโทรออกมาเนี่ยมันเป็นช่วงระยะไม่กว้างขวางจิตของเราก็จะรวมอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ลมหายใจเข้าอยู่ที่ลมหายใจออกจิตมันจะรวมอยู่ตรงนี้เมื่อจิตรวมอยู่ตรงนี้อารมณ์ต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นอารมณ์ทั้งหลายก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่เกิดขึ้นจิตก็จะสงบเป็นสมาธิได้ง่ายเพราะฉะนั้นความสงบจะทำให้เกิดสติปัญญาเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ง่าย ความรู้แจ้งเห็นจริงอันนี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะปรุงแต่งขึ้นมาได้มันเกิดขึ้นมาโดยกฎธรรมชาติเป็นธรรมะที่แท้จริงเกิดขึ้นมาพอเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้เกิดความสุขกายสบายใจแล้วก็มีความสุขทางใจพร้อมกับเกิดศรัทธาความเลื่อมใสในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเรามีปัญหามากเราก็ต้องแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่าไปคิดว่าคนอื่นจะมาแก้ไขให้เราอย่างที่เราได้ฟังเทศฟังธรรมก็ได้ฟังเอาไปประพฤติปฏิบัตินี่ก็ฟังเอาไว้เฉยๆแต่ถ้าเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามที่เราได้ยินได้ฟังมากิเลสก็ยังมีอำนาจเหนือเราอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเรา
ได้ยินได้ฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัตินั้นถึงกิเลสมันจะมีเรามาเกิดกับกิเลสก็จริงอยู่แต่จิตของเราไม่ได้ตามกระแสของกิเลสเมื่อจิตไม่ตามกระแสของกิเลสธรรมะก็เกิดขึ้นธรรมะเกิดขึ้นยึดพื้นที่ในจิตของเราทั้งหมดแล้วจิตก็จะมั่นคงอยู่ในทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเรื่อยๆไม่มีวันที่จะท้อถอยพอจิตเข้าไปสู่ในธรรมะมันเห็นทุกข์หรือเห็นสุขทุกข์ที่จะเกิดขึ้นกับสัตว์โลกทั้งหลายก็เพราะว่าความรู้มันรู้ไม่จริงความรู้ไม่จริงก็คิดว่าความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นนะมันเป็นความรู้ที่เห็นแก่ตัวเป็นกระแสของกิเลสที่ทำให้เราเกิดความหลงเห็นแก่ตัวตามกระแสของกิเลสไปเรื่อยๆการที่ตามกระแสของกิเลสไปนี่ก็คิดว่าเป็นของจริงไม่ได้คิดว่ากิเลสคิดว่าแนวทางที่จะพาเราไปสู่ความสุขความเจริญแต่ถ้าเป็นกระแสของกิเลสแล้วเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเราคิดว่าจะทำให้มันเกิดความสุขความเจริญในชีวิตของเราสักวันหนึ่งมันก็จะทำให้เราเนี่ยเสียอกเสียใจเมื่อเกิดความเสียอกเสียใจแล้วจะแก้ไขก็แก้ได้ยากเพราะมันฝังจิตฝังใจของตัวเองความทุกข์เนี่ยมันก็ฝังนะไม่ใช่มันไม่ฝังนะเพราะว่าเราไปหลงมันมานานพอรู้แล้วจะหนีจากมันก็ยากความทุกข์ตัวนี้ทำไมถึงหนีได้ยากก็เพราะว่าเรายังเป็นห่วงอะไรอยู่เราทำอะไรไว้หลายอย่างหลายประการแต่ความทุกข์มันเกิดขึ้นมาขนาดหนึ่งแต่ส่วนอื่นมันยังเป็นห่วงเป็นใยอยู่ก็ทำให้เกิดความหน่วงเหนี่ยวจิตใจของเราให้ติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเช่นทรัพย์สมบัติที่เราหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเราก็รักสมบัติของเราหลงอยู่ในสมบัติของเราแต่สิ่งที่เราเมื่อใดเป็นสิ่งอื่นที่เป็นสิ่งอยู่ที่ใกล้ตัวของเราเหมือนกันเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายแล้วอยากจะหนีจากสิ่งที่เบื่อหน่ายที่สิ่งที่มันไม่ถูกกับกิเลสของตัวเราความอยากหนีก็อยากหนีอยากจะอยู่ก็อยากจะอยู่เนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยมันก็ขัดแย้งกันอยู่นี่ทำให้เกิดทุกข์มากขึ้นเพราะหนีไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติธรรมต้องกล้าเสียสละก็ต้องกล้าประพฤติปฏิบัติธรรมกล้ารักษาจิตรักษาใจของตัวเองแล้วก็พิจารณาธรรมะให้มันละเอียดละออเข้าไปอีกอย่าไปหลงอยู่กับกระแสของกิเลสต้องดูเหตุดูผลทุกคนเกิดขึ้นมาต้องการความสุขความเจริญไม่ใช่ว่ามีคนปรารถนาความทุกข์ทุกคนเกิดขึ้นมาไม่เคยปรารถนาทุกข์แต่ทำไมถึงทุกข์ก็เพราะว่าความหลงของเรานี่แหละคิดว่าจะทำให้เกิดความสุขแต่มันไม่ได้ตามที่เราคิดนะเราคิดเอาไว้ว่าจะเกิดความสุขสักวันหนึ่งข้างหน้าสุขเป็นสุขของกระแสโลกเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วก็มันก็สุขมันก็หมดไปก็เหลือแต่ทุกข์นั่นแหละจะเกิดขึ้นมาแทนตัวสุขพอเกิดขึ้นมาแล้วทุกข์นั่นน่ะมันดับได้ยากทำไมถึงดับได้ยากก็เพราะว่าเราเป็นห่วงมันอยู่เบื่อหน่ายแต่ไม่หนีมันเป็นอย่างนี้ทำไงเราถึงจะหนีได้ถ้าเราไม่รู้ธรรมะเราไม่แสวงหาธรรมะเราไม่หาแนวทางที่จะออกไปประพฤติปฏิบัติธรรมไม่มีวันที่จะหลุดพ้นไปได้นี่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมที่แท้จริงถ้าใครมีความปรารถนาที่จะหนีจากทุกข์ก็ให้ออกไปปฏิบัติธรรมเท่านั้นแหละการที่จะปฏิบัติธรรมให้ถึงความสุขได้เราต้องต่อสู้ที่ว่าจะต่อสู้กับกิเลสนะเป็นเรื่องไม่ใช่ธรรมดาแล้ว
มันไม่ใช่กิเลสอย่างเดียวจะเรียกว่ามารก็ได้ที่เข้ามาเบียดเบียนกระแสจิตของเราให้ลุ่มหลงไปตามกระแสของมารกระแสของกิเลสแม้แต่สังขารของเราที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันก็แฝงกันอยู่นี้แหละธรรมะก็อยู่ที่นี่มารก็อยู่ที่นี่กิเลสก็อยู่ที่นี่ตัณหาก็อยู่ที่นี่ธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้ามีทั้งธรรมะมีทั้งกิเลสตัณหาอยู่ที่นี่เราต้องแยกออกกันให้มันได้ถ้าเราแยกออกจากกันไม่ได้มันก็จะมั่วอยู่ที่นี่ทำดีแล้วก็เอาบาปมาล้างล้างบุญน่ะเราทำบุญเอาไว้แล้วก็เอาบาปมาล้างพอทำบาปแล้วก็อยากจะทำบุญก็จะเอาบุญมาล้างบาปต่างคนต่างล้างกันอยู่อย่างนี้ผัดกันขึ้นผัดกันลงอยู่อย่างนี้การผัดเปลี่ยนอยู่อย่างนี้มันไม่จบไม่สิ้นเราต้องเรียกเอาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าเรียกเอาฝ่ายโลกก็ได้ทุกข์อยู่ตลอดชีวิตไม่มีวันที่จะสิ้นสุดไม่ใช่ว่าแต่จะพบที่พบเดียวนะมันจะมีหลายพบหลายชาติที่จะนำให้จิตของเราได้มารับทุกข์อยู่อย่างนี้แต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติทำเรียกเอาทำอย่างเดียวเป็นทางที่มั่นคงถาวรทำให้เรานี้จะได้ไปพบความสำเร็จในความปรารถนาต่างคนก็ต่างปรารถนาความสุขถ้าเราปฏิบัติทำได้แล้วเราก็มีความสุขอย่างที่วันนี้บางคนไม่เคยนั่งสมาธิถึงชั่วโมงแต่ถ้าเรานั่งได้1ชั่วโมงขึ้นไปอย่างเงี้ยหรือ2ชั่วโมงขึ้นไปผ่านพ้นไปได้ยังไงตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้อย่างนี้เลยก็ดีใจทั้งๆที่จิตยังไม่สงบนะจิตยังไม่สงบเพียงเพลินๆไปเท่านั้นเองนี่ก็ดีใจว่าตัวเองทำได้ความดีใจนี้แหละทำให้จิตของเราในสูงส่งขึ้นไปเรื่อยเคยทำได้ก็อยากจะทำอีกเมื่อทำอีกไปเรื่อยก็เป็นนิสัยแล้วที่นี่เป็นอุปนิสัยก็ทำน้อยไม่เป็นล่ะก็อยากจะทำมากไปเรื่อยเรื่อยนี่เขาเรียกว่าคนที่มีปัญญาคนที่มีปัญญาคนที่มีสติมีความขยันหมั่นเพียรมีวิริยะคือความเพียรแต่ถ้านักปฏิบัติจริงๆแล้วมีอุปสรรคเกิดขึ้นก็มีความพยายามหาแนวทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นให้ได้อุปสรรคคืออะไรก็คือความเกียจคร้านพอนั่งไปแล้วมันเกิดความเกียจคร้านถ้าเป็นนักที่ปฏิบัติที่แท้จริงเนี่ยรู้ความขี้เกียจขี้ค้านของตัวเองก็ยิ่งฝ่าฟันอุปสรรคมันนี่ขี้เกียจไม่อยากเดินจงกรมอย่างเงี้ยอยากจะนั่งพอนั่งเราก็อยากจะนอนอย่างเงี้ยก็ตามใจกระแสของกิเลสเรื่อยๆทีนี้คนที่มีความตั้งใจนะธรรมะจะเกิดขึ้นมาสะกิดใจของตัวเองว่ากิเลสทั้งหลายนี่มันมาเบียดเบียนสมาธิของเราเราจะต้องสู้เราจะไม่ตามใจมันมันสั่งเราเราก็ไม่ต้องหยุดเราจะต้องทำให้มากขึ้นวันนี้มันขี้เกียจเราเคยนั่ง1ชั่วโมงแต่วันนี้เราจะนั่ง2ชั่วโมงจะเอาชนะมันให้ได้เราไม่ต้องไปตามกระแสของกิเลสไม่ไปตามกระแสของความเกียจคร้านการกำจัดกิเลสที่ไม่ใช่ง่ายนะให้เราสังเกตดูว่าคนเราเกิดขึ้นมาเนี่ยมีกิเลสมีตัณหากิเลสตัณหาตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ร้ายกาจมากคนที่มีอายุน้อย
อย่างที่เป็นหนุ่มเป็นสาวถ้าจิตใฝ่ฝันไปถึงกิเลสตัณหาแล้วทำให้เกิดหลงโลกอยู่ไม่มีวันที่จะสิ้นสุดไม่มีวันที่จะเบื่อหน่ายไม่มีวันที่จะอิ่มแต่ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้สั่งสมบารมีในธรรมมามองไปถึงกิเลสนี่เป็นของที่น่าเกลียดเป็นของปฏิกูลถ้าเรามาพิจารณาเป็นอสุภกรรมฐานนะเป็นของสกปรกโสโครกนี่มันเป็นอย่างนี้เมื่อจิตมันคิดอย่างนี้ปรุงอย่างนี้แต่งอย่างนี้ก็เกิดความเบื่อหน่ายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนให้พวกเราปฏิบัติธรรมให้เป็นกรรมฐานเรียกว่าอสุภกรรมฐานอสุภกรรมฐานพิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่ายถ้าเราไปพิจารณาว่าเป็นของสวยของงามกิเลสที่ยังไม่เกิดมันก็เกิดขึ้นแต่ถ้าเราไปไม่พิจารณาว่าเป็นของสวยของงามแม้กิเลสมันมีกิเลสก็เสียบน้อยถอยเบาบางลงไปมันเป็นอย่างนี้มันอยู่ที่จิตของเรานี่เป็นคนที่ปรุงที่แต่งมันขึ้นมาคิดว่าสิ่งนั้นจะดีสิ่งนี้จะดีเป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งเมื่อปรุงแต่งเท่าไหร่มันก็จะเกิดมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเรามีความยินดีมากขึ้นมากขึ้นเราก็ทำตามกระแสของกิเลสเมื่อทำตามกระแสของกิเลสก็เกิดความเคยชินในการกระทำตามกระแสของกิเลสถ้าเรามาพิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่ายกระแสของกิเลสก็จะไม่เกิดขึ้นกิเลสนั้นก็จะสงบน้อยถอยเบาบางลงไปเป็นระยะระยะที่นี่เราจะทำยังไงถึงกระแสของกิเลสถึงจะหมดสิ้นไปก็ใช้ความขยันหมั่นเพียรอดทนต่อสู้คำว่าขันติขันตินั่นเราเอามาใช้ให้มันได้ผลที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงบัญญัติเอาไว้ว่าขันติคือความอดทนเราต้องใช้ขันติให้มันเป็นประโยชน์ใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์ขันตินี่ใช้ได้ตลอดใช้ได้หลายอย่างในขณะที่เราเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ต้องใช้ขันติใช้ความอดทนเดินเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเดินจนเข่าอ่อนก็มีเดินจงกรมเดินจากเข่าอ่อนจนเข่าแข็งก็มีเดินจงกรมเดินถึงขนาดนั้นแหละถ้าเราเดินใหม่ๆเนี่ยเดินได้ชั่วโมงนะเข่าอ่อนนะเดินได้สองชั่วโมงก็เข่าอ่อนถ้าเราเดินไปเรื่อยๆทุกวันจะได้สองชั่วโมงทุกวันจะต้องได้สามชั่วโมงขึ้นไปเรื่อยขยับขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆสิบวันเนี่ยจะให้ได้วันได้สามชั่วโมงถ้าได้3ชั่วโมงแล้ว10วันต่อไปก็3ชั่วโมง30ขยับขึ้นไป4ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยเดินจงกรมฝึกจนขานี่แข็งถ้าเราไม่ได้เดินนะเราไม่เคยเดินไปเดินครั้งเดียวเนี่ยแค่เดินชั่วโมงหนึ่งก็ขาอ่อนแล้วเข่าอ่อนแล้วถ้าเราเกิดความเคยชินเนี่ยเดินไปถึงสว่างขาไม่อ่อนปกติเหมือนเดิมนะยิ่งแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆนี่มันเป็นอย่างนี้การฝึกสมาธิถ้าเดินจงกรมก็เดินจนมันเกิดความคุ้นเคยที่นี่ที่พระพุทธเจ้าท่านว่าอยู่ในอริยบททั้ง3หรือทั้ง4เนี่ยส่วนมากจะเอาอริยบท3ยืนเดินนั่งนอนไม่ค่อยเอาแล้วนะที่นี่ถ้าพูดตามหลักข้อวัดปฏิบัตินะยืนเดินนั่งนอนสี่อริยบทนี่ทำได้ตลอดทั้งสี่อริยบททำให้สม่ำเสมอแบ่งการเวลาให้มันได้ก่อนที่เราจะทำได้เราต้องฝึกในการเดินซะก่อนฝึกในการเดินเพียงพอแล้วก็ฝึกในการนั่งฝึกการนั่งเพียงพอแล้วฝึกยืนได้เลยยืน

ระยะเวลาที่เราฝึกยืนเนี่ยเราเดินจงกรมเสียก่อนเกิดความคุ้นเคยแล้วเดินจงกรมจนขาปกติแล้วไม่อ่อนไม่เพลียแข็งแรงดีเหมือนเดิมอย่างนี้เราเดินสัก2ชั่วโมงเราเคยฝึกไปเดินจนถึงสว่างแล้วล่ะแต่ว่าวันนั้นเราอยากจะลองว่าเราเดินสัก2ชั่วโมงอย่างนี้แล้วก็ยืนกำหนดจิตบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธการยืนนิ่งๆเนี่ยฝึกยากเหมือนกันนะไม่ใช่เรื่องธรรมดายืนนิ่งๆเนี่ยบางทีก็จะเซไปด้านหน้าด้วนหน้าจะหงายหลังจะเซไปด้านข้างอะไรเงี้ยแล้วก็ปวดขาได้ง่ายนี่การยืนนิ่งๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามยืนให้นานๆมากๆยืนนิ่งๆให้มากๆรักษาจิตของตัวเองให้มันคงถาวรอยู่กับสมาธิต้องพยายามขยับขึ้นไปเรื่อยๆการเวลาจนเกิดความเคยชินยืนได้ตั้งหลายชั่วโมงอย่างนี้นี่คือการฝึกการยืนพอยืนจนจิตมันสงบแล้วนั่นยืนทั้งคืนไม่รู้สึกตัวพอจิตเป็นสมาธิแล้วไม่รู้สึกตัวเหมือนกับตัวของเราลอยอยู่มีส่วนเดียวร่างกายสังขารของเราถ้าจิตรวมอยู่ที่ไหนมีความรู้อยู่ที่นั่นปล่อยวางทั้งหมดส่วนอื่นนี่ถ้าจิตรวมแล้วเรายืนอยู่จิตมันสงบอยู่ที่ตรงหน้าอกอย่างนี้ส่วนอื่นมันปล่อยหมดไม่รู้ตัวเมื่อเกิดไม่ความไม่รู้ตัวจิตมันปล่อยวางแล้วก็เหมือนกับว่าเราไม่มีตัวมีตนได้เหมือนกันกับนั่งเรานั่งแต่ก่อนเราก็รู้สึกว่าก้นของเรานี่หนักๆขาก็ลืมก็ปวดแต่ถ้าจิตสงบเป็นสมาธิแล้วความเจ็บความปวดมันหายไปหมดทำไมมันถึงหายเพราะว่าจิตมันไม่ไปรู้ตรงนั้นจิตมันดูอยู่ในสมาธิอยู่ในความรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะรู้ในความสว่างของตัวเองมีปิติมีความอิ่มมีความเบิกบานอยู่ในความสงบอยู่ในความรู้ความเห็นจิตมันปิติมันเกิดขึ้นเรียกว่าปัจจตังธรรมมันเกิดขึ้นแล้วปิติมันก็เกิดขึ้นความสุขมันก็เกิดขึ้นทีนี้เวลาเรานอนเวลาเรานอนเพราะจิตมันตื่นอยู่แล้วนะเคยนั่งสมาธิจิตสงบอยู่แล้วที่นี่เราอยากจะเปลี่ยนอริบทแต่จิตของเรายังสำรวมอยู่เหมือนเดิมนี่เราก็ล้มตัวลงนอนแบบท่าเสียหายเสียญาติจิตก็รวมอยู่เหมือนเดิมพุทโธพุทโธพอพุทโธหายไปแล้วก็เหลือแต่ตัวรู้อย่างเดียวเหมือนกับจิตของเรารู้ไปทั้งตัวในขณะที่เรานอนอยู่ก็มีความสุขอยู่ในการที่เรานอนสมาธิถ้าจิตของเราปฏิบัติได้เต็มที่แล้วสี่อริยบทเหมือนเดิมมีความสุขอยู่เหมือนเดิมแม้จะยืนก็มีความสุขแม้จะเดินก็มีความสุขแม้จะนั่งก็มีความสุขจะนอนก็มีความสุขนะเพราะว่าจิตมันอยู่ระดับเดียวมีความรู้แข็งแทงตลอดอยู่อย่างนั้นระดับเดียวอยู่อย่างนี้ตลอด24ชั่วโมงอย่างเงี้ยนี่เราทำไงถึงจะได้อย่างนั้นก่อนที่จะได้เนี่ยต้องฝ่าฟันอุปสรรคบางคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาต่อสู้กับกิเลสเนี่ยต่อสู้กับมารเหล่านี้จนกว่าที่จะทำจิตของตัวเองเข้าสู่สมาธิได้ต้องหาแนวทางหลายอย่างอย่างที่พระกรรมฐานท่านไปอยู่ในป่าในเขาไปทุดงกรรมฐานไปอยู่ในภูเขาอยู่ในที่สงัดวิเวกวังเวงอยู่ในป่าดงดิบอยู่ในถ้ำอยู่บนยอดเขาล้วนแต่เป็นสถานที่ที่ปราศจากผู้คนปราศจากเสียงต่างๆมีแต่เสียงนกหนูปูปีกสัตว์ป่าต่างๆซึ่งเป็นสัตว์ที่ไม่เป็นศัตรูกับมนุษย์ไม่เหมือนกับที่เราเห็นคนเสียงคนเนี่ยเป็นเสียงอุปสรรคกับสมาธิมากแม้จะเป็นเสียงผู้หญิงแม้จะเป็นเสียงผู้ชายก็เป็นอุปสรรคทั้งนั้นเพราะสัตว์ทั้งหลายมันร้องมันก็ร้องตามภาษามันมันไม่ได้คิดว่าจะมาคุยกับเรา
แต่เสียงคนเนี่ยพอเราได้ยินก็เหมือนกับเขาจะมาเจอเราอย่างเงี้ยแม้จะเป็นผู้ชายก็จะต้องมาเจอเราแล้วเขาจะต้องมาถามเรามาคุยกับเราทำให้เสียเวลาบางทีก็คุยนอกเรื่องไปไม่ใช่เรื่องธรรมะถ้ามาพูดธรรมะเราก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่นี่มาพูดในเรื่องของทางโลกเองเรื่องไร้สาระอย่างเรื่องสนุกสนานไปถึงที่เราไม่ชอบใจไม่ถูกใจเมื่อมาคุยมากๆมันก็เสียการเสียเวลาทำให้จิตของเราเนี่ยเกิดหงุดหงิดเพราะจิตเกิดหงุดหงิดจิตก็จะหลบธรรมะเข้าไปแล้วธรรมะก็จะหลบเข้าไปข้างในทำให้เกิดไม่รู้แก้งเห็นจริงเพราะถูกรบกวนนี่ถ้ายิ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยเราเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงได้ยินเสียงผู้หญิงก็กลัวอีกอย่างหนึ่งกลัวเหมือนกับภัยเหมือนกับศัตรูมันเป็นอย่างนั้นที่นี่ถ้าเราเป็นผู้หญิงก็เหมือนกันถ้าได้ยินเสียงต่างๆในขณะที่เราปฏิบัติอยู่นั้นก็ไม่อยากได้ยินไม่อยากได้คุยในขณะที่จิตเป็นสงบเป็นสมาธิก็อยากจะอยู่คนเดียวถ้าเรามีความสุขอยู่กับความสงบเราก็อยากจะสงบอย่างนั้นถ้ามีคนมาพูดด้วยก็เกิดหงุดหงิดวุ่นวายพอเกิดหงุดหงิดวุ่นวายสมาธิก็หลบเข้าไปทีนี้เราจะมาทำในชั่วโมงต่อไปอย่างนี้จิตมันไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วนี่จะทำยังไงเราก็เสียดายได้แต่เสียดายอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่การปฏิบัติจะต้องให้ติดต่อกันจะต้องอาศัยสถานที่ที่วิเวกอย่างที่เรามาในที่นี่แม้จะหลายคนแต่ก็อยู่ด้วยความสงบอยู่ด้วยความตั้งใจอยู่ด้วยศรัทธาอยู่ธรรมชาติเป็นสถานที่ที่ธรรมชาติที่หาได้ยากในกรุงเทพในกรุงเทพเป็นที่หาได้ยากเพราะสถานนี้ที่ตรงนี้เป็นลานธรรมจริงๆเนี่ยเรามาที่นี่มาหวังที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าใครได้มาที่นี่แล้วยังทำตัวไม่เหมือนกับคนอื่นก็เสียเปรียบเขาเสียเปรียบแล้วก็เสียเวลาเสียการเสียเวลาเพราะฉะนั้นใครได้มาแล้วจะต้องพยายามเอาให้มันชนะอย่าไปเอาชนะคนอื่นเอาชนะใจของตัวเองอย่าให้มันไปทำเป็นกาฝากเท่านั้นเองเพียงมาอาศัยคนอื่นมาประดับประดาให้มากเท่านั้นไม่ใช่เรามานี้เรามาต้องการประพฤติปฏิบัติธรรมเราจะต้องได้คนอื่นเขาได้เราจะต้องได้คนอื่นเขาปฏิบัติเราจะต้องปฏิบัติคนอื่นเขานั่งสมาธิภาวนาเราก็จะต้องนั่งสมาธิภาวนาคนอื่นเขาเดินจงกรมปฏิบัติทางเดินจงกรมได้เราก็ต้องปฏิบัติทางเดินจงกรมการที่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่ถ้าใครทำได้ในอริยบทเดินจงกรมก็ให้ทำในอริยบทเดินจงกรมถ้าใครทำได้ในอริยบทนั่งสมาธิก็ให้ทำในอริยบทนั่งสมาธิแต่บางคนทำได้ทั้งสองอย่างทำไมถึงทำสองอย่างก็ยังทำจิตของตัวเองยังไม่ได้จะร่างกายสังขารก็ยังถูกทรมานอยู่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนอริยบทเพราะฉะนั้นต้องลุกขึ้นไปเดินจงกรมมั่งนั่งสมาธิมั่งสลับกันไปแต่ถ้าใครนั่งสมาธิจิตสงบไม่จำเป็นจะต้องเดินไปไม่ต้องจำเป็นที่จะลุกขึ้นไปเดินจงกรมก็นั่งดูความสงบของตัวเองอยู่ที่นั้นนี่เราเอาตามกระแสจิตของเราที่เราทำได้ถ้าเราทำได้อริยบทไหนเราก็ต้องทำในอริยบทนั้นที่นี่สำหรับการปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธินี่เราต้องใช้ความอดทนต่อสู้เราต่อสู้เพื่ออะไรเพื่อว่าจะชำระกิเลสของตัวเองให้เบาบางเนาะน้อยถอยลงไปเรื่อยๆกิเลสมันเบา

บางลงไปก็เพราะว่าเราได้หาแนวทางที่จะเอาชนะมันแต่ก่อนเราอยู่ที่บ้านเราเคยรับประทานอาหารวันละ3มื้อบางคนมากกว่านั้นแต่พอเราได้มาบวชมาปฏิบัติธรรมแท้จริงแล้วเราทานอาหารแบบเอแบบฉันหรือทานมื้อเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าฉันเอกาทานเอกาทานเอกาก็ทานครั้งเดียวมื้อเดียวเนี่ยทานมื้อเดียวแต่ก่อนเราเคยทานสามมื้อเราทานสามมื้อแล้วเรานั่งสมาธิจิตมันสงบไหมมันหนักไหมมันเบาไหมต้องสังเกตตัวเองอย่างนี้เมื่อเราทานมากๆแล้วนั่งสมาธิมันเบาไหมหายใจโล่งไหมจิตใจปลอดโปร่งไหมหรือง่วงเหงาหาวนอนหรือแน่นท้องอึดอัดนั่งไม่สะดวกนั่นแหละเรารู้แล้วโทษมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพระที่ท่านออกไปปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านทานมื้อเดียวทานมื้อเดียวจังว่ามันอึดอัดแน่นท้องอยู่เมื่อเกิดอึดอัดแน่นท้องจิตใจก็หงุดหงิดวุ่นวายเมื่อจิตหงุดหงิดวุ่นวายเราก็หาแนวแก้จะแก้แบบไหนบัดหลังเราก็ทานน้อยลงลดอาหารให้น้อยลงทานพออยู่ได้ถ้าเป็นพระก็ฉันพออยู่ได้ไม่ใช่ว่าฉันเราให้อ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงไปกึ่งกล้ามแข่งกันเนี่ยไม่ถูกอันนั้นเป็นเรื่องของสังขารนั่นแหละแต่ทางจิตใจแม้ร่างกายจะผุบสู้ผอมแต่จิตใจโปร่งใสดีจิตใจยึดมั่นอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าจิตใจยึดมั่นอยู่ในความรู้ที่เกิดขึ้นจากสมาธิของตัวเองอยู่ตลอดเวลานั้นนั่นน่ะเป็นเรื่องที่สำคัญมากทำยังไงมันถึงจะได้อย่างนั้นเราก็ต้องทรมานอย่างที่กล่าวมาแล้วบางครั้งก็อดหลับอดนอนอดหลับอดนอนนี่ไม่ใช่ว่าอดหลับอดนอนเฉยๆนะอดหลับอดนอนปฏิบัติจิตไม่ให้ขาดระยะถ้านั่งมันง่วงก็ลุกขึ้นไปเดินเดินจนหายง่วงเราก็มานั่งบริกรรมภาวนาอยู่อย่างนั้นแหละพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นทำอยู่อย่างนั้นจนเกิดความเคยชินเมื่อคนไม่ได้นอนหลายๆวันดำเนินจิตเข้ากับสมาธิอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ในสัก10วันติดๆกันในลองดูสิไม่นอนเนี่ยแล้วเวลารับประทานอาหารก็ลดน้อยลงไปอีกเราเคยทานอาหารให้มันอิ่มๆเคยฉันอาหารอิ่มๆที่นี่เราก็ลดลงไปครึ่งหนึ่งถ้าลดครึ่งหนึ่งมันยังไม่พอจิตมันยังไม่สงบก็อดมันใช่เลยอดอาหารไม่นอนเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาดูจิตของตัวเองอยู่อย่างนั้นเมื่อเกิดความเคยชินแล้วไปนั่งอยู่ที่ไหนเหมือนกับพุทโธมันอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาทั้งๆที่เราไม่ได้บริกรรมแต่เหมือนกับว่ามันพุทโธพุทโธอยู่ไหนๆมันมีความรู้สึกอยู่อย่างนั้นนี่เพราะมันเกิดความเคยชินที่นี่เมื่อมันเป็นอย่างนั้นเราเดินไปไหนมาไหนมันเป็นอย่างนั้นที่นี่พอเรามานั่งสมาธิจริงแล้วมันก็รวมทันทีเลยนี่มันง่ายอารมณ์อย่างอื่นก็ไม่เกิดขึ้นเพราะจิตมันเป็นอันเดียวกันกับพุทโธแล้วลมหายใจเข้าออกเป็นอันเดียวกันกับพุทโธแล้วพอมันเกิดความเคยชินในลมหายใจเข้าออกเป็นพุทโธเมื่อจิตเป็นอย่างนี้รวมเป็นอย่างนี้แล้วจิตก็จะตัดจากพุทโธที่เราบริกรรมพุทโธเหลือแต่ตัวรู้ตัวรู้ตัวนั้นเหมือนกับว่าไม่มีลมหายใจเข้าออกแต่มันรู้อยู่ว่าเรานั่งอยู่

บางทีก็อาจจะรู้ไปทั้งตัวนะรู้ไปทั้งตัวว่าเรานั่งอยู่แต่พอจิตมันรวมเข้ามากๆมากๆแล้วมันจะมีตัวรู้อยู่นิดเดียวเท่านั้นเองตัวก็หายไปอีกแต่ก่อนมันพุทโธไม่หายทีนี้พุทโธมันหายก็รู้ตัวพอรู้ตัวทั้งหมดพอจิตมันรวมเข้ามากๆตัวรู้ปล่อยวางร่างกายสังขารทั้งหมดมีรู้อยู่จุดเดียวเหมือนกับแสงสว่างที่มันเกิดขึ้นจุดเดียวนั่นแหละพอจิตเห็นแสงสว่างที่จุดเดียวนั่นน่ะเป็นดวงจิตแล้วนั่นเป็นดวงจิตเป็นตัวรู้พอมันรู้อย่างนั้นมันก็ปล่อยวางร่างกายสังขารธาตุขันธ์เราก็ต้องดูไปอย่างนั้นเสียก่อนฝึกจนเป็นอย่างนั้นแต่ที่นี่ไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยวางทั้งหมดนะพอมันเกิดรู้ขึ้นมามากๆแล้วเกิดความเคยชินแล้วเราก็เอามาพิจารณาในร่างกายสังขารธาตุขันธ์อันนี้ดูแต่ละสิ้นละส่วนทำไมถึงดูว่าสังขารทั้งหลายเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงแบบไหนเราก็ต้องดูดูที่ว่ามันไม่เที่ยงเราจะดูได้เลยว่าในปัจจุบันเราเคยปฏิบัติอยู่แต่ก่อนเราเคยทำตามกิเลสของตัวเองร่างกายสังขารก็อ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงดีอย่างนี้แต่พอเรามาอดหลับอดนอนหลายหลายวันหลายหลายคืนเนี่ยอดอาหารหลายหลายวันหลายหลายคืนร่างกายก็จะสู้ผอมลงไปเรื่อยๆจนเห็นโครงกระดูกของตัวเองแขนขาก็ผอมมีแต่กระดูกที่ไหปลาก็มองเห็นกระดูกเป็นโครงดูหน้าตาของตัวเองแก้มก็ตอบเข้าไปก็เพราะมันผอมนี่ก็เห็นได้เลยว่าเป็นของไม่เที่ยงแล้วแต่กิจที่เขาไปถึงธรรมะได้ไม่ได้สำคัญในจุดนี้แต่จิตมันยิ้มสบายใจนะมันเห็นอย่างนี้แล้วทำได้อย่างนี้สบายใจอิ่มใจว่าตัวเองได้ประพฤติปฏิบัติทำเอาชำนะกิเลสทั้งหลายไม่ได้ตามใจของกระแสของกิเลสกิเลสมันต้องการอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ได้ทำตามกระแสของกิเลสเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำจนร่างกายสังขารเป็นอย่างนี้จิตของเราก็รู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้เมื่อเราเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในทางจิตเราก็เกิดปีติเกิดความอิ่มเกิดความสุขอยู่การประพฤติปฏิบัติธรรมของเราที่เราทำได้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นการที่พระกรรมฐานออกไปอยู่ในป่าในเขาท่านไปทรมานร่างกายสังขารก็ต้องการอยากจะสำระกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปจากจิตของตัวเองถ้าใครทำได้เราก็ดีใจมีบางคนก็มาถามน่ะพอมาเจอหน้าหลวงพ่อไม่สบายเหรอถึงผอมมากหลวงพ่อท่านก็ตอบว่าสบายทำไมถึงตอบว่าสบายมองดูแล้วผอมๆจริงๆแล้วความสบายมันอยู่ที่จิตใจไม่ได้อยู่ในร่างกายสังขารร่างกายสังขารที่ผอมๆน่ะบางทีผอมๆน่ะมันไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเลยมันผอมเพราะว่าเราไม่ได้ประทานอาหารให้ตามกิเลสของไม่ได้ตามของกิเลสที่มันสั่งเอาไว้เท่านั้นเองเราก็มีความอิ่มใจเพราะจิตมันปล่อยวางปล่อยวางในธาตุในขันธ์ถ้าจิตมันรู้ธรรมะแล้วมันปล่อยวางนะมันไม่ได้เป็นห่วงในทั้งสังขารของตัวเองหรอกสังขารนี่เป็นของเล็กน้อยที่เราได้อาศัยอยู่มันจะอยู่เป็นร้อยปีถ้าไม่ได้ธรรมะหรอกมันก็ไร้ประโยชน์ไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่เหมือนกับที่เราอายุไม่มากแต่เรารู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะรู้ธรรมะเห็นธรรมะพิจารณาได้เกิดสติปัญญาเราก็อิ่มใจดีใจ
ดีกว่าคนที่มีอายุเป็นร้อยนี่มันเป็นอย่างนี้แต่บางคนก็จะพูดว่าโอ้ยคนอายุเป็นร้อยเป็นคนมีบุญไม่ใช่อย่างนั้นคนที่มีบุญเนี่ยก็คือคนที่ปฏิบัติได้ธรรมะจิตหลุดพ้นจากความทุกข์ก็เรียกว่าความมีแต่ความสุขทางใจมีความอิ่มมีความเบิกบานแจ่มใสมีสติปัญญาดีรู้ทันต่อความโลภความโกรธความหลงกระแสของความโลภความโกรธความหลงมันไม่เกิดขึ้นกับใจของตัวเองถ้าเราปฏิบัติได้เหลือแต่เมตตาธรรมอย่างเดียวเนี่ยใครจะว่าจะกล่าวอะไรเพียงแต่ได้ยินเฉยๆมันไม่ได้เอามาเป็นอารมณ์แล้วก็บางทีก็เกิดสงสารกับคนที่เขาพูดอย่างนั้นทำอย่างนั้นเขาทะเลาะวิวาทกันเบียดเบียนกันเราก็สงสารเขาดูแล้วไม่เห็นว่ามีความสุขอะไรเลยเราก็สงสารก็อยากจะให้เขามาปฏิบัติเหมือนอย่างเรานี่แหละแต่ว่าคนที่ติดทุกข์อยู่ถึงจะพูดอะไรให้ฟังเขาก็ไม่ฟังหรอกนี่บางทีเมตตานี่ก็ไม่ได้ผลนะไม่ได้ผลแต่ไม่ได้ผลมันก็เป็นผลของเรานี่แหละมันเป็นธรรมชาติของคนที่มีธรรมะถ้ามันได้ผลพระพุทธเจ้าก็โปรดคนทั้งโลกได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์กันไปหมดแล้วไม่มีใครที่จะเหลืออยู่กับโลกหรอกก็เพราะมันไม่ได้ผลนั่นแหละพระพุทธเจ้าถึงใช้ธรรมว่าอุเบกขาธรรมถึงจะเมตตากรุณามุทิตามันมีแต่เราช่วยไม่ได้ช่วยเขาไม่ได้ก็เพราะมันมีวิบากเขามีวิบากเขาสร้างกรรมเอาไว้ในอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติก็ได้รับผลในตั้งแต่อดีตชาติหรือปัจจุบันชาตินี่มันเป็นวิบากกรรมของใครของมันจะไปแก้ไขอย่างนั้นไม่ได้คนที่เกิดขึ้นมาพิกลพิการจะทำให้แข็งแรงเหมือนอย่างคนอื่นเขาก็ทำไม่ได้นี่คนพิกลพิการจะให้สมบูรณ์แบบให้มีอาการมีอาการ32ครบบริบูรณ์เหมือนอย่างพวกเราอย่างนี้ก็ไม่ได้บางคนเกิดขึ้นมาก็แขนขาก็ขาดด้วนตาบอดหูหนวกสารพัดที่จะเป็นนี่มันเป็นวิบากของเขาแต่เราก็เมตตาไม่ใช่ว่าเมตตานะเราเมตตาสงสารเขาอยู่มันเป็นธรรมชาติของจิตผู้มีธรรมะเห็นใครก็สงสารเห็นใครก็เมตตาแต่บางทีมันก็ช่วยไม่ได้เห็นคนจนๆเนี่ยเราอยากจะบริจาคทานเต็มที่แต่ต้องใช้สติปัญญาส่งเสริมเขาหรือเปล่าทำไมเขาถึงจนก็เพราะเขาไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาไปทำในสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมหาเงินก็ขยันกว่าเราแต่ว่าเขาไม่มีทำไมไม่มีมันไปใช้ในทางที่ผิดกฎของคำสอนของพระพุทธเจ้าผิดศีลผิดธรรมพระพุทธเจ้าสอนให้รักษาศีลไม่ให้กินเหล้าเมาสุรามันก็ไปซื้อเหล้าซื้อสุรามากินติดยาเสพติดให้โทษทั้งนี้ผลสุดท้ายก็ยากจนเพราะยากจนจะมาขอเราถ้าเราให้ไปมันก็ไปซื้อในสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมอีกเราก็ไม่ได้บุญจำเป็นก็ต้องมีสติเป็นมีปัญญาพิจารณาอย่างนั้นถ้าเราไปให้ก็เหมือนกับว่าเราสนับสนุนให้เขาไปทำบาปไปอีกอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมันมีเมตตาอยู่แต่ต้องมีสติปัญญาไม่ส่งเสริมนี่มันเป็นอย่างนี้การที่เรามีธรรมะเนี่ยมันมีปัญญาบางทีก็ต้องใช้อุเบกขาเนี่ยอุเบกขามันเกิดขึ้นมาธรรมชาติก็เพราะอะไรเพราะว่าจิตของเราในรู้ธรรมรู้ความเป็นไปเป็นมาของกิเลสทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นกับสัตว์โลกทั้งหลายมันถึงได้เกิดรับวิบากขึ้นมาแทนที่เราจะตามสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาเราไม่ตามเพราะว่ามันมองเห็นแล้วว่าสิ่งที่มันผิดมันเป็นอย่างนั้นกรรมมันเป็นอย่างนั้นวิบากมันเป็นอย่างนี้เมื่อเรารู้อย่างนั้นก็ต้องใช้อุเบกขาวางเฉยมันช่วยไม่ได้มันช่วยไม่ได้ก็เพราะว่ารู้กรรมแล้วมันถึงช่วยไม่ได้เราก็ใช้อุเบกขาถ้าเราไม่ใช้อุเบกขาเนี่ยมันจะเป็นทุกข์นะเพราะจิตของเรามันตามติดอยู่ตลอดเวลา
อยากจะแก้อยู่ตลอดเวลาแก้แล้วก็ผิดอีกแก้แล้วก็ผิดอีกบางคนนะพี่กับน้องกันเกิดมาพ่อแม่เดียวกันพ่อแม่ก็แบ่งทรัพย์สมบัติเท่าๆกันไปทำธุรกิจอีกคนหนึ่งไปทำแต่สิ่งที่ไม่ดีผิดศีลผิดธรรมจนขาดทุนยับเยินไปอย่างนี้ล่มจมไปเป็นคนยากจนแต่คนหนึ่งรวยก็พอรวยมาแล้วก็ช่วยเหลือกันพอช่วยแต่ละครั้งนี่ช่วยไม่ได้ช่วยน้อยๆนะมันไม่ใช่ว่าหมดไปธรรมดามันเป็นหนี้เป็นศีลด้วยพอเราไปช่วยเราของเราก็หมดไปช่วยไปแล้วเดี๋ยวก็มันไปลงทุนอีกมันก็หายอีกเพราะมันไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้มันวิบากของมันเป็นอย่างนั้นที่นี่ผลสุดท้ายถ้าเราช่วยอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นทุนของเราก็เลยเริ่มร่อยหลอลงไปจะทำธุรกิจใหญ่โตเหมือนเดิมก็ไม่ได้ผลสุดท้ายก็เลยยากจนไปด้วยกันเนี่ยเหมือนเปรียบเทียบกับเสมือนกับว่าคนตกน้ำเนี่ยคนตกน้ำนี่ถ้าเราช่วยได้เราถึงจะช่วยเขาได้ทำไมถึงจะช่วยได้ถึงจะช่วยเขาได้นะก็เพราะว่าเราอาจจะมีไม้ยื่นลงไปให้เขาจับให้เขาเกาะไม้ขึ้นมาช่วยได้แต่ถ้าเราจะกระโดดลงในน้ำลึกๆด้วยกันกอดคอกันตายเลยต่างคนก็ต่างรัดกันอยู่ในนั้นนี่ตายด้วยกันเพราะฉะนั้นการที่จะช่วยอะไรก็ต้องคิดให้มันถึงถ้าเราคิดไม่ถึงก็จะจบไปด้วยกันนี่เป็นเรื่องที่ของโลกที่เราอาศัยกันอยู่เพราะฉะนั้นคนที่มีธรรมะเนี่ยคนได้ฝึกธรรมะจะได้มีสติมีปัญญายับยั้งตัวเองว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่กระทำลงไปนั้นเป็นของเป็นการเสี่ยงกับชีวิตของเรามันไม่ดีนี่เป็นเรื่องของทางโลกเรามาปฏิบัติธรรมในวันนี้ไม่ใช่ว่าบางคนก็อยากจะพ้นจากทุกข์บางคนก็อยากจะให้สำเร็จในความปรารถนาของตัวเองถ้าได้ทางโลกก็จะเอาทางโลกถ้าได้ทางธรรมก็จะเอาทางธรรมแต่ส่วนมากต้องการทางโลกมากกว่าที่นี่ที่จะทำให้หลุดพ้นไปจากทางโลกที่จะเข้าสู่ปรินิพพานจริงๆแล้วนั้นความอยากมันมีแต่เราทำไม่ถึงความอยากมันมีไม่ใช่ว่าไม่มีทำไมไม่ถึงความอยากมันไม่มากแล้วก็ทำไม่มากมันก็เลยไม่ถึงถ้าเราอยากมากๆทุกคนจะต้องเสียสละออกไปประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังถึงจะได้ผลนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันเลยกึ่งๆกลางๆอยู่อย่างนี้แต่ก็ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีนะกึ่งๆกลางๆนี่ก็ยังจะพ้นจากอบายภูมิอยู่เรามากำจัดวันนี้บางคนก็เคยทำบาปมามากเราจะหลุดพ้นจากกรรมหรือเปล่านี่เรื่องกรรมนั้นถ้ามันหนักมันก็หลุดได้ยากแต่ส่วนที่มันน้อยมันก็อาจจะเบาบางลงไปอีกมันไม่หมดเสียเลยทีเดียวนะคำว่าวิบากกรรมวิบากกรรมมาจากที่ไหนมาจากการกระทำที่เราทำในปัจจุบันนี่แหละเราทำในปัจจุบันนี้ทำกรรมในปัจจุบันนี้เกิดพบหน้าไปยังเป็นวิบากเสวยกรรมมือเหมือนเดิมที่เราเสวยอยู่ทุกวันนี่เป็นกรรมอยู่ทุกวันก็เพราะเราทำมาในอดีตชาตินี่มันเป็นอย่างนี้พบก่อนชาติก่อนเราได้สั่งสมมามากกรรมวิบากกรรมนั้นก็จะสืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้ถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเราจะเอาธรรมะนั้นมาใช้ประโยชน์ในขณะที่เรามาเจอกับผลกรรมในปัจจุบันนี่ก็เพราะว่าเรารู้ว่าเราเป็นกรรมอย่างนี้มีเหตุอย่างนี้ก็เพราะอะไรก็เราได้ศึกษาธรรมะเราจะรู้ทันว่าโอ้กรรมนี่ที่เราเจออยู่ในปัจจุบันนี่ก็คงจะเคยได้ทำกับคนอื่นเข้ามาหรือเราเองทำมามากในปัจจุบันนี้ถึงได้เกิดวิบากกรรมอย่างนี้ขึ้นมากับเราอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะได้รู้แล้วเราก็จะได้ชำระ
จิตใจของตัวเองเข้าสู่ปกติธรรมะเมื่อเราเข้าสู่ปกติธรรมะเราก็จะได้ไม่พบความทุกข์ทรมานจิตใจก็จะโปร่งใสอยากจะประพฤติปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆก็เพราะความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมนี่ถ้าเราได้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมแล้วความขยันเกิดขึ้นมากๆเราก็อยากจะปฏิบัติให้มากๆได้ยินว่าข่าวบุญว่าจะมีบุญที่ไหนเราก็แสวงหาล่ะทีนี้แสวงหาทำไมถึงแสวงหาบางทีก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศธรรมะบางทีก็มีคนมากๆก็ดีบางคนก็อยากจะอยู่คนเดียวทำไมถึงอยากจะอยู่คนเดียวก็เพราะอยากจะได้พบธรรมะอันบริสุทธิ์ผุดผ่องที่เกิดขึ้นมาจากจิตใจไม่มีสิ่งรบกวนแต่ธรรมะบางคนก็อยากจะอยู่กับเพื่อนฝูงเพราะอบอุ่นใจดีมีเพื่อนเยอะไม่กลัวผีบางคนก็คิดอย่างนี้คนเราเนี่ยชอบหลอกตัวเองเนี่ยเวลาไปปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่ในที่มืดๆก็หลอกตัวเองนะไม่มีผีเลยตรงนี้พอนึกขึ้นมาเราก็กลัวแล้วก็วิ่งไปหาคนอื่นไปหาเพื่อนพอไปหาเพื่อนมันก็ไม่ได้ภาวนาแล้วก็ไปคุยกันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเราหลอกตัวเองนะคนเราในชอบเป็นอย่างนั้นชอบปรุงชอบแต่งปรุงขึ้นมาแต่งขึ้นมาก็หลอกตัวเองอยู่อย่างนั้นแหละจริงๆแล้ววิญญาณมันมีไม่ใช่ว่าไม่มีแม้แต่เราก็ยังมีวิญญาณถ้าไม่มีร่างกายก็กลายเป็นผีแล้วถ้าปฏิบัติทำไม่ได้ก็กลายเป็นผีแล้วถ้าเราปฏิบัติทำได้ก็กลายเป็นเทวดาแล้วมันเป็นอย่างนี้ทั้งโลกนี่ทั้งโลกที่ลึกลับเหมือนมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ก็วิญญาณดวงนี้แหละจิตดวงนี้แหละที่ไปเป็นผูดผีปีศาจเป็นสัพเพสีเป็นเทพเป็นเทวดามันก็อย่างนี้แหละไม่ใช่อย่างอื่นอย่างที่พูดมานี้เรื่องจิตเรื่องวิญญาณนะเคยนิมิตเห็นคนที่ตายไปแล้วนั่นเคยนิมิตเห็นพอเห็นแล้วมันไม่เหมือนกับคนเราหรอกมันทุกข์ยากลำบากบางพวกก็ไปเป็นเปรตอสุรกายถูกทรมานอยู่ที่ในโลกนรกก็มีอยู่ที่ไม่มีนรกก็มีถูกที่คุมขังอยู่อย่างนี้ก็มีอาหารการอยู่การกินไม่มีทุกข์ยากลำบากหิวโหยรุนแรงมันเป็นอย่างไรทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเขาได้แต่ทำกับผิดศีลธรรมตอนที่ยังเป็นมนุษย์อยู่มีชีวิตอยู่เนี่ยคนผิดศีลผิดธรรมก็ไปเป็นอย่างนั้นไปเห็นมาแล้วก็น่าสังเวชสงสารที่เขาได้ตกทุกข์ได้ยากทั้งที่เขาเป็นเปรตอย่างนั้นเรายังสงสารนะยังสงสารเขาอยากจะแก้ไขอยากจะช่วยเหลือแต่เราพูดอะไรเขาก็ไม่ทำตามหรอกได้แต่ความหิวโหยรุนแรงเราพูดธรรมะอย่างนี้เขาไม่ได้สนใจธรรมะบ่นแต่หิวบ่นแต่เหนื่อยบ่นแต่หิวบ่นแต่เหนื่อยมีแต่ขอเนี่ยยื่นแขนยาวๆมาขอด้วยหิวเหนื่อยเหนื่อยนะก็ขออย่างนั้นนี่มันเป็นวิบากถึงเราจะพูดธรรมะแทนที่เขาจะน้อมไปถึงพระพุทธเจ้ามันไม่รู้หรอกนะพวกนี้ตอนที่เสวยกรรมอยู่นั้นน่ะตอนที่จิตใจมันไม่รับอะไรเลยน่ะพูดอะไรมันก็ไม่เอามันเป็นอย่างนี้ที่นี่คนที่ตายไปในพบปัจจุบันเนี่ยไปเห็นอยู่ที่ป่าช้าแห่งหนึ่งตอนกลางคืนเรานั่งสมาธิภาวนาอยู่ก็เกิดนิมิตเห็นกระต๊อบเล็กๆอยู่ในป่าตามชนบทเนี่ยเขาจะเผาเชิงตะกอนในป่าไม่ได้มารวมอยู่ที่เดียวกันคือพอคนตายแล้วนี่ชาวบ้านเนี่ยเขาจะไปเสี่ยงไข่ไปเสี่ยงไข่เป็นป่าดงดิบอย่างนี้เป็นโคกอย่างเงี้ยเป็นโคกโลกๆเนี่ยเขาก็
แต่งคายขึ้นมาแต่งครูคาย

มาเนี่ยมีดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็มีไข่แล้วก็อัญเชิญเทวดาลงมาว่าคนที่ตายอยากจะอยู่ที่ตรงไหนแล้วก็ขอเสี่ยงทายไข่เขาก็เอาไข่ไก่นี่แหละโยนไปไข่นี่เขาเอาไข่ไข่สำหรับไข่ไข่วันนี้นะไม่ได้เอาไข่เก่าเลยเอาไข่ใหม่ๆมาเชิญเทพเทวดามาก็ให้บอกทิศทางหรือสถานที่ที่จะเผาศพคนคนนี้ที่ตายเนี่ยเขาก็โยนไข่ไปเรื่อยโยนไปโยนไปโยนเข้าป่าแล้วเนี่ยทิ้งไปโยนทิ้งไปทิ้งเข้าป่าไปเรื่อยไข่มันก็ไม่ยอมแตกนะโยนไปเรื่อยๆถ้าตรงไหน

าไปเรื่อยๆไข่มันก็ไม่ยอมแตกนะโยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าตรงไหนที่วิญญาณมันชอบไข่จะแตกอยู่ที่ตรงนั้นพอแตกแล้วก็ไปถางป่าออกมาที่นี่ก็ตัดไม้เป็นเชิงตะกอนมาก่อกองฟอนขึ้นมานั่นแหละไปเผาศพที่นี่สำหรับคนที่ตายไปนั่นน่ะไปสังเกตเห็นที่ว่าเขาอยู่ที่นั่นน่ะมันมีกระต๊อบเล็กๆอยู่พอพ้นศีรษะของตัวเองก็อยู่แบบมืดๆนั่งอยู่ในที่ตรงกลางน่ะเป็นมืดๆไม่มีแสงสว่างไม่มีไฟแล้วก็นิมิตวันไหนก็อยู่ที่นั่นน่ะอาหารการดูการกินก็ไม่มีถูกทรมานเมื่อเรามาพิจารณาแล้วพวกนี้ที่ตายไปนี่ที่อยู่กระต๊อบเล็กๆไม่ได้ไปเกิดนั่นเราไปรู้ทีหลังว่านั่นหลุมนั่นตรงที่นั่นน่ะเป็นเชิงตะกอนของใครเราก็รู้ไปถามชาวบ้านเขาว่าเป็นของคนนั้นคนนี้อย่างเงี้ยพอรู้แล้วก็โอ้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะมันไม่เคยทำบุญให้ทานอะไรพวกนี้แล้วเกิดในตระกูลที่ยากจนอย่างเงี้ยเกิดในตระกูลยากจนแล้วก็จิตไม่ศรัทธากับพระพุทธเจ้าไม่ศรัทธากับพระสงฆ์ไม่เคยทำบุญให้ทานอย่างนี้ตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปเข้าป่าเข้าเขาไปหาอยู่หากินถ้ามีใครมาจ้างทำงานก็ไปเป็นคนงานรับจ้างพอได้มาก็แทนที่จะมาทำบุญสุนทานก็ไปซื้อเหล้ามาซื้อสัตว์มาฆ่าทำหาได้เยอะซื้อวัวซื้อควายมาฆ่าซื้อเหล้ามากินผิดศีลผิดธรรมอยู่ตลอดเวลาแทนที่จะมาทำบุญทำทานไม่เอานะพวกนี้ไม่เอาตายไปแล้วถึงไปอยู่อย่างนั้นมันถูกทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นแต่สำหรับคนที่ตายไปแล้วนี่เผาเสร็จเรียบร้อยตรงที่เชิงตะกอนมันไม่มีกระต๊อบไม่มีกระต๊อบแล้วก็ไม่มีเชิงตะกอนอยู่ที่นั่นที่มันจะถูกชาวบ้านเขาทำสะอาดคือคนนั้นพอตายแล้วแม้แต่เชิงตะกอนเนี่ยเขาก็เอาหนีญาติพี่น้องลูกหลานนี่เอาหนีไปด้วยพอเผาศพเสร็จเรียบร้อยแล้วกันนิมนต์พระสงฆ์ไปบังสุกุลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เขาก็เอาเชิงตะกอนขี้เถ้าขี้ฐานอะไรเนี่ยขนไปหมดขนทำไมถึงขนไปหมดเขาขนไปทำบุญตามบ้านนอกเนี่ยเขาจะไปขุดหลุมลงไปเอาเข้าไปในวัดไปขุดหลุมแล้วก็เอาเชิงตะกอนขี้เถ้าขี้ฐานเนี่ยไปฝังลงในดินแล้วก็ปลูกต้นมะพร้าวใส่เขาไม่มีเงินซื้อเกดีเล็กๆมันอย่างคนอื่นเขาก็ไปปลูกต้นมะพร้าวเขาเรียกว่าธาตุพร้าวก็ที่ตามหลานวัดตามชนบทมีต้นพร้าวเยอะๆนั่นแหละเป็นที่ฝังเชิงตะกอนทั้งนั้นเลย อยู่ในวัดถึงเทศกาลสงกรานต์อย่างนี้ลูกหลานก็จะไปบังสุกุลอุทิศให้ทุกปีพากันไปส่งน้ำธาตุพร้าวส่งน้ำต้นพร้าวนั่นไปอาบไปลดต้นมะพร้าวไปบังสุกุลจัดเครื่องทายทานไปบังสุกุลอันนั้นไปเห็นในนิมิตเห็นพวกที่ทุกข์ยากลำบากไม่เคยทำบุญให้ทานดีไม่ดีนะพวกนี้ทุกข์ยากลำบากไม่ใช่ทุกข์ยากลำบากธรรมดานะมันไม่มีอยู่มีกินน่ะมันก็ไปขโมยของคนอื่นทำกรรมอีกไปเรื่อยเนี่ยเมื่อทำกรรมอย่างนั้นเราไปทำอะไรมันก็ไม่เจริญเกิดเป็นคนมาก็ไปเห็นอย่างนั้นก็เกิดธรรมสังเวชว่าโอ้คนเราเนี่ยแทนที่จะเกิดมาประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งที่ร่างกายแข็งแรงบางคนก็แข็งแรงกว่าเราด้วยไม่รู้จักว่าเอาร่างกายอันแข็งแรงนี้ไปทำประโยชน์ไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรักษากายให้บริสุทธิ์รักษาวาจาให้บริสุทธิ์รักษาใจให้

ที่สุดให้มันเป็นศีลแล้วจะได้มานั่งสมาธิภาวนาเหมือนอย่างเราร่างกายแข็งแรงไปทำงานหาเงินมาได้ซื้อของมาทำบุญทำทานบางคนเขามีร่างกายแข็งแรงเขาทำมาหาอยู่หากินเจริญรุ่งเรืองเก็บหอมรอมริบพอมีทรัพย์สมบัติมาพอสร้างกองกฐินได้เขาก็ทำบุญกฐินเนี่ยบางคนเขาก็ทำอย่างนั้นเขามีความมุ่งมั่นเมื่อไหร่น้อจะรวยอยากจะทำบุญกฐินเขามีความปรารถนาเขาก็เจ็บไปเรื่อยๆจนถึงลูกถึงหลานถึงทำบุญกฐินขึ้นมาได้พอมีเงิน 40,000-50,000 ทำกฐินได้หรือเปล่าไปตั้งต้นกฐินขอเป็นเจ้าภาพมีเงินอยู่ 50,000 ชาวบ้านเขาก็มาร่วมก็ทำกองกฐินได้ถึงว่าจะไม่มีเงินแสนเงินล้านเหมือนอย่างกรุงเทพแต่ก็ทำได้แต่ก่อนมี 2-3,000 ก็ทำได้เนี่ยทำกฐินน่ะนั่นแหละเขาได้ทำอย่างก็ถือว่าเขาเสียสละด้วยจิตศรัทธาแท้จริงทั้งที่เขามีเงินแค่พันสองพันเท่านั้นเขาก็ทำกฐินบางคนเกิดศรัทธาก็เป็นอย่างนั้นพอเขาทำแล้วแทนที่จะยากจนแหมทำอะไรก็เจริญขึ้นทีนี้เพราะบุญมันช่วยปีหลังมาก็มีเงินขึ้นมากขึ้นทำหลายหมื่นนะที่นี่เป็นเงินหลายหมื่นพอทำไปเรื่อยๆก็พอเจริญขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้ทำเงินแสนน่ะเงินแสนที่นี่ก็หลายแสนขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยนี่มันเป็นอานิสงส์ของการทำบุญให้ทานก็เห็นเหตุการณ์อย่างนั้นน่ะพวกที่หายไปที่ไหนที่คนที่เคยทำบุญนี่แหละเขาตายไปแล้วนั่นหายไปแล้วนั่นเขาไปอยู่ที่ไหนเขามีหอประสาทคอยอยู่ที่บนอากาศเหมือนกับลอยอยู่นะมันเป็นภาพในมิติมันลอยอยู่ที่บนอากาศอยู่สูงเรามองขึ้นไปโอ้ยสดสวยงดงามเหลืองอร่ามเลยเนี่ยมันเป็นหอประสาทอย่างนี้บางคนตายไปได้สัก7 วันเนี่ยได้นิมิตก็เห็นมากราบเข้ามากราบก่อนที่เขาจะเข้ามากราบเขาเหาะมานะเขาเหาะมาตอนที่ก่อนที่จะตายนั่นป่วยในผอมมีแต่กระดูกมีแต่กระดูกแต่คนๆนี้เนี่ยเข้าวัดเป็นประจำอย่างนี้ไปรักษาศีลกินทานอยู่ตลอดพระสงฆ์ที่ไปแวะบ้านแกก็รับต้อนรับอย่างดีก็พาไปที่วัดพอไปถึงที่วัดแล้วก็จัดเครื่องทัยทานต่างๆไปถวายน้ำไปถวายปานะไปถวายตอนเช้าก็จัดอาหารไปเสบาตรในวันถ้าท่านพักอยู่ด้วยท่านนานอย่างนี้ก็ถ้าเป็นวันพระอย่างนี้ก็ไปรักษาศีลไปภาวนาด้วยอย่างนี้แต่พอตายไปแล้วนี่กลายเป็นเทพเทวดาตัวผอมๆนะตัวผอมๆนะไม่ผอมเหมือนเดิมแล้วนะพอตายไปแล้วนี่รู้สึกว่าจะอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงดีสีสันวรรณะผ่องใสมีคนรับใช้ติดตามไปด้วยเขาก็ไปเล่าให้ฟังเวลาไปเขาก็ไปถามล่ะโอ้เขาไปบอกล่ะไปบอกกล่าวเล่าให้เราฟังว่ามาลาแล้วก็ตอนนี้ก็ไปอยู่ที่นั่นที่นี่เขาก็เล่าให้ฟังพอเขาเล่าให้ฟังมันก็เห็นหอประสาทหอประสาทพอเขาเล่าให้ฟังล่ะเขาก็ลาล่ะที่นี่ลาโยมจะขอลาไปอยู่ที่บ้านเขาจัดบ้านให้ก็พูดเหมือนอย่างคนธรรมดาเราที่เรามองมันไม่ใช่บ้านธรรมดาแล้วเป็นหอประสาทสวยงามอย่างนี้ก็เห็นว่าคนที่ปฏิบัติธรรมรักษาศีลยึดมั่นในไตรสรณคมเนี่ยไม่ผิดหวังเนี่ยตามที่เห็นมาเนี่ยไม่ผิดหวังแล้วก็มีหลายคนด้วยมีหลายคนมีโยมคนหนึ่งตายไปได้15 วันเขาไปนิมนต์เนี่ยวันนั้นน่ะนั่งสมาธิอยู่ไปถึงเที่ยงคืนนี่แหละประมาณสัก18:00 น.เนี่ยเขาไปกราบแล้วเขาก็นิมนต์ไปดูบ้านเขาได้บ้านใหม่ก็เลยอยากจะไปกับเขาก็รีบทำธุระของตัวเองให้เสร็จเรียบร้อยก็เลยไปกับเขาพอไปแล้วเนี่ยบ้านหลังนั้นเนี่ยอยู่เหมือนกับฝั่งทะเลเหมือนกับอยู่ฝั่งทะเลมีป่าไม้อยู่ที่ฝั่งทะเลแล้วก็มีบ้านหลังเดียวหลังใหญ่
มีคนงานมีคนรับใช้อยู่ที่ประตูทางเข้าเป็นเด็กหนุ่มอายุประมาณ 17-18 ปีที่คอยดูอยู่ที่ประตูบ้านเวลาเราไปก็รับปิดประตูเปิดประตูอย่างเงี้ยบ้านหลังนั้นน่ะมีต้นไม้เหมือนอย่างวัดสังฆทานเราเนี่ยมีต้นไม้อย่างนี้แหละแต่ว่าที่ตรงบ้านนั่นสวยงามมากข้างพื้นเนี่ยเหมือนอย่างพื้นวัดของเราอย่างนี้แหละสะอาดสะอ้านอย่างนี้แหละคนเนี่ยเขาจะไปรักษาอุโบสถศีลวัดเป็นประจำก็ต้อนรับครูบาอาจารย์อุปถัมภ์ประถมพระสงฆ์องค์เจ้ามาจากทิศไหนทางไหนดูแลตลอดแต่ละปีเขาจะขอเงินสามีเขาปีละ700,000สามีก็หาเงินได้หลายล้านเขาขอปีละ700,000พอยังไม่ถึงปีเงินมันหมดเขาก็ขออีกสามีเขาก็ให้บางทีก็ปีละล้านกว่า2 ล้านอย่างเงี้ยเขาขอไปทำอะไรเงินที่ได้ไปเขาจะไปลาดตระเวนเที่ยวทำบุญวัดนั้นวัดนี้ไปเหมือนอย่างพวกเราเนี่ยแล้วได้ข่าววัดไหนก็ไปที่นี่ไปก็ไปเห็นวัดนั้นสร้างโบสถ์ยังไม่เสร็จขาดอันนั้นขาดอันนี้แกก็ไปรับเป็นเจ้าภาพไปวัดอีกวัดนึงอย่างนี้ก็ไปเห็นวัดนั้นก็สร้างขึ้นมาใหม่ศาลายังไม่มีนะยังอยู่กระต๊อบอยู่แกก็ไปปวารณาสร้างศาลาให้อย่างนี้เราพระประธานไม่มีก็ไปเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานอย่างนี้โอ้ยบ้านเขาอยู่นี่หลังใหญ่สวยงามนะสวยงามมากเนี่ยคนนี่อยู่ที่อำเภอกุมภาวาปีนะอยู่นี่ในอำเภอกุมภาวาปีเป็นโยมผู้หญิงเนี่ยเขาทำเขาก็คุ้นเคยกับอาตมานี่มากคนนี้นี่แหละไปเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่ เขานิมนต์ไปถ้าก็แปลกนะมันเหมือนกับคนเราธรรมดาธรรมดาเวลามันรู้เห็นขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับคนเราธรรมดาอย่างนี้แหละไปคุยกันนิมนต์ไปเหมือนกับคนไปนิมนต์เนี่ยแต่มันก็เหมือนกับไปจริงๆนะจริงๆแล้วตัวเองก็นั่งสมาธิอยู่นั่นน่ะพอกลับมาพอไปดูจบเรียบร้อยแล้วจิตมันออกจากสมาธิมันถอนจากสมาธิพอเรื่องมันจบไปมันจิตมันถอนสมาธิตีห้าแล้วนั่งแต่ทุ่มสองทุ่มอย่างเงี้ยมันไปยังไงแป๊บเดียวตีห้าแล้วอย่างนี้นะมันก็ได้ความรู้หลายอย่างนะที่เราเป็นอย่างนั้นนะมันก็ได้ความรู้หลายอย่างที่เราไปเห็นนี่แหละทำให้เกิดความขยันในการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาจริงๆแล้วเรานั่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยากรู้อย่างนั้นต้องการความสงบอย่างเดียวนั่งแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าไปบริกรรมอย่างอื่นกับพุทโธนั่นแหละแต่พุทโธ 2-3 คำเท่านั้นมันก็สงบนิ่งเข้าไปพอนิ่งเข้าไปจิตของเราสงบเราเป็นสมาธิเรามันก็ดิ่งเข้าไปจุดเดียวมันก็เกิดความรู้อยู่ที่สว่างอยู่ที่ตรงหน้าอกพอรู้อยู่ในหน้าอกมันรู้อยู่ในภายในเลยภายในโครงกระดูกของเราเข้าไปนู่นเหมือนกับมันสว่างอยู่ภายในอ่ะเพราะสว่างที่ภายในมันก็ทะลุไปทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็รู้แก้งเห็นจริงจากนั้นก็ตัวนั้นก็หายไปตัวตนเนี่ยหายไปแต่ตัวรู้เนี่ยมันรู้อยู่เหมือนกับเราลืมตาอยู่เงี้ยแต่มันต่างกันกับที่เรามองตาเนื้อจุดที่มันต่างกันเวลาที่เราเกิดความรู้ความเห็นอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีข้างหน้าข้างหลังไม่มีเบื้องล่างเบื้องบนมันเห็นหมดนะและตัวของเรามันก็ไม่รู้ว่ามันไปอยู่ที่ไหนมีแต่ตัวรู้ตัวเห็นอย่างเดียวนี่มันเป็นอย่างนี้ที่นี่ถ้าเกิดมันเห็นอย่างนั้นเราศรัทธาของเรามันแก่กล้ามากขึ้นมากขึ้นมันเคารพในพระพุทธเจ้ามากขึ้นมันก็ยิ่งอยากจะปฏิบัติให้มากขึ้นมากขึ้นนั่งอยู่ที่ไหนก็อยากจะกำหนดจิตอยู่อย่างนั้นภาวนาอยู่อย่างนั้นแล้วก็มีความสุขอยู่อย่างนั้นไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขความเบิกบานแจ่มใสในจิตของตัวเองเนี่ยทุกคนที่พวกเรามาปฏิบัติเนี่ยก็อยากจะให้ประพฤติปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงอย่างนั้นจะได้เกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากขึ้น
ในพระพุทธเจ้าในคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเราปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงเราก็อยากจะปฏิบัติให้มากขึ้นถ้าเราไม่เห็นเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยมันท้อถอยนะมันถอยได้แต่กัดฟันต่อสู้เก็บปวดทรมานนี่จิตมันไม่เป็นธรรมะมันเป็นอย่างนี้จิตไม่สงบมันเป็นอย่างนี้จิตไม่รู้แจ้งเห็นจริงมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าจิตของเราสงบรู้แจ้งเห็นจริงแล้วแหมมันปล่อยวางหมดนั่งอยู่ก็ไม่รู้สึกตัวเบาสบายจิตก็เป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้บางครั้งเนี่ยเมื่อจิตไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็รู้แต่ตัวรู้ตัวสว่างมันไม่เห็นภายนอกมันไม่ได้นิมิตคำว่าไม่รู้ไม่เห็นอย่างอื่นนั่นน่ะมันไม่ได้นิมิตแต่มันเห็นภายในอย่างเงี้ยเห็นภายในเห็นหัวใจของเราทำงานเห็นหัวใจมันสูบเลือดไปเรื่องร่างกายเห็นโครงกระดูกเห็นปอดเห็นตับเห็นไส้อะไรมันเห็นสดๆอย่างนี้แล้วก็แปลสภาพจนสะอาดผ่องใสจิตของเราสะอาดได้เพราะจิตของเราสะอาดมันจะใสแสงสว่างมันก็พุ่งออกมาอย่างนี้เห็นอย่างนั้นก็นิ่งอยู่งั้นน่ะแต่ที่มันเห็นลักษณะนั้นน่ะมันเป็นแสงนวลๆเหมือนกับแสงนีออนอย่างเงี้ยเนี่ยแสงไฟสว่างเงี้ยมันนวลพอเห็นได้จิตมันก็เบิกบานแจ่มใสเลยจิตมันเบิกบานแจ่มใสพอจิตมันถอนออกจากสมาธิก็ได้เวลาที่เราจะลุกขึ้นมาทำวัดบางครั้งก็ตีห้าบางครั้งก็ตีสี่อะไรส่วนมากถ้าเราไม่ได้ออกบิณฑบาตไม่ฉันหลายๆวันไม่นอนอย่างนี้จิตจะถอนไปช่วงระยะตีห้าแต่ถ้าเราทำจิตวัดกำหนดว่าไหว้พระไหว้พระสวดมนต์ตอนเย็นแล้วก็นั่งสมาธิไปถึงธรรมะเช้าไม่นอนให้นั่นน่ะถึงเวลาตีสี่จิตมันจะถอนออกจากสมาธิก็ได้เวลาธรรมะเช้าต่อพอธรรมะเช้าเสร็จเราแผ่เมตตาเสร็จเรียบร้อยก็ทำสะอาดศาลาจัดที่ฉันหากาน้ำมากองน้ำจัดที่ฉันปูอาสนะอุ้มบาตรลงมาศาลาปัดกวดเช็ดถูศาลาเสร็จเรียบร้อยถ้ามันที่สถานที่ที่มันอยู่ไกลบ้านอยู่ใกล้หมู่บ้านถ้าเราไปปฏิบัติอยู่ในป่าอย่างนี้ชาวบ้านเขาไปทำศาลาเล็กๆให้เราก็มารวมที่ฉันที่นั่นแล้วก็ตีห้าก็ออกบิณฑบาตทำไมถึงออกตีห้าตามธรรมเนียมแล้วสว่างถึงจะไปก็เพราะบ้านมันอยู่ไกลอ่ะหมู่บ้านมันอยู่ไกลเป็น8กิโลอย่างเงี้ยเราเดิน4กิโลน่ะมันชั่วโมงกว่าแล้วนะเดิน4กิโลชาวบ้านก็มาอีก4กิโลมานัดพบกันมันมีจุดนัดพบเนี่ยชาวบ้านก็มาถึง4กิโลอย่างเงี้ยเราก็ไป4กิโลพอชาวบ้านมาก่อนก็มาคอยอยู่ที่นั่นพระไปถึงก็ไปคอยชาวบ้านถ้าชาวบ้านยังไม่มาครบหนึ่งก็ถามว่ามีใครมาหมดหรือยังหมดแล้วเท่านี้แล้ววันนี้ลุกขึ้นเข้าแถวพอโยมเข้าแถวก็เตรียมอาหารบิณฑบาตกันพระก็ออกบิณฑบาตเดินรับบาตรเดินรับบาตรเสร็จเรียบร้อยก็เอามานั่งมานั่งแล้วก็ให้พรบางสถานที่ก็ไปฉันที่วัดบางสถานที่ก็จัดที่ฉันที่นั่นฉันเสร็จแล้วล้างบาตรแล้วอุ้มแต่บาตรเก่าเป่านะก็บาตรเป่าก็อุ้มขึ้นไปที่วัดขึ้นเขาก็มีบางทีนี่ไปทุดงกรรมฐานไม่ใช่ว่ามันจะสนุกสนานเลยถ้าเราไม่มีความอดทนจริงๆเนี่ยไปไม่ได้เดินเนี่ยเหมือนกับวิ่งเอานะขาเนี่ยแข็งเดินจัดจัดจัดโอ้ยเดินถ้าใครไม่ขยันเนี่ยไปไม่ทันเขาหรอกต้องขยันนะไปทุดงเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดา
เดินเนี่ยเหมือนกับวิ่งเอาจัดๆๆๆโอ้ยชาวบ้านเขานี่ไปไม่ทันหรอกพระไปทุดงเนี่ยรีบเวลาออกบิณฑบาตเนี่ยไปเร็วที่สุดแต่เวลาไปถึงที่เราเหมือนกับยังไงล่ะเสงี่ยมเจียมตัวมากนะเวลาไปถึงสถานที่ละสงบเสงี่ยมแต่เวลาเสร็จธุรกิจเดินให้ทันเวลาเลยเร็วที่สุดที่ไหนก็เหมือนกันทำให้ขยันทำให้ขยันแล้วก็ไม่อยู่เฉยๆนะไปถึงวัดแล้วก็ทำจิตวัดจิตวัดนี่ถ้าเราไม่ได้นั่งสมาธินี่ก็ทำจิตวัดจิตวัดมีหลายอย่างทำอะไรเป็นจิตของสงฆ์ทั้งหมดทำความสะอาดทำสถานที่ที่พักทำกระต๊อบเวลาไปอยู่ในป่าจะต้องทำทำก็มีลูกศิษย์ไปตัดไม้ให้ไม้ก็เป็นไม้พอทำกระต๊อบได้ก็ทำเป็นที่พักเขาก็หาหญ้าคามาให้มุงกระต๊อบพอได้อยู่อาศัยนี่ไปอยู่ใหม่ๆก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่ไปนานไปปฏิบัติดีไปจิตเจริญรุ่งเรืองจิตเคยเป็นสมาธิก็บอกกล่าวเล่าแก้งกันไปใครได้ยินก็อยากจะไปก็ไปผลสุดท้ายในป่าพระก็เยอะขึ้นที่นั่นก็เกิดกลายเป็นวัดที่นี่นี่ทำงานหยุดแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปนอนนะส่งน้ำเสร็จเข้าทางจงกรมพอมันมืดแล้วมันทำงานไม่ได้ทำจนมืดเลยทำจนมืดทำกุฏิเนี่ยทำจนมืดพอมืดเราทำงานไม่ได้ก็ไปส่งน้ำส่งน้ำแบบในคมเทียนนะใช้เทียนนะก็เข้าทางจงกรมเดินจงกรมไปถึงเที่ยงคืนเราก็นั่งสมาธิไปถึงสว่างว่าออกบิณฑบาตฉันเสร็จกลับมาแล้วทำงานต่อโอ้มันขยันแล้วแต่บางครั้งเลยก็ไม่นอนไม่ฉันบางครั้งก็ไม่นอนแต่ฉันนี่แต่ฉันมือเดียวเหมือนเดิมนั่นแหละนี่เป็นอย่างนี้อยู่ในป่าไม่ได้ใช่ว่าจะไปอยู่เฉยๆได้เตรียมสถานที่การที่เตรียมสถานที่ทำด้วยศรัทธาของตนเองเนี่ยที่ทำเนี่ยไม่ได้ถูกบีบบังคับจิตมันเกิดศรัทธาขึ้นมาในขณะที่เราทำกุฏิอยู่นั้นนะทำงานอยู่นั้นจิตมันน้อมไปถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าเราทำกุฏิอยู่นั้นเหมือนกับหอประสาทมันคอยเราอยู่มันเห็นหอประสาทมันเห็นสวรรค์เนี่ยในขณะที่ทำนะเหมือนกับว่าเราตายไปแล้วเราจะไปอยู่ที่นั่นนี่ใหม่ๆมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเป็นเรากิจของเราได้ทำใหม่ๆมันก็มีสวรรค์คอยรอรับแต่ถ้าจิตของเรารู้ลึกเข้าไปอีกก็เหมือนกับจะเป็นพระนิพพานลักษณะมันจะเหมือนกับจะเป็นพระนิพพานจิตก็เห็นภาพอย่างนั้นก็ขยันทำงานเนี่ยมันไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่ร้อนนะหนาวก็ไม่หนาวร้อนก็ไม่ร้อนมีแต่อยากจะทำอย่างเดียวทำแล้วก็จิตมันก็จะเห็นไปแล้วก็น้อมไปถึงเพื่อนฝูงที่จะมาพักที่นั่นที่นี่มาจากที่นั่นที่นี่ก็จะมาเห็นสถานที่ที่เราปฏิบัติในขณะที่เราไม่อยู่เราไปวิเวกที่อื่นเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์มาพบสถานที่เดียวทำเอาไว้ก็จะได้มาพักมาปฏิบัติทำอยู่ที่นี่เมื่อท่านมาพักอยู่ที่นี่ท่านได้หลบฝนหลบแดดหลบร้อนหลบหนาวท่านได้มาประพฤติปฏิบัติทำรู้ทำเห็นทำเราก็จะได้บุญด้วยได้อานิสงส์ด้วยจิตมันก็ปรุงแต่งไปอย่างนี้มันก็เลยขยันไปเรื่อยๆไม่มีคำว่าขี้เกียจเลยนี่การปฏิบัติธรรมเมื่อไปถึงส่วนหนึ่งจิตวาระหนึ่งนะมันจะเป็นมีความขยันหมั่นเพียรอย่างนี้ที่นี่ถ้าคนปฏิบัติไม่ถึงธรรมเนี่ยแม้จะไปอยู่กับเพื่อนฝูงเห็นเพื่อนฝูงทำก็โอ้ยจะไปสร้างทำไมเนาะครูบาอาจารย์ท่านสอนให้มาปฏิบัติธรรมท่านไม่ให้มาสอนให้มานั่งมาสร้างกุฏิไม่สร้างวิหารหรอกไม่สร้างที่พักอาศัยหรอกแต่เวลานอนน่ะไปนอนชอบไปนอนกุฏิดีๆท่านน่ะคนที่พูดอย่างนั้นน่ะ
แต่คนที่ทำเนี่ยไม่ค่อยจะได้

นอนกุฏิดีๆเราชอบไปอยู่กระท่อมชอบไปอยู่ในถ้ำแต่คนที่พูดอย่างนั้นชอบไปอยู่กุฏิดีๆนั่นแหละไปนอนอยู่ที่เขาทำนั่นแหละแต่พูดนะพูดว่าเหมือนกับรู้ธรรมแหละอวดชอบอวดชักดาล่ะโอ้ยจะไปทำทำไมเสียเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่พอเราเห็นนะฉันเช้าเสร็จแล้วไปนอนใช้ไม่เห็นเดินจงกรมไม่เห็นนั่งสมาธิมันเป็นอย่างนี้ไปมันก็มีนะคนขี้เกียจก็มีไปแล้วไม่นานแล้วก็โอ้ยทำอะไรไม่ได้หมดบุญแล้วขอลาสึกนี่เป็นอย่างนั้นนี่คนที่ไปปฏิบัติธรรมก็แตกต่างกันอย่างนี้อย่างที่พวกเรามากันเยอะๆอย่างนี้ก็อย่าไปคิดอย่างนั้นนะเราทำอะไรลงไปถือว่าทำให้เราไม่ใช่ว่าทำให้วัดนะทำให้เราทำมาจากจิตของเราจิตของเราบริสุทธิ์พุทธพองจิตของเราอยากได้บุญอยากได้กุศลเราถึงมาที่นี่เมื่อเราทำอะไรอย่าไปคิดว่าคนนั้นจะพูดอย่างนั้นคนนี้จะพูดอย่างส่วนมากจิตมันไปปรุงแต่งเอาเองเลยแล้วถ้าเราไปทำก็จะหาว่าเราเนี่ยทำเอาหน้าเอาตาอย่างนั้นอย่างนี้ประจุประแจงสารพัดที่จะคิดขึ้นมาพอคิดแล้วไม่กล้าทำจะไปทำอาหารด้วยไม่อยากจะทำทำแล้วก็ไม่ดีอย่างนี้บางคนถ้ามีฝีมือทำเลยมาวัดทำไปเลยแต่ไม่ใช่ว่าเราจะทำตลอดทั้งวันน่ะมันทำตามการตามเวลาเท่านั้นเองเป็นบุญกุศลออกมาจากจิตใจของเราทำอาหารถวายพระสงฆ์องค์เจ้ามันได้บุญทั้งนั้นนะหรือว่าเราจะบริการคนอื่นได้เราก็บริการต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทำบุญด้วยกันมันเป็นอย่างนั้นให้พากันคิดให้มันถูกอย่าไปคิดว่าเสียเปรียบเอาเปรียบกันนะคนที่มีสร้างบารมีนี่ไม่คิดว่าเสียเปรียบใครนะคิดว่าได้เปรียบซ้ำไปอย่างที่อาตมาเคยทำกุฏิทำศาลาอย่างเนี้ยพอได้ทำกุฏิทำศาลาแล้วก็เพื่อนฝูงเยอะๆนี่มีอยู่หลายๆคนนี่พากันหนีไปนอนหมดเราทำคนเดียวอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราได้เปรียบเขาเพราะเขาไม่ได้ทำเหมือนอย่างเราเราได้ทำเนี่ยเราจะได้บุญมากเพราะเราคิดว่าเราจะได้บุญมากอย่างนี้ความขยันหมั่นเพียรเนี่ยโอ้ยมันเพิ่มทวีคูณขึ้นมาเลยร้อนมันก็ไม่ร้อนหนาวมันก็ไม่หนาวนะมันเกิดศรัทธามากขึ้นเพราะเราจิตของเราปรุงแต่งมีแต่ได้บุญได้กุศลอย่างเดียวอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นการที่เราปฏิบัติธรรมถ้าเกิดมีช่องทางทางจิตมันเกิดสติปัญญาแล้วทำอะไรลงไปมันมีแต่จะได้อย่างเดียวเนี่ยมันก็ขยันอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาในสถานที่นี้ก็ต้องการอยากจะได้บุญอยากได้กุศลอยากสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองสร้างแล้วใครจะได้ล่ะก็เรานี่แหละได้ถึงจะอยู่ด้วยกันไม่เยอะอย่างเงี้ยถ้าใครคิดว่าจะเสียเปรียบเขานั้นจะขาดทุนนะจะขาดทุนเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิก็เหมือนกันอย่าไปอยู่ใกล้กันถ้ากลัวบางคนก็จะกลัวเนาะกลัวผีเพราะหลอกตัวเองถ้าอย่างนั้นก็มีสักสองคนไปเดินจงกรมด้วยกันแต่ไปอย่าไปเดินสวนกันนะกลัวมากๆถ้าไปเดินสวนกันกลัวมันจะชนกันจิตก็ไม่สงบแล้วที่นี่ไปเดินสวนกันเอาคนนั้นก็เดินไปทางนั้นคนนี้ก็เดินมาสวนกันพอเดินกลับมาเนี่ยกลัวมันจะชนกันพอกลัวจะชนกันจิตมันจะสงบได้ไงถ้าอยู่คนเดียวมันจะนิ่งมันไม่มีอะไรกังวลในจิตมันจะเป็นหนึ่งเดินจงกรมเดินจงกรมในจิตก็สงบเป็นสมาธิได้ถ้าเราฝึกจิตให้เป็นเพียงพอแล้วเราได้แต่นั่งสมาธิจิตสงบที่นี่เราทำยังไงเดินจงกรมจิตถึงจะสงบเป็นสมาธิเราก็ต้องพยายามสำรวมให้มากๆเรานั่งอยู่ในจิตมันสำรวมมันรู้มันสว่างสวยเราจะประคองกายของเราลุกขึ้นเบาๆแล้วก็เดินสำรวม
เดินไปเดินไปจิตมันสำรวมอยู่เนี่ยพุทโธพุทโธอย่างมันเหมือนกับรู้อยู่นี่มันรู้ในอริยบทที่เดินพอเรามานั่งจิตมันก็รวมมานั่งนั่งลงกับพุทโธเลยไม่ใช่ว่าเดินแล้ววิ่งไปกินนั่นกินนี่แล้วก็วิ่งไปนอนเสียก่อนตื่นขึ้นมาค่อยจะมานั่งมันขาดแล้วนะมันขาดแล้วทำไมไม่เอาให้มันติดต่อขณะในขณะนั้นต้องเอาให้มันติดต่อในขณะที่เราเดินน่ะเดินไปเดินไปเนี่ยจิตมันสงบแล้วก็มานั่งกับประคองรักษาความสงบมีความอิ่มอยู่ในความสงบมีความดีใจอยู่กับความสงบไม่ได้ไปคิดว่าจะต้องนอนอย่างนั้นจะต้องนอนอย่างนี้ถ้ามันได้เราจะไปคิดอย่างนั้นเลยเอาอยู่ในความสงบเนี่ยมันได้นะให้จิตยึดในคำสอนของพุทธเจ้าสิคำสอนของพุทธเจ้าท่านพูดยังไงวะนัตถิสันติปรังสุขังในสุภาษิตนะนัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีในโลกในขณะที่จิตมันสงบมันเกิดความรู้มันอยู่ในความสงบถ้ามันไม่มีความสงบมันจะรู้ได้ยังไงเนี่ยเราต้องรักษาความสงบในทุกอริยบทนะถ้าเราอยากจะฝึกเราก็ลุกขึ้นไปกับสำรวมไปเดินไปถ้าเราอยากจะเดินอยู่มันอยากจะนั่งก็จิตมันสงบในขณะที่เดินอยู่กับมันนั่งแล้วมันสงบเหมือนเดิมไหมฝึกอยู่อย่างเนี้ยล้มตัวลงนอนมันสงบไหมมันรู้อยู่ไหมมีสติไหมเรายืนอยู่เรารู้ไหมมีสติไหมให้มันคงที่อยู่อย่างเนี้ยจิตของเราฝึกในอริยบททั้งสี่ให้มันได้เนี่ยการฝึกจิตมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราได้แล้วเราจะทิ้งระยะมันไม่ได้ต้องติดตามให้มันติดๆเลยจะไม่ได้จิตมันจะไม่ได้ฝึกยากแต่ถ้าเราตามไม่ติดเนี่ยนะถ้าขาดระยะเวลาไปวันสองวันอ่ะมานั่งใหม่แล้วมันจะไม่เป็นแล้วมาบ่นแล้วล่ะโอ้ยนั่งข้างนั้นน่ะเมื่อ10ปีก่อนน่ะนั่งจิตสงบโอ้ยสบายจากนั้นมาก็ไม่มีเวลาทำแต่งานตอนนี้มากลับทำใหม่โอ้ยทำยังไงมันก็ไม่เป็นเสียได้อยากจะเป็นอย่างมันก็ไม่เป็นละทิ้งเวลามาทิ้งเวลามาตั้งนานมันหมดไปแล้วเดี๋ยวแต่ความคิดฝังลึกอยู่ในจิตใจเท่านั้นเองเป็นสัญญาอยู่อย่างนั้นเท่านั้นเองอย่าให้มันเป็นเพียงสัญญาให้มันรู้ในปัจจุบันเนี่ยความหมายมันเป็นอย่างนี้ปฏิบัติตอนนี้ก็ไม่รู้อย่างนี้สงบอยู่อย่างนี้ให้มันเป็นปัจจุบันให้มันติดต่อกันในปัจจุบันอย่าไปท้อถอยทำให้มันได้อย่าให้มันเสียการเสียเวลาถ้าทำได้เพียงพอแล้วมันทำง่ายทำสมาธิเนี่ยถ้าจิตมันติดต่อกันอยู่นั่นมันทำง่ายพอนั่งหลับตาลงไปจิตมันก็จะเป็นพุทโธไปเลยอย่างเงี้ยสติมันก็จะรวมจิตมันก็จะรวมเมื่อจิตของเรารวมมันก็ง่ายใช่ไหมแต่ถ้าเราปล่อยให้การเวลามันผ่านไปนานแล้วก็มานั่งกลัวจิตจะสงบเข้าไปนั่งตั้ง 3-4 วันก็ยังไม่สงบนะถ้าเราปล่อยเวลามันไปเนี่ยนะขนาดเรานั่งติดต่อกันอยู่ทุกวันเนี่ยดีไม่ดีบางคนไม่เกิดขึ้นมาอีกเลยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาถ้าเราได้เราต้องให้มันติดกันไปเรื่อยๆเรื่องความรู้ของสมาธิเรื่องสติของสมาธิให้มันรู้อยู่อย่างนั้นมันกำหนดรู้อยู่อย่างนั้นเวลาเรานั่งลงไปก็กำหนดจิตพุทโธแวบเดียวก็เหมือนกับว่าปิดม่านเปิดม่านปิดม่านเนี่ยหมายถึงว่าเราหลับตาลงไปเนี่ยมันจะมืดพอมันมืดเราบริกรรมพุทโธสัก 2-3 นาทีนึงจิตมันสว่างขึ้นมาก็เหมือนกับเปิดม่านจริงๆแล้วเราไม่ได้ลืมตานะมันเปิดม่านเนี่ยมันก็เรารู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาแสงสว่างรู้แจ้งเหมือนกับเราลืมตาเนี่ยเขาเรียกว่าเปรียบเทียบกับว่าเปิดม่านปิดม่านมันความเร็วของจิตมันเป็นถึงขนาดนี้ถ้าเราปฏิบัติให้มันติดต่อกันทุกคนก็ทำได้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ถ้าเราเอาจริงเอาจังมันนี่
ทำไมมันไม่จริงไม่จังก็เพราะว่าเรารักสังขารมากกว่า

สังขารเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญคนเราจะละสังขารได้มันยากจิตมันไม่ปล่อยวางไม่กล้าเสียสละพอนั่งไปสักพักนึงก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บางคนนั่งพับขาเนี่ยก็กลัวว่าจะลุกไม่ขึ้นกลัวว่าขาจะแพงจะอะไรจะเจ็บปวดก็คิดปรุงแต่งไปก็มันเกิดความเคยชินมันก็เป็นไปเองทุกคนที่ไม่เคยนั่งพับเพียบเนี่ยจะไปนั่งจะลำบากแต่เราอาศัยนั่งอยู่บ่อยๆพลิกอยู่บ่อยๆเกิดความคุ้นเคยได้เช่นเอ็นมันจะยืดไปเองเมื่อเส้นเอ็นยืดไปแล้วมันจะนั่งได้นะมันจะนั่งได้มันจะเป็นธรรมชาติของมันเส้นเอ็นของคนเรามันยืดได้พอเรานั่งไปนานๆนะมันพลิกไปพลิกมาหลายวันหลายคืนหลายเดือนหลายปีเกิดความคุ้นเคยนั่งไม่ลุกเลยอะที่นี่ทำไมถึงนั่งได้แต่ก่อนนะนั่งตัวเอียงๆอย่างเงี้ยเส้นมันเก่งใช่ไหมล่ะแต่พอเราเกิดความคุ้นเคยแล้วมันก็นั่งตรงอย่างเงี้ยนั่งได้ตลอดหลายชั่วโมงก็นั่งได้สบายไม่มีคำว่าเจ็บปวดจิตก็ไม่ได้เป็นทุกข์กับสังขารมีแต่รวมสมาธิอย่างเดียวนั่นมันง่ายแล้วที่นี่นั่งสมาธิมันง่ายให้พากันฝึกอยู่อย่างนี้ทำยังไงถึงจะฝึกได้ก็ต้องใช้ความขยันหมั่นเพียรคำว่าเพียรเนี่ยเพียรก็คือความพยายามพยายามทำเปลี่ยนอริยบทให้นั่นให้ได้อย่างนั้นเปลี่ยนอริยบทนี้ให้ได้อย่างนี้พยายามทำจิตของตัวเองให้อยู่ในอารมณ์สมาธิวันนี้มันนั่งบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธไปบางทีมันก็อาจจะหลงเจริญคิดไปอย่างอื่นที่นี่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นเวลาหลงก็ไม่หลงไปเราก็ดึงกลับคืนมาใหม่ทำจนเกิดความคุ้นเคยกับมันผลสุดท้ายความคุ้นเคยนี่ทำไมมันถึงจะคุ้นเคยทำยังไงอารมณ์อย่างอื่นมันถึงจะไม่เกิดขึ้นมาทำให้จิตใจของเราหลงไปตามกระแสของอารมณ์กิเลสก็เพราะว่าจิตของเราเคยสงบแล้วเราตามมันลงไปตามความสงบลงไปดิ่งลงไปดิ่งลงไปเรื่อยๆจิตของเราดิ่งลงไปในตามความรู้แต่ตามความสงบมันรู้ตรงไหนต้องดิ่งลงไปที่ตรงนั้นอย่าไปท้อถอยอย่าไปคิดว่าทางนั้นถูกหรือไม่ถูกไม่ต้องไปคิดดูเข้าไปถ้าขอแต่ว่ามันรู้ในสังขารของเราในร่างกายของเรารู้แจ้งเห็นจริงในร่างกายของเราเราดิ่งลงไปที่ตรงนี้ดิ่งเข้าไปมันรู้จุดไหนเอาตรงนั้นมันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแหละขอแต่ว่ามันรู้มันเห็นในร่างกายสังขารของเราเนี่ยดูในธาตุในขันธ์ของเราอาการ32มันรู้จุดไหนเอาตรงนั้นเอาให้มันถี่ยิบเลยบริกรรมไปด้วยถ้าขณะที่จิตยังไม่ปล่อยพุทโธอยู่แต่ถ้ามันปล่อยพุทโธมันเหลือแต่ตัวลูกก็เพ่งเข้าไปดูที่ตรงนั้นจนมันสะอาดสะอ้านจนมันรู้แจ้งเห็นจริงเข้าไปนี่ถ้าเราทำอย่างนี้จิตมันจะยึดมั่นถือมั่นในตัวรู้พอเราไปนั่งวันหลังน่ะบางทีมันก็จะอาจจะรู้ที่เดิมบางทีก็อาจจะเปลี่ยนไปจากที่เดิมไปเปลี่ยนเป็นที่อื่นรู้ที่อื่นไปเรื่อยนี่จิตมันจะทัศนศึกษาในร่างกายสังขารไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่ามันรู้มันบางครั้งมันจะรู้ส่วนเดียวนะถ้าใดที่เรารู้บนศีรษะของเรามันจะรู้ที่บนศีรษะรู้เห็นในกะโหลกศีรษะมันก็จะรู้ได้กะโหลกศีรษะเห็นหนังหุ้มกะโหลกศีรษะมันก็จะเห็นแต่หนังหุ้มกระดูกกะโหลกศีรษะเห็นเส้นเลือดประสานกันเส้นน้อยเส้นใหญ่อยู่ที่กะโหลกศีรษะหรือหนังหุ้มกะโหลกศีรษะมันก็จะเห็นเส้นเลือดเส้นน้อยเส้นใหญ่เห็นทั้งเลือดอยู่ภายในเมื่อจิตของเราเพ่งเข้าไปนานๆแล้วมันจะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงใสสะอาดเป็นแสงยุบยับยุบยับเหมือนกับแสงไฟเนี่ยมันอยู่ที่ประสานกันอยู่ที่บนศีรษะของเราบางทีมันก็เห็นในหน้าอกของเรามันเห็นลึกเข้าไปเห็นโครงเห็นโครงซี่กระดูกของเราโครงหน้าอกของเราเนี่ยมันก็เห็นอยู่มันเห็นอย่างนี้ถ้าเห็นตามเข้าไปเลยอย่าไปคิดว่าตรงนั้นผิดไหมผิดตรงนี้ผิดไหมเห็นแล้วนั่นมันเป็นประโยชน์ยังไงเป็นประโยชน์ที่ว่าในขณะที่มันเห็นเนี่ยมันเอามาพิจารณาพอมันเห็นมากขึ้นมากขึ้นละเอียดมากขึ้นเอามาพิจารณาว่าสิ่งที่เราเห็นมันเป็นของจริงไหมเป็นของเที่ยงไหมทั้งที่เรารู้เราเห็นเราอาศัยอยู่นั้นมันเที่ยงไหมมันเป็นสมบัติของเราหรือมันเป็นสมบัติของใครมันเป็นของสมบัติของโลกเป็นสมบัติของแผ่นดินไม่ใช่สมบัติของเรานี่ทั้งๆ

เราเห็นอยู่เราคิดว่าเป็นของเราแต่มันทำไมถึงเห็นแล้วมันเกิดแสงสว่างขึ้นมาได้มันใสสะอาดขึ้นมาได้ตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมันมาจากความบริสุทธิ์ของจิตมาจากศีลของเราที่บริสุทธิ์มาจากจิตอันบริสุทธิ์มันกลั่นกรองออกมาเพราะฉะนั้นเราถึงเลือกกันว่ากระดูกเนี่ยร่างกายสังขารทุกส่วนเนี่ยสามารถที่เป็นพระธาตุได้ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยแม้แต่ศีรษะเส้นผมที่งอกขึ้นบนศีรษะของเราเนี่ยก็ยังขนดเข้าเป็นพระธาตุได้รวมเข้าเป็นพระธาตุได้เนี่ยเวลาเราไปเห็นของครูบาอาจารย์เนี่ยเส้นผมของท่านเนี่ยได้มาอย่างนี้ไปรวมกันขนดเข้าเป็นก้อนม้วนเข้าไปหากันเป็นพระธาตุนี่เวลาไปงานศพของครูบาอาจารย์ได้เชิงตะกอนมาได้ขี้เถ้ามาเนี่ยได้ขี้เถ้ามาแล้วก็ไปใส่ตลับเอาไว้นานๆก็ไปเปิดบุกราบไหว้แล้วก็ไปเปิดดูครั้งหนึ่งไงบางครั้งนะได้มาแล้วเนี่ยเป็นเดือนสองเดือนไปเปิดขึ้นขี้เท่านั้นงอกขึ้นมาเป็นแหลมๆเหมือนกับเจดีย์จับตัวกันขึ้นมาทั้งที่อยู่เรียบๆเนี่ยเทียนตอนที่เราใส่ตลับเอาไว้เนี่ยแล้วก็เปิดขึ้นมางอกจับตัวขึ้นมาเป็นเจดีย์มันก็แปลกนะขี้เท่าเนี่ยแหละจับก้อนเข้ามากลายเป็นพระธาตุใสมันเป็นได้เนี่ยมันมาจากอะไรแต่ก่อนก็ได้ยินแต่หลวงปู่อ่อนท่านพูดว่าถ้าเราอยากจะได้พระธาตุจะไปเอาของอื่นเอามาหนักทำไมเอามาหนักคอทำไมท่านพูดอย่างเงี้ยอยู่ในตัวของเรามีตั้งเยอะแยะพระธาตุก็มาจากอัฐิมาจากอาการ32มาจากจิตใจที่กันกองให้จิตให้กายบริสุทธิ์มาจากจิตที่รักษาศีลอันบริสุทธิ์มาจากจิตอันภาวนาให้จิตสงบเป็นสมาธิเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงเพ่งเข้าไปจนเป็นแก้วนู่นน่ะจากเนื้อหนังมังสังธรรมดาท่านพูดอย่างนี้หลับตาลงก็รู้แจ้งเห็นจริงลืมตาก็รู้แจ้งเห็นจริงคำว่าทิพจักขุทิพโสตะเกิดขึ้นมาจากจิตจิตเป็นคนที่รู้แจ้งเห็นจริงกลายไปเป็นจักขุแก้วตาโสตะแก้วหูมโนแก้วใจคำว่าแก้วเนี่ยคือสิ่งที่รู้แก้งเห็นจริงนะแก้วเนี่ยคือความมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะใสสะอาดรู้แก้งเห็นจริงเนี่ยเพราะหลวงปู่อ่อนนั้นพูดว่าท่านเล่าถึงข้อปฏิบัติของท่านท่านรู้ในอาการ32ครั้งแรกวันนั้นอาตมาขึ้นไปกราบหลวงปู่แล้วก็ไปท่านก็เลยเล่าเรื่องการปฏิบัติธรรมให้ฟังท่านบอกว่าผมภาวนาก่อนที่จะเห็นธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5ครั้งแรกนี่ผมภาวนาอยู่ทั้งวันทั้งคืนเที่ยวนั้นน่ะไม่ออกบิณฑบาตอยู่7วันท่านไม่ฉันอยู่7วันท่านนั่งไม่ยอมลุกเลยนะพอถึงวันที่3นี่จะมองเห็นเล็บมือหัวแม่มือเนี่ยเห็นเฉพาะเล็บมือนี่อย่างเดียวนี่พอเห็นในจิตมันก็จับจุดตรงนั้นเลยท่านว่าพอจับจุดมันก็เกิดแสงสว่างขึ้นมาใสจากเลือดจากเนื้อธรรมดาก็จนใสออกแสงสว่างขึ้นมาแล้วมองลึกเข้าไปใสเหมือนกับแก้วท่านว่าท่านเห็นอย่างนั้นท่านไม่ออกจากสมาธินั่งตลอดทั้งคืนจนสว่างนั่งตั้งแต่สว่างไปถึงเที่ยงคืนพอถึงเที่ยงคืนวันที่สองขึ้นมาอีกข้อหนึ่งขึ้นมาอีกข้อมือหนึ่งพอขึ้นมามันก็ใสแจ๋วขึ้นมาเหมือนกับแก้วท่านพูดอย่างนี้ทั้งออกแสงด้วยแล้วก็ปีติมันก็เริ่มเกิดตัวตนเนี่ยหายไปหมดเห็นแต่เฉพาะส่วนนี้จิตมันยึดอยู่ที่ตรงนั้นที่นี่พอคืนที่สามไปถึงเที่ยงคืนมันก็เลื่อนขึ้นมาอีกข้อมือหนึ่งจำโคนเลยทีนี้พอเห็นโอ้ยเกิดแสงสว่างกระดูกภายในใสท่านว่าอย่างนั้น
พอสักพักหนึ่งนี่มันซึมไปหมดเลยตัวรู้นี่มันใสใสใสใสเห็นไปหมดตามแขนไล่เข้าไปทั้งตัวเลยทีนี้เห็นหมดในคืนที่สามนั่นในอาการ32นับกระดูกได้ทุกชิ้นท่านพูดอย่างนี้เพ่งเข้าไปจนกระดูกนี่ใสเจ้าโอ้ยนั่งนี่ไม่มีคำว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามีแต่ความสุขมีแต่ความอิ่มความเบิกบานแจ่มใสทีนี้พอได้จบแล้วเข้าไปกราบหลวงปู่มั่นยังไม่ได้พูดอะไรเลยหลวงปู่มั่นกันก็พูดว่านั่นแหละนักต่อสู้ท่านพูดอย่างนี้ต้องอย่างนี้สินักลบท่านพูดอย่างนี้หลวงปู่มั่นท่านพูดต้องเอามันดูอย่างนี้สิรู้แล้วมันเป็นยังไงล่ะไม่ต้องถามใครอ่ะเนี่ยมันรู้ไม่ต้องไปถามใครมันรู้เองอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าของจริงเกิดขึ้นแล้วเนี่ยธรรมะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยของจริงเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทิพยจักขุทิพยโสเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเป็นของจริงแล้วเนี่ยมีอะไรสงสัยอีกไหมเนี่ยท่านพูดเลยพอหลวงปู่มันพูดเองเหมือนกับตัวท่านลอยอีกท่านว่าอย่างนั้นปีติมันอิ่มพอครูบาอาจารย์ส่งเสริมปีติก็เกิดความเคารพในหลวงปู่มั่นเนี่ยโอ้เป็นร้อยเป็นพันเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเลยเนี่ยท่านพูดอย่างนี้นี่ความรู้ของหลวงปู่อ่อนที่ท่านได้จากสมาธิแล้วท่านมาเล่าย่อๆให้ฟังแต่จริงๆแล้วท่านก็พูดมากนะพูดในวันนั้นน่ะท่านพูดในเรื่องสมาธิอยู่3ชั่วโมงสำหรับอาตมานั่งอยู่องค์เดียวนะนั่งอยู่องค์เดียวท่านก็ให้ธรรมะทั้ง3ชั่วโมงมีบางครั้งให้เป็น8ชั่วโมงก็มีท่านอยู่องค์เดียวเนี่ยท่านก็สอนนั่นสอนนี่จริงๆแล้วท่านก็พูดเรื่องธรรมะในเรื่องจิตเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจากสมาธินี่แหละให้เราฟังพอพูดแล้วเราก็อยากจะฟังไงเพราะจิตของเรามันก็เริ่มเป็นสมาธิพอไปกราบท่านเนี่ยท่านพูดมันก็รวมเข้าทันทีเลยธรรมะนี่เวลาเราฟังธรรมะเนี่ยถ้าเราเคยทำจิตให้สงบแล้วเนี่ยพอดีได้ยินฟังธรรมพอฟังธรรมะได้ยินท่านอธิบายเรื่องธรรมะเกี่ยวกับจิตรู้ตรงนั้นรู้ตรงนี้เห็นอย่างนั้นอย่างนี้พอท่านพูดมันเข้ามาในตัวของเราเลยจิตของเราก็รวมเลยพอรวมเข้าไปมันก็เหมือนเราก็รู้ตามไปอย่างที่ท่านพูดนั่งฟังอยู่ไม่มีคำว่าอิ่มอยากจะฟังอยู่อย่างนั้นอยากจะปฏิบัติอย่างนั้นอยากจะให้ท่านสอนอย่างนั้นพูดไปตรงไหนเหมือนกับเห็นไปเรื่อยๆนี่มันเป็นอย่างนี้แต่เวลาทำฟังธรรมะเนี่ยมันมีความอิ่มมีความเบิกบานมีความแจ่มใสไม่อยากหยุดไม่อยากจะหนีไปไหนอยากจะฟังอยู่ที่นั่นมันไม่มีความง่วงเหงาหานอนหายไปหมดมีแต่ปีติอิ่มอย่างนั้นความสุขอยู่กับการฟังธรรมเนี่ยถ้าเราฟังจิตของเราเคยปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงแล้วพอพูดเข้าไปแล้วมันตามเข้าไปเลยจิตมันจะตามเข้าไปเลยพอตามเข้าไปแล้วมันมีแต่ความสุขอ่ะมันเหมือนกับเห็นไปเรื่อยเข้าไปอย่างนี้แต่ตอนที่เรานั่งอยู่คนเดียวมันก็เห็นจุดเดียวอย่างนี้เห็นแต่ทีละจุดคืนนี่ก็เห็นจุดนั้นคืนต่อไปก็เห็นจุดนั้นที่ผ่านๆมาก็เห็นจุดนั้นก็บางทีก็เห็นโครงกระดูกก็เห็นแต่โครงกระดูกบางทีก็เห็นหัวใจก็เห็นแต่หัวใจบางทีก็เห็นตับก็เห็นแต่ตับภายในเห็นภายในอย่างนั้นเห็นเป็นส่วนๆไปแต่ละวันในวันแต่พอได้ยินครูบาอาจารย์นั้นพูดท่านเล่าเรื่องให้เราฟังไงเรื่องความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นจากสมาธิพอท่านพูดอะไรมึงก็เห็นไปหมดอีกละมันจะตามไปจนจบเลยทีนี้พอรู้แจ้งเห็นจริงอย่างนั้นท่านพูดให้เราฟังอย่างนั้นอธิบายให้เราฟังอย่างนั้นแล้วก็ท่านก็พูดถึงพรรณนาถึงคุณนะทีนี้คุณของความรู้ที่เกิดขึ้นจากจิตใจเนี่ยคุณมันเกิดขึ้นมาเนี่ยทำยังไงถึงเรียกว่าคุณธรรมะที่ได้ผลขึ้นมาเนี่ยเป็นคุณเป็นผลน่ะเป็นผลน่ะถ้าเรียกว่าคำว่าคุณเนี่ยก็เป็นผลจากการรู้แจ้งเห็นจริงก็เอามาพิจารณาพิจารณาในธาตุในขันธ์ในธาตุในขันธ์ตอนที่เรายังปฏิบัติไม่ได้จิตก็มืดบอดดำสนิทเจ็บปวดตรวจเล่าในขณะที่นั่งสมาธิภาวนาไม่ได้รับความสุขมีแต่ความทุกข์เจ็บปวดแต่พอเรามาปฏิบัติได้แล้วมันไม่เจ็บไม่ปวดแต่ก่อนมันหนักนั่งอยู่มันหนักแต่พอจิตมันสงบแล้วนะมันเบาเวลามันเบา
บางครั้งก็รู้ไปทั้งตัวนะแล้วแต่มันจะเกิดขึ้นมาแบบไหนเวลานั่งสมาธิเรานั่งคัดสมาธิมันรู้พอจิตมันรู้รวมนะมันเบาพอจิตมันร่างกายของเบามันเบาเหมือนกับพื้นก้นของเราแตะพื้นอยู่นิดเดียวเหมือนกับมีเงารอบๆทั้งข้างล่างข้างบนหมดข้างหน้าข้างหลังมีเงารอบๆแล้วก็มีร่างกายของเราอยู่ในส่วนกลางสิ่งที่เป็นเงารอบๆเงารอบๆเหมือนกับมันเป็นแสงยิบยิบยิบยิบรอบๆลักษณะอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นมันเบานะมันเบานั่งได้ตลอดทั้งคืนเบาสบายเวลาเราเดินก็เหมือนกันเรารู้ทั้งที่เดินจงกรมอยู่ยังไม่อยากลืมตานะบางครั้งนะไม่อยากลืมตาอยากจะสำรวมแต่พยายามลืมตาให้น้อยลงเวลาเดินจงกรมให้มันสำรวมมากๆมากๆไม่อยากให้กระแสจิตมันออกห่างไกลตัวเองอยากจะรู้อยู่รอบๆเนี่ยเวลาเดินจงกรมเราถ้าไม่ลืมตาก็กลัวมันจะตกถนนตกทางจงกรมยังไงทางจงกรมก็ทำไม่ใหญ่มากก็ประมาณสักสองศอกอย่างเงี้ยเท่ากับคันนาเนี่ยก็เดินไปเดินมาถ้าเราหลับตาก็กลัวมันจะตกแต่ก็ได้สำเดียงตาลงไปสำรวมแบบใกล้ๆลืมตาแบบไม่มากอะไรเงี้ยตายิ่งรวมเข้ารวมเข้ารวมเข้าทั้งที่เดินอยู่ก็จิตมันก็สงบเข้าก็อยากจะหลับตาถ้ามันอยากจะหลับตาไปถึงทางส้นจงกรมแล้วก็มันจะกำหนดต้นไม้นะอย่างต้นไม้ต้นหนึ่งอย่างนั้นตะวันตกต้นหนึ่งอยู่ทางตะวันออกอย่างนี้ก็พอไปถึงต้นไม้แล้วก็หมุนขวากลับมาอย่างนี้ก็ยืนกำหนดดูจุดสว่างตัวที่รู้ที่เห็นน่ะตอนที่เรายืนกำหนดอยู่นั้นนะเหมือนกับตัวของเราลอยเหนือพื้นดินขึ้นมาเนี่ยความรู้แก้งเห็นจริงเหมือนกับมองเห็นทั้งร่างกายสังขารทั้งหมดนี่ความรู้มันเกิดขึ้นยืนจนลืมแหละจนลืมเวลานะพอจนกว่าจิตจะถอนเนี่ยเป็นหลายชั่วโมงละถ้าจิตไม่เป็นอย่างนั้นน่ะมันจะอ่อนเอียดโยกเยียกจะล้มเหมือนกับจะเวียนหัวอะไรเหมือนกับจะหมุนตัวอย่างนี้ลองเดินยืนดูนะทุกคนเราลองยืนดูถ้าจิตไม่สเป็นสมาธิจะยืนเนี่ยมันจะเหมือนกับจะโยกเหมือนกับจะล้มเหมือนกับจะเวียนหัวสารพัดที่มันจะเป็นถ้าพอจิตมันเป็นแล้วเนี่ยมันนิ่งไม่รู้สึกตัวหรอกมันจะนิ่งอย่างนั้นเหมือนกับปล่อยวางร่างกายสังขารทั้งหมดเหลือแต่ตัวรู้เนี่ยเคยเป็นมาเวลาไปเป็ดจิตมันเป็นอย่างนั้นเหมือนกับเราอยู่เดินยืนอยู่ตรงกลางดวงพระจันทร์น่ะดวงพระจันทร์มันสว่างสวยมันไม่มีข้างหน้าข้างหลังมันสว่างเหมือนกับเราอยู่ในดวงพระจันทร์เนี่ยปิติก็เกิดปิติเนี่ยโอ้มันอิ่มอยู่ยังไงก็อิ่มถึงเวลาบินทบาทแล้วไม่มองเห็นละทางบินทบาทก็เป็นอันว่าวันนั้นน่ะไม่ต้องออกบินทบาทแล้วตามสมาธิเลยยืนอยู่อย่างนั้นตลอดมีเที่ยวนั้นน่ะเป็นอยู่ประมาณสัก 6-7 วันนะครั้งแรกมันเป็นนะเป็นตอนยืนนะตอนยืนตอนนั้นนะตอนนี้เป็นพระมาหลายปีแล้วที่เป็นในทางจงกรมแต่นั่งสมาธิเนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่เป็นเนนะตั้งแต่บวชเป็นเนนปีแรกบวชเป็นเนนปีแรกพรรษาแรกยังไม่ได้เข้าพรรษาบวชมาได้เดือนครึ่งเสร็จๆนี่แหละจิตก็สงบแล้วเป็นสมาธิแล้วพอเกิดจิตเป็นสมาธิในช่วงนั้นสิ่งที่เราเคยคิดเคยฝันเอาไว้ในก่อนที่เรายังไม่ได้บวชมันลืมหมดมันทิ้งไปหมดเราเคยปรุงเคยแต่งว่าเราจะบวชเข้ามาแล้วจะสึกออกไปมีครอบครัวอย่างนั้นอย่างนี้เวลาเราทำมาหาอยู่หากินตั้งหลักฐานได้เท่านั้นเท่านี้เราก็จะชึกก็จะมีครอบครัวอย่างคิดมันลืมหมดแล้วมันเห็นทำไมมันถึงลืมมองไปทางโลกมันเป็นทางตันนะทำไมมันถึงตันเพราะมันเห็นโทษของทางโลกจะทำให้เราเนี่ยเกิดบาปทำบาปมากขึ้นนี่คำว่า
มัน

มองเห็นทั้งโลกมันเป็นอย่างนี้มีแต่จะไปทำบาปทั้งนั้นเลยออกไปทางโลกอ่ะนับตั้งแต่หาอยู่หากินมันจะเห็นแก่ตัวทั้งหมดการเห็นแก่ตัวนี่มันจะไม่คิดสงสารสัตว์โลกทั้งหลายขอแต่สัตว์ตัวไหนที่เป็นอาหารของมนุษย์ได้มันจะเอามากินหมดไม่ได้เสียดายชีวิตของเขาไม่ได้สงสารเมตตาอะไรเลยนี่ถ้าเราออกไปอยู่ทางโลกจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องบาปขึ้นมากไปกว่านั้นอีกนะถ้าเราทำบาปแล้วล่ะเรามาเดินจงกรมนั่งสมาธิมันจะสะอาดมันจะผ่องใสไหมหลับตาลงไปมันมืดสนิทก็เพราะว่าเราเคยสร้างกรรมเอาไว้มากเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตัดเอาชีวิตของเขามาเลี้ยงชีวิตของเราเห็นแก่ตัวจิตมันก็สั่งสมแต่บาปไม่มีศีลมีธรรมคนไม่สะอาดนะมันก็เปรียบเทียบกับของดำนั่นแหละมันไม่สะอาดมันของสกปรกนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้อย่างที่หน้ามันไม่สะอาดมันก็น้ำดำแล้วก็มีกลิ่นเหม็นด้วยร่างกายสังขารของคนเราก็เหมือนกันจิตใจมันไม่สะอาดมันก็ดำมันก็เจ็บมันก็ปวดสารพัดที่จะถูกทรมานมันเป็นอย่างนี้ถ้าจิตของเราเข้าไปถึงธรรมจุดนั้นแล้วมันจะปล่อยวางทั้งหมดมันไม่อยากไปสร้างบาปสร้างกรรมอีกมันเป็นอย่างนี้ศรัทธาก็เกิดแก่กล้าขึ้นกับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่เป็นเนนมันถึงเราถึงได้อยู่ได้ถึงปัจจุบันนี่ก็เพราะว่าอาศัยธรรมะที่เราประพฤติปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงมาไม่ได้อยู่ด้วยความอดทนเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยความอดทนอยู่ด้วยศรัทธาอยู่ด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงอยู่ด้วยความกลัวบาปอยู่ที่ศรัทธาอยากจะสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดแก่มากขึ้นถ้ามันไปพระนิพพานได้ก็อยากจะให้อยากจะเข้าสู่พระนิพพานนี่มีความหมายอย่างนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมถ้ารู้ธรรมเห็นธรรมเรามีแต่ความขยันหมั่นเพียรไม่มีใครอยากจะท้อถอยหรอกคนที่ปฏิบัติไม่ได้ถึงอยากจะท้อจะถอยอยากจะหยุดอยากจะตั้งการเวลาอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้แม้ไม่เคยนั่งสมาธิจะไปนั่งเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงมันนั่งไม่ได้แต่เพราะทำไมมันถึงนั่งไม่ได้ก็เพราะว่ามันเจ็บปวดถูกทรมานเนี่ยมันทรมานก็เพราะว่าจิตของเรามันไม่ปล่อยวางในธาตุในขันธ์มันไม่เกิดความรู้ความสว่างรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาถ้าจิตของเรารู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาในสมาธินั่นตรงนั้นน่ะเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นน่ะพอเกิดขึ้นมาแล้วจิตก็เกิดศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องอะไรในเรื่องที่พระพุทธเจ้าว่าปฏิบัติแล้วมันเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงนะความจริงมันเป็นยังไงมีคือสิ่งที่มันเกิดความจริงก็เกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละมันจะไปสรุปตรงนั้นถ้ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะไปสรุปที่เกินการเกิดแก่เจ็บตายเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมาสร้างกรรมสร้างบาปเกิดขึ้นมาหลงลุ่มหลงในกิเลสตัณหามาหลงภพหลงชาติในฐานะชั้นวรรณะสารพัดที่จะเกิดขึ้นมาหลงคนเกิดขึ้นมาหลงในตระกูลที่ดีมีเงินทองของเขาก็หลงกับในตระกูลของตัวเองในชั้นวรรณะมีความสุขความเจริญก็หลงในความสุขความเจริญเกิดขึ้นมาเคยได้ใช้คนอื่นเป็นทาสก็อยากจะใช้แต่คนอื่นเคยใช้อำนาจก็ใช้อำนาจเพราะเรามีอำนาจเหนือเขาเพราะมีฐานะเหนือเขาเนี่ยคนที่มีสมบัติมากก็ใช้คนอื่นไม่ได้ใช้แรงตัวเองเอาสมบัตินั้นไปเป็นค่าแรงแทนตัวเองอย่างเงี้ยก็เคยสบายได้อย่างก็ติดแล้วก็หลงแล้วก็กิเลสมันก็มากขึ้นอะไรมาก็เป็นกิเลสหมดที่นี่ความโลภความโกรธความหลงมาหมดพร้อมหมดมันเป็นอย่างนี้นี่เกิดมาหลงมันเป็นอย่างนี้ถ้าจิตของเราเข้าถึงธรรมะแล้วมันจะคิดไปหมดคิดค้นไปหมดแล้วว่าสิ่งที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ในวันข้างหน้าทำผิดในวันข้างหน้ามันมีเยอะเหลือเกินนี่คือธรรมะที่มันเกิดขึ้นจากจิตใจเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติทุกทำเห็นธรรมนึงคำว่ารู้แจ้งแทงตลอดในธรรมเนี่ยมันรู้อย่างนี้เรียกว่าปัญญามันเกิดขึ้นแต่ก่อนน่ะมีแต่เรารักษาแต่ความสงบอย่างเดียวพอความสงบเกิดขึ้นแล้วก็เกิดศรัทธาอยู่ในความสงบพอจิตรู้แจ้งเห็นจริงรู้โทษของการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดมาหลงพบหลงชาติเห็นคนอื่นทำผิดก็สงสารเมตตาธรรมะเกิดขึ้นก็คือได้แก่เมตตาพรหมวิหารธรรมเกิดขึ้นจากตัวที่รู้ได้เห็นที่ปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาเกิดพรหมวิหารเมื่อเกิดพรหมวิหารก็เกิดเมตตาสงสารสัตว์โลกทั้งหลาย

ตกทุกข์ได้ยากทั้งที่เขาเนี่ยไม่ได้สนใจหรอกแต่เราก็เกิดความเมตตาสงสารนี่คือธรรมะเป็นธรรมชาติของคนที่มีธรรมะจะมีธรรมพรหมวิหารสี่อยู่ในใจอยากจะแนะนำสั่งสอนอบรมและตัวเองก็มีความขยันหมั่นเพียรอยู่ตลอดเวลาไม่อยากจะท้อถอยมีแต่ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็อยากจะให้เป็นผลประโยชน์กับคนอื่นแต่คนอื่นน่ะคนที่ติดกรรมอยู่นั้นน่ะถ้าหลงแล้วเนี่ยใครจะมาพูดก็ไม่เชื่อปฏิเสธอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันถึงเรียกว่าหลงภพหลงชาติมันได้กลับมาเกิดอีกในภพในชาติแม้แต่ภพเดียวชาติเดียวนี่เกิดมาหลงคิดว่า

กลับมาเกิดอีกในภพในชาติแม้แต่ภพเดียวชาติเดียวนี่เกิดมาหลงคิดว่าตัวเองจะสุขตลอดชีวิตก็ยังไปเจอทุกข์ทั้งที่เงินมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแสนล้านอย่างเงี้ยก็ยังเจอทุกข์เนี่ยเงินมันใช้อะไรได้ช่วยอะไรได้ถ้าเราไม่มีศีลมีธรรมประกอบคนที่จะมีสมบัติมากๆก็คือคนมีบุญเก่ามาเสวยบุญเก่าเมื่อเสวยบุญเก่าบุญเก่านั้นตอบสนองก็เป็นบุญใหม่ในปัจจุบันที่นี่เราไม่ได้ติดตามบุญใหม่ไปทำผิดพลาดศีลธรรมเราเกิดความประมาทพลาดพังขึ้นมาแทนที่จะมีความสุขความเจริญในทรัพย์สมบัติของตัวเองก็กลายเป็นสร้างทุกข์ขึ้นมาแล้วที่นี่มีมากเท่าไหร่ก็ทุกข์มากขึ้นมันเป็นอย่างนั้นแทนที่จะมีความสุขคนรวยๆนี่ฆ่าตัวตายก็มีนะยิงตัวตายก็มีกินยาตายก็มีทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าสมบัติภายนอกนี่ช่วยอะไรไม่ได้นะทำไมถึงฆ่าตัวได้เพราะมันเป็นทุกข์ในใจมันขาดสติมันขาดปัญญามันไม่รู้โทษไม่รู้คุณว่าการที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีโทษยังไงมีคุณยังไงการที่ประพฤติชั่วมันเป็นบาปยังไงกรรมยังไงคิดไม่ออกมีทรัพย์สมบัติแทนที่จะไปสร้างบุญสร้างกุศลไปสร้างในสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมเอาเปรียบเอารัดคนอื่นทรมานสัตว์อื่นเอาเปรียบเอารัดคนอื่นทำบาปทำกรรมอย่างอื่นอย่างเงี้ยยิ่งด้วยถ้าเกิดก็ยิ่งคดยิ่งโกงขึ้นมาแทนที่โกงขึ้นมาแล้วก็แทนที่จะมีความสุขความเจริญเป็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาพอทุกข์เราก็แก้ไม่ได้อีกนี่ก็เลยทุกข์ตลอดชีวิตนี่คือการทำผิดในศีลในธรรมในบั้นสุดท้ายก็เกิดก็เพราะอะไรก็เพราะหลงตามกระแสของกิเลสทำให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารบางพบก็เกิดขึ้นมาพบศีลธรรมก็ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมบางคนก็เกิดขึ้นมาได้ปฏิบัติธรรมก็ทำบาปไปด้วยทำบุญไปด้วยผสมประเสริกันไปบางคนก็มีจิตมั่นคงอยู่ในตรีสรณคมตายไปก็ไปเป็นเปลือกเป็นเทพเป็นเทวดาตามกระแสของธรรมะที่ตัวเองได้สั่งสมเอาไว้พอเกิดขึ้นมาด้วยจิตอธิษฐานอันบริสุทธิ์แน่วแน่มาพบต่อไปก็ได้มาพบคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จิตก็เป็นศีลเป็นธรรมตั้งแต่วันเกิดขึ้นมาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเห็นสัตว์ตัวเล็กๆน้อยๆก็สงสารตั้งแต่ตัวเด็กๆเล็กๆอยู่นั่นบางคนก็เกิดขึ้นมาด้วยความรุ่มหลงก็เพราะบางทีก็เกิดในตระกูลที่ต่ำต้อยจำเป็นจะต้องหาอยู่หากินด้วยตนเองฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเลี้ยงชีวิตของตัวเองนั่นก็คือการทำบาปสร้างบาปขึ้นมาอีกแล้วก่อภพก่อชาติใหม่มันเป็นอย่างนี้นี่คือการกระทำผิดในศีลธรรมเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานเป็นนโยบายของหลวงพ่อถนองสนองของเราที่ท่านได้มีเมตตาต่อพวกเราทั้งหลายได้จัดสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นลานธรรมขึ้นมาในวัดสังฆทานของพวกเราถ้าท่านจัดงานขึ้นมาเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาก็ให้พากันคอยติดตามข่าวในธรรมะแล้วจะได้มาประพฤติปฏิบัติให้มันติดต่อกันไปเรื่อยๆแต่ละครั้งเนี่ยท่านจัดก็ท่านจัดได้เต็มอกเต็มใจทำหลายวันไม่ใช่ทำวันหนึ่งวันเดียวอยากจะให้เราพวกเราในประพฤติปฏิบัติทำให้มันติดต่อกันไปเรื่อยๆจิตก็จะได้เป็นมหากุศลมากขึ้นจิตก็จะสะอาดมากขึ้นกายก็จะสะอาดวาจาก็สะอาดใจก็สะอาดเมื่อกายวาจาใจสะอาดใจก็เป็นศีลเมื่อใจเป็นศีลแล้วใจก็มีสติมีปัญญาอยากจะประพฤติปฏิบัติทำอยากจะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเมื่ออยากจะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเมื่อเราได้ทำแล้วทำติดต่อไปเรื่อยจิตก็จะเป็นอุปนิสัยทำให้ใจนั้นยึดมั่นถือมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความขยันหมั่นเพียรเสียสละหน้าที่การงานอยู่ที่บ้านออกมาบวชในพระพุทธศาสนาบวชชีพรามอย่างพวกเราเนี่ยนี่แหละเราเป็นลานธรรมเนี่ยมารวมคนที่บริสุทธิ์นะ

0: ไม่ใช่บริสุทธิ์แต่เฉพาะคนเราพื้นที่ที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่บริสุทธิ์สมัยครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านเดินไปทิศทางใดบางสถานที่คนชาวบ้านเขาไม่รู้เพราะเป็นเวลานานมาหลายภพหลายชาติหลายมหากัปปแต่พระพุทธเจ้ารู้ว่าสถานที่ตรงนั้นเป็นป่าละเมาะรกเป็นป่ารกไม่มีใครเข้าไปพักในที่นั้นมีแต่คนผ่านไปผ่านมาจริงๆแล้วสถานที่ตรงนั้นน่ะเป็นสถานที่ที่พระอรหันต์ท่านมาปฏิบัติมาปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมรู้แจ้งเห็นจริงธรรมอยู่ที่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเดินทางไปท่านจะแวะเข้าสถานที่นั้นสั่งให้พระอานนท์เอาอาสนะมาปูแล้วเราจะพักที่นี่สักคืนเช่นก่อนพระอานนท์ก็กราบทูลพระองค์ว่าพระองค์จะพักทำไมที่นี่ที่นี่มันเป็นป่าแล้วก็ห่างไกลจากหมู่บ้านไม่มีใครที่จะมาส่งจังหันบิณฑบาตพระองค์จะพักทำไมเป็นที่กันดารจะไม่เป็นการลำบากเลยพระพุทธองค์ก็บอกพระอานนท์ว่าอานนท์เมื่อพระพุทธเจ้าองค์ก่อนท่านเดินทุดงมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่บรรลุอยู่ที่นี่ไปบางที่ก็มีพระอรหันต์ท่านมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่บรรลุธรรมอยู่ที่นี่ได้สำเร็จจิตเป็นพระอรหันต์อยู่ที่ตรงนี้เราเป็นตถาคตเคารพในธรรมของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เราจะต้องแบะเข้าไปสถานที่นี้เพื่อปฏิบัติธรรมบูชาสถานที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเข้าไปทั้งที่เป็นป่าท่านก็เข้าไปทั้งที่กันดารไม่มีใครมาก็แล้วแต่จะฉันหรือไม่ได้ฉันไม่ได้สนใจพระพุทธองค์ในสนใจธรรมะมากกว่านี่มันเป็นอย่างนี้ที่สถานที่ตรงนี้ถ้าเราได้มาปฏิบัติอย่างนี้มาด้วยความเคารพเป็นผู้บริสุทธิ์มาบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่ทุกตารางเมตรสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่บริสุทธิ์พุทโธพุทโธกันอยู่นี่ฟังธรรมกันอยู่ที่นี่มาเป็นไม่รู้ว่ากี่ครั้งกี่หนแล้วทำกันอยู่อย่างนี้จนได้เป็นลานธรรมนี่เพราะฉะนั้นเรามาในสถานที่นี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่บริสุทธิ์อาตมามาที่นี่ได้มีโอกาสได้มาอธิบายธรรมะให้พวกเราทั้งหลายได้ฟังแล้วก็ให้พากันนำไปประพฤติปฏิบัติการปฏิบัติไม่ใช่ว่ามันปฏิบัติได้ง่ายการที่ปฏิบัติได้ยากก็ยิ่งเราปฏิบัติยิ่งเราต่อสู้ยิ่งได้สติได้ยิ่งได้ปัญญาถ้าเรามีมารมากมีอุปสรรคมากเราได้ต่อสู้มากเราก็ได้มีปัญญามากถ้าเราปฏิบัติได้ง่ายไม่เคยสู้อะไรเลยมีคนมาถามว่าจิตเป็นอย่างนั้นเวลานั่งไปเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะทำยังไงเราก็ไม่รู้วิธีที่จะแก้ไขให้เขาไม่รู้วิธีที่จะแนะนำสั่งสอนเพราะเราไม่เคยเจอทุกข์มาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราได้เจอทุกข์เจอเหตุเจอการอะไรขึ้นมาแล้วเราได้ต่อสู้เราสามารถที่จะอธิบายให้ฟังแล้วเวลาเรานั่งลงไปจิตมันสงบอย่างนั้นเราก็มันสงบแล้วรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาแล้วเกิดเสียมลงไปทำไมมันถึงเสียมทำไมมันถึงรู้เพราะเผลออะไรมันถึงเสียมเผลออะไรมันถึงเกิดวิบัติลงไปนี่เราก็จะได้รู้เรามันเสียมลงไปแล้วเราแก้ยังไงเราปฏิบัติยังไงถึงเกิดขึ้นมาอีกความรู้แจ้งเห็นจริงเราก็จะได้พูดได้พูดให้คนอื่นเขาฟังเราจะได้เป็นครูสอนให้คนอื่นเราต้องปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้เข้มข้นอย่างนั้นอย่างนี้เอาใจต่อสู้อย่างนั้นอย่างนี้จากนั้นมามันเคยได้แล้วเราไปทำให้มันเสียหายแล้วเราหลงงมงายไปทำให้เกิดจิตมันเสียมเมื่อเสียมแล้วเราต้องปฏิบัติให้มันมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อได้ขึ้นมาแล้วเราจะไม่ประมาทอีกเพราะเราเคยประมาทแล้วมันพลาดพลั้งลงไปแล้วเสียหายลงไปแล้วเราจะไม่ให้มันเสียหายลงไปอีกมันจะได้สอนคนอย่างนี้แนะนำอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจเอาจริงเอาจังให้มันอยู่ให้มันมั่นในธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้ อาตมาได้มาอธิบายธรรมะให้พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังก็ขอให้พากันนำไปพึ่งปฏิบัติธรรมแล้วเราก็จะได้รู้จริงเห็นจริงธรรมคำสอนของพุทธเจ้านี่ไม่ใช่ว่าจะมาอธิษฐานเฉยๆคำว่าอธิษฐานเนี่ยเหมือนกับเราอยากจะรับประทานอาหารแต่เราไม่ได้รับประทานอาหารมันก็ไม่ได้รับรสอาหารธรรมะถ้าเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเราก็ไม่สามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงไม่รู้รสของความสงบบริสุทธิ์วันนี้ก็ให้พากันนำธรรมะนี่แหละไปประพฤติปฏิบัติอย่างที่ได้อธิบายมาก็เห็นแก่เวลาพอสมควรท้ายที่สุดนี้ขอให้พวกศรัทธาญาติโยมที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมวันนี้ก็ขอให้ได้สมความมุ่งหมายปรารถนาแม้ปรารถนาสิ่งใดก็ให้สำเร็จลุล่วงไปโดยดีเราจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ขอให้จิตนั้นสงบเป็นสมาธิมีสติปัญญาผู้แก่งแทงตลอดในธรรมของพระพุทธเจ้าสำหรับอาตมาถ้ามีโอกาสก็จะได้มาอธิบายธรรมะให้พวกเราฟังการที่มาพูดให้ฟังในวันนี้ก็มาจากประสบการณ์ในขณะที่ตัวเองได้เคยประพฤติปฏิบัติมาก็คิดว่าพวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็คงจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติให้ได้รู้แจ้งเห็นจริงอย่างที่กล่าวมาแล้วเทศนาอาวาสาเนในที่สุดยุติรงแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้อาตมาขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตในสกลนรกให้จงมาพิบาลปกปักคุ้มครองรักษาให้ศรัทธาญาติโยมจงมีแต่ความสุขความเจริญทุกที่พาราตรีการดังที่ได้รับประทานวิสัชนามาก็เห็นแก่สมควรเห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: ครับที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นพระธรรมคำสอนของพระอาจารย์ใหม่อินทสิริ
2: ขันหมากเป็นม่ายจากนักขัตตชาดกสมเด็จพระบรมศาสดาของเราเสด็จประทับสำราญพระอิริยาบถอยู่ณพระเชตวนารามมหาวิหารที่ท่านอนาบินทิกะเศรษฐีผู้ใจบุญมีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ถึง54โกฏิซื้อที่ดินสร้างถวายไว้ในบวรพุทธศาสนาณเมืองสาวัตถีทรงพระปรารภกุลบุตรคนหนึ่งซึ่งไม่ปรากฏชื่อและโคตรให้เป็นต้นเหตุจึงตรัสเทศนาชาดกนี้ไว้ว่ายังมีกุลบุตรชาวบ้านนอกคนหนึ่งซึ่งเป็นเศรษฐีมหาศาลได้เป็นเฒ่าแก่ไปสู่ขอลูกสาวของตระกูลเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งอยู่ในเมืองหลวงเพื่อจะตกแต่งให้เป็นภรรยาลูกชายของตนจึงไปปรึกษากับพวกญาติๆของตนว่าฉันจะไปขอลูกสาวของเศรษฐีในเมืองหลวงมาให้เป็นภรรยาแก่ลูกชายของฉันพวกคุณจะเห็นดีด้วยไหมพวกญาติจึงตอบว่าเห็นดีด้วยเขาจึงบอกว่าพวกเราควรจะไปในวันไหนถึงจะเป็นมงคลดีเล่าพวกญาติจึงตอบว่าพวกเราควรจะไปในวันโน้นสิดีครั้นปรึกษากับพวกญาติกันเป็นที่ตกลงเรียบร้อยแล้วเขาจึงเดินทางเข้าไปในเมืองหลวงบอกแก่เศรษฐีชาวกรุงนั้นว่าวันโน้นฉันจะมาขอลูกสาวท่านจะให้ไหมเศรษฐีชาวกรุงตอบว่าได้จ้ะกรุณาจงมาตามนัดเถอะเศรษฐีชาวบ้านนอกพอได้ออกปากแก่เศรษฐีชาวกรุงแล้วก็กำหนดวันเป็นมั่นเหมาะแล้วรีบกลับมายังบ้านของตนครั้นเมื่อถึงวันมงคลที่กำหนดแล้วก็พากันเข้าไปหาอาชีวกะผู้หนึ่งซึ่งพวกตนนับถือมากถามว่าท่านเจ้าค่ะวันนี้พวกกระผมจะทำการมงคลสักอย่างหนึ่งฤกษ์จะดีหรือไม่ดีเป็นประการใด รดได้บอกแก่พวกกระผมเถิดขอรับอาชีวกะย้อนถามว่าพวกท่านจะทำงานมงคลอะไรกันเล่าเศรษฐีจึงตอบแต่งงานลูกชายเขารับอาชีวกะคนนั้นพอได้ฟังดังนั้นก็นึกโกรธอยู่ในใจจึงคิดว่าเศรษฐีผู้นี้จะทำงานวิวาหะมงคลก็ไม่ยอมปรึกษาเราสักคำกลับไปกำหนดวันเอาเองก่อนแล้วมาถามเราอีกช่างเขาเถอะการที่เขาจะปรึกษาหรือไม่ปรึกษานั้นไม่สำคัญแต่เราจะต้องให้เขาสำนึกตัวเสียบ้างคือจะให้งดงานวิวาหะมงคลเสียในวันนี้ครั้นคิดดังนี้แล้วจึงตอบออกไปว่าวันนี้ฤกษ์ไม่ดีอย่าทำงานวิวาหะมงคลเป็นอันขาดถ้าพวกท่านไม่เชื่อคืนกระทำลงไปจะเกิดภัยใหญ่หลวงแก่พวกท่านจนกระทั่งถึงแก่ชีวิตทีเดียวคนทั้งหลายในตระกูลนั้นก็เชื่อคำพูดของอาชีวกะนั้นเพราะกลัวจะเกิดอันตรายแก่พวกตนจึงพากันกลับไปยังนิวาสสถานของตนไม่ไปตามเวลานัดหมายนั้นกล่าวฝ่ายเศรษฐีในกรุงพร้อมกับพวกญาติก็จัดแจงเตรียมวัตถุเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเพื่อจะทำการวิวาหะมงคลให้แก่ลูกสาวของตนไว้คอยท่ารอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปจนเย็นก็ยังไม่เห็นเศรษฐีบ้านนอกยกขันหมากมาสักทีจึงหันหน้าเข้าปรึกษากันว่าพวกเขากำหนดวันมงคลไว้แล้วฉะไหนจึงไม่มาตามกำหนดเวลาเล่าหรือว่าพวกเขาไม่มาเสียแล้วพวกเราก็ได้จับจ่ายซื้อหาเครื่องอุปโภคบริโภคไปเป็นอันมากถ้าพวกเขาไม่มากันสรรพวัตถุสิ่งของเหล่านี้จะเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นี่ก็เวลาเย็นมากแล้วเขาจะมาหรือไม่มาก็ช่างเขาเถอะพวกเราควรจะยกลูกสาวให้แก่ตระกูลอื่นยังจะดีกว่าครั้นปรึกษากันเป็นที่ตกลงเรียบร้อยดีแล้วจึงจะยกลูกสาวให้ตระกูลอื่นตามวันเวลาที่ได้ตระเตรียมการไว้นั้นพอวันรุ่งขึ้นชนชาวบ้านนอกกลุ่มนั้นก็ชักชวนกันเข้าไปหาอาชีวกะคนเดิมแล้วถามว่าวันนี้ฤกษ์ดีหรือไม่ดีขอรับอาชีวกะตอบว่าวันนี้ฤกษ์ดีเป็นพิเศษพวกท่านพากันไปได้แล้วพวกเขาเหล่านั้นจึงกล่าวคำอำลาอาชีวกะและชวนกันเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงตรงไปยังบ้านของเศรษฐีชาวกรุงนั้นแล้วออกปากสู่ขอลูกสาวว่าขอท่านทั้งหลายจงยกลูกสาวให้แก่พวกเราเถิดเศรษฐีชาวกรุงจึงตอบว่าเมื่อวานนี้ทำไมถึงไม่มาเล่าเศรษฐีบ้านนอกจึงตอบว่าเมื่อวานนี้พวกเราพากันเข้าไปหาอาชีวกะแล้วถามถึงฤกษ์ยามว่าจะดีหรือไม่ดีท่านก็บอกว่าวันนี้ฤกษ์ไม่ดีไม่ควรจะไปพวกเราก็เลยไม่ได้มากันเศรษฐีชาวกรุงจึงต่อว่าต่อขานเอาว่าพวกท่านเป็นคนบ้านนอกจะมีสมบัติผู้ดีติดตัวสักนิดก็ไม่มีพูดจาปราศรัยตลกตะแลงสิ้นดีเป็นคนที่ไม่น่าคบหาสมาคมเห็นกันได้กำหนดวันแล้วก็ไม่มาตามนัดเป็นคนใช้การไม่ได้จริงๆจงพากันกลับเสียเถอะเพราะว่าเราได้ยกลูกสาวให้แก่คนอื่นไปเสียแล้วคนชาวบ้านนอกเมื่อถูกต่อว่าอย่างนั้นก็ทุ่มเถียงกับคนชาวกรุงเป็นการใหญ่ครั้นเรื่องยุติลงแล้วคนบ้านนอกก็พากันกลับไปโดยทางเก่านั่นเองความที่อาชีวกะกระทำอันตรายแก่วิวาหะมงคลของพวกชาวบ้านเหล่านั้นก็ปรากฏเป็นข่าวขึ้นแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจึงจับกลุ่มนั่งสนทนากันว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายอาชีวกะผู้นี้ทำอันตรายแก่งานวิวาหะมงคลของชาวบ้านเป็นการไม่สมควรเลยดังนี้แล้วได้พากันเข้าไปเฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดากราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบสมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อทรงสดับถึงเหตุนั้นแล

จึงตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายอาชีวกะผู้นี้ได้กระทำอันตรายแก่งานวิวาหมงคลของพวกชาวบ้านให้เสียไปในชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้นก็หามิได้ถึงในชาติก่อนๆเขาก็ได้ทำอันตรายมาแล้วเหมือนกันภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าในชาติไหนพระพุทธเจ้าข้าพระบรมศาสดาตรัสว่าพวกเธออยากฟังหรือภิกษุอยากฟังพระพุทธเจ้าข้าพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นพวกเธอจงตั้งใจฟังให้ดีดังนี้แล้วจึงได้นำอดีตนิทานมาเล่าให้ฟังโดยพิสดารในอดีตกาลนานมาแล้วยังมีพระบรมมหากษัตริย์เจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพรหมทัตเสด็จขึ้นครองราชสมบัติในเมืองพาราณสีได้ทรงปกครองไพร่ฟ้าประชาชนให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาด้วยดีในพระนครนั้นยังมีเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งมีลูกชายคนหนึ่งเป็นที่รักมากต่อมาภรรยาของเขาได้ตายลงจึงเหลืออยู่กับลูกชายครั้นพอลูกชายเจริญวัยอายุได้16ปีจึงคิดว่าเราจักหาภรรยาให้ลูกชายสักคนครั้นคิดดังนี้แล้วจึงไปบอกลูกชายว่าลูกเอ๋ยพ่อเห็นว่าเจ้าทำงานหนักมามากแล้วทั้งที่บ้านทั้งที่นาพ่อก็เลยสงสารเจ้าอยากจะหาคนมาช่วยเจ้าทำงานสักคนหนึ่งจะดีไหมลูกชายตอบว่าอย่าเลยครับพ่อผมทำงานอยู่อย่างนี้ก็ไม่ลำบากอะไรมากครับพ่อจึงพูดว่าพ่อจะให้เจ้าแต่งงานลูกชายตอบว่าอย่าเลยครับพ่อลำบากเปล่าๆตอนนี้ผมยังไม่อยากแต่งงานพ่อจึงอ้อนวอนลูกแล้วลูกเล่าถึง 3-4 ครั้งลูกก็เลยนิ่งเงียบไม่ตอบเมื่อเห็นว่าลูกไม่ตอบตนเองจึงไปปรึกษาหารือกับพวกญาติให้ช่วยดูหญิงสาวที่มีคุณสมบัติดีๆสักคนหนึ่งเพื่อจะสู่ขอมาให้ลูกชายตนพวกญาติจึงตอบว่าพวกเราเคยเห็นลูกเศรษฐีบ้านนอกคนหนึ่งซึ่งเป็นหญิงงามมีสมบัติผู้ดีอยู่ครบถ้วนควรที่จะขอมาตกแต่งกับลูกชายของท่านเป็นการเหมาะสมยิ่งเศรษฐีถามว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนล่ะพวกญาติตอบว่าบ้านเขาอยู่นอกเมืองไปทางทิศตะวันตกประมาณ10โยชน์เท่านั้นท่านจงไปดูเอาเองเถอะเศรษฐีพอได้ฟังดังนั้นก็เดินไปตามทิศทางที่พวกญาติได้บอกเดินไปจนถึงบ้านเศรษฐีบ้านนอกคนนั้นแล้วถามว่าทราบว่าท่านมีลูกสาวสวยอยู่คนหนึ่งจริงหรือเศรษฐีบ้านนอกตอบว่าจริงเศรษฐีชาวกรุงถามว่าเดี๋ยวนี้เขาอายุเท่าไรแล้วเศรษฐีบ้านนอกตอบว่าเขาอายุ16ปีแล้วเศรษฐีชาวกรุงถามว่าเขาไปไหนเสียเล่าเศรษฐีบ้านนอกตอบว่าเขากำลังทำงานบ้านอยู่ข้างในเศรษฐีชาวกรุงบอกว่าถ้าอย่างนั้นเรียกเขาออกมาดูตัวหน่อยเศรษฐีบ้านนอกจึงเรียกลูกสาวออกมาให้เศรษฐีชาวกรุงดูเศรษฐีชาวกรุงพอเห็นหญิงสาวเท่านั้นก็เกิดความพึงพอใจในตัวหญิงสาวนั้นจึงออกปากขอแก่เศรษฐีบ้านนอกว่าขอท่านให้แก่ลูกชายของเราเถิดเศรษฐีบ้านนอกจึงย้อนถามว่าลูกชายของท่านเป็นคนเช่นไรเศรษฐีชาวกรุงตอบว่าเขาเป็นคนดีทำงานทุกอย่างคนเดียวหมดเศรษฐีบ้านนอกถามว่าอายุเท่าไหร่เศรษฐีชาวกรุงจึงตอบว่าเขาอายุ16ปีเหมือนกันเศรษฐีบ้านนอกตอบว่าตกลงท่านจงกำหนดวันเถิดเศรษฐีชาวกรุงจึงบอกว่าอีกสักสองวันเราจะยกขันหมากมาท่านเห็นเป็นอย่างไรเศรษฐีบ้านนอกจึงบอกว่าได้ทางเราจะได้

เตรียมต้อนรับเศรษฐีชาวกรุงครั้นพูดจาขอลูกสาวเศรษฐีบ้านนอกเป็นที่พอใจแล้วก็ลากลับไปยังนิวาสสถานของตนพอถึงบ้านก็บอกพวกญาติว่าอีก2 วันเราจะยกขันหมากไปขอลูกสาวเศรษฐีบ้านนอกนั้นขอพวกท่านจงมาช่วยด้วยเถิดพวกญาติจึงตอบว่าได้พวกเราจะไปช่วยต่อมาเมื่อถึงวันกำหนดนัดหมายเศรษฐีชาวกรุงพร้อมกับพวกญาติก็ได้เข้าไปหาหมอดูคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ตนนับถือมากและถามว่าวันนี้พวกกระผมจะทำงานวิวาหะมงคลให้ลูกชายขอท่านช่วยตรวจดูให้ทีว่าวันนี้ฤกษ์จะดีหรือไม่ดีประการใดขอรับฝ่ายหมอดูคนนั้นทราบข่าวเข้าก็รู้สึกโกรธจึงคิดว่าชนเหล่านี้จะทำอะไรไม่ปรึกษาเราก่อนเดี๋ยวนี้พวกเขากำหนดวันทำมงคลฤกษ์ตามความชอบใจของพวกเขาแล้วยังจะมาถามเราทำไมหรือเขาเห็นว่าเราไม่มีประโยชน์ต่อเขาเอาเถอะวันนี้แหละตัวเราจะทำอันตรายแก่งานวิวาหะมงคลของคนเหล่านี้ให้จงได้ให้เขาสำนึกตัวเสียบ้างครั้นคิดดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าวันนี้ฤกษ์ไม่ดีห้ามทำการมงคลใดๆทั้งสิ้นถ้าพวกท่านไม่ยอมเชื่อพื้นกระทำลงไปจะเกิดภัยใหญ่หลวงแก่พวกท่านจนถึงแก่ชีวิตทีเดียวชนเหล่านั้นจึงถามว่าวันไหนฤกษ์ถึงจะดีเล่าขอรับหมอดูจึงตรวจดูอีกทีแล้วบอกว่าพรุ่งนี้สิฤกษ์ดีตลอดวันทำการมงคลได้ทุกอย่างถ้าใครทำงานมงคลในวันนี้จะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองชนเหล่านั้นก็เชื่อถือคำของหมอดูนั้นเพราะกลัวจะเกิดอันตรายแก่พวกตนจึงไม่ไปตามกำหนดเวลานัดหมายนั้นวันนั้นชนชาวบ้านนอกก็จัดเตรียมทำอาหารคาวหวานไว้คอยต้อนรับขันหมากที่พวกชาวกรุงจะยกมาในวันนี้ไว้เป็นจำนวนมากด้วยตั้งใจว่าพวกเราจะเลี้ยงดูพวกเขาโดยไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยสักนิดเดียวดังนี้แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยเมื่อถึงเวลากำหนดนัดก็ยังไม่เห็นวี่แววว่าคนชาวกรุงจะยกขันหมากมาเลยรอแล้วรอเล่าจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปมากเมื่อเห็นว่าไม่มาแน่แล้วจึงหันหน้าเข้าปรึกษากันว่าป่านชนี้แล้วพวกเขาทำไมจึงยังไม่พากันมาอีกเล่าถ้าพวกเขาไม่มากันข้าวของที่พวกเราตระเตรียมไว้คงจะเสียหายไปเปล่าๆเป็นแน่จะมีประโยชน์อะไรด้วยการที่เขาจะมาหรือไม่มาพวกเราควรจะยกลูกสาวให้ตระกูลอื่นเสียเถิดครั้นปรึกษาตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงพร้อมใจกันยกลูกสาวให้แก่ตระกูลอื่นไปพอวันรุ่งขึ้นชนชาวกรุงก็ได้พากันยกขันหมากเดินทางไปขอลูกสาวเศรษฐีบ้านนอกนั้นอีกครั้นพอไปถึงจึงถูกชนชาวบ้านนอกต่อว่าต่อขานเอาว่าพวกเจ้าเป็นคนชาวกรุงแท้ๆมีการศึกษาดีพูดจาเหลวไหลสิ้นดีจะมีสมบัติผู้ดีติดตัวสักนิดก็หาไม่กำหนดวันแล้วว่าจะมาแต่กลับไม่มาตามกำหนดเสียนี่ช่างใช้การไม่ได้จริงๆชนชาวกรุงจึงบอกว่าเมื่อวานนี้พวกเราเตรียมตัวกันมาแล้วแต่เผอิญหมอดูแกทักท้วงว่าวันนี้ฤกษ์ไม่ดีห้ามทำการมงคลเป็นอันขาดถ้าใครขืนทำลงไปจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตพวกเราเกิดกลัวขึ้นมาเลยไม่ได้มาตามกำหนดนัดเพราะฉะนั้นจึงยกขันหมากมาในวันนี้ขอพวกท่านจงอดทนให้สักครั้งหนึ่งเถิดโปรดยกลูกสาวให้กับพวกเราเถิดชนชาวบ้านนอกจึงตอบว่าพวกเราเห็นท่านไม่มาแน่แล้วจึงยกลูกสาวให้ตระกูลอื่นไปเสียแล้วบัดนี้จะเอาลูกสาวที่ไหนมาให้ท่านเล่าชนชาวกรุง
ว่าขอลูกสาวไม่ได้สมตามความตั้งใจไว้นั้นจึงโกรธทั้งสองฝ่ายเลยทุ่มเถียงทะเลาะวิวาทกันเป็นการใหญ่ยังมีชายคนหนึ่งเป็นผู้ฉลาดหลักแหลมเป็นบัณฑิตซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองหลวงนั้นวันนั้นแกมีธุระจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปบ้านนอกอย่างตำบลนั้นเผอิญเดินผ่านมาทางนั้นพอดีเห็นชนเป็นอันมากกำลังทะเลาะทุ่มเถียงกันจึงเข้าไปไต่ถามถึงสาเหตุที่พวกเขาทะเลาะกันเมื่อทราบสาเหตุที่ทะเลาะกันนั้นแล้วจึงพูดว่าท่านทั้งหลายต้องการอะไรด้วยฤกษ์ยามเล่าการที่พวกท่านทั้งหลายมีความสะดวกในวันไหนก็สู่ขอลูกสาวเขาในวันนั้นนั่นแหละเป็นตัวฤกษ์ที่ดีละครั้นพูดดังนี้แล้วจึงกล่าวเป็นคติเตือนใจไว้ว่าประโยชน์ย่อมล่วงเลยบุคคลพาลผู้โง่เขลามัวแต่ถือฤกษ์อยู่ประโยชน์คือการสู่ขอลูกสาวนั่นแหละเป็นฤกษ์ยามดีของผู้ต้องการดวงดาวทั้งหลายจะทำประโยชน์อะไรได้เล่าครั้นกล่าวคติเตือนใจแก่ชนเหล่านั้นแล้วจึงเกลี้ยกล่อมให้พวกเขาเหล่านั้นมีความปรองดองรักใคร่สามัคคีกันแล้วตนเองก็เดินไปทำธุระจนเสร็จสิ้นแล้วกลับไปยังเมืองหลวงฝ่ายชนทั้งสองฝ่ายเมื่อคิดขึ้นได้ดังนั้นแล้วก็เกิดความปรองดองสามัคคีกันกลมเกลียวกันเลิกทุ่มเถียงกันฝ่ายชนชาวกรุงเมื่อขอลูกสาวเขาไม่ได้สมตามเจตนาที่ประสงค์ก็บอกลาเจ้าของถิ่นชวนกันกลับมายังนิวาสสถานของตนของตนตามเดิมสมเด็จพระบรมศาสดาครั้นทรงนำเอาอดีตนิทานมาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังจบลงแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาชีวกะผู้นี้จะทำอันตรายแก่งานวิวาหะมงคลของชาวบ้านในชาตินี้เท่านั้นก็หาไม่ได้ถึงในชาติก่อนเขาก็ได้ทำอันตรายแก่การมงคลของพวกชาวบ้านเหมือนอย่างที่เล่าให้ฟังมาเหมือนกันดังนี้แล้วจึงตรัสประชุมชาดกต่อไปว่าหมอดูในชาตินั้นได้กลับมาเกิดเป็นอาชีวกะในชาตินี้ถึงตระกูลทั้งหลายในชาตินั้นก็ได้กลับมาเกิดเป็นตระกูลทั้งหลายในชาตินี้ส่วนชายคนที่เป็นบัณฑิตฉลาดหลักแหลมในชาติก่อนนั้นได้กลับมาเกิดเป็นเราตถาคตผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้แลจบนักขตชาดก

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ไพศาลสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ทำสักการะบูชากันในสถานที่นี้ก็เป็นที่ทำให้เอิบอิ่มหรือยินดีในธรรมคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้มีความสบายกายสบายใจของพวกเราเอานะขาดสมาธิเลยขาดสมาธินั่งกรรมฐานขาดสมาธิจะให้ตึงนักนะขาดหลุมรวม

คนที่ถนัดนั่งประเพียบก็ได้นะนั่งจะให้ถูกกันนะนั่งกันเลยว่าเราจะเปลี่ยนอิริยาบถไม่ถูกตัวกันถ้าถูกตัวกันแล้วจะสมาธิจะไม่ค่อยดี

จะให้ถูกตัวกันนะจะให้ถูกตัวดูเวลาเราจะเปลี่ยนอิริยาบถทุกขเวทนาเกิดเราได้เปลี่ยนไม่ถูกกันดีองค์ที่ที่นั่นสมาธิเกิดขึ้นแล้วนิวรณ์ห้าดับแล้วทีนี้เราไปถูกตัวซะแล้วมันจะไม่มีสมาธิอีก

พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจทำใจให้สบายสบายนึกว่าพระอยู่ที่ใจไม่ต้องคิดนึกไปอย่างอื่นนึกอยู่ว่าพระอยู่ที่ใจแล้วที่องค์พระก็คือเราขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงดำรงสติให้มั่นอยู่ในพระพุทธเจ้ามันอยู่ในพระธรรมเจ้ามันอยู่ในพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจให้ทำจิตมุ่งอยู่กับองค์พระสมาธิคือเราวางแขนขาวเป็นองค์พระไว้แล้วก็พยายามทำใจอยู่กับองค์พระสมาธิเมื่ออยู่กับองค์พระสมาธิดีแล้วก็พึงหลับตาลงมองดูกายใจของเราอยู่กับองค์พระสมาธิทำความรู้เห็นองค์พระสมาธิที่เราได้สร้างขึ้นไว้แล้วตัวเราของเราเป็นองค์พระสมาธิแล้วหรือเรานั่งพับเพียบอยู่วางมือไว้อย่างไรก็จะทำความรู้อย่างนั้นทีนี้เมื่อใจสงบก็รู้ว่าใจสงบ

เมื่อใจนี้ไม่สงบก็ไม่ว่าใจสงบก็ไม่ว่าทำใจเป็นกลางกลางทำใจเป็นกลางกลางดูที่วางคิ้วที่ใบหน้าของเราดูที่วางคิ้วที่เราเคยส่องกระจกดูใบหน้าของตัวเองให้เห็น

ไม่เห็นกำหนดรู้รู้เฉยทำความรู้บางครั้งผู้เข้ากรรมฐานแล้วกายจะเบาใจจะเบาเพิ่งรู้ว่าเรามีสมาธิแล้วเพิ่งรู้ว่าเรามีสมาธิแล้ว

ทำใจให้สบายสบายทำใจว่างว่างทำใจสบายสบายใจสงบก็รู้ใจยังไม่สงบก็รู้แต่รู้เฉยรู้เฉยไว้พุทโลมข้าวกำหนดรู้โถลมออกกำหนดรู้บุญอะไรยังมาเกินที่เรานั่งสมาธิจะทำความรู้เห็นในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรานำมาซึ่งพุทโธพุทโธพุทลมเข้าโถลมออกทำใจให้สบายสบายทำใจให้เยือกเย็นทำสบายสบายไม่ต้องคิดนึกไปอย่างอื่นคิดมองดูแต่ใบหน้าเจ้าของเท่านั้นแล้วมือสมาธินี่มันเกิดขึ้นง่วงเหานอนก็จะหลับก็จะไม่มีขึ้นถึงว่านิวรณ์นี้ดับไปแล้วใจจึงได้เบิกบานทำความรู้ความเห็นใจของตนเบิกบานก็รู้กายเบาก็รู้กายหนักก็รู้รู้เฉยรู้เฉยทำใจให้สบายสบายอย่างเดียวลมหายใจเข้ากำหนดรู้ลมหายใจออกกำหนดรู้รู้ทั้งลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้กายเบาก็รู้กายก็เบาใจก็เบาก็รู้สติสัมปชัญญะความรู้ตัวว่าเรานั่งพระกรรมฐานเรานั่งกรรมฐานกำลังฝึกสมาธิจะให้รู้ความเป็นจริงที่พระองค์แนะนำเราความสั่งสอนเราก็ทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะว่าเรานั่งขัดสมาธิอยู่

ทำตามพระพุทธเจ้าสั่งสอนหรือแนะนำที่ว่าพระองค์ได้แนะข้าพระเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริงถ้าเรากำจัดนิวรณ์ดับไปแล้วเราก็สบายสบายกายสบายใจพึ่งเราก็ได้ประคองเอาไว้อย่างดีทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะทำให้มีปีติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้ให้มีปีติในลมหายใจออกกำหนดรู้ที่นี้มือลมนี่ละเอียดไม่ชัดไม่ชัดเราก็พยายามนิ่งอยู่นิ่งรู้เฉยมือลมหยาบนี่เข้ามาเราก็เข้าไปตามลมหยาบแล้วก็กายเบาใจเบาก็ให้รู้ว่าเรามีสมาธิแล้ว

พึงพยายามทำให้มากเท่าไรก็ยิ่งดีนึกว่าเราได้เกิดมานี้เราได้มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่กำลังนำเราปฏิบัติพึงให้รู้ว่าเรามีโชคดีที่เรามาฝึกหัดในสมาธิของพระพุทธเจ้าเมื่อสมาธิเกิดแล้วปัญญาย่อมจะมีกับผู้ปฏิบัติควรจะรู้ควรจะเห็นในผู้ปฏิบัติ

สติสมัชฌิยะความรู้ตัวว่าเรานั่งสมาธิให้มีความรู้อยู่ทุกขณะอย่างนี้เป็นอันดี

บุญอะไรไม่เท่ากับเราที่นั่งสมาธิบุญทุกอย่างทุกอย่างหมดเลยสู้นั่งสมาธิไม่ได้เพราะในเราก็ทำซึ่งวันนี้เพิ่งนั่งบนเรือใหญ่เราจะฝึกหัดในสมาธิให้เหมาะสมกับเราที่เจริญสมาธิ

เรานั่งอยู่จิตใจจดจ่อว่าเรานั่งสมาธิอยู่กำลังปฏิบูชาคุณพระพุทธเจ้าอยู่ทุกขณะทุกหายใจลมเข้าออกบูชาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าและพระอริยสงฆ์เจ้าขอให้มาบังเกิดในจักขุทวารให้มาบังเกิดในโสตทวารหูให้มาบังเกิดในคานทวารจมูกให้มาบังเกิดในชิวหาทวารลิ้นให้มาบังเกิดที่กายทวารตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเป็นปัญจกรรมฐาน5ผมที่เราได้ขอกรรมฐานกับพระองค์ที่พระองค์เป็นผู้มีประมุขมีหันมีแดนเกิดพระองค์ได้แนะนำพระองค์ได้ทำสำเร็จแล้วแล้วเราก็ปฏิบัติตามยุคนบาทที่ตามแห่งรอยเท้าพระองค์ที่เรากำลังนั่งกำลังทำอยู่นี่แหละพึงให้มีปีติความเอิบอิ่มใจว่าเราได้ปฏิปทาเข้าไปอาศัยสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมอย่างไรขอให้ลูกมีความรู้เห็นตามพระองค์จึงเรียกว่าธรรมเป็นคำเป็นเครื่องสักการะตัวเราของเราให้พุทโธเป็นผู้นำเกิดนำสว่างสวัยควรยินดีที่เราได้มนสิการอยู่ทุกขณะ

ซึ่งธรรมอันนี้ซึ่งบารมีธรรมจะได้เกิดมีกับหมู่ญาติของเราที่ได้บำเพ็ญเป็นปัจจุบันธรรมเดี๋ยวนี้จะได้เข้าถึงความเจริญของใจของสิ้นสมาธิปัญญาจะได้รู้แจ้งธรรมะของพระองค์จะได้ตรงไปแห่งพระนิพพานนั่งเมื่อไรเราก็นึกว่าจะแสวงหาเอาพระนิพพานอยู่ที่กายใจของเราไม่ได้อยู่ไกลกิเลสเรานั่งนี่กิเลสก็ไม่มีในเรากิเลสขันธ์ 5ในตัวเราบัดนี้ไม่มีในเราถ้ามันมีขึ้นเราก็รู้ขันธ์ 5ตัวเมื่อยตัวปวดเมื่อขันธ์ 5นี้ดับไปแล้วความสบายกายสบายใจมันก็มีเพราะพระองค์แนะนำให้รู้สุขรู้ทุกข์แล้วเบื่อหน่ายจากทุกข์ทำแต่ให้พ้นทุกข์เมื่อจิตนี้มีสมาธิเมื่อไรทุกข์นี้ก็จะดับไปกายก็เบาใจก็เบาพึงให้รู้ว่าสมาธิเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติใจก็จะร่าเริงบันเทิงใจเบิกบานใจ

ทำใจให้สบายสบายเพราะอำนาจพระธรรมคำสอนให้กึกก้องอยู่ในกายใจของเราอยู่ในมโนทวารของเรา

มองดูที่เส้นผมที่อยู่บนศีรษะของเราโดยรอบศีรษะของเราผมอยู่โดยรอบศีรษะของเราทำความรู้เห็นว่าผมอยู่บนศีรษะของเราขึ้นโดยรอบตั้งอยู่กระหนังคุ้มกระโหลกศีรษะควรกำหนดรู้เห็นหนังที่ผมขึ้นอยู่บนศีรษะโดยรอบกำหนดรู้เห็นขนที่ขึ้นอยู่กับผิวหนังโดยรอบที่ห่อหุ้มตามร่างกายทั่วไปทำความรู้เห็นเล็บขึ้นอยู่ปลายนิ้วความกำหนดรู้เห็นในผ่าเที่ยวกรรมฐานแล้วดูตามที่อาตมานำกรรมฐานนี้ห้าของหรือห้าแห่งนี้เราควรกำหนดรู้เห็นพระองค์นำให้พวกเรารู้แจ้งเห็นแจ้งแล้วจะได้เรียกว่าปัจจตังเห็นจำเพาะตนรู้จำเพาะตนทำนี้จะเป็นเครื่องทำให้เข้าถึงความสุขสุขอะไรไม่เกินพระนิพพานเราก็ความแก่เราก็มีขึ้นกับเราแล้วความเจ็บไข้ก็ผ่านพบอยู่กับเราแล้วทีนี้เราเมื่อรู้เห็นแล้วเราก็พยายามทำความออกจากทุกข์ที่มีอยู่ในตัวเราเมื่อขันธ์ห้านี้มันดับเมื่อไรความสุขก็จะเกิดมีขึ้นมานั้นความแก่นี่นะน่าเบื่อหน่ายเพราะทำให้เรายุ่งยากปวดโน่นปวดนี่เมื่อยโน่นเมื่อยนี่ลุกก็ไม่คล่องไม่แคล่วไม่ว่องไม่ไหวเราก็พยายามทำเสียทำออกจากทุกข์ออกจากความแก่ออกจากความเจ็บออกจากความตายทำจะให้มันรู้มันเห็นแล้วจะได้หมดความกังวลสิ่งเหล่านี้

จริญฌานสมาบัติให้มีเกิดขึ้นกับเราที่เรากำนี้แหละพระองค์บอกว่าพวกท่านจะประมาททำจิตใจให้มีสมาธิแล้วเราจะรู้ความจริงพวกเรากำลังได้แนะนำหรือสั่งสอนอยู่นี้ขอให้มีปีติความเอิบอิ่มใจว่าเราได้กระทำตามพระอริยะแล้ววันหนึ่งวันใดเราก็เพื่อจะยึดเอาแห่งแดนของพระอริยะให้เกิดขึ้นกับเราให้จงได้เพราะเรามีความเบื่อหน่ายในขันธ์ห้านี้เหลือเกินขันธ์ห้านี่มันเป็นตัวทุกข์พอเราพ้นจากขันธ์ห้าไปเสร็จแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นสุขนี้ก็ไม่เที่ยงทุกข์นี้ก็ไม่เที่ยงเพราะเราก็ทำวางอารมณ์ใจเฉยๆซะทำเอาวางอารมณ์ใจเฉยๆสุขนี้ก็ไม่ใช่ของเราทุกข์นี้ก็ไม่ใช่ของเราพึ่งเอามาเป็นคู่หาแล้วเรานั่งกรรมฐานเพื่อมาดูขันธ์ห้าขันธ์ห้าเกิดดับเราก็รู้ความเป็นจริงจึงเรียกว่าปัญญาปัญญาธรรมที่พระองค์ได้แนะนำหรือสั่งสอนเราให้เข้าไปรู้เข้าไปเห็นธรรมนี้แหละเป็นสินสมาธิปัญญานี่แหละเป็นผู้นำออกทีนี้สินสมาธิปัญญานี่แหละเป็นชื่อแต่เราเข้าไปทำเนี่ยสิ่งคือสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยเป็นสิ่งทำใจให้มีสมาธิพอสมาธินี่เกิดแล้วกายเบาใจเบาเพิ่งรู้ว่าเรามีสมาธิบ้างแล้วทีนี้เราก็มีเพียรมีหมั่นฝึกสมาธิฝึกทั้งเดินฝึกทั้งนั่งฝึกทั้งนอนทำใจให้เป็นสมาธิอยู่ทุกขณะนี่แหละจึงเรียกว่าพระไกรลักษณ์พยายามฝึกหัดพระไกรลักษณ์ให้ปรากฏขึ้นกับเราได้เมื่อพระไกรลักษณ์ปรากฏขึ้นกับเราแล้วมัจจุราชย่อมไม่เหม่ไม่มองเห็นตนตัวเราของเราเคยต่อนามรูปนั่นแหละจะมีปัญญาขึ้นมาทีเดียวพยายามสั่งสมให้มากขึ้นแล้วย่อมรู้ความเป็นจริงที่พระองค์แนะนำเราที่มาเกิดในแดนของพระศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้านี้พึงว่าเราเป็นผู้มีบุญมากไม่ใช่มีบุญน้อยพระองค์ดับขันเขานิพพานเราก็พยายามดับขันห้าทุกกษัตริย์มรรคกษัตริย์ควรกำหนดรู้ทุกกษัตริย์นิโรธสัตว์เราก็ควรจะได้รู้เหตุแห่งสวรรค์พระนิพพานของเรามีเพียรมีมั่นให้มากเพราะเหมือนอย่างก็ว่านี่แหละเราทำซึ่งให้เข้าดาสู่แดนพระอริยะแล้วใครก็ไม่มาตัดศีรษะเราได้นี่เพราะสินสมาธิเนี่ยเป็นพระไตรลักษณญาณอันที่บุคคลที่มองเห็นตัวตนของเราไม่มีนี่ทำนี่แล้ววิชาแหกกรงขังแหกในกรงขันห้าซึ่งมันทำให้เราเป็นทุกข์นี่ย่อมเกิดแล้วก็เป็นทุกข์ทำทุกข์ดับไปสุขก็เกิดขึ้นแล้วก็แสวงหาธรรมให้มากขึ้น

จิตนี้เป็นอุเบกขาแล้วจิตนี้เป็นอุเบกขาวางเฉยต่อนามรูปก็เข้าถึงอมตะธรรมคือคำสอนของพระองค์ก็เป็นผู้แหกซึ่งห้องกักขังเสียแล้วก็ไม่มีใครจะมาตัดศีรษะของเราได้เพราะคนเราที่ไม่มาปฏิบัติเหมือนยุ่งอยู่ในห้องขังเมื่อไรเขาจะเบิกเอาไปตัดศีรษะแต่พวกเราชั้นปัญญาดีในเชื่อพระธรรมคำสั่งสอนแล้วพยายามสร้างบารมีของพระองค์ให้เกิดขึ้นที่กายใจของเราก็จะสบายกายสบายใจเราก็ไกลจากความโศกะปริเวทะทุกขโทมนัสุปายาสาความแห้งเหือดใจความร่ำไรเศร้าโศกก็จะได้ไม่มีกับเราจึงเรียกว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสเครื่องอาสวะหมักดองสันดานอยู่ในตัวเราของเราก็หมดไปสิ้นไปได้อำนาจเราฝึกสมาธิพุทธลมเข้าโทลมออกพุทธลมเข้าโทลมออกเป็นอารมณ์เมื่อจิตเป็นสมาธินั่นแหละพุทโธพุทโธนำเกิดปัญญาพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เราจะได้รู้ได้เห็นได้ก็พุทโธนี่แหละเป็นผู้เราทำให้เบิกบานเมื่อเบิกบานแล้วธรรมนี่ก็ไม่หวั่นไหวโลกก็ธรรมแปดก็ตั้งอยู่ในธรรมะคำสอนของพระองค์เราก็เป็นผู้เบิกบานนี่

ทำให้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเราเป็นคนแก่แล้วก็นั่งทำนอนทำเดินทำก็ไม่เคยไหวเหมือนเสสวนก็มีการอารมณ์ส่งอิริยาบถนั่งมั่งนอนมั่งนั่งมั่งนอนมั่งคือบำเพ็ญอยู่อย่างนี้เพื่อจะสร้างนิพพานให้มันเกิดอยู่ที่กายใจของเราที่แหละคือนิพพานได้อยู่ที่ไหนกิเลสหมดก็คือนิพพานความโกรธก็ไม่มีความรักก็ไม่มีความชังก็ไม่มีนี่แหละเป็นธรรมอมตะธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราจะไปหวั่นไหวไงได้ล่ะอุเบกขาเขาวางเฉยซะแล้วต่อนามรู้มันจะเกิดเราก็ไม่เฉยซะเฉยรู้เฉยจึงเรียกว่าอุเบกขาเวทนาเราก็รู้ทุกข์ก็รู้สุขก็รู้ไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าเวขาเวทนาที่นี้เราก็ล่วงพ้นจากทุกขเวทนาจึงได้เสวยปีติและความสุขในสมาธิเอกคตาความรู้อย่างแน่นในธรรมคำประกอบพระองค์ปฐมมรรคก็เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติเมื่อขึ้นปฏิบัติแล้วสามารถจะรู้ความเป็นจริงได้เราจะเกิดชาติสองชาติสามชาติก็สามารถจะระลึกชาติได้ปฐมฌานเป็นแดนของพระโสดาบันเราก็พยายามมีเพียรมีมั่นผู้มีเพียรมีมั่นก็เราสมาทานศีล5เสียให้ดีแล้วพระนิพพานนี้จะไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละไม่ได้อยู่ไกลจากเราหรอกพยายามทำให้หายโกรธหายชังเท่านั้นแหละแล้วเราก็จะพ้นทุกข์พ้นทุกข์อย่างแน่นอนต้องให้พ้นเรียกตั้งกันอยู่นี้แหละแล้วจึงจะเรียกว่าสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่ในประธานอยู่ในหัวใจแล้วความโกรธก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีราคะก็ไม่มีนั่นแหละแดนแห่งพระนิพพานเราพยายามทำใจสิเราพยายามทำใจให้มากนั่งอยู่ลืมตาอยู่ก็ทำอยู่อย่างนี้แหละทำอยู่อย่างนี้แล้วก็หนักขึ้นเอกคตานี่ความไม่หวั่นไหวเมื่อเอกคตามีอุเบกขาเข้าไปตั้งอยู่ด้วยจิตใจก็ไม่หวั่นไหวเลยก็จะรู้แจ้งของเรื่องเกิดแก่เจ็บตายอย่างแน่นอนนี้ก็ไม่หวั่นไหวละเรียกว่าไม่หวั่นไหวธรรมะเกิดขึ้นเกิดจากกายใจของนักปฏิบัติแล้วรู้แล้วความเป็นจริงแล้วใจเราก็จะเบิกบานคืออย่างดอกบัวนี่ทำใจให้เบิกบานกายลักษณะญาณก็เกิดมีขึ้นมีความรู้มีความเห็นแวบวาบสว่างขึ้นจิตเข้าผวังนี่จิตก็ฉลาดขึ้นจิตก็ละโลภโกรธหลงลงไปจิตนี่มันรู้จักบุญรู้จักบาปแล้วมันก็จึงเริ่มมีในตาสองข้างรู้ทั้งบุญรู้ทั้งบาปจิตนี่ก็ตกเอกตาอุเบกขาอยู่เฉยไว้เฉยรู้

จิตนิ่มก็สบายพอรู้จิตว่าทำยังไงสบายจิตมันก็ไม่ออกไปไกลมันก็พยายามเข้าผวังอยู่ในผวังเข้าผวังอยู่ในผวังจิตเข้าคล่องแคล่วว่องไวในปฏิปทาเรื่องของใจนี้ก็จะรู้ขึ้นทางใจก็รู้ทางจิตก็รู้รู้ไปทุกสิ่งรู้ไปทุกอย่างก็เบิกเบินบานใจจึงเรียกว่าพุทโธนำเกิดนำเกิดก็เราภาวนาพุทโธพุทโธเมื่อใจมีพุทโธเสร็จแล้วจะรู้เห็นอะไรก็พุทโธทั้งนั้นไม่พุทโธทำให้ฉลาดเฉลียวใจอุเบกขาก็ไม่หวั่นไหวเอกตาก็ดีขึ้นคู่นี้เป็นเอกตาอุเบกขานี่เป็นนักรบอย่างที่หนึ่งเป็นผู้มีอนุภาพมากขอให้ญาติโยมของเราแก่ๆแล้วมีนั่งนอนทำเป็นแหล่งที่เข้าแห่งพระนิพพานทำใจคนแก่นี่แหละจะบรรลุธรรมง่ายนะราคะก็ไม่มีโทสะมันมีระวัดจิตมันรู้ขึ้นมันก็ไม่เอาแล้ววางมันดับก็อยู่ก็ทำไม่โลภไม่โกรธมันสบายคนแก่ก็จะสบายมันจะเป็นกายก็ช่างมันมันธรรมชาติมันจะทุกข์กายก็เรื่องของมันเพราะมันขันห้าขันห้ามันเป็นตัวทุกข์ใจเราก็ไม่มีทุกข์ซะใจเราก็พยายามให้มันตกอุเบกขาซะเอกคตาทีนี้มันจะรู้ความเป็นจริงได้ความมั่นไหวมันก็จะไม่มีแล้วก็จะรู้ความชาติพบขึ้นความง่วงเหงาของ

รก็จะไม่มีขึ้นรังกับเรานั่นแหละนิวรมันดับหมดแล้วที่นะมิทะความง่วงเหงาของนอนมันไม่มีนั่นแหละตัวดับมันดับไปไม่อยากนอนแล้วใจรู้ใจเฉยใจเบิกบานมันก็จะระลึกชาติได้กันพอรู้ว่าความง่วงเหงาไม่มีความง่วงเหงาของนอนขี้เกียจขี้คลานได้ทำให้ระลึกชาติต่ออดีตไม่ได้ไม่รู้จักอนาคตไม่รู้จักปัจจุบันเพราะมันตกอยู่ในนิวรณ์หมดสมาธินี่แหละสิ้นสมาธิปัญญานี่แหละจะไล่นิวรณ์ออกในกายใจเหมือนหมูมันก็กินแล้วก็นอนหมูกินแล้วก็นอนกินนอนแล้วก็เข้าถ้ำกินนอนมันก็เข้าถ้ำทีนี้หมูนั้นไปนอนไปเกลือกดินเกลือกดอนมามันก็เข้าไปในถ้ำมันก็นอนหลับนอนหลับในหมูตัวหนึ่งก็พอสว่างขึ้นมากนะขึ้นในถ้ำนั่นก็สว่างเต็มถ้ำทีนี้หมูนั่นก็นอนไม่หลับแหละหมูมันความสว่างคือว่าตรงนี้มันสว่างก็ไปเกลือกเคลนมาถูนะเข้าถูนะเข้าเพชรมันถูกเคลนโกรนก็มันถูกมันก็สว่างใหญ่แก้วมณีมันก็สว่างขึ้นในถ้ำนั่นหมู่นั้นก็ทนอยู่ไม่ได้มันก็ออกไปหมดเลยออกไปอยู่นอนไม่หลับหมู่หรือก็รำคาญใจออกไปจากถ้ำนั้นเลยถ้ำมณีนี่ก็สว่างสว่างอยู่ที่นี่ก็ความสบายกายสบายใจหมู่มันออกไปเสร็จแล้วก็สบายจึงเรียกว่าเวรมณีแปลว่าแก้วสามประการที่เราได้กระทำเพ่งเล็งอยู่ในถ้ำนี้ผวังนี่แหละเหมือนถ้ำอยู่ในนี้แหละเมื่อเราเข้าถ้ำเสร็จแล้วหมู่เหล่านั้นก็ออกไปหมดเราก็สบายก็จะรู้ชัดขึ้น

ขอให้ญาติโยมของเราที่เกียรติไม่ใช่ของเราความสบายกายไม่สบายใจไม่ใช่ของเราปฏิเสธไว้อย่างนี้แล้วย่อมจะพ้นทุกข์ในชาตินี้แหละไม่ใช่ตัวเราความเจ็บไข้ตัวไม่ใช่ตัวเรามันหายไปได้มันดับไปได้มันทำยังไงน่าเบื่อหน่ายน่าเบื่อหน่ายที่สังขารร่างกายเรานี่เป็นขันห้าเนี่ยขันห้าเป็นตัวทุกข์เมื่อเรารู้ว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์เราก็วางอุเบกขาวางเฉยๆเราก็จะมาติการให้มากมากขึ้นความสว่างเมื่อจิตนี้เข้าผวังได้ความสว่างก็เกิดขึ้นหรือจิตเข้าผวังแล้วสบายกายสบายใจเลยเมื่อจิตเข้าผวังแล้วสว่างขึ้นแล้วก็มีความรู้อย่างนี้เราไม่เคยสว่างอย่างนี้เราไม่เคยเห็นอย่างนี้เราไม่เคยพบเพราะเราจิตนี้สว่างขึ้นทีนี้สัจจิตนี้มันรู้ทำเห็นทำขึ้นจิตนี้มันก็นักสิกาดมากขึ้นมีเพียรมากขึ้นมีเพียรมีมันมากขึ้นทำนี้ก็นิวรณ์ห้าก็ดับไปดับไปอารมณ์นี้ก็ดับไปดับไปขันห้าดับนำมาซึ่งความสุขให้กับตนของตนได้นี่จึงเรียกธรรมตธรรมเกิดขึ้นกับเราแล้วพุทโธเป็นผู้เบิกบานพุทโธเป็นผู้สว่างสวัยพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเกิดขึ้นกับในที่เราได้กระทำให้แจ้งขึ้นแล้วอย่างนี้คุณสมบัติของพวกเราพึงให้ดีใจให้มากดีใจแล้วดีใจอีกนี่แหละธรรมะร่าเริงบันเทิงใจในลมหายใจเข้าร่าเริงบันเทิงใจในลมหายใจออกเมื่อทำบุคคลใดทำให้เข้าถึงมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งแล้วหนึ่งนี่มีได้กระจายเป็นหนึ่งใจไม่หวั่นไหวใจไม่วอกแวกใจเป็นผู้ทำให้เจริญทั้งใจทั้งจิตนี่ดีทั้งหมดนี่จะเรียกว่าทำพระนิพพานเป็นผู้หมดสิ้นอาสวะทั้งหลายถ้าหมดแล้วเราก็รู้เองแหละเราก็รู้กับผู้มีเพียรมีมันนี่แหละ

ได้เวลาแล้วนะอำนาจคุณพระพุทธธรรมประสงค์ที่นั่งแนะนำญาติโยมอยู่นี่ขอบารมีธรรมนีขอให้อิ่มยินดีไปอยู่ทุกขณะทั่ววิรันดรขอให้พวกท่านได้มีดวงตาเห็นธรรมคำสั่งสอนหรือแนะนำของพระพุทธเจ้าจงเจริญให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งจงเจริญ

0: มะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: ส
0: ุ
1: ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรักขณตายะ

0: มะตติยัมปิไม่ยังพันเตวิตุงวิตุงรักนาตายะติตระเนนัสหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: จามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ปิสรณะคมนังนิสิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทังส

0: นาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌะปมาทัตานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌะปมาทัตานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสะมาสิรังนิโส

0: พระพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดภัยรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ไพฑูรย์ทีปัตธโมวัดสังฆทานพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อทิศศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240วัดสังฆทาน ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิควังธรรมก็ได้นั่งฟังไปแล้วภาวนาไปทำให้ใจสงบกันสักวันหนึ่งคืนหนึ่งคนเราเนี่ยจะสงบสักวันคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยยากเพราะอะไรเพราะชีวิตเราในเวลาน้อย ให้เวลากับตัวเองสงบมันน้อยแล้วมากก็อยู่กับความไม่สงบหรือความวุ่นวายข้างนอกเสียมากกว่าที่เราจะมาสละให้แก่ตัวเองสงบกายวาจาวันหนึ่งคืนหนึ่งการที่เราสงบกายวาจานี่ก็เพื่อต้องการสะสมอารมณ์ที่เป็นกุศลเป็นอารมณ์ที่ดีคือให้เป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนใจดีเพราะคนเราเนี่ยอารมณ์ดีนี่น้อยถ้าเราอารมณ์ดีสะสมไว้ดีเนี่ยเราก็จะเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันเช่นเราอยู่กับครอบครัวที่มีแต่เรื่องวุ่นวายหรือมีเรื่องที่ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างทำที่จะเข้าใจกันเนี่ยมันก็มีน้อยไอ้เรื่องปัญหาก็คือปัญหาเรื่องความคิดเรื่องปัญหาความเห็นปัญหาความเข้าใจเนี่ยเป็นการกระทำที่ออกมา ทุกวันนี้คนเราต้องการความสุขความสุขอันนี้ก็คือต้องการให้คนอื่นเข้าใจเรา ให้เราเข้าใจคนอื่นแล้วก็ยุติกันได้ด้วยการไม่ขัดใจกันยุติด้วยการไม่ขัดใจกันไปด้วยกันได้ทำอะไรก็ตรงใจกันก็เท่านั้นเองคนเราเมื่อทุกอย่างยุติด้วยการเข้าใจกันได้ด้วยการพูดก็รู้เรื่องทำงานก็รู้เรื่องอยู่กินก็รู้เรื่องหรือว่าทำอะไรก็รู้เรื่องมันไม่มีปัญหาขัดข้องใจอันนี้ก็ถือว่านั่นแหละเป็นการยุติปัญหาแต่นี้ปัญหาที่ต้องแก้ทุกวันเนี่ยเป็นปัญหาที่ต้องแก้คือต้องแก้ใจเราไม่พอเราจะต้องไปแก้ปัญหาคนอื่นอีกให้เขาเข้าใจปัญหานั้นอีกหรือเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกหรือเข้าใจปัญหาในตัวเราอีกอันนี้คือปัญหาที่เราจะต้องไปแก้ให้คนอื่นเข้าใจเข้าใจเรื่องที่เกิดนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ที่ว่าพูดกันไม่รู้เรื่องไอ้ที่ไม่เข้าใจกันนั่นก็คือว่าต่างคนต่างมีปัญหาที่จะแก้ให้หายข้องใจแต่ถ้าตามหลักคำสอนพุทธเจ้าน่ะก็แก้ปัญหาที่ใจตัวเองก่อนที่จะไปแก้คนอื่นให้รู้เรื่องถ้าตัวเองไม่ได้กันกรองด้วยสติด้วยปัญญาแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถจะไปให้คนอื่นรู้เรื่องตัวเองได้เพราะตัวเองยังไม่เข้าใจตัวเองอันนี้ถือว่าคนเราจะแก้ปัญหาคือแก้ปัญหาความรู้สึกที่ดีเช่นคนโกรธเนี่ยคนพูดไปโดยอารมณ์โกรธหรืออารมณ์ไม่ชอบใจถ้าอารมณ์ของเราไม่ดีแล้วเนี่ยถ้ากระทำอะไรออกไปมันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจทั้งหมดเลยเพราะตรงนี้เราไม่เข้าใจตัวเราฉะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องเข้าใจจิตเราตัวเราเสียก่อนแล้วจึงจะพูดคนอื่นรู้ได้ง่ายพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีธรรมะอันลึกซึ้งละเอียดอ่อนท่านก็พิจารณาว่ายากเกิดที่จะให้คนอื่นเข้าใจท่านท่านสำเร็จแล้วเสวยวิมุตติสุขแล้วเนี่ยท่านมีความสุขมากเสวยวิมุตติสุขนั่งคนโผ7วันยืนเพ่งประเนตรดูคนโผอีก7วันไม่ต้องกินต้องนอนเพราะว่าท่านฉันแล้วก่อนตรัสรู้ท่านฉันข้าวไป49คำ40กว่าคำพอฉัน40กว่าคำนี่อาหารที่ประณีตแล้วท่านฉันตอนนี้พอท่านสำเร็จแล้วนี่ก็ความต้องการทางอาหารหมดมีแต่ความสุขทางใจเพราะใจเป็นสุขแล้วว่าความอิ่มก็เกิดขึ้นเดิน7วันเดินจงกรมเนี่ย7วันคิดดูสิว่าเดินได้ยังไงกายของท่านเนี่ยเบาสบายกลับมีความสุขในการเดิน7วันยืน7วันนั่ง7วันพิจารณาธรรมอภิธรรม7วันเดี๋ยวไปนั่งอยู่ที่โคนมุจจรินเสวยวิมุตติสุขพิจารณาธรรมอีก7วันไปนั่งที่ต้นไทรอีก7วันรวมแล้ว7สัปดาห์ดังนั้นการที่พระพุทธเจ้าทรงประพฤติปฏิบัติได้ความสุขทางใจท่านก็รู้ว่าคนที่จะเข้าใจท่านเนี่ยยากเข้าใจท่านนี่ยากเพราะอะไรเพราะรู้ว่าคนที่จะเข้าใจว่าคำสอนของท่านเนี่ยเป็นธรรมที่ว่าท่านบอกธรรมที่ดับทุกข์คือหมายถึงว่ารู้จักเรื่องของความทุกข์ใจท่านก็รู้ว่าเอ๊ะคนอื่นเนี่ยมันไม่รู้เรื่องทุกข์ใจคนอื่นไม่รู้เรื่องปัญหาหัวใจตัวเองไม่รู้เรื่องทุกข์ไม่รู้เรื่องความเกิดของทุกข์ไม่รู้วิธีดับทุกข์ไม่รู้จะทำไงไปดับเวลาทุกข์ใจเวลาโกรธเขาไม่รู้วิธีว่าโกรธเกิดขึ้นยังไงโลภขึ้นยังไงหลงขึ้นยังไงแล้วก็ไม่รู้จะดับว่าโลภโกรธหลงได้ดับด้วยวิธีใดแล้วก็ดับเมื่อไหร่ท่านก็มานึกตรงนี้โอ้โหคนที่จะรู้เรื่องจิตตัวเองเนี่ยมีน้อยเหลือเกินมีน้อยมากคนรู้เรื่องทำมาหากินรู้เรื่องมีผัวมีเมียรู้เรื่องไปเที่ยวเตะหารู้เรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวรู้เรื่องอาสารพัดสร้างบ้านสร้างเรือนทุกคนรู้หมดแต่คนพวกนั้นไม่รู้จักวิธีดับทุกข์ที่ใจตัวเอง ไม่รู้จักความคิดตัวเองนั่นเองท่านก็เห็นเลยว่าคนไม่ฉลาดไม่มีปัญญาจะมาฟังท่านเข้าใจท่านเลยสลดสังเวชว่าเราควรเพิกเฉยดีหรือเปล่าจนพรหมเนี่ยมาราธนาเลยว่าอย่าเพิกเฉยเลยพระองค์ขอให้พระองค์จงโปรดเถอะคนเนี่ยยังมีอยู่คนที่ฟังพระองค์รู้เรื่องยังมีอยู่เนยยะบุคคลปุคติทันอยู่วิปติทันอยู่พวกปัทะปรมะพวกเหนือแน่นเนี่ยคิดยึดมั่นถือมั่นความคิดตัวเองนะมันมีพวกปัทะปรมะเชื่อว่าตัวเองคิดอย่างไรก็ถูกไปหมดใครคิดอย่างอื่นไม่ตรงตัวเองก็ผิดไปหมดท่านมานึกถึงคนพวกนั้นพวกทิฏฐิมากเนี่ยท่านก็ไม่อยากจะพูดให้ฟังรู้พวกนี้ไม่ฉลาดรู้พวกนี้คิดว่าตัวเองฉลาดแต่ไม่ฉลาด หนีความเกิดแก่เจ็บตายไม่พ้นแต่ก็ไม่รู้จักวิธีดับทุกข์ทั้งที่เขาก็ต้องแก่เขาก็ต้องเจ็บเขาต้องตายเขาก็ต้องร้องไห้เพราะคนรักจากไปหรือคนรักต้องตายจากกันแต่เขาก็ไม่รู้ว่าทุกข์นี้จะเกิดมีกับเขาในอนาคตปัจจุบันเขามีทุกข์เขาก็ไม่รู้ว่าทุกข์ขันธ์5เขามีอยู่ว่าเขาเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาต้องกินต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องเจ็บต้องปวดต้องมียามีหมออยู่ทุกวันเขาไม่รู้อ่ะแต่เขาคิดว่าเขาสบายพระองค์มาดูว่าใจคนไม่เข้าใจอย่างนี้เขาก็เลยสลดใจท้อสลดจังเวทใจไม่อยากจะสอนแต่พอมารู้ว่าพวกที่ฉลาดมีพวกที่มีดวงตาเห็นธรรมหรือพวกที่จะมีดวงตาจะตรัสรู้ต่อไปเนี่ยมีคือพวกที่ฉลาดพวกที่สามารถจะชี้แจงแล้วก็เข้าใจในทุกตัวเองได้ที่จะรับเรื่องของศีลสมาธิปัญญาได้แล้วท่านก็เลยมาสอนนะที่พุทธศาสนาสอนทุกวันเนี่ยเขาสอนให้คนสอนพวกคนฉลาดถ้าคนโง่มาพุทธศาสนาหมดไปแล้วถ้าเป็นพวกปัทะปรมะบุคคลพวกที่โง่เง่าอยู่เป็นบัวใต้น้ำเนี่ยพุทธเจ้าท่านจะไม่สอนเพราะรู้ว่าสอนไปแล้วคุณค่าของความสอนนั้นไม่มีคนเห็นค่าธรรมะนี่น้อยไปคนที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยท่านเห็นว่าคนพวกนี้จิตใจเขาอยู่เหนือวัตถุเหนือวัตถุนิยมคือจิตใจเขาซื้อด้วยเงินไม่ได้เขาไม่หลงไปตามวัตถุเขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่เห็นธรรมะมีค่าเห็นว่าปัญญานี่มีค่ากว่าทรัพย์นี่มีค่าน้อยกว่าปัญญาคนไหนถ้าฉลาดก็คนนั้นน่ะที่มีค่ากว่าทรัพย์คนโง่ก็คือคนเห็นทรัพย์มีค่ากว่าปัญญาอย่างเช่นพวกไปจึกไปปล้นคนเนี้ยพวกไปปล้นไปขโมยเขาไปโกงเขาหรือพวกที่ไปเล่นการพนันพวกชอบเล่นการพนันชอบเสี่ยงด้วยเงินทองหรือพวกที่ไปทำมิจฉาชีพเช่นไปขายของผิดกฎหมายขายผิดของกฎหมายจะไปขายอะไรก็แล้วแต่ที่ของมึนเมาผิดกฎหมายพวกนี้พวกที่เห็นทรัพย์มีค่ามากกว่าปัญญาคนพวกนี้พุทธเจ้าสอนไม่ได้เมื่อคนพวกนี้เอาทรัพย์ไปแลกกับปัญญาก็คือเห็นว่าทรัพย์สำคัญกว่าสามารถมีกินมีใช้ขอให้มีความสุขพวกนี้เขาคิดแค่ได้อย่างเดียวเสียไม่คิดเมื่อพวกนี้คิดว่าทรัพย์มีมากกว่าปัญญาหรือว่าทรัพย์มีค่ามากกว่าปัญญาก็เรียกว่าวัตถุนิยมพวกหลงวัตถุพวกนี้พระพุทธเจ้าสอนไม่ขึ้นแล้วก็พวกนี้ก็จะทำลายตัวเองให้มีทุกข์ในอนาคตพุทธเจ้าก็จะสอนบุคคลที่มีปัญญามากกว่าทรัพย์ก็เรียกว่าธรรมนิยมพวกธรรมนิยมนี่หมายถึงพวกที่มีปัญญามากกว่าทรัพย์หรือเห็นค่าของธรรมปัญญาสูงกว่าทรัพย์ประเสริฐกว่าทรัพย์เห็นว่าเงินทองเนี่ยซื้อกินเดียวก็หมดเดี๋ยวก็ใช้หมดเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนเป็นของนอกกายเป็นของเกื้อกูลกันชั่วพักชั่วคู่เปลี่ยนมือไปเปลี่ยนมือมาใครๆก็มีสิทธิ์จะมีเงินได้มีทรัพย์ได้เพราะคนมีปัญญาเสียอย่างก็ทรัพย์ก็ไหลเข้ามามือคนนั้นได้เองแต่คนไหนก็ยัน

มาหากินหรือฉลาดในอุบายในการหากินทรัพย์ก็ไหลเข้ามาถึงมือคนนั้นก็เห็นว่าทรัพย์นี่เกิดจากปัญญาทรัพย์นี่ด้อยกว่าปัญญาก็ไม่บูชาทรัพย์มากกว่าปัญญาก็บูชาปัญญามากกว่าทรัพย์ก็เรียกธรรมนิยมเห็นว่าคุณค่าของความดีเนี่ยซื้อไม่ได้ขายไม่ได้น้ำใจคนซื้อไม่ได้ขายไม่ได้คนดีนี่ซื้อด้วยเงินด้วยทองไม่ได้ก็ท่านนั้นก็เห็นว่าบุญกุศลที่เราทำไปเนี่ยเป็นทางปัญญาเป็นทางช่วยเจริญทางด้านจิตใจก็จะพยายามเห็นคุณค่าของจิตใจก็จะพยายามขวนขวายพยายามศึกษาพยายามปฏิบัติให้มากขึ้นให้ทวีคูณขึ้น

ก็จะพยายามเห็นคุณค่าของจิตใจก็จะพยายามขวนขวายพยายามศึกษาพยายามปฏิบัติให้มากขึ้นให้ทวีคูณขึ้นรู้ว่าอันนี้เป็นของหาได้ยากเพราะตายแล้วเอาไปได้แต่วัตถุนิยมเนี่ยผู้มีปัญญาก็มองเห็นว่าตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ใครก็เอาไปไม่ได้จะร่ำรวยกองเต็มแผ่นดินก็ไม่มีใครขนทรัพย์ภายนอกเอาไปได้จึงเห็นว่าต้องทำเป็นบุญทำจิตใจให้ดีเสียฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้สอนคนฉลาดที่คนอยู่เหนือวัตถุวิธีดับทุกข์ท่านจึงได้สอนได้เรียกว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากความคิดนะเกิดจากความคิดว่าอยากจะไปโน่นความคิดว่าอยากจะทำนี่คิดอยากจะเป็นโน่นคิดอยากจะเป็นนี่เป็นได้ก็ดีใจเป็นไม่ได้ก็เสียใจใครทำอะไรถูกใจก็ดีใจทำอะไรไม่ถูกใจก็เครียดก็เป็นความทุกข์เพราะความคิดทั้งหมดไอ้ตัวอยากนั่นเองเป็นตัวทุกข์ก็จงพยายามทำสติเมื่อมีสติทุกข์ก็ดับเมื่อมีปัญญาทุกข์ก็ดับสติตัวนี้ก็ไปรู้ความคิดตัวเองว่าจะไปไหนก็ให้รู้จักความคิดตัวเองดีใจก็ให้รู้ความคิดตัวเองเสียใจก็ให้รู้ความคิดตัวเองโกรธก็รู้ความคิดตัวเองโลภหลงก็รู้ความคิดเองเมื่อเรามีสติทำเดินนั่งนอนแล้วรู้จักความคิดตัวเองนั้นเสียแล้วก็มีปัญญาดับทุกข์นั่นแหละเป็นเรียกว่ารู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยรู้จักนิโรธรู้จักมรรครู้จักหนทางในการดับทุกข์ก็เป็นอริยสัจธรรมอริยสัจธรรมหรืออริยมรรคนั่นเองหรือว่านั่นแหละเป็นธรรมนิยมเมื่อก่อนโลกนี้ก็ไม่มีใครเป็นทุกข์หรอกในโลกนี้ก็ไม่มีใครเป็นทุกข์ก็จะเสวยสุขได้ทุกคนจะจนจะมีจะเป็นอย่างไรก็สุดแล้วแต่ก็จะรู้จักวิธีว่ามันทำใจได้มันทำใจพยายามทำใจสร้างบุญกุศลให้มากขึ้นเมื่อจิตใจของเรามั่นคงปีติปราปลื้มมากมายแล้วอันนั้นก็ถือว่าเราได้ถึงฝั่งของความดีคือถึงสิ่งที่เราได้ทำดีของเราแล้วพระพุทธเจ้าก็เปิดคนพวกนี้เองเปิดพวกธรรมนิยมนี่เองนิยมที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้จิตใจดีนี่เองไอ้วัตถุนิยมนั้นพวกนั้นก็เป็นพวกที่ยังเวียนว่ายตายเกิดพวกนั้นยังไม่สามารถจะไปจากตรงไหนได้ก็ยังต้องเศร้าโศกเสียใจกับความเคยแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองหาไม่ได้หรือไม่ได้ดังใจเขาเรียกว่าเป็นคนพวกนั้นก็เอาน้ำตาเป็นเครื่องดับทุกข์ไม่ใช่เอาธรรมะเป็นเครื่องดับทุกข์พอเสียใจก็ต้องเอาอย่างอื่นมาดับทุกข์เช่นเสียใจไปเที่ยวกินเล่นเต้นรำหรือเสียใจก็ไปทำลายเขาทำลายเราหรือเสียใจก็ระบายออกในทางที่ผิดบางคนก็เสียใจก็ทำลายข้าวของทำลายคนที่ไม่ถูกใจถึงก็ฆ่าตัวตายถึงก็ไปฆ่าเขาตายหรือไปเผาบ้านเขาไปทำลายเขาอันนั้นคือว่าเป็นวิธีดับทุกข์ของวัตถุนิยมคนพวกนั้นหาปัญญาไม่เพราะไม่สนใจเมื่อก่อนไม่สนใจธรรมะไม่สนใจสร้างฐานศีลบารมีไม่สนใจการปฏิบัติดับทุกข์ทางใจพอเราก็มีทุกข์แล้วเขาก็ไปทำผิดมีทุกข์ก็ไปแก้ผิดแก้ด้วยการด่ากันทะเลาะกันขัดขอกันทำลายจิตใจกันนั่นคือเรียกว่าเขาไม่รู้ว่าทุกข์นั้นเกิดจากใจเขาต้องดับสงบตรงนั้นให้ได้ก่อนแต่ถ้าเขาดับสติทำสงบตรงนั้นให้ได้ก่อนเขาก็จะไม่ต้องไปด่าใครทะเลาะกับใครไม่ต้องไปโทษคนนั้นทำลายเราคนนี้ทำลายเราก็โทษมโนกรรมของเราที่คิดไม่ดีเองที่เราคิดไม่ดีเองเราจึงได้เป็นกรรมตรงนี้ดังนั้นวิธีดับทุกข์จึงมีวิธีเดียวเท่านั้นที่พุทธเจ้าสอนก็คือใช้ปัญญาใช้ปัญญาก็ต้องสะสมบารมีเช่นเรามาให้ทานจนเราจำได้ว่าเราทำดีมากขึ้นรักษาศีลจนวันหนึ่งคืนหนึ่งจนสงบกายวาจาใจได้ทำสมาธิรู้จักปล่อยวางใจเป็นไม่ให้มันจิตใจสับสนวุ่นวายเกินไปทำจนมีรู้ลมหายใจตัวเองอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยทำจะรู้อารมณ์ตัวเองหรือทำจนสงบใจสบายกายสบายอันนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็รู้ว่านั่นเนี่ยธรรมนิยมเรารู้วิธีดับทุกข์ทางใจเราก็ฉลาดตรงที่พุทธเจ้าเขาสอนเรา

ได้แล้วเราก็รับคำสอนได้ดังนั้นการเข้าวัดการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อเราจะได้มีความได้กำลังแข็งแกร่งไว้ต่อสู้กับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตของเราคนเราก็นึกแต่เรื่องดีๆแต่นี่คนเรามันก็มีทั้งดีไม่ดีที่เกิดขึ้นกับตัวเราครอบครัวเราเนี่ยเหมือนอย่างวันเนี้ยลงเรือไปทำงานอย่างเงี้ยทุกคนก็แต่งเนื้อแต่งตัวดีไปแต่เช้าเงี้ยไอ้ที่บ้านก็นึกว่าลูกไปทำงานก็นึกว่าสามีไปทำงานภรรยาไปทำงานเดี๋ยวเย็นก็กลับมาตัวเองก็นึกว่าเดี๋ยวตัวเองไปทำงานเดี๋ยวเย็นๆก็กลับมาชั่วแวบเดียวนะเรือไปชนกันเนี่ยจมลงน้ำหายไปในน้ำเลยเนี่ยไม่ได้คาดคิดเพียงชั่วไม่ถึงเสี้ยววินาทีก็ตัวเองก็ต้องลงไปจมในน้ำนี่มันชีวิตมันจึงไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้สุขเดียวๆแต่ทุกข์เนี่ยมันยาวนานฉะนั้นเราไม่ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตคนเรานั้นต้องมีแต่ความดีไว้ในจิตใจของเราไปไหนก็ต้องมีสติมีการรู้ทันตัวเองอยู่ตลอดเวลาจะขึ้นรถก็พุทโธนั่งรถก็พุทโธขึ้นรถลงเรือก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาว่าเราไปไหนเรามาไหนเราอยู่อย่างไรอันนี้เราต้องเป็นคนรู้จักตัวเองอย่างนั้นเพื่อความไม่หลงเพื่อความไม่ประมาทก็จะเป็นไปด้วยความสุขเป็นไปด้วยความดับทุกข์ไอ้คนขับรถก็ต้องไม่เมาต้องไม่ประมาทไอ้คนขับเรือก็ต้องไม่เมาต้องไม่ประมาทเขาก็ต้องมีธรรมะในหัวใจแต่นี่เขาไม่มีธรรมะในหัวใจก็พาคนอื่นที่ไปด้วยเนี่ยเราลงเรือก็ไอ้คนเมาขึ้นรถก็ไอ้คนเมาเราก็เท่ากับไปตายทั้งเป็นเท่านั้นเองนั่นเพราะไปกับคนไม่มีธรรมะไปกับคนขาดธรรมะก็เราก็เลยเดือดร้อนไปด้วยฉะนั้นถ้าเราจะเดินทางใครเราก็ต้องไปกับใครก็ต้องไปกับคนมีธรรมะซึ่งจะเป็นจะตายไงเขายังดียังมีที่พึ่งแต่ไปกับคนที่ขาดสติอย่างนี้เราก็มีแต่ทุกข์อย่างเดียวคนขับรถขี้เมาคนขับเรือขี้เมาอย่างนี้ไม่ถูกคนไปในรถในเรือก็ไม่มีสติอย่างนี้ก็ไม่ถูกฉะนั้นที่เรามาทำบุญเนี่ยให้คุณไม่มีโทษเลยให้ชี้ทางสว่างให้แก่เราว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะมีความสุขสงบจะปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะมีความสุขสงบจึงจะมีที่พึ่งทางใจของเราจะกินจะเดินจะนอนจะอยู่กับชีวิตประจำวันยังไงจึงจะทำใจให้เรามีสุขความสบายได้อันนี้เราก็ต้องใส่ใจนะใส่ใจสนใจพระพุทธเจ้าท่านได้รับความสุขแล้วไงท่านรู้แล้วว่าท่านได้รับความสุขจากที่ท่านได้ทำปฏิบัติใจของท่านสำเร็จจากศีลสมาธิของท่านเนี่ยท่านเสวยความสุขของท่านแล้วท่านก็มาสอนให้พวกเราเนี่ยให้ได้รู้รสความสุขทางใจของบ้างเราก็จะได้รับไปตามท่านไอเราคงจะไม่ได้ถึงขนาดท่านถึงขนาดนั้นแต่อย่างไรก็ขอให้รู้จักคำว่าดับทุกข์ที่ใจสงบที่ใจได้บ้างก็เป็นบุญของเราแต่ท่านนั้นดับไม่เหลือเลยอ่ะท่านดับได้เลยอยู่ยังไงก็มีความสุขตลอดที่ท่านเป็นอยู่เลยแต่เราก็ถือว่าวิธีทางพุทธศาสนาเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งบรรจัยสุดท้ายของเราทั้งปัจจุบันและอนาคตอย่างอื่นไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นพึ่งไม่ได้พึ่งชั่วคู่ชั่วยามได้แต่พึ่งความมั่นคงและถาวรให้มีความสุขตลอดชีวิตต้องอาศัยพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติเท่านั้นจึงจะพึ่งได้ตลอดไปจึงจะมั่นคงจึงจะแน่นอนนารธรรมเทศนาก็สมควรเก็บเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ใบไม้มันเริ่มร่วงสองต้นนี่ใบมันนี่ใบมันใหญ่ต้นเนี้ยไอ้ต้นนั่นแหละสมอพิเภกมันร่วงก็ตายนะไม่ตายนะในสมองวิเภกตัวเนี้ยใบมันหนาต้นสูงเนี่ยต้นสมองวิเภกลูกมันเป็นยาใบมันร่มเย็นไปที่ภูหลวงอ่ะที่เชียงใหม่เป็นป่าใหญ่มาก
่างบ้านคนลงจากตีนเขาไป 5-6 กิโลต้นจำปีอะโยม 3-4 คนโอบจำปีที่ดอกหอมอะจากต้นจำปีมานะจำปีที่เรามาทำพวงมาลัยอะต้นจำปี3คนโอบ4คนโอบโขต้นใหญ่กี่ร้อยปีไม่รู้จำปาจำปาก็ต้นใหญ่จำปาที่เขามาทำโรงนอนนั่นนะโยมดอกมันเป็นดอกจำปาดอกมันหอมนะแต่ก่อนเราจะมาว่าไอ้จำปาโรงจำปาโรงจำปาเอ๊ะนึกในใจเราก็นึกว่าไม้จำปาเพิ่งจะไปรู้จักไม้จำปาจำปีอยู่ในป่าไม้จำปาจำปีจริงๆไอ้จำปาจำปีที่เรามาปลูกเอาดอกขายดมมันนะต้นเล็กๆกันนะแต่พอไปอยู่ในป่าเนี่ยสามสี่คนโอบโยมโอ้โหนี่มันนอนตายหลายต้นจะมาว่าจะเอาช่างไปแกะเป็นพุทธรูปจะเอาให้ช่างไปแกะเขาบอกมันไม่ผุนะแก่นมันนี่สวยมากเลยจำปาจำปีที่เขามาทำเป็นเตียงฐานข้าวที่วัดนั่นแหละลายมันสวยมันลายไอ้ลายอะไรลายไม้สักอะลายเหลืองๆอะสวยแก่นมันสวยแก่นจำปีจำปาต้นใหญ่พอมันล้มแล้วเนี่ยมันแก่จัดแล้วมันล้มนะเปลือกมันร่อนแล้วก็แก่นมันก็ไม่ผุตัวพวกก็ไม่ขินทนด้วยต้นไม้ใหญ่มีอยู่เนี่ยมีป่าภาคเหนือที่เชียงใหม่ภูหลวงป่านี้คนหนึ่งเข้าพอดีทางรถยนต์มันเข้าไม่ได้โยมมันทำไปไม่ได้ก็เลยป่าก็เลยรอดท่านนี้ทางพระเราไปอยู่ 7-8 ปีแล้วหาเราอยู่นี่โยมทายกเท่าแก่ที่เชียงใหม่เขาก็พอมีกระตังเขาก็เอาเงินไปจ้างพวกกะเหรี่ยงช่วยขุดทางรถขึ้นไปรถที่ขึ้นไปได้ที่ขึ้นไปก็ต้องใช้รถโควินรถที่มีสองเผาขึ้นได้รถอื่นขึ้นไม่ได้ตกตายขึ้นไปโอ้ถึงยอดได้5กิโลขึ้นข้างบนเนี่ยกอไผ่ลำเกือบเท่านี้โยมผมเกือบเท่านี้นะฮะอาจจะเกือบเท่าลำใหญ่ๆพวกฝรั่งมันไปอยู่ไปนอนมันปีนไปนอนข้างบนนะโยมไปดูกัญชาสบายพวกตำรวจไม่สนใจหรอกมันแอบขึ้นไปนะพวกฝรั่งก็ไปนอนดูกัญชาข้างบนเขาเห็นวิวทั้งหนึ่งมองไปเห็นดอยสุเทพทั้งหนึ่งมองไปเห็นดอยอินทนนท์แต่แอบดูดฟินดูกัญชาสบายทีนี้พระไปอยู่แล้วพระก็ไม่สนใจแต่ว่ามันแต่ต่อไปก็คงจะเลิกกันนะเพราะว่าตอนนี้ทั้งเราขึ้นทำฐานขึ้นไปแล้วหนาวก็คือที่หนาวโยมหนาวเพราะดอยยอดดอยมันสูงอ่ะดูสูงพอๆก็ดอยสุเทพอ่ะตอนก็คือนี่หนาวอาบน้ำต้องใช้น้ำร้อนอาบหนาวเย็นสบายกลางวันก็กลางวันเนี่ยอากาศเย็น 17-18 องศาสบาย ดอยภูหลวงมีชะนีมีเก้งมีสัตว์มีหมูป่าแต่สัตว์ใหญ่ไม่ค่อยมีแค่ชะนีหมูป่าเงี้ยเก้งชะนีนี่มาพอพระพอคนเอาโยมนี่เขาจะรถมีรถคันเดียวที่ขึ้นได้รถคันอื่นเขาไม่ขึ้นเอาขนตะเบียงไปให้พระแต่ก่อนพระต้องเดินบิณฑบาตต้อง5-6 กิโลลงเขาไม่ไหวเหนื่อยต้องไปทำอาหารแทนข้างบนจ้างกะเหรี่ยงแบกขึ้นไปทีละ50บาทแบกอาหารขึ้นไปพวกชาวบ้านเป็นกะเหรี่ยงหมดภูหลวงภูใหญ่เป็นวัดอยู่ข้างบนนั้นเป็นวัดโบราณเก่าแก่สมัยนั้นมีโบสถ์เดือดสร้างอิฐแล้วก็มีวิหารก็ทำสวยนะฮะวิหารก็ทำไว้แล้วมีกุฏิมีศาลามีอะไรมีที่พักพร้อมมีบ่อมีน้ำนี่ต่อก๊อกเลยเขาไปต่อก๊อกเปิดได้สบายพวกอยู่บนเขานี่ดีกว่าอยู่กรุงเทพโยมเดี๋ยวอาบน้ำก็เปิดก๊อกไหลทั่วเขาเลยเพราะมันเป็นต้นน้ำลำธารดีมากเลยที่ตรงนั้นน่าอยู่ถ
รรมชาติดีจริงๆป่ายังไม่ถูกทำลายและพวกคนรุ่นเก่าเขาไปปลูกกันนั่นแหละปลูกพวกขนุนมะม่วงมะปรางปลูกอะไรตัวอะไรไว้ได้กินลูกเลยโยมเขาปลูกทิ้งไว้ตั้งครั้งไหนพอถึงวันหน้ามันเต็มมาเลยและไอ้ต้นน่ะเรียกต้นอะไรนะไอ้ที่เขามาทำอะไรลูกเชื่อมกินน่ะเขาเรียกลูกอะไรขาวๆเขาเรียกอะไรนะลูกชิดนะฮะไม่ต้องไปซื้อบนนั้นน่ะมันเยอะเลยลูกชิดแม่ชีเข้าไปเอาไปเอามาไปเอาลูกชิดมานะเอามาแล้วก็มาเชื่อมให้พระฉันเขายังฝากมาข้างล่างเลยฝากลูกชิดมารู้จักลูกชิดไหมที่เขาไปใส่กันมาใส่กับน้ำแข็งนะฮะรู้จักไหมลูกชิดนะรู้จักธรรมาก็เพิ่งไปกินนั่นแหละแต่ที่ยิงเคยกินแต่ไม่เคยสนใจอ้อยลูกชิดนี่เองก็ไอ้คือต้นเต่ารางอ่ะภาคใต้อ่ะลูกมันเป็นพลูวัวบอกพั่วเดียวเนี่ยเหลือกินเลยลูกชิดนายโยมไม่ต้องไปซื้อหรอกที่นนเยอะลูกชิดจะมาทำอะไรลูกอะไรทำกะทิกินนะฮะลูกชิดตอนเช้าเขาถามพวกเชียงใหม่เขาไปด้วยเป็นนอนพักด้วยพวกโยมโยมเชียงใหม่เขาก็ทำลูกชิดให้ถวายพระองค์ละถ้วยละถ้วยไม่มีน้ำแข็งใส่เท่านั้นเองถ้ามีน้ำแข็งใส่ก็เหมือนในเมืองเลยในป่าเขามีทุกอย่างโยมพวกชาวบ้านก็ทำไงชาวบ้านเขาก็หาแล้วไอ้ลูกก่อลูกก่อเขาไหมลูกก่อมีอย่างเล็กกับอย่างใหญ่ไม้ก่อที่เขามาทำเห็ดหอมบนเขานั้นเยอะหมดลูกก่อพอดีพวกชลบุรีเขาไปพอดีไปเจอกันเขาอยากได้อาตมาบอกมันแหลมจับไม่ได้จับมันทิ่มมืออาตมาก็บอกเอางี้เอาเท้าเขี่ยเอาเท้าถูลูกกอมันก็ออกเอามาคั่วกินมันลูกกอก็เยอะเลยโยมแล้วก็ไอ้ต้นนั้นน่ะ ต้นอะไรสารพีต้นสารพีอ่ะเราไปเห็นไปดูไอ้หลุมศพที่เขาฝังสมัยโบราณมันไปฝังยอดเขาใครไปฝังแล้วก็มันมาขุดหลุมใหญ่ใหญ่ใหญ่กับบนนี้อีกโยมขุดเป็นหลุมหลุมมันไปขุดเอาสมบัติบนยอดเขาขุดเอาสมบัติมันคงจะพวกเจ้าไปดินเชียงใหม่คงจะหนีทัพพม่าไปแล้วก็หลบขึ้นไปอยู่บนเขาแล้วก็ไปตายแล้วก็ฝังสมบัติตรงนั้นแล้วตอนรุ่นหลังก็ขุดทั้งลูกเขาเลยบางลูกเนี่ยแต่ลูกเขาลูกนั้นใหญ่นะโยมใหญ่มากหลายพันไร่หลายพันไร่เราจะเดินต้องใช้รถพอดีรถคันนี้มันวิ่งได้หมดเลยโยมไอ้รถคันเล็กๆโควิดเนี่ยรถของเฒ่าแก่เนี่ยพาวิ่งบนยอดภูเขาไม่มีทางก็วิ่งได้ก็ไปเจอต้นสารพีเขาก็ตัดยอดมาเลยดอกได้เกลื่อนมาพวกกะเหรี่ยงเขาเก็บเอาดอกไปขายเป็นสมุนไพรไปเจอต้นในสารพีนี่เขาไปเก็บตัดยอดเอาดอกขายได้ไม่ต้องปลูกอยู่บนยอดเขาเยอะพวกสมุนไพรไอ้นั่นก็มีอบเชยอะไรที่เอามาใส่อะไรใส่พะโล้ฮะอบเชยสารพีเมนแสดงว่าป่านี่นะถ้าไม่มีใครถูกทำลายไม่มีใครทำลายเนี่ยมันเป็นสมุนไพรเก็บเอามาช่วยคนในเมืองได้เยอะเลยมันมีประโยชน์มากไปอยู่ที่นั่นเราได้รู้จักธรรมชาติเยอะรู้จักต้นไม้เยอะอยู่บ้านเราก็ไม่รู้จักอะไรจำปีจำปาก็ต้นเล็กๆนะอันนี้ธรรมากำลังให้คนไปตามหายังไม่ได้เลยพริกโยมที่สุโขทัยเขาบอกมีพริก 3-4 คนโอบอะมันพลาหน้ามันมีลูกอ่ะนกมันจะขึ้นไปกินอ่ะพริกที่ตำบ้านเราเนี่ยพริกใหญ่ๆอ่ะแต่ต้นมันใหญ่ 3-4 คนโอบอ่ะโยมอาตมาว่าจะมาปลูกสังฆทานให้มันโตให้คนตกใจอ่ะพอดีเขาบอกว่าไปหาคนประมาณบอกมีคนไปโค่นซะแล้วมันจะเอาโค่นเอาต้นเลยโหเสียดายจังเลยนี่ให้ไปหาพันมันมีอยู่ที่สุโขทัยในป่าภูหลวงอ่ะต้นพริกนี่โยมต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยมันมาอยู่ในป่านะละหมาดตะไคร้ 3-4 คนโอบก็อยู่ในป่าโยมตะไคร้พริกกะเพรามันอยู่ในป่าต้นใหญ่ๆนั้นเนี่ย
แต่นี้เขาทำลายหมดเสียดายไอ้กะเพรามาปลูกบ้านเราทำไมมันไม่โตก็ไม่รู้แต่อยู่ในป่าเนี่ยสามสี่คนโอบและไอ้ต้นอะไรต้นข่าน่ะสามสี่คนโอบ

เราทำไมถึงจะรู้ว่าเขาไปตัดเอาต้นมันมาแล้วก็มาทำสักกระเบือโขลกพริกอ่ะมันหอมเหมือนข่าเลยข่าใหญ่เออต้นมันสร้างบ้านสร้างเรือนได้เนี่ยเราทำลายป่าหมดแล้วโยมจะไม่เจอแล้วของพวกนี้นี่ยังเสียดายต้นพริกอยู่ต้นเนี้ยต่อไปชาไปเขาบอกเขาโค่นอยู่นะชาวบ้านเขาบอกเขาเคยเขาขึ้นโบราณหน้าพริกมันเกิดเนี่ยเขาจะเอากระบุงตะกร้าขึ้นไปเก็บกันมาเอามาขายในเมืองต้นเดียวนะเก็บกันไม่รู้กี่หมู่บ้านเลยต้นมันใหญ่อะพริกมันร่วงอะไอ้ที่รู้ก็คือไอ้นกอะไรนกคุณทองมันขึ้นมากินมาเสียดายเนาะนี่เนี่ยต้นน้ำลำธารโดมมันมีคุณค่าแต่ทำไมเราทำลายซะหมดเสียดายมันจะละโค่นไงแต่มาปลูกวัชกฐานอย่างละต้นก็ยังดีเหรอเอาไม้พวกโยมดูนี่พริกใหญ่กะเพราตะไคร้อะไรข่าแต่ข่านี่พอหาได้โยมทั้งป่าทั้งสูงยังมีอยู่ต้นข่าเนี่ยแต่มันใหญ่มากเตียงภาคใต้มีต้นแมงดาต้นแมงดาใบมันฉุนมันแมงดานะโยมเอามาทำครกเอาทำมาทำสากตำมันก็เหมือนแล้วก็ทำให้พริกนี่หอมมันแมงดาทางใต้เขาเรียกต้นทำมังแต่ที่จริงแล้วคือต้นแมงดา นี่เราเรื่องป่าให้ฟังอย่างของเรานี่มันไม่มีต้นไม้ก็มีต้นเนี้ยต้นยาต้นไอ้สมอวิเพกไอ้น้องก็ต้นงิ้วเอามาปลูกให้ดูเผื่อใครจะลืมต้นงิ้วต้นหนามมันไม่งงก็บอกว่าต้นงิ้วหนามงงยาว12องคุรีอะโยมไอ้นี่มันยาวแค่องคุรีเดียวนั่นเองมันไม่แหลมแต่ต้นงิ้วที่เมืองนรกอะยาว12องคุรีอะ2องคุรีท่านนายโยมขนาดนี้เลยเนี่ยขนาดนี้พอขึ้นไปเนี่ยมันพัดแทงทะลุอกเลยตรงนี้ในเมืองนรกมันมีสปริงโยมพอขึ้นไปแล้วมันแทงทะลุอกเลยไอ้จะขึ้นไปใหม่ๆเนี่ยมันตะเกียกขึ้นไปเนี่ยมันไม่แทงอ่ะแต่พอไปกอดมันแล้วมันแทงปึ๊กทะลุหลังเลยตายเลยร้องวีดเลยผู้หญิงอ่ะแต่ก็ต้องแก้ผ้ากันไปด้วยนะตอนนี้ไอ้ผัวตายก่อนไอ้ผัวตายก่อนก็ไปคอยอยู่ขนต้นยิวไปคอยถูกล่ามโซ่อยู่ขนต้นยิวไอ้คนอื่นก็ขึ้นกันตะเกียกกันเถอะไอ้คนนั้นตายพร้อมอะไรก็ขึ้นไอ้คนไหนที่ยังไม่พร้อมเขายังไม่ให้ขึ้นพอไอ้ผู้หญิงตายปุ๊บก็ตัดสินวันนั้นมึงต้องขึ้นมึงผิดลูกหัวเขาใช่ไหมมึงเล่นชู้ใช่ไหมนอกใจเมียแล้วเขาก็จะไล่ขึ้นทั้งคู่เลยคนนี้แต่นี้ก็โดนแทงแหละแต่ถ้าคนไหนไปก่อนก็ยังไม่ขึ้นผู้ชายตายก่อนก็ไปคอยทนต้องยิวผู้หญิงตายก่อนไปคอยพอไปด้วยกันก็ขึ้นด้วยกันทั้งคู่ก็ไล่ขึ้นคนสมัยนี้ไม่เชื่อโดนนรกยังอยู่ไอ้คนไม่เชื่อเนี่ยเจอหนักไอ้คนเชื่อเนี่ยรอดไอ้คนเชื่อเนี่ยรอดไม่ต้องขึ้นต้องยิวไอ้คนไม่เชื่อเนี่ยโดนทุกคนเพราะนรกเขาไม่ยอมอ่ะเขาไม่ยอมอ่ะเชื่อไม่เชื่อมึงก็โดนอ่ะถ้าไม่เชื่อก็รอดตัวแล้วถ้าเชื่อก็รอดตัวถ้าไม่เชื่อโดนไอ้พวกที่กินเหล้านี่ก็โดนฮะก็เนี่ยน้ำกระทะพระทองแดงกอกขอเขากอกจริงๆครับมีจริงๆมึงไม่เชื่อมีไม่มีมึงลงไปมึงโดนทันทุกคนเนี่ยไอ้พวกขอทองแดงอ่ะขอทองแดงก็เอาไม่อยู่อย่ามันเกาะทะลุยันก้นเลยน้ำทองแดงนะคิดอยู่ดีมันโดนตรงไหนก็ละลายอ่ะโดนเนื้อก็เนื้อพังโดนขอเนี่ยทะลุแตกหมดเลยสมัยก่อนเนี่ยพ่อแม่พูดในหวังเราก็สงสัยใช่ไหมแต่พอเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราก็ไม่หายสงสัยแต่เราไม่ใช่ถูกพ่อแม่ขู่ให้เชื่อแต่พอเรามาประพฤติปฏิบัติเรามีเหตุมีผลมากขึ้นในการว่าเราก็เชื่อว่ามันเรื่องจริง 100% 1000% แต่ไอ้คนรุ่นใหม่มันก็เหมือนเราเมื่อตอนเด็กๆมันก็ไม่เชื่ออีกแต่ถ้าเมื่อเขาศึกษาไปแล้วเขาเชื่อเขาก็ค่อยๆเป็นไปเองทางที่เปลี่ยนใจที่ดีก็เลยไม่มีต้นไม้สมัยก่อนจะไปดูนรกก็ต้องไปวัดพวกขอมก็ไกลจังเลยพวกขอมก็ปั้นไปหมดเลยนรกต้น

เดี๋ยวบางคนไปเห็นกลัวเลยเปรตแทงลูกเปรตแทงลูกน่ากลัวจังเลยเปรตแทงลูกคนสมัยนี้เยอะเลยเปรตแทงลูกโอ้โหสมัยก่อนยังมีน้อยคนใช่ไหมสมัยนี้พวกทำแทงเยอะเลยอะเป็นเปรตพวกนี้เยอะที่สุดเลยเปรตแทงลูกนี่โอ้โหน่าเกลียดจังเลยเนี่ยใครจะทำแทงลูกก็ไปดูวัดนพขอมเปรตแทงลูกเปรตแย่งหัวเขาเมียเขาทีนี้เยอะเปรตทั้งหลายมาเกิดเยอะและทุกคนก็ยอมเป็นเปรตด้วยคือขอให้มีความสุขชั้นนี้เป็นไงกูก็ช่างก็ไม่กลัวไม่กลัวเจอพวกนี้ใจไม่ถึงหรอกจริงๆไอ้พวกผู้ชายผู้หญิงสมัยนี้เอาจริงๆก็ขี้คลาดร้องพอจริงๆนะคนพวกนี้พอเอาจริงๆก็พอถึงจุดตรงนั้นแล้วเขาจะกลัวเขาจะกลัวพอถึงจุดตรงนั้นที่มีจริงๆเขาจะกลัวมากเลยเขาจะไม่ปากแข็งแต่เมื่อถึงตรงนั้นเขาจะกลัวยังล้นหลานกลัวยังเธอไม่มีทางต่อสู้เลยพอตอนเมื่อเวทนาครอบงำเขาหมดกำลังที่จะสู้แล้วจิตเขาจะอ่อนหมดเลยเขาจะตกอยู่ใต้อำนาจของบาปเมื่อนั้นบาปครอบงำเขาเมื่อไรเขาจะกลัวมากเลยคนพวกนี้จะไม่มีทางเก่งกล้าได้เลยพวกคนที่ทำบาปนี่พอถึงจุดนั้นเขาจะกลัวอย่างที่สุดขีดของชีวิตเขาไม่เคยกลัวเลยแต่ว่าคนที่เขาทำบุญเนี่ยพอถึงจุดนั้นแล้วเขากลับชนะเขากลับไม่กลัวไอ้พวกนี้มาเขาละลายกลายเป็นดอกไม้ละลายกลายเป็นธูปเทียนละลายกลายเป็นสิ่งที่สวยงามมาเลยไอ้สิ่งที่น่ากลัวเนี่ยจากคนที่มีบุญเนี่ยพอเห็นพวกนี้กลายเป็นของสวยงามมาเลยแต่ไอ้คนที่ไม่กลัวแต่ทำบาปเนี่ยพอเห็นพวกนี้นะกลายเป็นหอกเป็นดาบเป็นยักษ์เป็นมารเป็นสิ่งที่น่ากลัวจนตกใจสุดขีดจนทำใจไม่ได้คนที่มีบาปเป็นงั้นมันจะเปลี่ยนใจกันตรงนั้นนะคือเปลี่ยนใจกันตรงน่ากลัวตรงนั้นถ้าใครไม่ทำตอนนี้ให้เข้มแข็งแล้วไม่มั่นคงในพระพุทธธรรมประสงค์แล้วเขาจะเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดก็จะกลายเป็นคนที่กลัวตัวเองนั่นแหละกลัวบาปที่จิตใจตัวเองแล้วมันจะหลอกหลอนมันจะลงโทษตัวเองแต่ถ้าเราทำไปแล้วนี้ก็จะไม่กลัวจะมั่นใจจะไม่มีอะไรน่ากลัวเลยเพราะตัวเองเชื่อว่าตัวเองทำความดีก็จะเป็นผู้ชนะก็จริงเขาก็ตกแล้วคนทำบาปนี่ก็ฝันร้ายอยู่แล้วฝันไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมฮะคนทำว่ามันเครียดเนี่ยเครียดเนี่ยมันเป็นตัวบาปทำลายจิตใจความสุขหายไปเก็บกดมากขึ้นเครียดมากขึ้นทุนที่สุดแล้วตัวเองก็ไม่มีความสุขเลยนั่นแหละคือบาปแต่ทำไรแล้วก็สบายใจทำไรก็สบายใจนั่นแหละคือเขาไม่มีบาปเขาก็จะสบายใจความเครียดเขาไม่มีเขาก็สบายไอ้คนที่ทำบาปนี่จะเครียดลงเครียดจนยันตายเลยเก็บกดจนตายเขาไม่มีทางออกไปเล่าให้ใครฟังก็ไม่ได้เพราะใจมันไม่ดีแต่บุญนี่เล่าใครฟังก็ได้สบายใจยิ่งเล่าก็ยิ่งได้บุญยิ่งเล่าก็ยิ่งมีความสุขตัวเองทำดีอย่างนั้นก็เล่าได้ตัวเองทำดีไอ้ความดีนี่กลับมันอวดได้กลับบอกได้แต่ความไม่ดีบาปนี่อวดใครไม่ได้แม้แต่เมียตัวเองไม่กล้าบอกเลยผัวตัวเองไม่กล้าบอกเลยใช่ไหมพ่อแม่ตัวเองก็ไม่กล้าบอกฉะนั้นเรียกว่าเราจำเป็นต้องศึกษาเรื่องธรรมะตรงบุญตรงนี้ต้องศึกษาบาปตรงนี้ต้องศึกษาเราจะได้ไม่เป็นคนหวาดกลัวอะไรทั้งหมดเป็นคนที่มีพลังเหมือนเขาสมมุติให้เจ้าแม่คนอิมเป็นผู้วิเศษใช่ไหมเจ้าแม่คนอิมเป็นผู้ไม่กลัวใครเลยโอ้โหชนะหมดเลยยกมืออย่างเดียวมารทั้งหลายปีทั้งหลายแพ้หมดเลยเนี่ยทนายก็ใจเขาดีใช่ไหมใจเขาบริสุทธิ์ไอ้ความบริสุทธิ์ของเขาชนะทุกคนเลยนั่นแหละแต่ถ้าคนนอนแอร์แล้วก็เป็นผู้แพ้ไปพอจิตไม่เป็นบุญก็ขี้กลัวทุกคนไม่ใช่คนเก่ง
กลายเป็นคนไม่เป็นคนไม่สู้ถือไอ้พวกโจรทั้งหลายเนี่ยมันจะเก่งฆ่าคนได้จี้ป้าคนได้มันทำลายคนได้มันเข้มแข็งแต่คนพวกนี้นะที่สุดแล้วพอบาปเข้าถึงตัวมันแล้วมันจะเป็นคนที่ขี้ขาดขี้กลัวเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดในโลกเลยมันจะกลายเป็นคนที่แพ้ตลอดเลยเพราะใจของเขาเนี่ยจะพอไปเจอบาปจริงๆแล้วเนี่ยบาปในใจเขาจะเป็นทำให้เขาเนี่ยอ่อนแอเลยเขาจะไม่เก่งดังที่คนเข้าใจว่าเก่งจะกลายเป็นคนที่น่ากลัวเป็นคนที่กลัวตัวเอง

วันนี้อะไรตุ๊กจีนนะโยมนะตุ๊กจีนก็ต้องไปตุ๊กจีนก็ต่อไปก็ทำงี้ด้วยกันโยมจะได้ไม่มีบาปจับห่านมาผูกจับเป็ดมาล่ามจับไก่มาล่ามแล้วก็จุดธูปเทียนบูชาส่งวิญญาณไปให้เจ้าพ่อเจ้าแม่เขาอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยมันไปไม่บาปเลยนะทำแบบตุ๊กจีนแบบอย่างเงี้ยดีจับเป็ดจับไก่มาบูชาแล้วก็ปล่อยไปมันได้ขยายฝันจับเป็ดจับไก่มาฆ่าหรือบูชาให้วิญญาณเนี่ยวิญญาณไก่มันก็เจ็บปวดวิญญาณเป็ดมันก็เจ็บปวดวิญญาณหมูมันก็เจ็บปวดเพราะฉะนั้นมันจะเอาบุญอะไรไปให้คนตายโยมนะแล้วถ้าเราจะบูชาวิญญาณต้องบูชาวิญญาณที่มันก็ร้องกับกับกับกับมันมีความสุขมั่งอุดอุดอิดเงี้ยยังมีความสุขมันไอ้วิญญาณที่มันเจ็บปวดตายมันจะให้ความสุขไหนได้ต้องจับมันมาล่ามแล้วก็จุดธูปเทียนบูชาส่งวิญญาณเป็ดไปให้เอาส่งวิญญาณหมูไปให้ส่งวิญญาณไก่พอส่งวิญญาณพวกนี้แล้วก็ปล่อยซะก็หมดบาปถ้าก็มาปล่อยหมูปล่อยเป็ดปล่อยไก่ไปให้ปู่ย่าตายายเนี่ยได้บุญแต่ถ้ามาบูชาอะไรไหว้อะไรนะไหว้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าพ่อเจ้าแม่จะฆ่าเขาตายเนี่ยพุทธเจ้าบอกการทำบุญด้วยบูชายันเนี่ยเป็นบาปบูชาสัตว์บอกฆ่าสัตว์บูชาบุญเนี่ยฆ่าสัตว์บูชายันฆ่าสัตว์บูชาบุญเนี่ยเป็นกรรม500ชาตินะโยมเป็นกรรม500ชาติเนี่ยทำบุญผิดเขาว่าเป็นมิจฉาบุญทำบุญผิดฆ่าสัตว์บูชายันฆ่าสุดฆ่าสัตว์เอาไปทำบุญเนี่ยพวกนี้จะรับกรรมไปโดนฆ่า500ชาติน่ะตอนนี้คนหนึ่งเขาก็ทำอย่างเงี้ยทำเลยไปเจอพุทธเจ้าบอกจะทำอะไรบอกจะทำอะไรบอกว่าเขาบอกว่าเขาจะฆ่าแพะสมัยก่อนเขาไม่มีหมูให้เขาฆ่าแพะแล้วก็พอถึงนั่นก็ฆ่าแพะบูชายันตอนนี้ว่าพุทธเจ้าบอกว่าคนที่ฆ่าแพะนี่เคยมีมาแล้วในอดีตฆ่าแพะบูชายันแล้วก็มาเป็นแพะตั้ง500ชาติตอนนี้เขาบอกว่ามีสมัยหนึ่งเนี่ยอามาตย์เนี่ยบ่นว่าตัวเองได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็จะฆ่าแพะบูชาส่งวิญญาณให้แก่เทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาก็จับแพะมาล่ามไปไอ้แพะมันก็ร้องฮะร้องไปหัวเราะไปอามาตย์คนนี้บอกหัวเราะทำไมร้องทำไมแพะตัวนี้เขาบอกว่าก็ถามแพะตัวนั้นบอกว่าแพะบอกว่าที่หัวเราะเนี่ยที่หัวเราะเนี่ยคิดว่าหัวเราะเนี่ยดีใจตัวเองจะได้ผลกรรมสักทีตัวเองเนี่ย499ชาติเหลืออีกชาติเดียวก็หมดกรรมแล้วต่อไปจะได้ไปเป็นคนแล้วหัวเราะดีใจตัวเองจะได้ตายผลกรรมจากแพะแล้วที่ร้องไห้มาร้องไห้เสียใจ